0: ครับแล้วก็คุณสมบัติเห็นแก้วแล้วก็คุณสายน้ำไม่ไหลกลับส่วนทางเฟซทาง TikTok เนี่ยครับผมเห็นคุณศักชัยช็อปนะครับคุณสมจาสมจาณสีนะครับแล้วก็คุณเจ้ากบนะคุณไพศาล3412นะครับเข้ารวมแล้วรวมทั้งคุณบุญลือแสงสกุลนะครับกับขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกกำลังใจครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่กรุณาส่งข้อความมาทาง LINE ด้วยนะคะเรายินดีมากๆแล้วก็ดีใจนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเวลาที่เราทราบว่ารายการ Good Morning ASEAN ที่พวกเราจัดกันด้วยความตั้งใจจริงทุกวันเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนคุยนะคะแล้วก็ได้บอกเล่าข่าวสารให้คุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในระหว่างการเดินทางไปทำงานหรือว่าไปทำธุระอะไรนั่นนะคะดีใจมากๆเลยอย่างเช่นคุณเป้าหมายของชีวิตเนี่ยก็บอกว่าฟังในรถนะรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังได้ทุกทางเลยนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนไปจนถึงที่หมายโดยปลอดภัยค่ะก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยนะคะถึงที่หมายด้วยสวัสดิภาพค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับผมพาไปดูรายงานพิเศษซึ่งก็คือเวลาเราฟังข่าวเนี่ยอเมริกากับอิสราเอลอเมริกากับอิหร่านเอ๊ะอิสราเอลทำไมอะไรที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลเนี่ยมีความรู้สึกว่าอเมริกาเนี่ยจะโอนอ่อนผ่อนตามคล้อยตามสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เพราะว่าทางอิสราเอลเนี่ยเขาได้มีการจัดตั้งองค์กรที่เป็นล็อบบี้ยิสต์นะครับอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีก็คือสำนักงาน IPAC หรือ AIPAC นะครับ IPAC ตัวนี้ย่อมาจาก American Israel นะครับเป็นหน่วยงานที่เขาให้การสนับสนุนนะครับคือให้ข้อมูลของอิสราเอลกับบรรดานักการเมืองของอเมริกา American Israel Public Affairs Committee นะครับเราได้พูดกันถึงเรื่องโครงสร้างเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆที่มาจากการบริจาคทั้งจากการภาคเอกชนแล้วก็จากงบประมาณของรัฐบาลอิสราเอลนะครับทีนี้เราไปดูเป้าหมายหลักแล้วก็เป้าหมายขององค์กรอันนี้เขาบอกว่า APEC เนี่ยมีเป้าหมายหลักอยู่3ประการคือสนับสนุนความมั่นคงของอิสราเอลในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาส่งเสริมความร่วมมือทางทหารข่าวกรองและเทคโนโลยีระหว่างทั้ง2ประเทศนะครับแล้วก็ผลักดันนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่สอดคล้องกับความมั่นคงของอิสราเอลในเชิงนโยบายเนี่ย APEC มักสนับสนุนความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลอย่างต่อเนื่องความบาดศัตรูของอิสราเอลเช่นอิหร่านต่อต้านกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางแล้วก็ยังจะเป็นเรื่องของจุดยืน pro Israel bipartisan consensus ในรัฐสภาของอเมริกาหรือสภาคองเกรสด้วยนะครับเครือข่ายทางอิทธิพลในสภาคองเกรสเนี่ยระดับวุฒิสมาชิก APEC เนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวุฒิสมาชิกทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันโดยมักจะสนับสนุนแคมเปญการเลือกตั้งผ่าน Donor Network ก็คือ APEC เนี่ยให้เงินสนับสนุนในแคมเปญการไปลงหาเสียงเลือกตั้งนะครับนอกจากนั้นยังจะทำบรีฟิ่งด้านความมั่นคงของตลาดออกกลางเนี่ยป้อนให้กับบรรดาสสสวของอเมริกาด้วยแล้วก็ผลักดันมติสนับสนุนอิสราเอลในวุฒิสภาก็คือเวลาที่อะไรที่มีเรื่องเกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยก็จะไปบอกให้บรรดาสวเนี่ยสนับสนุนเสมอนะครับในระดับผู้แทนราษฎรหรือ House of Representatives เนี่ย APEC ก็ยังมีอิทธิพลนะครับในการให้สนับสนุนให้บรรดาผู้แทนทั้งหลายหรือ Representative เนี่ยสนับสนุนอะไรที่เกี่ยวกับอิสราเอล pro Israel voting score นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังสนับสนุนผู้สมัครในเขตเลือกตั้งต่างๆด้วยนะแล้วก็นอกจากนั้นในระดับประธานาธิบดี APEC ก็โอเคถึงแม้ว่าจะไม่เปิดเผยโดยตรงนะครับแต่ก็ไปสนับสนุนว่าผู้สมัครท่านใดนะครับไม่คัดค้านอิสราเอลเนี่ยAPEC ก็จะไปสนับสนุนในด้านของการให้บริจาค กับบรรดาหัวคะแนนอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเหล่านี้สนับสนุนอิสราเอลผ่านตัวแทนเหล่านั้นเพื่อป้อนข้อมูลนี้ไปถึงท่านประธานาธิบดีนะครับในระดับรัฐและระดับ county แล้วก็ city ก็คือเรียกว่าทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่น APEC นี่ก็เข้าไปสนับสนุนบรรดานักการเมืองท้องถิ่นให้มีทัศนคติที่ดีต่ออิสราเอลอย่างเช่นให้โปรแกรมเชิญชวนไปดูอิสราเอลไปดูอะไรต่างๆนานาไปดูงานนะครับเชิญชวนกันไปเพื่อให้มีความรู้สึกที่ดีต่ออิสราเอลครับนี่ก็เป็นความสำคัญของ APEC สำนักงานที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อให้อเมริกานั้นสนับสนุนอิส

0: หลายอยู่ครับ
1: ค่ะในระหว่างที่ฟังพี่ต้นนะคะตาก็เหลือไปเห็นคุณผู้ฟังส่งข้อความทางไลน์เพิ่มเข้ามานะคะคุณเก๋ค่ะบอกว่าฟังตอนขับรถไปส่งลูกตอนเช้าตั้งแต่เรียนอนุบาลตอนนี้อยู่มัธยมปลายแล้วค่ะกลับบ้านก็ฟังวิทยุต่อ
0: ใช่ไหม

0: ผลงานวิจัยของ Nature Health ซึ่งเป็นวารสารด้านสุขภาพนะคะมาเปิดเผยต่อนะมาเผยแพร่ต่อเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่า China's EV shift cut pollution enough to prevent 262,000 deaths ค่ะนะคะนั่นก็หมายความว่าการนำเอานโยบายพลังงานสะอาดแล้วก็สนับสนุนให้ผู้คนใช้รถไฟฟ้ากันมากยิ่งขึ้นในประเทศจีนเนี่ยช่วยตัดลดมลพิษทางอากาศนะคะไปได้มากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ช่วยป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะอันเกิดมาจาก PM 2.5 หรือว่าฝุ่นควันพิษอะไรก็ตามที่เกิดจากควันไอเสียเนี่ยนะคะได้มากถึงราวๆ 262,000 คน 262,000 คนนะคะนี่เป็นรายงานที่ Nature Health ซึ่งเป็นวารสารด้านสุขภาพนำออกมาเผยแพร่นะคะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะจากการสำรวจสภาพอากาศแล้วก็มลพิษทางอากาศในเมืองต่างๆจำนวน150แห่งทั่วประเทศจีนนะคะและเขาก็ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าสภาพการนะคะหลังจากที่ทางการจีนเนี่ยสนับสนุนให้ผู้คนนะใช้รถพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดกันมากขึ้นเนี่ยมันช่วยลดละอองฝุ่นนะคะที่เกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลงอย่างฮวบฮาบเลยทีเดียวนะคะถึง 30.67% นะคะนอกจากนี้แล้วการใช้รถไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่มาจากแบตเตอรี่ไฟฟ้านะคะหรือเป็นรถไฮบริดปลั๊กอินนะฮะรถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมีส่วนสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการลดอนุภาคขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 ได้มากถึง 23.80% นะคะถ้าคิดเป็นระดับไมโครกรัมก็คือ 8.97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะนี่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะคะที่ทำให้เราได้เห็นว่าพลังการ move ไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยมันช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างดีจริงๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ก็ยังได้เปิดเผยต่อนะคะว่า not all pollutants dropped equally ค่ะนั่นก็หมายความว่าไม่ใช่ว่ามลพิษจะลดลงเท่าๆกันในรถทุกประเภทนะเพราะว่ารถบรรทุกดีเซลเนี่ยยังคงเป็นตัวการใหญ่ค่ะที่ทำให้ปริมาณของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะไม่ได้ขยับลงเลยนะคะลดเพียงแค่ 1.81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะคะนั่นก็หมายความว่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่ก็ยังคงมีอยู่นะคะและในขณะเดียวกันผลการวิจัยนี้ก็บอกว่าที่สหรัฐนะคะนโยบายการใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถพลังงานใหม่เนี่ยนะก็เห็นผลเช่นกันค่ะนะคะรถยนต์ EV เพิ่มทุกๆ200คันเนี่ยช่วยลดไนโตรเจนไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะหรือว่า NO2 ในแคลิฟอร์เนียได้ 1.1% ค่ะยังไงก็ตามนี่ก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าการเคลื่อนตัวไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยอย่างน้อยๆก็ช่วยเรื่องคุณภาพอากาศคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อทำให้เรานั้นหายใจได้ดีขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับว่าเราไปดูกันว่าเอจะยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับอิหร่านเพิ่มขึ้นได้อย่างไรครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: เคยไปเที่ยวทะเลแล้วเจอป้ายพื้นที่ส่วนบุคคลทั้งที่ควรเป็นหาดสาธารณะไหมครับหรือเห็นป่าสวยๆถูกล้อมรั้วทำรีสอร์ททั้งที่ตามกฎหมายพื้นที่เหล่านี้คือสมบัติของประชาชนทุกคนในความเป็นจริงมีหลายพื้นที่ถูกบุกรุกเพื่อทำประโยชน์ส่วนตัวทั้งที่การออกเอกสารสิทธิ์ทับป่าหรือถมที่ล้ำลำน้ำเพื่อทำธุรกิจซึ่งบางกรณีอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนี่คือหน้าที่ของสำนักงานปปช.ในการตรวจสอบว่ามีการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือเอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือไม่

0: ะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องป่าหายหรือทะเลถูกปิดแต่คือการเอาสมบัติส่วนรวมไปเป็นของส่วนตัวครับหากพบพื้นที่สาธารณะถูกปิดกั้นจนคนทั่วไปเข้าใช้ไม่ได้อย่าปล่อยผ่านแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205การแจ้งของคุณคือจุดเริ่มต้นในการทวงคืนพื้นที่ของทุกคนกลับมาครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เจ็ดนาฬิกา14นาทีค่ะของวันพุธที่24มิถุนายน2569นะคะช่วงนี้เราไปติดตามการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันนะคะว่าไทยเราจะเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านอย่างไรและในแง่มุมไหนค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
5: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
3: ค่ะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์อยู่ที่ประเทศไทยหรืออินโดนีเซียคะอากาศเป็นยังไงบ้าง
6: ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับเพราะว่าเรามีงานสำคัญชื่อว่า OSFO ASEAN Alumni Dialogue ครับเป็นเวทีเรานำศิษย์เก่านะครับของออสเตรเลียที่ไปเรียนหนังสือที่ออสเตรเลียจากทั่ว11ประเทศอาเซียนเนี่ยมาช่วยกันระดมสมองครับเป็นเวิร์กช็อป3วันเพื่อที่จะดูซิว่าอาเซียนกับออสเตรเลียจะสามารถทำให้ความสัมพันธ์นะครับความร่วมมือของทั้งสองภูมิภาคเนี่ยมันเจริญงอกงามได้มากกว่านี้ได้อย่างไรครับ
3: ค่ะค่ะขอเอาใจช่วยนะคะแล้วก็หากว่ามีความคืบหน้าใดๆก็จะได้สักถามอาจารย์นะคะในรายการนี้นะคะคนฟังจะได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะอาจารย์คะ
6: ครับขอบพระโอ้จะเล่าว่าเมื่อคืนนี้มีงานเลี้ยงปกติแล้วก็นัดกินข้าวกันเฉยๆแต่ว่าทีมไทยแลนด์ครับน้องๆจากประเทศไทยเนี่ยเตรียมการแสดงมาด้วยนะฮะ
3: เหรอฮะ
6: ซอฟต์พาวเวอร์มากนะครับ
3: เป็นอะไรคะอาจารย
6: ์เป็นรำไทยผสมแดนซ
3: ์
6: เพลงสงกรานต์ครับโอ้โหแบบเรียกเสียงกรีดกราดคือฮาได้ในกลุ่ม11ประเทศอาเซียนนะครับเขาก็แต่งชุดแบบชุดท่านสมัยนะครับแล้วก็มีสบายแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาจากเชียงรายก็เอาเครื่องประดับที่เป็นเหมือนกับของไทยมาด้วยก็หนาแต่งกันสวยงามแล้วก็ออกมากึ่งเซิร์ฟกึ่งแดนซ์กึ่งลำก็ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นนะครับว่าประเทศไทยเรามีศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม
7: มีเบรกก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่อยู่ด้วยไหมครับ
6: ไม่มีแต่ว่าจริงๆก็ผมก็ชวนกับเด็กน้องๆเขาว่าเอ้ยถ้าเราจะให้สนุกอ่
3: ะ
6: เราชวนคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันคล้ายๆกันเนี้ยมาร้องรำทำเพลงด้วยกันมานะครับน้องๆเขาไปไกลกว่าผมอีกพวกชวนแล้วอาจารย์ไม่ต้องบอกหรอกเขาชวนแล้วเพียงแต่ว่าอีก 2-3 ประเทศที่มีวัฒนธรรมคล้ายๆกันเขาไม่พร้อม
3: อ๋อค่ะค่ะหนึ่งในนั้นต้องมีสปป.ลาวด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์
6: แต่มันแสดงให้เห็นนะครับว่าเยาวชนของเราเนี่ย mindset เขาดีมากถูกต้องไหมครับในขณะที่หลายๆคนมันแย่งกันเคลมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่อมีอะไรแต่พอของเราเนี่ยเราจะเตรียมการแสดงแล้วเราก็ชวนทุกคนว่าเอ้ยในเมื่อมันคล้ายๆกันเรามาร่วมกันไหมจะได้เป็นจุดของวัฒนธรรมร่วมกันว
3: ่
6: าน่ารักมากวิธีคิดของพวกเขาครับก็สนุกสนานร่าเริงครับแล้วก็มันก็ทำให้การสร้างเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายของเด็กเยาวชนในอาเซียนเนี่ยมันพัฒนาอีกเลเวลหนึ่งนอกจากกิจกรรมที่อยู่ในห้องเวิร์กช็อปครับ
3: ค่ะ
7: ครับแล้วเรื่องของความการเมืองก็อ่านไปเดี๋ยวว่าพอนักการเมืองไปแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่กันจริงๆก็คือเราต้องอยู่ด้วยกัน
6: ถูกต้องใช่ครับใช่ครับเป้าประสงค์หนึ่งก็คือเราอยากที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์มากกว่าแล้วก็นอกจากออสเตรเลียแล้วเนี่ยผมคิดว่าอีกประเทศหนึ่งซึ่ง

0: ประเทศไทยเราเองก็มีความสัมพันธ์ยาวนานด้วยนะครับนั่นก็คือตั้งแต่สมัยสยามเปอร์เซียใช่ไหมฮะต่อเนื่องกันมาเกินกว่า400ปีแล้วเนี่ยนาทีนี้เนี่ยภูมิภาคเปอร์เซียหรือปัจจุบันก็อิหร่านเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งละใช่ไหมครับหลังจากมีการลงนามในอิสลามาบัด MOU นะครับแล้วก็มีการเจรจา18ชั่วโมงซึ่งถึงแม้มันจะกระพร่องกระแพร่งนะครับแต่ว่ามันก็เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ถ้าเราไม่รีบผมคิดว่าเราเองอาจจะตกขบวนด้วยซ้ำเพราะว่าคนอื่นเขาพร้อมลองนึกภาพนะครับว่าหลังจากที่มีการลงนาม MOU ก่อนที่จะมีการเจรจาอีกนะครับเราเห็นท่าทีแล้วแหละว่ายุโรปตะวันตกอ่ะอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันประกาศทันทีว่าถ้าสหรัฐอเมริกาเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านเมื่อไหร่พวกเขาก็จะยกเลิกการคว่ำบาตรด้วยในขณะที่เราเห็นทันทีนะครับว่าสิงคโปร์ใช่ไหมครับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยบอกแล้วว่าไอ้โครงการฟื้นฟู300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินสมทบนะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะซื้อบัตรผ่านประตูครับเข้าสู่ตลาดกลางแล้วก็แน่นอนอีกประเทศหนึ่งซึ่งก็ซุ่มๆแล้วก็ดูว่าพร้อมเสมอที่จะเข้าอยู่เวียดนามเพราะนั้นถ้าเรายังช้ากับการที่จะไปฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วยกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านเนี่ยเราอาจจะตกขบวนนะครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกามองแล้วล่ะว่าอิหร่านมันไม่ใช่แค่เฉพาะอิหร่านแต่ว่าอิหร่านเนี่ยในความเป็นจริงก็คือป้อมปราการทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เลยนะครับในการที่จะปิดประตูจีนที่จะแผ่อำนาจออกมาทางด้านตะวันตกถูกไหมครับทางด้านตะวันออกเนี่ยอเมริกาเขามีเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์เป็น first island chainเป็นโซ่เกาะใช่ไหมครับในการที่จะปิดล้อมจีนทางด้านตะวันออกอยู่แล้วแต่ทางด้านตะวันตกเนี่ยอิหร่านแล้วก็แน่นอนปากประตูสู่เอเชียกลางทั้งหลายเนี่ยถ้าจะปิดล้อมจีนทางด้านตะวันตกก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้เมื่อไม่ได้ด้วยวิธีการทางด้านการทหารก็ต้องใช้วิธีการทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องเริ่มมองใหม่แล้วแหละว่าเราจะกลับไปฟื้นฟูและยกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านยังไงโดยที่ไม่ได้เป็นปรปักษ์กับทั้งจีนไม่ได้เป็นทั้งปรปักษ์กับสหรัฐอเมริกาโจทย์มันจะเป็นโจทย์ที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เดินหน้าเราก็จะเสียโอกาสนะครับผมคิดว่าเรื่องนึงที่ควรจะต้องเริ่มทำทันทีเลยเนี่ยนะครับก็คือในประเทศไทยคงจะต้องเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ว่าเรากับอิหร่านจะทำเขตการค้าเสรีกันได้ไหม
1: ค่ะ
0: FTA แต่แน่นอนอย่าเพิ่งไปประกาศว่าจะทำ FTA กับอิหร่านตอนนี้ถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นการถลำตัวเร็วจนเกินไปแล้วก็อาจจะไปติดเรื่อง secondary sanction ซึ่งตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกายังสงวนสิทธิ์อยู่นะครับว่าการคว่ำบาตรทางอ้อมเนี่ยเขายังไม่ได้ยกเลิกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรารีบผีผามไปพูดว่าเราจะเปิด FTA กับอิหร่านเขตการค้าเสรีกับอิหร่านเนี่ยเราอาจจะโดนความเสี่ยงเรื่อง secondary sanction แล้วมันมากระทบกับการเจรจาลดภาษีระหว่างเรากับอเมริกานะครับแต่ว่าเราต้องศึกษาไว้ก่อนครับเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่โดนปิดประเทศโดนคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมา40ปีนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการทางการค้าของเขาเนี่ยมีความซับซ้อนมากเขามีเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการทางการค้าก็จะยิ่งซับซ้อนใหญ่เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราต้องเตรียมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้นะครับแต่ในขณะเดียวกันในระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่มันทำได้ง่ายและเร็วกว่า FTA ศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า PTA ครับ Preferential Trading Arrangement หรือว่า Preferential Trading Agreement นะครับก็คือการให้สิทธิพิเศษทางการค้าแบบบางรายการสิทธิพิเศษแบบชั่วคราวซึ่งทำได้เร็วกว่านะครับเพราะนั้นเราเจาะจงลดภาษีเป็นรายสินค้าครับ Product Specificโดยเน้นสินค้าที่มันมีประโยชน์ร่วมกันแล้วก็สามารถตอบแทนกันได้ครับอย่างเช่นเราขอให้อิหร่านลดข้อกีดกันทางการค้าและภาษีกับสินค้ากลุ่มอาหารสินค้ากลุ่มเกษตรที่เรามีศักยภาพในการจะส่งไปอิหร่านเพื่อแลกกันกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปุ๋ยเคมีแล้วก็พลังงานที่เราอยากได้จากอิหร่านแล้วเราจะลดภาษีให้เขาลักษณะแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเดินหน้าได้เร็วกว่าใช่ไหมครับแล้วก็สินค้าเหล่านี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆสินค้าอย่างเช่นอาหารข้าวสินค้าเกษตรแป้งมันสำปะหลังเวชภัณฑ์ซึ่งอิหร่านเขาต้องการมากเนี่ยมันเป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นกลุ่ม non sanction product นะครับกลุ่มสินค้าที่ไม่ถูกคว่ำบาตรแล้วมันเป็นสินค้าเชิงมนุษยธรรม humanitarian products เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ถูกกีดกันจากประชาคมนานาชาติแน่นอนเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเชิงรุกที่ถ้าเราสามารถที่จะไปปักธงปักหมุดได้ก่อนคนอื่นเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับอิหร่านที่มีมาในอดีตนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอเพราะสินค้ากลุ่มอาหารสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์สินค้ากลุ่มเกษตรสินค้ากลุ่มแป้งพวกนี้เนี่ยมันยังมีอีกปราการหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือความแตกต่างกันในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะมีตราฮาลาลแต่ตราฮาลาลของเราเนี่ยมันเป็นตราฮาลาลที่เน้นเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะศาสนาอิสลามแบบนิกายขอโทษนิกายชีอะนิกายซุนนีของประเทศไทยซุนนีแต่ของอิหร่านเนี่ยเป็นชีอะนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์เองแล้วก็สำนักงานมาตรฐานมกอชนะครับอาหารนะครับจะต้องคุยกับเขาว่าเราจะทำ MRA หรือว่า Mutual Recognition Arrangement เพื่อที่จะทำให้มาตรฐานอาหารฮาลาลของเราที่ based on วิธีคิดแบบซุนนีเนี่ยมันสอดคล้องกับมาตรฐานของเขาที่เป็นชีอะได้ไหมโดยการมีมาตรฐานการยอมรับร่วมกันหรือว่า Mutual Recognition Arrangement ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าส่วนสำคัญเลยก็คือเราคงจะต้องไปขอความช่วยเหลือนะครับจากผู้นำนิกายชีอะในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือท่านซายิดสุไลมานฮุไซนีนะครับซึ่งก็แน่นอนท่านเองก็อยู่ในกระบวนการเดียวกันกับคณะกรรมการแล้วก็ท่านจุฬาราชมนตรีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องเอามิติทางด้านสังคมวัฒนธรรมมาจับด้วยแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอในช่วง60วันต่อจากนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงซึ่งมันทำให้เราลำบากมากในช่วงที่ผ่านมาก็คือหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอิหร่านเคยเป็นผู้ซื้อข้าวไทยจากประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะซื้อข้าวจากประเทศไทยได้และเราไม่สามารถขายให้เขาได้เพราะว่ามันติดเรื่องระบบการชำระเงินเวลาจะชำระเงินระหว่างประเทศมันใช้ US dollars ครับและระบบการแจ้งข้อมูลการชำระเงินกับส่งมอบสินค้าเนี่ยเขาเรียกระบบ SWIFT ซึ่งอิหร่านยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบ SWIFT ได้อย่างเต็มสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาเราค้าขายกับเขาไม่ได้พอเราค้าขายเขาไม่ได้แต่ทำไมเวียดนามค้าขายกับเขาได้แล้วเราเสียตลาดข้าวของเราให้เวียดนามเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องเร่งแก้ไขตรงนี้แล้วทำโปรเจกต์ระยะสั้นระยะเร่งด่วนเพื่อระบายสินค้าของเราแล้วแลกกับของที่เขาต้องการอย่างเช่นเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้กลไกเขาเรียก barter tradeบาร์เตอร์เทรดก็คือเอาสินค้าแลกสินค้านะครับเอาข้าวของเราแลกกับปุ๋ยของเขาได้ไหมฟู้ดฟอร์เฟอร์ติไลเซอร์อย่างเงี้ยได้ไหมนะครับโดยการที่เราบอกเราส่งข้าวไปเขาส่งปุ๋ยเคมีมาแล้วขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในรัฐวิสาหกิจของเราเนี่ยช่วยเป็นคนทำเรื่องการเคลียร์บัญชีเคลียร์ลิงแบบคู่ขนานน่ะClearing account ให้ได้ไหมว่ามูลค่าข้าวที่เราส่งไปกับมูลค่าของพลังงานหรือปุ๋ยเคมีที่เขาส่งมาเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินสกุลท้องถิ่นแล้วเทียบกันเนี่ยมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้ว Clearing กันให้ได้นะครับลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะมีต้นทุนการผลิตที่ลดต่ำลงในขณะเดียวกันก็ระบายสินค้าของเราออกไปได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเม็ดพลาสติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเคมีนะครับตรงนี้ผมคิดว่าควรจะต้องทำ
1: อาจารย์ครับอิหร่านเขายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบของการเคลียร์ลิงกับจีนเหรอครับที่ของจีนเขามีระบบนึงใช่ไหมฮะ
0: เขามีระบบที่เรียกว่า CIPS นะครับมันอยู่ในระบบนั้นอยู่แล้วแล้วธนาคารของไทยบางแห่งก็ใช้ระบบ CIPS อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสภาพคล่องและปริมาณการทำธุรกรรมเนี่ยมันไม่ได้มากพอแล้วไอ้เงินที่จะใช้ในการที่จะส่งระหว่างกันเนี่ยมันอาจจะยังเงินสกุลท้องถิ่นเนี่ยเรารับเงินของอิหร่านมาเราก็ไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าเราทำเป็นบาร์เตอร์เทรดเลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมาเก็บไว้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีสภาพคล่องที่สูงกว่านะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องทำด้วยก็คือถึงแม้วันนี้สินค้าทุกรายการมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะค้าขายกันได้ทันทีเพราะมันยังติดข้อจำกัดเรื่องการคว่ำบาตรเรื่องอะไรอยู่แต่เราควรจะต้องทำให้เขารู้ครับว่าถ้าวันนึงมันค้าขายกันได้เรามีสินค้าอะไรที่พร้อมจะขายให้เขาบ้างเรามีบริการอะไรที่พร้อมจะขายให้เขาบ้างแล้วเขาก็ต้องทำให้เรารู้ด้วยว่า ขามีสินค้าและบริการอะไรที่คนไทยจะไปซื้อกลับมาได้ถูกต้องไหมครับแต่ว่าปัญหา

0: ตอนนี้มันอยู่ในช่วงกลางปีงบประมาณถ้าใช้รัฐบาลพาผู้ประกอบการไปทำโรดโชว์ไปอะไรเงี้ยมันทำยากเพราะฉะนั้นเราทำเป็น virtual trade fair ได้ไหมทำเป็นแบบออนไลน์ระหว่างกันก่อนได้ไหมเพื่อลดต้นทุนและไม่ได้มีปัญหาด้านงบประมาณถูกต้องไหมครับเราจับผู้ทำ virtual business matching จับผู้ธุรกิจออนไลน์ไว้ก่อนนะครับว่าโอ้ยไทยเรามีโชว์เคสแบบนี้สินค้าที่เราพร้อมขายบริการที่เราพร้อมขายแล้วเขามีสินค้าแบบนี้บริการที่เขาพร้อมขายแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วเราจับคู่กันไว
1: ้
0: เมื่อ EPA ข้อตกลงเราทำได้เมื่อต่อไปในอนาคตการคว่ำบาตรทั้งหมดถูกยกเลิกเมื่อต่อไปในอนาคตเรามี FTA กับเขามันจะได้มีสินค้าและบริการและผู้ประกอบการที่รู้จักกันไว้อยู่แล้วแล้วก็แน่นอนถ้าเป็นกรณีของบริการก็ต้องคิดต่อนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างบริการท่องเที่ยวบริการ wellnessบริการรักษาพยาบาลเนี่ยเศรษฐีอิหร่านก็อยากมาประเทศไทยนะฮะแต่เขามาไม่ได้หรือมายากเพราะว่าวีซ่ามันยังมีความยากลำบากอยู่วีซ่าต้องส่งมาทำที่กรุงเทพอะแทนที่จะสามารถที่ทำได้เลยที่อิหร่านอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปพูดถึงเรื่องของการปลดล็อกนอกจากปลดล็อกทางด้านความมั่นคงแล้วมันจะต้องไปปลดล็อกทางด้านสังคมวัฒนธรรมด้วยอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกับททอย่างเงี้ยท่องเที่ยวจะช่วยกันทำแพ็กเกจการท่องเที่ยวโรงแรมและอาหารที่สอดคล้องกับวิถีอิสลามแบบชีอะได้ด้วยไหมนะครับถ้าเราทำแบบนี้พร้อมกันสับทำพร้อมกันเนี่ยนะครับแล้วสร้างเนื้อที่ที่ถูกต้องว่าการค้าของเรากับอิหร่านเนี่ยมันเป็นการค้าที่สนับสนุนสันติภาพและมนุษยธรรมอเมริกาก็ว่าเราไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยการเชื่อมโยง2ประเทศเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะ utilize และเชื่อมโยง Belt and Road Initiative ของจีนก็ว่าเราไม่ได้
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นวิธีการมันจะได้ทั้งประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการถูกดุลทางด้านความมั่นคง
1: ค่ะวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วน
2: ต่อกันแล้วครับ
1: ค่ะขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่24มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีนะครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับนะครับสวัสดีครับคุณเยมินครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณภูเบศแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านทุกๆท่านนะคะวันนี้มาเจอกันนานๆทีมาเจอนะคะช่วงนี้ไม่ได้ถัดต้องขออภัยด้วยเสียงหายเป็นหวัดอีกแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอาจจะแบบคุณเยมินเป็นอะไรอีกแล้วเป็นหวัดอีกแล้วเหมือนเพิ่งหายไปเพิ่งกลับมาจากจีนค่ะกลับมาจากปักกิ่งไปเดินกำแพงเมืองจีนมาที่รู้อากาศร้อนนะคะแต่ว่ามีลมดีเนาะกลับมาเมืองไทยก็เจอร้อนเหมือนกัน
1: ม
2: ไม่เป็นไรแต่ว่าเสียงแหบเสียงแห้งไม่เป็นไรเป็นหวัดแค่ไหนไม่เป็นไรแต่ยังมีแรงนะคะที่จะมารายงานข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแน่นอนแล้วค่ะความคืบหน้าของข่าวนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนดิฉันก็ยังติดตามข่าว

0: นะกลับมาเมืองไทยก็โอ้พอเปิดหน้าข่าวดูโหความเคลื่อนไหวของข่าวเยอะแยะมากมายประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่จะมารายงานที่ได้ฟังกันในวันนี้นะประเด็นหลักประเด็นใหญ่เรื่องของการโกงการสอบท้องถิ่นเนี่ยคุณภูเบศ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องที่พอหลายคนฟังต้องร้องอื้อหือทำกันขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าเป็นการโกงกันมหาลานะหลักพันล้านเลยทีเดียวก็เป็นประเด็นหลักประเด็นใหญ่นะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้หลายฉบับด้วยกันหยิบยกมาจากมติชนแล้วกันเนาะมติชนน่ะมีประเด็นนี้นะคะเนื่องจากว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โดยท่านผู้ช่วยเลขาธิการปปช.นะคะก็มีคุณพัฒนพงษ์สันเพ็งสันเพชรภูลนะคะแล้วก็นายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ค่ะมีอีกท่านหนึ่งก็คือพันตำรวจเอกทีนัทกรวัฒนะแสงประเสริฐท่านเป็นรองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะหลายหน่วยงานนะคะผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปร่วมกันตรวจสอบแล้วก็มีการแถลงคดีใหญ่เป็นคดีทุจริตแก้ไขกระดาษคำตอบแลกเปลี่ยนกับการเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นปี68เมื่อปีที่แล้วนี่เองซึ่งจากการไปตรวจค้นเนี่ยนะคะทางปปช.เนี่ยเขาไปตรวจบ้านพักนะคะซึ่งอยู่ในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนี่เองค่ะมีนายฉัตรที่สุดคนนี้อายุ31ปีเป็นผู้นำในการตรวจค้นทำไมถึงมีการตรวจค้นเรื่องนี้เพราะว่ามันมีการร้องเรียนมาเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานแล้วก็คลิปเสียงที่ระบุว่ามีกลุ่มบุคคลนะมีติวเตอร์บางกลุ่มเนี่ยที่เขาแอบอ้างมีเส้นสายในการช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็เข้ารับราชการท้องถิ่นประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นใหญ่ที่จะต้องมีการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีก็เอ๊ะนะคะพอได้รับรายงานเรื่องนี้มานายกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่มาดูในส่วนของปปช.ก่อนนะคะภาพรวมจากการตรวจค้นเมื่อวานเนี่ยดิฉันจะไล่เรียงให้ฟังเลยนะคะว่าการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยไปพบกลุ่มบุคคลเขามีการปรับแก้เอกสารต้องสงสัยขณะเข้าตรวจค้นเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ยังไงข้อสอบที่เราสอบเข้าไปเนี่ยมันมีคนยังมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแก้เอกสารจากคนที่ได้คะแนนน้อยทำให้ได้คะแนนมากแล้วก็สามารถเป็นพนักงานท้องถิ่นเขาทำยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกลุ่มบุคคลที่เขาไปตรวจค้นว่ามีการปรับแก้เอกสารต้องสงสัยปปช.เขาไปตรวจยึดเอกสารได้จำนวนมากเลยมีทั้งสำเนากระดาษคำตอบรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่ไปตรวจพบก็เป็นหลักฐานชิ้นดีเลยแหละนะคะมีการเชิญตัวบุคคลเข้ามาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มจำนวนอีก10กว่าคนการสอบครั้งนี้มีการประกาศรับนะคะ87ตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 1,669 อัตราเป็นการสอบจากทั่วประเทศเลยนะแล้วก็มีกระบวนการเรียกรับเงินเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมีหลักแสนนะ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปนะแต่ว่าถ้าตำแหน่งสูงเนี่ยสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทในแต่ละจังหวัดเลยทีเดียวเพราะว่าในบางจังหวัดที่มีอัตราการแข่งขันสูงตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรทราคาที่แพงขึ้นมาอย่างเช่น 700,000 ถึง 800,000 บาทอย่างที่บอกไปของกลางที่รวบรวมมาได้เนี่ยก็มีทั้งรายชื่อบุคคลที่ตรวจสอบที่มาที่ไปวิธีการที่ได้ไปถึงต้นตอคนที่กระทำความผิดนะคะเขาก็มีการสืบค้นจากกระดาษคำตอบนี่แหละแล้วก็มีการสาวย้อนไปข้างหลังด้วยรวมถึงอาจจะตรวจสอบนะคะคนที่ระบุว่ามีการสอบได้เนี่ยตรงนี้จะต้องหลุดจากตำแหน่งด้วยนะถ้ามันมีการตรวจพบว่ามีการทุจริตจริงๆทีนี้ในส่วนนายพอคนต้องสงสัยชื่อพอพานนะดิฉันตัวย่อแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหาในการร้องเรียนหรือว่า เป็นการพาดพิงซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างไรในประเด็นนี้นายพอพานเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นข้าราชการที่อยู่ในกระบวนการเป็นในหน้าคนที่ต้องการหาคนที่มาบรรจุรับราชการแล้วมีการเรียกรับเงินจากการสอบผ่านเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางในหน้าเนี่ยแหละรับเงินมาแล้วไปไหนต่อล่ะตรงนี้แหละอยู่ระหว่างการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องสอบนะว่าในพอรับเงินมาจากคนที่เขาต้องการสอบผ่านเนี่ยเอาไปที่ไหนจะไปถึงตัวการใหญ่หรือไม่นะจากพยานหลักฐานจำนวนเงินที่เรียกมานะคิดคำนวณกับตำแหน่งที่เปิดสอบ87ตำแหน่งเนี่ยโอ้คุณภูเบศ
1: ครับ
0: 4,500 ล้านนะคุณคูณบวกลบคูณหารกันไปแล้วนะเป็นตัวเลขที่โหมากเป็นการ

0: ที่เรียกได้ว่าทุจริต 4,500 ล้านบาทนะคะสำหรับคนที่ต้องสงสัยตัวนายพอพานเนี่ยตำแหน่งใหญ่นะคะเป็นผู้อำนวยการเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษไว้ในบ้านหลังดังกล่าวทีนี้ในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะล่าสุดเนี่ยนายอังสิตสัมพันธรัตน์เนี่ยมีการเป็นคำสั่งเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการชั่วคราวเนี่ยมีการระบุในวันที่ปปช.เข้าตรวจสอบทุจริตเนี่ยก็คือมีการให้ออกนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนตรงนี้ก็ต้องมีการไล่เลียงไปนะคะในส่วนนายกว่าอย่างไรเดี๋ยวคุณภูเบศมาเล่าให้ฟังรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปลัดมหาไทยที่พูดถ้าคุณภูเบศมีข้อมูลนะทีนี้มาดูข้อมูลจากที่ดิฉันได้อ่านมาเนี่ยมติชนเขาพาดหัวข่าวว่าอย่างไรในประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวตัวใหญ่นะคะพาดหัวตัวไม้เลยในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเชื่อว่าหลายฉบับก็คงเล่นเรื่องนี้เด้งอธิบดีสอทอประจำมหาไทยเส้นโกงสอบท้องถิ่นหลังปปช.ตำรวจบุกยึดหลักฐานอื้อจ่ายหัวละ 350,000 ถึง 800,000 ค่าเสียหาย 4,500 ล้านบาทอนุทินลั่นรับไม่ได้สั่งจัดการเด็ดขาดค่ะ
1: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News นะครับก็มีข้อมูลในส่วนนี้เหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายอังสิตสัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยย้ายด่วนนายธีรุจสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถ.ให้มาประจำการกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวก็มีผลตั้งแต่วันนี้24มิถุนายนเป็นต้นไปครับส่วนกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีพอได้รับทราบข้อมูลนี้แล้วนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเห็นข่าวแล้วแทบจะเป็นลมเพราะราคาค่าซื้อตำแหน่งสูงถึงหัวละ 350,000 ถึง 700,000 บาททั้งที่เด็กจบใหม่เพิ่งเหยียบเท้าเข้ามาทำงานเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทแต่กลับต้องแบกรับต้นทุนมหาศาลขนาดนี้แล้วประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างไรนายกรัฐมนตรียืนยันด้วยนะครับว่าฝ่ายการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนพร้อมกับเปิดไฟเขียวให้เจ้าหน้าที่ลุยปราบปรามได้อย่างเต็มที่เนื่องจากพบข้อสังเกตสำคัญว่ามีผู้ที่มาเกี่ยวข้องนะครับเป็นตู้เซฟและวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมด่วนกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อขยายผลทลายขบวนการนี้นะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช้านี้เช่นเดียวกันนะครับปลัดมท.เด้งฟ้าผ่าอธิบดีเส้นโกงสอบขรก.พนักงานท้องถิ่นตะลึงสะพัดมโหฬาร 4.5 พันล้านเสียหนูรับไม่ได้เรียกบิ๊กเต่าหารือนายกบอกจะเป็นลมบรรจุข้าราชการเงินเดือนไม่ถึง 15,000 แต่ต้องจ่ายซื้อตำแหน่งข้าราชการทะลุ 700,000 ถึง 800,000 รับไม่ได้ย้ำฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นพาดหัวหลักเช้านี้เดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่นะครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันต่อครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาสมเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับคุณเยมินครับ
0: ค่ะก็ช่วงนี้มาเรื่องค่าครองชีพประชาชนสักหน่อยก็แล้วกันนะคุณภูเบศเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ตอนนี้คนไทยหลายๆคน

0: ก็อยากจะให้รัฐบาลมีมาตรการลดค่าครองชีพนะคะเรื่องของน้ำมันแม้ราคาจะลดลงมาแล้วนะคะค่าไฟสักนิดสักหน่อยจะเป็นไรลดได้ไหมหรือว่าตั๋วร่วมรถโดยสารก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่จะสามารถลดการลดค่าเดินทางของประชาชนได้ตรงไหนที่มองว่าจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้นะคะดิฉันก็คิดว่ารัฐบาลก็คงอยากจะหาแนวทางนะคะซึ่งเรื่องของตั๋วร่วมรถโดยสารเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะคะพูดถึงในที่ประชุมครม.ในเรื่องของมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารระบบร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนก็จะสามารถครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายตรงนี้ในรายละเอียดเป็นอย่างไรจะขออธิบายแบบนี้คือในการใช้วิธีการลักษณะของตั๋วร่วมเนี่ยในราคา17 บาทถึง 45 บาทตรงนี้เป็นอัตราเรทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยรัฐบาลเนี่ยเขาจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้นะคะจำไว้นะคะ1 มกราคม ปี 70ก็คือปีหน้าเลยในเรทนี้เพราะว่าอย่างไรเพราะว่าอะไรทำไมถึงจะต้องมาทำเรื่องนี้เพราะว่าอัตราค่าโดยสารเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะขึ้นราคาเนาะเพราะว่าตรงตามกับมาตรการของเขาที่มันมีการครบกำหนดตามระยะเวลาแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไปดูว่าตรงเนี้ยที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ไหมถ้าจะเป็นเรทราคา17 บาทถึง 45 บาทในเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวอยากจะเริ่มเป็นของใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนจะทำได้ไหมตรงนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐมนตรีคมนาคมนะคะก็คือนายธิปัตรราชกิจประการเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบ clearing house เพื่อจัดทำระบบการเก็บเงินตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าการที่จะทำระบบให้ดีเนี่ยประชาชนก็จะสามารถใช้ได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะคะการจัดทำระบบเก็บเงินก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวเนี่ยทางรัฐมนตรีคมนาคมเขาตั้งใจที่จะทำให้ทันปีใหม่ปี2570นะคะก็คือปีหน้าเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะว่าจะสามารถทำได้หรือไม่นะคะสำหรับอัตรานี้17 บาทถึง 45 บาทในมติชนพาดหัวนะเป็นประเด็นรองเฮครม.ไฟเขียวตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร17 ถึง 45 บาทที่พัดคาดเริ่ม1 มกราคม 70เตรียมคุยทำระบบ clearing house ค่ะ
1: ครับต่อกันที่ประเด็นเรื่องของค่าไฟนะครับนายกอนุทินก็มีการสั่งสอบด่วนครับปมค่าไฟทางหลวงแฝงในบินประชาชนนายอนุทินชาญวิรุฬห์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์นะครับรวมถึงเรื่องของการเก็บเงินค่าไฟทางสาธารณะที่แฝงอยู่ในบินค่าไฟฟ้าของบ้านเรือนประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.กฟผ.นะครับและการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เร่งตรวจสอบและหารือข้อเท็จจริงโดยละเอียดว่าการจัดเก็บค่าไฟในลักษณะนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่และทำไมถึงปล่อยให้เกิดขึ้นย้ำชัดเจนว่าถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการเพิ่มค่าไฟแล้วเอาภาระมาคิดกับประชาชนจริงตอบได้คำเดียวว่าไม่ได้และตนเองจะเป็นคนลงมือแก้ไขปัญหานี้ให้ถูกต้องอย่างแน่นอนเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำนะครับว่าเป้าหมายหลักไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระตรงนี้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบกลับทันทีว่าไม่ใช่แค่ไม่อยากแต่ไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระเลยส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการเคลมผลงานกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีชี้แจงอย่างอารมณ์ดีนะครับว่าเรื่องนี้ตนเองมีการเอ๊ะหรือว่าตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่สมัยอยู่กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่ว่าในตอนนั้นไม่ได้คุมกระทรวงพลังงานและคมนาคมจึงทำได้แค่ตั้งคำถามแต่วันนี้เข้ามาเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วคำถามเดิมจึงกลับมาและที่นายเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานออกมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าได้รับน้องเอหรือว่าข้อสังเกตไปจากตนเองนั่นเองครับสำหรับกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมออกมาแสดงความกังวลว่าถ้าหากผลักดันผลักภาระค่าไฟถนนไปให้กับกระทรวงคมนาคมหรือว่ากรมทางหลวงรับผิดชอบทางกระทรวงจะแบกรับงบประมาณส่วนนี้ไว้ไม่ไหวนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็กล่าวชี้แจงเรื่องนี้เป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณภายในของภาครัฐเปรียบเสมือนเงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาในระบบบัญชีไม่ได้ระบุว่าไปเอาเงินของประชาชนมาจ่ายแต่ถ้าหากในอนาคตตรวจสอบแล้วชัดเจนว่าต้องเปลี่ยนระบบกรมทางหลวงก็มีหน้าที่ต้องไปตั้งงบประมาณประจำปีตามปกติขึ้นมาเพื่อจ่ายค่าไฟเองไม่ใช่บอกว่าไม่มีเงินแล้วจะไม่ทำแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่อง

0: อนาคตต้องขอเวลาดูเรื่องข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่เกิดขึ้นก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำมาตรการเยียวยาประชาชนที่ต้องทนจ่ายค่าไฟแฝงส่วนนี้มาเป็นเวลานานหลายสิบปีนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอแก้ไขปัญหาในปัจจุบันให้ชัดเจนก่อนรัฐบาลชุดนี้มีภารกิจสำคัญสูงสุดคือการทำให้ประเทศเจริญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดูแลปากท้องของประชาชนให้ดีที่สุดที่ผ่านมาก็มีการลดภาระค่าครองชีพด้วยการลดค่าไฟในกลุ่ม200ยูนิตแรกไปแล้วส่วนหลังจากนี้หากมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนรัฐบาลก็พร้อมที่จะเข้าไปเคลียร์ให้จบส่วนมาตรการเยียวยาอื่นๆตนเองและทีมงานก็คิดอยู่ทุกๆวันเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนครับมีพาดหัวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของ Daily News ครับนายกเอ๊ะค่าไฟแฝงคุยรับรู้ตั้งแต่เป็นมท.1สั่งพลังงานกฟผ.กฟน.สะสางด่วนช่วยทั่วไทยหรือโครงสร้างหมกเม็ดพิพัฒน์เผยนายกสั่งล้างท่อค่า FT เลิกมัดมือชกเก็บค่าไฟทางสาธารณะหลังพบประชาชนถูกเอาเปรียบครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้นะคะตัวท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เองก็บอกว่าแต่ถ้าจะให้ทางคมนาคมเป็นคนจ่ายแทนเนี่ยโอ้โหมันเป็นเงินจำนวนมหาศาลนะหลักหมื่นล้านเลยทีเดียวอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปดูนะคะถ้าค่า FT ไม่มาแฝงกับประชาชนทั้งประเทศที่จะต้องไปจ่ายค่าไฟให้กับเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยมันจะไปดึงเม็ดเงินจากตรงไหนได้นะรอการชี้แจงแล้วกันถ้ากระทรวงคมนาคมไม่รับเป็นแม่งานไปมาดูอีกประเด็นหนึ่งหลังประชุมครม.เมื่อวานนี้มีประเด็นหลายประเด็นเลยมีการพูดถึงซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี70เหมือนกันเมื่อวานมีการพูดถึงว่าที่ประชุมครม.ได้ผ่านร่างพรบ.งบนะคะโดยมีข้อตกลงว่าจะมีคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาร่างพรบงบประมาณ72คนเบื้องต้นเนี่ยมีการกำหนดกรอบการทำงานพิจารณาตั้งแต่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมปีนี้แหละนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนที่มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของร่างพิจารณาพรบงบประมาณมีเวลา1สัปดาห์พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะอภิปรายโดยมี30คนที่จะลงรายละเอียดในรายกระทรวงส่วนร่างพรบโอนงบประมาณปี69จะเข้าสู่การพิจารณาในสภาวันที่25มิถุนายนนี้นะคะก็ใกล้ถึงแล้วเนาะพรุ่งนี้ซึ่งตัวนางสาวสิริกัญญาบอกว่าก็ออกมาล่าช้าแถมยังสามารถโอนงบได้น้อยด้วยจากที่เคยประกาศว่าจากเดิมที่จะโอน 80,000 ล้านบาทแต่กลับโอนได้นะคะ 10,000 กว่าล้านเท่านั้นอาจจะไม่คุ้มกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องชะลอในไตรมาสที่3ทั้งนี้ประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งเลยนะคะที่รัฐบาลจะต้องเตรียมรับมือก็คือเรื่องของ GHAI Passport ในปีงบประมาณ70นะคะมีการพูดถึงประเด็นนี้กันเยอะนะคะเป็นประเด็นดราม่าพรรคประชาชนโดยนางสาวสิริกัญญาว่าอย่างไรเขาบอกว่าในเรื่องของ THAI Passport เนี่ยเขายังไม่เห็นรายละเอียดเพียงแต่ทราบว่าจะมีโครงการเฟสที่2ในงบ900ล้านบาทแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตด้วยนะคะว่าโครงการ THAI Passport เฟส1ที่ลงทุนไปแล้วประมาณ 1,600 ล้านแต่กลับไม่ได้แพลตฟอร์มที่เป็นของรัฐบาลเลยเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลเนี่ยไม่มีแต่กรรมสิทธิ์นั้นจะไปตกอยู่กับเอกชนดังนั้นหากมีเฟส2ออกมาจะทำให้โครงการเกิดความซ้ำซ้อนหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายค้านหากผู้ได้รับโครงการไม่ใช่เจ้าของเดียวกันกับเฟส1จะต้องทำแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่หรือไม่เป็นการซ้ำซ้อนเตือนเงินหรือเปล่านะคะถ้าหากเป็นเจ้าของเดียวกันจะถือเป็นการล็อกแล้วก็ประหยัดการทำงบการทำแพลตฟอร์มเนี่ยมันอาจจะง่ายสะดวกขึ้นทั้งในเรื่องของงบความสะดวกสำหรับโครงการ THAI Passport เนี่ยตรงนี้อยู่ในช่วงกำลังรวบรวมข้อมูลหากพูดไปก็เหมือนเป็นการเฉลยข้อสอบล่วงหน้านะคะว่าจะมีโครงการอะไรอยู่บ้างแต่ว่าขั้นตอนทางกฎหมายที่จะต้องดำเนินการไปพร้อมกับการรอการอภิปรายตรงนี้นะคะก็คงต้องเป็นสมัยหน้านางสาวสิริกัญญาบอกว่าสมัยนี้ไม่น่าจะทันนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ THAI Passport นะคะแล้วก็ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาโดยนายแพทย์เจมศักดิ์ยุระนะคะก็พูดถึงอีกประเด็นหนึ่งในการแถลงเรียกร้องวุฒิสภาแสดงจุดยืนความชัดเจนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยบอกว่าตนนั้นได้ทำหนังสือด่วนถึงประธานวุฒิสภาขอให้นำประเด็นนี้เข้าสู่การหารือในที่ประชุมวุฒิแล้วนะคะแล้วก็มีการรายงานจากที่ประชุมวุฒิสภาที่มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานสภาคนที่สองทำหน้าที่ประธานในการประชุมตรงนี้ก็มีการพิจารณาเห็นชอบพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชอดีต ผู้ทรงคุณ

0: วุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มาทำหน้าที่นะแทนนายนครินทร์เมฆไกรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันค่ะภาพหัวข่าวมติชนนะคะรวมหลายประเด็นเลยทั้งเรื่องการเมือง THI Passport เรื่องของการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่นะคะภาพหัวมติชนจักรพงษ์นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวุฒิโหวตถลุย140เสียงครม.เคาะงบปี70ชงสภาฝ่ายค้านจองกฐิน THAI Passport ประชาชนยืนยันเลือกสสร. 100% ค่ะ
1: ครับพักอีกสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีประเด็นพักประชาชนขยับแล้วนะครับคุณสุริกัญญาก็ออกมาเรียกร้องคุณภาวุฒิออกมาชี้แจงสังคมปม DSI พบเส้นทางการเงินที่เอี่ยวกับคดีแชร์ Forex ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ต่อกันที่ประเด็นข่าวนี้นะครับเรื่องของ Forex ครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ที่อาคารอนาคตใหม่นะครับถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อของพรรคมีชื่อเข้าไปพัวพันกับเส้นทางการเงินในคดี Forex ของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยนางสาวสิริกัญญาก็ยอมรับว่าคดีนี้มีความร้ายแรงและอาจจะขยายผลเป็นคดีอุกชะกันตั้งแต่ความผิดฐานฟอกเงินไปจนถึงอาชญากรรมข้ามซึ่งการที่นายภาวุฒิเงียบหายไปหลายวันคาดว่าน่าจะอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเข้าชี้แจงกับ DSI ทั้งนี้ทางพรรคประชาชนขอเรียกร้องให้นายภาวุฒิออกมาแถลงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนเท่าที่ทำได้โดยไม่ให้กระทบต่อรูปคดีพร้อมกับยืนยันว่าพรรคไม่ได้นิ่งเฉยและได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสืบสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของ Daily News นะครับไม้เต้นไล่จิกภาวุฒิแจง Forex เสียทีตั้งกรรมการสอบโบรกเกอร์IB ทยอยพบ DSI หมายเต้นถามหาป้อมภาวุฒิโปรแจงปชน.ไม่นิ่งนอนใจตั้งคณะกรรมการสืบสอบข้อเท็จจริงยอมรับอาจจะกลายเป็นคดีอุกชะกันอาชญากรรมข้ามชาติวอนสาธารณชนอย่าปล่อยขบวนการเบี่ยงประเด็นทำหลุดโฟกัสงบประเทศครับ
0: ใกล้ถึงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คุณผู้เบศมีสิทธิ์เลือกไหมคะ
1: ไม่มีครับเป็นคนต่างจังหวัดครับ
0: ดิฉันก็ย้ายเข้ามาเป็นคนกทม.ได้ไม่นานนะคะก็เป็นหนึ่งในที่ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกผู้ว่ากทม.นะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28 มิถุนายนนี้นะในส่วนของการเตรียมความพร้อมของตำรวจทางกทม.ก็ร้องขอกำลังตำรวจเน้นการรักษาความสงบบริเวณศูนย์ประสานงานและชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งในช่วง 27-28 มิถุนายนก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละค่ะรวมจำนวนทั้งสิ้นโอ้โหเกือบ 8,000 นายเลยนะ 7,895 นายนะคะโดยบชน.เนี่ยเขาจัดกำลังสนับสนุนภารกิจชุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรชุดเคลื่อนที่เร็วชุดพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ในวันที่28มิถุนายนก็คือวันเลือกตั้งวันอาทิตย์1686นายส่วนกกต.กลางก็ร้องขอให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วประจำเขตเลือกตั้ง50ชุดปฏิบัติงาน 19-28 มิถุนายนรวม150นายค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จะมาถึงนี้ประเด็นนี้ค่ะบชน.จัดกำลังตำรวจเกือบ 10,000 นายเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัย50เขตหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,628 จุดแจ้งความเกี่ยวกับการกระทําผิดคดีเลือกตั้ง3คดีเตรียมข้อมูลประชุมร่วมกับผบ.ตร. 25 มิถุนายนนี้จากมติชนค่ะ
1: ครับก็มีประเด็นชายแดนสั้นๆนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์ที่มีการตั้งข้อสังเกตหลังประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้ยินเสียงเครื่องบินรบ F-16 ขึ้นบินในยามวิกาลนะครับนายกก็ยืนยันชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะครับเป็นแค่เพียงการฝึกซ้อมตามปกติเท่านั้นก็มีพาดหัวในแนวหน้าครับนายกแจง F-16 ขึ้นบินกลางดึกไม่มีอะไรแค่ฝึกซ้อมทอ.แจงเป็นการฝึกตามวงรอบทุก1เดือนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์24ชั่วโมงยันอยู่ในน่านฟ้าไทยไม่ล้ำเขตแดนของเพื่อนบ้านชี้เสียง F-16 คือเสียงความมีเอกราชอธิปไตยไทยนะครับปิดท้ายที่ประเด็นนี้นะครับพันเอกดร.ขจรศักดิ์ไทยประยูรหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยพันเอกวริศชอบชูผลนะครับหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กอร

0: มน.ภาค 4 ส่วนหน้าเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 ต้อนรับผู้แทนสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อยกระดับความร่วมมือในการจัดการปัญหาข่าวบิดเบือนหรือเฟคนิวส์โดยพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันให้กลุ่มเยาวชนและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสร้างกลไกเฝ้าระวังที่เข้มแข็งสามารถคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ถูกบิดเบือนซึ่งมักเป็นชนวนเหตุของความขัดแย้งในสังคมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทั้งนี้โครงการดังกล่าวครับเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพราะเมื่อเครือข่ายภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะส่งผลโดยตรงต่อการลดปัญหาการแพร่กระจายข้อมูลอันเป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ในการสื่อสารในพื้นที่เป็นไปด้วยความสร้างสรรค์และช่วยป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารที่มุ่งสร้างความแตกแยกถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยผ่านการส่งต่อข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าครับทั้งหมดก็คือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมภูเบศุนีและคุณเยมินแหวนเครือต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอสคแจ้งเหตุขายนมค้างสต๊อกราคาต่ำชี้ลดภาระค่าจัดเก็บและค่าทำลายสินค้านางวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสคทำหนังสือถึงนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสคภายหลังมีข้อซักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติโดยระบุว่าอสคมีผลิตภัณฑ์นมคงคลังประมาณ 15,000 พาเลทมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้หากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 6,750,000 บาทซึ่งการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสคได้รับรายได้กลับคืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาทนอกจากนี้การจำหน่ายดังกล่าวยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพหนังสือที่แจ้งยังระบุได้ว่าอสคได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่แต่ละหน่วยงานมีข้อจำกัด

0: และไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้จึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยก่อนหน้านี้นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายวัชรพลให้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยได้สั่งระงับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมให้ผู้อำนวยการอสค.รายงานข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบกระบวนการจำหน่ายความโปร่งใสข้อมูลผู้ซื้อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและในช่วงบ่ายวันนี้นายธีรชัยจะเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติโคนมฉบับใหม่รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของอสค.ด้วยโดยหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการผลักดันให้ขยายสิทธิประโยชน์โครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตลอดจนกำหนดมาตรการกำกับดูแลคุณภาพน้ำนมดิบที่ใช้ผลิตนมโรงเรียนอย่างเข้มงวดก่อนเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกสินค้าและสถานะทางการเงินของอสค.ต่อไปเช้าวันนี้ PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95ลดลง3บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมแก๊สโซฮอล์99ลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง4บาท20สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริง
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่าย

0: ้ซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลด

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ลบก้นปิดวิทยุด้วยนะครับ
4: ปิดแล้วครับผมไม่ได้เปิดครับ
2: โอ้ตะกี้เสียงรู้สึกมันจะมีเสียงสะท้อนออกมา
4: ลำโพงผมก็ไม่ได้เปิดนะ
3: ฮัลโหล
4: ฮัลโหลครับผม
3: ค่ะปิดวิทยุแล้วใช่ไหมคะ
4: ปิดแล้วครับผม
3: เสียงสะท้อน
2: มันจะมีเสียงสะท้อนออกมาครับ
3: พี่ฟังเราแล้วมันสะท้อนไหมคะ
4: ไม่สะท้อนครับ
3: ไม่สะท้อน
2: แต่เราสองคนที่ฟังแล้วมันสะท้อนเนาะมันต้องมีอะไรแลบๆออกมาแหละในโทรศัพท์หรือว่าอะไรสักอย่าง
3: เปิดฟังจากแอปพลิเคชันไหมคะ
4: เปิดฟังจากแอปพลิเคชันครับ
3: งั้นอาจจะต้องเลื่อนล้างแอปพลิเคชันก่อนได้ไหมคะปิดแอปพลิเคชันนั้นได้ไหมคะ
4: ตอนนี
2: ้มันนั่นเดี๋ยว
4: ผมมันใช้สายอยู่มันปิดไม่ได้ครับ
2: นะครับ
4: โทรศัพท์ผมเป็นรุ่นเก่า
3: ไม่เป็นไรเข้าใจค่ะ
2: คุณบีอยู่พัทยาชลบุรีใช่ไหมครับ
4: ก็พาแม่บ้านมาเที่ยวครับเป็นพอดีเมื่อวานเป็นวันครบรอบ12ปี
2: อ๋อดีจังเลยครับไปพักแถวไหนครับไปพักแถวไหนที่พัทยาครับ
4: หาดนางรำนางรองเนี่ยครับ
2: อ๋อแถวสัตหีบนะฮะ
4: ครับผม
2: สัตหีบนะครับ
3: ฝนเป็นยังไงบ้างคะ
4: ก็อากาศแจ่มใสดีครับแดดเปรี้ยงเลย
2: โอ้แดดเปรี้ยงเลยแรงเลยนะครับ
4: ใช่ครับผม
2: หมดไม่มีลงสักเม็ดเลยนะครับ
4: ไม่มีครับผมก็มาถึงนี่เมื่อคืนนะครับ
2: ครับถึงที่โมงครับ
4: ก็ประมาณ4 ทุ่มแต่ว่าค่าห้องเช่าที่เนี่ยที่หาดเนี่ยแพงมาก
2: โอ
3: ้ประมาณเท่าไหร่ครับพอบอกได้ไหมคะ
4: คืนละ1,200ครับ
3: อ๋อ
2: เป็นของเอกชนหรือว่าของทางกองทัพเรือ
4: กองทัพเรือครับ
2: ทัพเรือนะครับโอ้วันธรรมดายังแพงเหรอครับ
4: สงสัยว่ามันติดกับริมหาดแล้วมั้งครับ
2: อ๋อมันเกี่ยวกับโลเคชั่นมั้ง
4: ใช่น่าจะใช
2: ่นะครับ
3: ค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเพื่อพักผ่อน
3: เนาะได้ไป
4: เพื่อพักผ่อนแล้วเพื่อเป็นของขวัญวันครบรอบให้กับแม่บ้าน
2: นิดนึงต้องลงทุนนิดนึงนะครับเอาวันนี้เลือกเพลงอะไรให้แม่บ้านดีย
4: าใจคนจนครับ
2: ยาใจคนจนพี่ไมค์พิรมพรนะครับ
4: อยากจะบอกเขาว่าขอบคุณนะครับใน12 ปีที่ให้ผู้ชายคนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัว
2: ดูแลโอ้โหโรแมนติกมากมากนะครับเอาขอบคุณให้ผมนิดนึง
3: แอบอิจฉาเลยเราสองคนเนี่ย
2: ขอบคุณให้เรานิดนึงนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: อะไรนะ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอไอราอาห้า
4: และไอไอราอาห้าร
2: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
2: ทานง่าย
4: ทานง่าย
2: ชุ่มคอ
4: ชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอราอาห้า
4: ไอราอาห้า
2: ขอให
4: ้ก่อนล้างสายผมขอฝากทุกคนที่มีคู่อยู่นะครับ
2: ครับ
4: ไม่ว่าจะอยู่กันมากี่ปีหรือจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ขอให้ถึงวันแรกที่เรารักกันครับ
2: นะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับ
3: ว
2: ิ
3: ธีการเนาะคอยเติมหมั่นเติมความหวานความรักให้แก่กันและกันคอยดูแลกัน
4: อยู่กันมาหลายปีถึงเราจะทะเลาะกันบ้างแต่ขอให้ถึงวันแรกเพราะว่าวันที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเป็นวันที่เราเสียใจที่สุด
2: ค่ะนะฮะเดี๋ยวให้ชาลุทุ่งมหานครเลือกต่อมาจากยาใจคนจนเนาะขอบพระคุณนะครับคุณเบียร
4: ์
3: ขอบคุณค่ะ
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: และ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: จริงๆเราอยากจะคุยมากกว่านี้แต่เสียงมันสะท้อนมากเลยแล้วมันจะคุยกันไม่รู้เรื่อง
3: ค่ะไม่เป็นไร
2: เหมือนว่าเขาเปิดวิทยุอยู่นะครับนะฮะเนาะแล้วก็เสียงมันเราคุยไปแล้วก็แบบการสื่อสารอาจจะค่อนข้างมีปัญหาเนาะนะครับ
3: ไม่เป็นไรเอาไว้โอกาสหน้านะ
2: สำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่จะหน้าไมค์คุยกันในทุกช่วงน่าจะรายการนะครับนะฮะก็ต้องฟังทางสายโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วก็ปิดวิทยุปืนปิดเรื่องราวของการสื่อสารนะครับเพื่อจะให้การสื่อสารเนี่ยมันคุยกันอย่างราบรื่น
3: หรือถ้าใครฟังในมือถือค่ะอาจจะต้องปิดแอปพลิเคชันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะโทรกลับไปเราจะได้คุยกันได้นานกว่านี้
2: ค
3: ุ
2: ยก
3: ัน
2: ไม่รู้เรื่องแล้วคนอื่นเขาอาจจะแบบ
3: เราอยากคุยกับคุณผู้ฟังนานๆเนาะจะได้แบบชัดๆคุยกันชัดๆค่ะ
2: แจ้งคุณเบียร์ไว้นะครับแล้วท่านอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ยาใจคนจนครับพี่ไม้พี่รมพรนะครับหัวขบวนพาเรทเพลงฮิตนะครับอีก3เพลงต่อเนื่องจะได้ครบ4ใบๆนะครับ SMS เข้ามาได้4689400และ @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับอีก3เพลง02-248-1366

0: ยาใจคนจนครับพี่ไม้พืชรมพรที่เลือกเป็นไว้เป็นหัวกระบวนพาเรตเพลงฮิตที่4ภาคนะครับชาลุทุ่งมหานครต่อกันด้วยไอ้มีเหตุผลเบิ้ลปทุมราชครับผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยดิดคิตตี้นะครับและปิดท้ายด้วยพี่บ่าวของเราครับบ่าววีนะครับทุกอย่างหยาดเหงื่อ
1: หยาดเหงื่อเพื่อเธอนะโทรเข้ามานะคะคุณสมบัติจากกระบี่เขาเป็นนี้เข้ามา
0: สี่เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะครับเอาฟังเพลงใหม่กันบ้างนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากหนูเล็กกาก้านะครับในสังกัดอิสระนะครับเพลงชื่ออย่าใจกระจอกนะครับเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยเจี๊ยบนิสาครับเรียบเรียงโดยสุประการพรมเกิดนะครับถ้าชอบเพลงนี้นะฮะมันจะเหมือนขอกำลังใจหรือเปล่านะฮะต้องลองฟังดูนะครับจะชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทวนเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสเตรียงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงต่อเนื่องครับ
1: ค่ะแค่ฝุ่นของวงแอลกอฮอล์ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่13ค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะกลางดาวจากไรอันกาดบัณฑิตล่าสุดอยู่ในฮิตที่6ค่ะ
0: ฟังซิงเกิลใหม่จากหนูเล็กกากากันก่อนนะครับถ้าชอบเนี่ยขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับโจ
2: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงนี้ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: นี่ไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮปหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์
8: บบางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น.-3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับทั้งรู้ก็รักนะครับชรัตฟึ่งอารมณ์นะครับเพื่อนเพลงหวานนะครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: วันนี้เรื่องราวของหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับมีประเด็นที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับมติคณะรัฐมนตรีครับวันนี้มติชนนะครับพาดหัวเรื่องมติคณะรัฐมนตรีบอกว่า17ถึง45บาทตลอดสายนะครับเคาะตั๋วรถร่วมนะครับตั๋วร่วมรถไฟฟ้านะครับ

นะฮะเรียบร้อยแล้วใครที่ใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่เป็นประจำนะครับเราก็บอกว่าจะเคาะตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะดีเดย์เนี่ยวันที่1มกราคมนะฮะเป็นของขวัญปีใหม่นะครับแล้วก็ท่านนายกก็บอกให้เคลียร์เรื่องของค่าไฟแฝงนะครับท่านยืนยันว่าต้องไม่ให้ประชาชนได้รับภาระนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการเปิด Thailand Fast Pass นะครับนะฮะที่เป็นประเด็นในหนังสือพิมพ์หลายฉบับด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของบอลโลกนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับที่คุณจักรพงศ์นะครับนะฮะโหวตฉลุย140เสียงนะครับคณะรัฐมนตรีก็เคาะงบปี70เสนอสภานะครับฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าโอ้โหมีประเด็นนะครับ THAI ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของยืนยันเลือกสสร. 100% ด้วยนะครับของปชน.นะครับแล้วก็เรื่องของการระดมตำรวจนะครับในการคุมเลือกตั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับนะฮะเรื่องของบอกว่ามีการซื้อเสียงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการยกย้ายอธิบดีสถ.ประจำมหาไทยนะครับบอกว่าเส้นโกงสอบข้าราชการนะครับลองไปตามรายละเอียดดูนะครับนะฮะวันนี้เดลินิวก็มีประเด็นคล้ายๆกันนะครับเรื่องของท่านนายกนะครับมีประเด็นเรื่องของค่าไฟแฝงนะครับท่านรับรู้ตั้งแต่ตอนเป็นมท.1 นะครับแล้วก็กต.ลุยสางคดีนะครับพรรคประชาชนนะครับขัดพ.ร.ป.นะครับแล้วก็เรื่องของปลัดมหาไทยถูกย้ายท่านย้ายผ่าอธิบดีนะครับเส้นกรงสอบนะครับข้าราชการพนักงานท้องถิ่นนะครับนะฮะเรื่องของประเด็นที่ตะลึงสะพัดมโหฬารเขาบอกว่า 4.5 พันล้านนะครับนะฮะเรื่องของการที่นายกท่านเรียกบิ๊กเต่านะครับนะฮะผบตรท่านหารือนะครับนะฮะก็เป็นประเด็นนะครับนะฮะทั้งข้าราชการแล้วก็พนักงานท้องถิ่นนะครับท่านปลัดมท.นะครับก็สั่งย้ายฟ้าผ่าอธิบดีนะครับนะฮะเรื่องของการโกงสอบนะครับนะฮะที่เป็นประเด็นข่าวนะครับแล้วก็เรื่องของอิหร่านนะครับตอกย้ำโดนัลด์ทรัมป์ทันควันนะครับบอกว่าไม่เคยคิดตกลงจะซื้อนะครับสินค้าการเกษตรนะครับนะแลกกับเลิกกันอายัดเงินนะครับโอ้โหประเด็นนี้ยังต้องตามกันต่อนะครับสื่อมวลชนก็ยังตามกันต่อไปตามในใน Daily News ได้นะครับส่วนในไทยรัฐนะครับยังคงเป็นประเด็นคล้ายๆกันนะครับท่านนายกบอกให้สั่งปัญหาเรื่องของการจ่ายค่าไฟต่างๆนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการย้ายอธิบดีสถ.นะครับนะคล้ายกับ Daily News คล้ายๆกับมติชนเลยสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยนะครับเรื่องของอเมริกานะครับเขางดการคว่ำบาตรอิหร่าน60วันนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของไฟเขียวให้ขายน้ำมันได้นะครับแล้วก็เรื่องของการจับพ่อค้ายานรกนะครับนะซึ่งเป็นประเด็นข่าวนะครับในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการรวบสามีภรรยาหลอกพวกไฮโซด้วยนะครับรับฝากขายแบรนด์เนมนะครับโอ้โหเสียหายไป133ล้านนะครับประเด็นของบอลโลกก็มีนะครับในไทยรัฐนะครับนะฮะลองไปตามอ่านดูนะครับส่วนข่าวสดเนี่ยมีหลายประเด็นเลยนะครับเขาก็คล้ายๆกันนะครับกับหลายฉบับนะครับเรื่องของการสอบปรมดักฟังด้วยจังหวัดในภาคใต้นะครับ 2,000 คนด้วยนะครับจับ6ผู้ต้องสงสัยนะครับ อยู่สุไหงปาดีนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของคดี Forex นะครับข่าวสดยังตามต่อนะครับแล้วก็เรื่องของตำรวจ 10,000 นะครับโอ้โหในการรับศึกนะครับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมาถึงวันอาทิตย์นี้มีการคุมนะฮะ 6,628 หน่วยนะครับในโค้งท้ายสุดนะครับเขาบอกว่าดุเดือดมากนะครับใครที่เป็นชาวกรุงเทพก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆนะครับนะฮะเรื่องของบอลโลกก็มีนะครับเรื่องของการยกย้ายอธิบดีสถ.นะครับนะที่เป็นประเด็นข่าวก็มีในข่าวสดนะครับส่วนกรุงเทพธุรกิจวันนี้เช้านี้เรื่องของ Fast Pass นะครับเพื่อจะผลักดันลงทุน700ล้านนะครับในการรุกอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงก็มีนะครับแล้วก็มีการเตือน3จุดเปราะบางถ่วงเศรษฐกิจไทยเรื่องบาทอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ3

0: 12.20ในรอบ1ปีนะครับลองไปเช็ครายละเอียดดูนะครับในกรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาพื้นที่การตั้งโรงงานการจับตาชลบุรีระยองทุนจีนเขาบอกว่ามีการกว้านซื้อนะครับที่ดินนะครับในเขต EEC เรียบร้อยแล้วนะครับลองไปตามดูในกรุงเทพธุรกิจหลายประเด็นน่าสนใจเยอะเลยนะครับอยู่รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยฟังข่าวสารบ้านเมืองกันนิดนึงนะครับนะฮะเรื่องราวรอบตัวเราแล้วก็ชั่วโมงสุดท้ายเดี๋ยวติดตามเราสองคนได้ใหม่ในชั่วโมงสุดท้ายแล้วเพลงที่รอคุณผู้ฟังอยู่นะครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ในวันที่ปัญหา
1: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลส่งสองร่างกฎหมายเข้าสภาวันนี้เพิ่มประสิทธิภาพศาลยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายสำคัญ2ฉบับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้แก่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมโดยมีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือกฎหมายเลมอนลอโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้รวดเร็วและทันต่อปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นโดยกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้ชัดเจนพร้อมยกระดับเจ้าพนักงานคดีเป็นบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านของศาลเพื่อสนับสนุนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วกว่าเดิมขณะที่กฎหมายเลมอนลอมีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยกำหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถตรวจพบความบกพร่องได้ในขณะซื้อหรือรับมอบสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและมีหลักประกันในการใช้สิทธิ์มากยิ่งขึ้นตม.รวบผู้ร้ายข้ามแดนหัวโจกองค์กรอาชญากรรมฝรั่งเศสหนีคดีซ่องโจรพ่วงคดียาเสพติดตำรวจสากลเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและคนร้ายเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะที่เข้ามากบดานซ่อนตัวในประเทศไทยหลังมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับนายอับดุลราฮิมนามสมมุติอายุ35ปีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มักเปลี่ยนคอนโดไปมาและมักขี่รถจักรยานยนต์ออกไปตามสถานบริการในเวลากลางคืนกลับมาในตอนเช้าส่วนในเวลากลางวันมักจะซ่อนตัวอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามสังเกตการพฤติกรรมทั้งในประเทศไทยและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจนทราบว่านายอับดุลราฮิมพักอาศัยอยู่กับชาวฝรั่งเศสอีกคนคือนายมุสตาฟานามสมมุติอายุ33ปีทั้งสองคนเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้ในส่วนของนายอับดุลราฮิมยังเป็นผู้ร้ายข้ามชาติตามหมายแดงตำรวจสากลในข้อหานำเข้ายาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือซ่องโจรการฟอกเงินสมคบคิดในการปกปิดอำพรางหรือการแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยมากระทั่งวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ข้อมูลจากสายลับจนแน่ชัดว่าทั้งสองรายหลบหนีย้ายคอนโดมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครจึงนำกำลังชุดสืบสวนพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมได้แจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบจากนั้นจึงควบคุมตัวทำบันทึกควบคุมตัวทั้งสองรายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะคะฟัง2เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาล่องเรือหารักครับพี่แอลยอดรักสลักใจนะครับแล้วก็พบรักปากน้ำโพพี่หนูมิเตอร์นะครับอ้าวใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตยังมีเวลานะครับ SMS เข้ามาพูดคุยกับเราได้4689400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะวันนี้เรามีเรื่องดีๆนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ในเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอายุ50ถึง75ปีแล้วอยากจะดูแลชีวิตตัวเองแล้วอยากทำเป็นมรดกให้กับลูกให้หลานด้วยนะครับ
4: ใช่ค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีแผนในการเก็บเงินไว้ในอนาคตให้กับลูกหลานหลังเกษียณหรือว่าในช่วงของบั้นปลายชีวิตนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเขาเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะเราจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่เนี่ยเราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยแล้วก็ถือเป็นโอกาสดีๆในการวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานคนที่เรารักหรือว่าจะเป็นเงินเก็บเงินก้อนให้กับตัวเราเองก็ได้นะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรเลยเรารับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทนะคะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่หรือว่าโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 นะคะวิธีการสมัครง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยท่านมีอายุ50ถึง75ปีสามารถสมัครได้เลยนะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 นะคะเพราะว่าอย่างบางครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ท่านอาจจะมียังมีภาระหนี้สินนะคะทิ้งไว้ให้ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดหากเกิดเหตุการอะไรที่กระทันหันในชีวิตนะคะภาระนั้นเนี่ยอาจจะไปตกอยู่ที่ลูกหลานทันทีค่ะก็อาจจะส่งผลไปถึงลูกหลานได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอะไรที่เป็นแผนในการวางแผนการเงินหรือสำรองไว้นะคะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยชน์ให้ฟังกันอีกรอบนึงค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในสาธารณะ2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุดเลย 450,000 บาทค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับการใช้ชีวิตสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมหรือว่าโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตค่ะร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะใน1กรมธรรม์นะคะจะเท่ากับ100บาทเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดของเขาก็คือ1,000,000บาทค่ะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
0: วันนี้เพลงฮิตซอรี่ส่งเพลงต่อเนื่องขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับสิแชทบอกคือเก่าครับเบนซ์ปรีชานะครับแล้วก็ผู้บ่าวเก่านะครับเสียงร้องของเต๊ะตระกูลต่อ2เพลงต่อเนื่องนะครับ
2: สนับส นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกจ่ายเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับสอบถามโทรหาเจ้าหน้าที่เลย02-201-4364ครับ02-201-4364นะครับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ครั้งต่อไปจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับจะจัดที่ไหนอะไรยังไง
4: รอติดตามได้
3: ทุกช่วงนัดจัดรายการ
4: ใช่ค่ะ
3: ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับ
0: มหานครแฟมิลี่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: วันนี้มีเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านของเรานะครับมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับส่วนใครมีผลงานเพลงช้างเผือกอยากจะให้เราประชาสัมพันธ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยเสาร์นี้ติดตามได้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงสดๆเลยนะครับผมอาจารย์เมตรีนิ่มแสงแล้วก็ลุงเข้มสันต้านะครับบอกรายละเอียดประวัติความเป็นมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับแล้วก็ส่งตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งนคร LTM FM 95 63/1ถนนพราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพราม9ก็ยินดีจะเผยแพร่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะอ่ะวันนี้เป็นเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านเพลงจากสปป.ลาวนะครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เลิศอะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ฟังอินโทรกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรารู้ว่าเอ๊ะเพลงนี้มันคุ้นๆยังไงอ่ะแล้วเดี๋ยวอุ้มกัสยาเขาจะขับขานบทเพลงนี้ให้ฟังเนาะนะครับเพลงนี้เพลงของใครอ่ะคุณฟังจำได้ไหมนะครับลองทายกันมาดู SMS เข้ามาได้4689400ครับอ่ะเดี๋ยวอุ้มลองให้ฟัง
1: ลองด้วยกันนะคะ

0: เดากันได้ใช่ไหมครับว่าเพลงนี้ต้นฉบับเป็นของใครนะครับเสียงร้องของดาอินโดอินโดฟินนะครับนะฮะสิ่งสำคัญนะครับหลายคนนี่ร้องตามกันได้ด้วยนะครับก็ช่วยอุ้มร้องด้วยนะครับ
1: วันนี้พี่วาสุทำงานแล้วนะคะบอกว่ารัดคอไม่ทำงานหลายวัน
0: บางทีก็บางทีเขาเป็นนิวจิ๋วบ้างบางทีก็เป็นอะไรบ้างนะฮะแล้วแต่บัญชาการมานะฮะในคอมเมนต์ก็มีบอกโอ้เยอะแยะเลยนะครับ
1: ขอบ
0: คุณนะครับใน Facebook FanpageLTM FM 95ด้วยนะครับ
1: กวนมึนโฮน่าจะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งเขาถามว่าเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์กวนมึนโฮหรือเปล่า
0: น่าจะใช่ด้วยนะครับน่าจะใช่นะผมก็เคยรู้สึกว่าวันนี้มันภาพยนตร์เรื่องกวนมึนโฮก็หลายเพลงเหมือนกัน
1: เพลงน่ารักน่ารักหลายเพลง
0: ใช่หนูนาหนึ่งธิดาก็เคยร้องอีกเพลงหนึ่งนะครับ
1: รักไม่ต้องการเวลาร
0: ักไม่ต้องการเวลาแล้วเพลงนี้ก็น่าจะอยู่ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็มีคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าร้องตามได
0: ้ร้องตามได้ก็อยากให้ร้องตามแบบคนส่งความสุขอ่ะไม่ต้องไปคิดอะไรมากเนื้อไม่ต้องไปอะไรเป๊ะอะไรกันมากนะครับ
1: เหมือนเราสองคน
0: ก็แบบสดๆแบบนี้นะครับนะฮะเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมนะครับสำหรับคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมจากหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะคะท่านบอกว่าคำว่าบุญนี้เป็นแก้วสารพัดนึกเมื่อเข้าภายในจิตใจของผู้ใดด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลเจริญภาวนาก็ตามจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอัตถะเป็นธรรมอันยอดเยี่ยมขึ้นมาภายในจิตใจของเราและจะหนุนจิตใจของเรานี่แหละให้ไปสู่สถานที่ที่ดีคติที่เหมาะสมค่ะ
0: วันนี้วันพุธนะครับเดี๋ยวสักครู่พิธาดูแลคุณผู้ฟังต่อหลัง10โมงเช้านะครับ
2: มหานครสุปนิ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายสำหรับเช้าวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้คือเพลงนี้เลยสิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะคะพรุ่งนี้เราสองคนดูแลคุณฟังใหม่นะครับ 7:30 น. ถึง 10:00 น. สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเลขาปปทพบนายกปมทุจริตสอบท้องถิ่นนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทเข้าทำเนียบรัฐบาลหารือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อถามว่าข้อมูลขณะนี้เชื่อมโยงไปถึงใครบ้างนายภูมิวิสารกล่าวว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปทได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งส่วนรายละเอียดขอยังไม่เปิดเผยขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อนส่วนจะนำเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่ยังไม่ทราบแต่ยอมรับว่ามีรายชื่อของข้าราชการเกี่ยวข้องระดับหนึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนมีระดับรัฐมนตรีช่วยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ไม่น่าถึงขนาดนั้นล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกการสอบข้าราชการท้องถิ่นยกชุดแม้บรรจุข้าราชการไปแล้วหลังพบขบวนการทุจริตเสกโลโซได้รับพักโทษปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเรือนจำเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีหลังเข้าโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณกลางเพชรบุรีเป็นเวลา5เดือนโดยมีการวิภากรภรรยานายณัฐวุฒิใส่เกลือและบรรดาแฟนคลับมารอรับซึ่งเสกได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและรักตนเองและพระกรุณาธิคุณนายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาที่มีโครงการทำให้ได้เข้าดำเนินหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและปลอดภัยเวลาหนึ่งขออภัยค่ะเวลา1ปี3วันที่ใช้ชีวิตในเรือนจำอย่างนักโทษได้เรียนรู้มีสติที่ตัวเองก้าวพลาดและออกไปแล้วจะไม่ทำให้ใครผิดหวังอยากจะฝากถึงทุกคนเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายและชีวิตจะมีความปลอดภัยมีความสุขทั้งนี้การพักการลงโทษครั้งนี้นายเสกสรรจะติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM ในระหว่างการคุมประพฤติและนายเสกสรรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดจนครบกำหนดโทษในวันที่13ธันวาคม2570รัฐบาลสั่งติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำและกุ้งกล้ามแดงนายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นและสัตว์น้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นกรณีการพบปลาหมอคางดำในหลายจังหวัดหรือการตรวจพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาทางนี้ได้มีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในทุกมิติโดยเฉพาะการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนรวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นในอนาคตด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าสั่งการให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจุดที่มีรายงานการพบสัตว์น้ำต่างถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศก่อนดำเนินมาตรการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับกรณีปลาหมอคางดำในจังหวัดสมุทรสงครามยังคงดำเนินมาตรการควบคุมประชากรอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีการตรวจพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลการแพร่กระจายและประเมินผลกระทบเพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสมลดความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพ
7: กำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รถชน
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: เขาไม่เห็นค่าเราโอ้คืนสิเรื่องอะไรถูกไหมคะสวัสดีค่ะสินธัญญากรมาแล้วค่ะพบกันตรงนี้ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาค่ะชีวิตคนเราเนาะมันต้องเดินต่ออยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นอุปสรรคขวางหนามเป็นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงสลัดไปให้หมดเร็วๆสะบัดสะบัดสะบัดประมาณนี้เลยนะคะคืออย่าให้มันอยู่ในใจของเราไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะทำให้เราอ่อนระหวยโรยแรงหมดแรงเดินประมาณนี้วันนี้เป็นยังไงกันบ้างทาง Facebook กดแชร์เป็นสาธารณะทายังคะน้องหนองซ่ามาลาวนี่สวัสดีคุณแม่นะคะน้องหญิงค่ะน้ำหวานนะคะแล้วก็ใครอีกคุณนุ่นนะคะมาถึงก็ทาลิปดมดอยมอุ้ยอะไรทานึกว่าเขายังไม่ได้เปิดกล้องไงเพราะว่ามอนิเตอร์ของไทยยังไม่มีไงก็เลยทาปากซะหน่อยนะคะปากไม่มันเดี๋ยวมันไม่ได้ไงมันก็ต้องแบบนิดนึงยาอาหารตามสั่งค่ะทักทายกันหน่อยเนาะอย่าลืมกดแชร์นะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยการที่เราจะมีสมาชิกมากขึ้นมีคนเข้ามาอยู่ใน Facebook ที่เราถ่ายทอดสดตรงนี้นะคะก็จะได้เห็นการพูดคุยกันนะคะทักทายกันให้กำลังใจกันบุ๋มบิ๋มว่าไงคะดีเจคนสวยเลยเหรอนะคะแล้วก็ใครอีกมีใครอีกคุณนุ่นนะคะแล้วก็มีใครอีกคุณวิทักษ์ตลาดช้อนทองมาแล้วพ่อค้าแม่ค้าอยู่ตรงไหนก็ขอให้ขายดีๆนะคะเงินทองไหลมานะชาลิตินะคะอะไรไม่ดีอย่าไปขายเขาขายของดีๆเวลาที่บอกว่าขายของดีๆหมายถึงว่าเอาของดีไปขายอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าให้มีลูกค้าอุดหนุนเยอะๆนะคะเชฟพงมาทักทายกันสวัสดีค่ะวันนี้ขายของไม่เอ่ยขอให้มีลูกค้าอุดหนุนเยอะๆนะคะปังๆปังๆนี่น้องสาวบอกวันนี้จะมารอแม่แต่เช้าแล้วได้ฟังไว้แล้วลูกเพลงที่ขอคุณพีระเดชสวัสดีค่ะใครไม่ได้รายงานตัวด่วนๆเลยค่ะไปไหนกันหมดเนี่ยนะคะสงสัยทำงานกลางสัปดาห์เนาะก็ทำงานกันสิงานคือเงินคืองานบันดาลสุขไม่มีงานก็ไม่มีเงินใครจะไปมีวาสนาบังเหมือนใครบางคนที่แบบนอนเฉยๆก็มีตังค์มันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนถูกไหมคะไม่ต้องไปอิจฉาเขาเราทำมาแค่ไหนเราก็ได้แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นชาตินี้ก็ต้องทำเยอะๆกรรมเก่าใช้ไปกรรมใหม่ไม่สร้างแล้วสร้างแต่กรรมดีไว้นะคะมันจะได้ติดวิญญาณเราไปเกิดภพชาติไหนก็จะได้เอาตรงนั้นอะมาได้เสวยสุขกันไปนะคะทำไงได้อย่างนั้นอยู่แล้วคนเอาตัวกระทำไม่มีวันตายคุณน้ำเพ็ญสวัสดีค่ะนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คุณมรกตมาแล้วนะคะมาพี่สนมก็บอกแชร์แล้วขอบคุณมากค่ะแล้วก็แหมไม่ได้เจอกันนานเลยนะพี่สนมพี่ไทยศรีตอนนี้เป็นไงวิทยุสัญญาณอยู่ตรงไหนอะพี่เขาบอกว่าพี่ไทยศรีบอกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีใช่ไหมอยู่บริเวณไหนคะเดี๋ยวเราได้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะได้ให้ไปดูสัญญาณให้สัญญาณการส่งการออกอากาศนะคะพี่สุรัญญาค่ะสวัสดีค่ะเราทักทายกันหน่อยนะคะไปไหนอะเห็นบอกไม่เจอกันหนึ่งอาทิตย์ไปไหนครับพี่เชฟพงษ์อะไรนะวันเพนคุณวันเพนสวัสดีค่ะแล้วก็บางปลาสวัสดีครับเหนียวเกยเหนียวเกยนี่วันนี้เหลือกี่ชิ้นน่ะขอให้ขายดีๆเหมือนกันนะคะพี่สุวรรณยาบอกอยู่คลอง16คุณดวงใจคุณประจวบอยู่อุตรดิตถ์นะคะอันแน่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่บอกที่กาฬสินธุ์ร้อนมากครับฝนไม่ตกเลยเหรอคะวันนี้เราทักทายกันชีวิตใครชีวิตมันสาธุจะไปบวชอีกแล้วสาธุเหมือนกันนะคะน้องน้อยพี่สายหยุดบอกว่าอยู่แถวคูบอนค่ะคุณมารีสวัสดีค่ะวันนี้วันแดดแรงเนาะเดี๋ยวฝนก็มาใจเย็นหน้าฝนไงฝนก็ต้องตกแหละคุณอภิชาติว่าฟังในวิทยุในรถพอมาเจอไลฟ์สดตัวจริงสวยมากครับคุณแม่ไอ้ยะไอ้พูดอย่างนี้มีแรงขึ้นมาทีเดียวเอสเบอร์เกอรี่จะสดใหม่จะตามมาไกลเนี่ยไปบีบเอแคลร์มันเจ็บไหมอ่ะ อ๋อบีบเอแคลร์คือขนมชนิดหนึ่งพี่สมบัติจากคลองห้อมกระบี่วันนี้ไม่ขอเพลงหรอคะเอาละพี่หวั่นใจคนใกล้ก็แชร์ให้เรียบร้อยเหมือนกันเหมือนเดิมขอบคุณมากๆค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของเพลงกันวันนี้ส่งไปยังไม่ถูกใจแนะนำเพิ่มเติมที่022481366นะคะช่วงสายชิวใจที่ขอปุ๊บจัดปั๊บกันเลยทีเดียวแต่ที่ส่งไปก็เรื่องราวของความเข้มแข็งของคนที่ไม่สมหวังในความรักแหละถ้าหากว่ามันไม่ใช่มันไม่ดีมันไม่ไหวก็ไม่รู้มันจะไปโอ้โหจะไปทนเพื่ออะไรคนเราถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้ความอดทนก็น้อยลงเหมือนกันนะคะแต่บางคนก็ยังทนอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่า มีเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่บางคนไม่ต้องแหละฉันเลี้ยงได้ลูกฉันประมาณนี้นั่นคือเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ที่อยากให้ทุกคนมองในวันที่เรารักกันนะคะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ไหวจริงๆก็ไม่เป็นไรเราก็จากกันด้วยดีเริ่มตั้งแต่เพลง ให้กำลังใจตัวเองในฮิตมาราธอนนะคะคัตริยามารสีตามมาด้วยเพลงใจใหม่เพลงของอาไม้ไมตรีนิยมแสงนะคะเพลงนี้ทาได้มีโอกาสร้องใหม่ด้วยแต่เอาต้นฉบับที่สุร้องเอาไว้นะคะแล้วก็มาปิดท้ายฮิตมาราธอนด้วยเพลงพอกันทีสิงร้องทาเองนะคะเมื่อวานนี้ขอไว้ก็จัดให้แล้วนะได้ฟังหรือเปล่าจ๊ะแล้วก็มาถึงเพลงที่แถมไปก็มีตอไม้ที่ตายแล้วค่ะพี่หนุ่มรังสีเสรีชัยแล้วกลับมาทำไมเอกราชสุวรรณภูมิมหานครไลฟ์ค่ะเป็นเสียงร้องของดำรงวงทองกับเอาคำว่ารักของเธอคืนไปต้นฉบับคือคุณรพินภูไทยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ด้วยนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายก็คุณดำรงก็มาในงานมหานครบิ๊กไลฟ์นะคะซึ่งเราก็จะจัดขึ้นหลายปีทีหนึ่งมั้งเพราะว่าก็จะมีศิลปินก็เรียกว่าที่คิดถึงไม่ว่าจะเป็นพี่สัญญาพี่สมแม่สมศรีนะคะแล้วก็มีทาเองนี่แหละเนาะรุ่นนี้มีพี่น้อยกังวานไพรมานะคะพี่พรณชบาไพรมีพี่เพชรโพธารามธันทิพย์ถาวรสิริพี่รุ่งโพธารามแล้วก็พี่อ้อยทิพย์ปัญญาธรนะคะที่มาร่วมในงานนั้นนะคะจะจัดเมื่อไหร่เดี๋ยวเนาะจะได้เขาเรียกว่าอะไรไปรำลึกไปเจอหน้ารุ่นพี่รุ่นพ่อกันบ้างนะคะก็หวังว่าพออจะจัดนะเพราะว่าจะได้มารวมตัวกันบ้างคิดถึงสำหรับนักร้องรุ่นเรียกว่าอะไรที่เรียกว่าเป็นนักร้องที่ยังมีเสียงที่เพราะมีวิธีการร้องที่สุดยอดอยู่นะคะแล้วก็ยังแข็งแรงก็มาเจอกันได้แต่สำหรับตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้ฟังเพลงคนนี้ก็แข็งแรงค่ะพี่เดือนเพ็ญอํานวยพรกับบทเพลงนี้เมื่อไหร่จะพอนะคะให้ฟังก็เพื่อรอสายช่วงสายชีวิตใจแนะนำที่02 248 1366ค่ะอย่าลืมค่ะด่วนๆเลยในช่วงสายชีวิตใจค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาค่ะในช่วงสายชีวิตใจขอปุ๊บจัดปั๊บในช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่สิรินทา
1: ใครเอ่ย
2: ทองสุข
1: อ๋อเป็นยังไงคะพี่ทองสุข
2: สบายดี
1: สบายดีไม่ได้คุยกันเลยทำงานอยู่เหมือนเดิม
2: เหมือนเดิม
1: ใช่ไหมคะที่รัชดาเนาะ
2: จ้า
1: เออเนี่ยเห็นไหมมาแล้วก็เขาเรียกว่าหายคิดถึงบางทีแบบเอ๊ะหายไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: เกรงใจจะโทรบ่อยๆก็เดี๋ยวน้องเขาไม่รับสาย
1: เอ้ารับค่ะรับมาเถอะพอให้มาทักทายกันบ้างเนาะจะได้รู้ว่าเอ้ยฉันยังมีชีวิตอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยได้มารายงานตัวยังไม่ไปไหน
2: ยังไม่ไปไหนอยู่ที่เดิม
1: ใช่เราจะแก่ตายไปด้วยกันเราสัญญากันแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเป็นไงวันนี้ฟังเพลงอะไรกันดี
2: รักอันตรายของขวัญชัยเป็นร้อยเอ็ดค่ะ
1: เอารุ่นนั้นเลยเนาะแจ๋ว
2: ใช
1: ่ได้เลยแต่ว่าคนนี้เขาไม่มีโอกาสมาร้องให้เราได้ฟังแล้วนะได้แต่คิดถึงเพลงเขาเนาะ
2: ใช่นี่หนูสั่งไอ้ MP เข้ามานะ
1: เหรอโอ้เพลงพ่อๆทั้งนั้นเลยสิใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แจ่มเลยมอบให้ใครบ้างเพลงนี
2: ้อ๋อทุกเสียงทุกสายของ95ค่ะ
1: ได้เลยค่ะก็ขอให้มีความสุขนะสุขภาพแข็งแรง
2: เช่นกันค่ะ
1: ดูแลตัวเองดีๆยังไงก็ตามเราต้องมาคุยกันนี้อีกนานไม่ต้องกลัวหรอก นะคะเราต้องอยู่ด้วยกันไปนานๆขอบคุณพี่มากมากเลยค่ะพี่ทองสุขเดี๋ยวฟังเพลงพร้อมกันสวัสดีค่ะไปฟังเพลงกันในช่วงสายชิวๆใจค่ะขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะไปฟังเพลงนี้ค่ะรักอันตรายพี่ขวัญชัยเพชรเอง

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไม่ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

างคนก็ชีวิตเหมือนกับไม่มีที่ยึดเหนี่ยวไม่มีเป้าหมายมันก็เลยไปเรื่อยเปื่อยนะคะแต่ถ้าคนเรามันมีเป้าหมายเนี่ยมันคือเอาไว้ให้พุ่งชนแหละว่าไปแล้วนะคะเหมือนตัวเธอเองก็ในตอนนั้นคืออยากมีบ้านมันก็เลยเหมือนต้องทำพยายามทำไม่ได้จนกระทั่งมีบ้านตอนนั้นมีรถอยากมีรถก็ทำแต่สุดท้ายมันก็ไปเป็นภาระนี่แหละแต่ก็ให้เขาเรียกว่าให้มันพอดีตัวเขาเรียกนกน้อยทำรังแต่พอตัวพอนะคะแต่อย่าลืมที่จะจับตนค้นตนพิจารณาตนค้นหาตัวเองให้เจอนะคะนี่คือเพลงทะเลใจในเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวงคาราบาวค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะค้นหาได้เลยแล้วก็จัดสรรได้ด้วยกับการวางแผนมรดกทางการเงินให้กับครอบครัวเรื่องราวของแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตเนี่ยนะคะอยากให้ลองฟังคิดพิจารณาแล้วค่อยตัดสินใจมันเป็นเรื่องดีที่เราสามารถจะจัดสรรได้เพื่อตัวเองและครอบครัวบางเรื่องที่เราไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่าเอ้ยการทำประกันชีวิตเหมือนการแช่งตัวเองไหมหรือการสูญเปล่าเสียเปล่าไหมนะคะอยากให้ฟังข้อมูลตรงนี้ก่อนในเบื้องต้นในขณะเดียวกันถ้าหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่นั้นรอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้ค่ะที่022014364จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนโทรไปไม่ได้หมายความว่าเขาจะบังคับให้คุณทำคือโทรไปเพื่อที่จะถามให้เข้าใจกับเรื่องราวตรงนี้ก่อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่ามันเงินของเราที่เราต้องจัดสรรไง

อนาคตที่มันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในระหว่างทางถ้าหากเราส่งเบี้ยประกันไปแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีเงินกลับคืนมานะคะแล้วอย่าคิดว่าการที่เราไปแล้วนี่จะไปกับเราไม่ใช่ค่ะนี่นั้นยังคงอยู่นะคะยังส่งต่อไปถึงลูกหลานไม่ใช่แค่ทรัพย์สินนะหนี้สินก็ส่งต่อด้วยเหมือนกันเอาล่ะสำหรับเรื่องราวถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีอะไรกลับคืนมานะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบอร์โทรศัพท์นี้ค่ะจดไว้เลยค่ะ022014364สำหรับเบี้ยนั้นเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่เราสามารถจัดสรรได้ตามกำลังของเราอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่เริ่มต้นที่วันละ8บาทพูดถึงเรื่องราวของการโทรศัพท์ไปสอบถามถ้าหากว่าเราจะอยากจะตัดสินใจทำเลยก็สมัครได้ง่ายๆนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่สมัครง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้หมายเลขโทรศัพท์022014364มาฟังกันชัดๆสำหรับผลประโยชน์และเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3ค่ะรับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเพราะฉะนั้นยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้เลยโทรสอบถามข้อมูลก่อนเลยนะคะโทรถามเอ้ยต้องส่งยังไงส่งนานแค่ไหนส่งไปแล้วเป็นยังไงผลประโยชน์ที่ได้รับมีอะไรบ้างแบบชัดเจนแบบละเอียดมากกว่านี้นะคะหรือว่าถ้าส่งไม่ไหววันนึงที่มันไม่รู้ข้างหน้านะคะเราไม่สามารถจะส่งต่อได้เงินที่ส่งไปเป็นยังไงจะได้กลับคืนมาไหมอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องราวที่เราต้องสอบถามเพื่อความมั่นใจก่อนนะคะ022014364ค่ะแต่ถ้าหากว่าจะสมัครทุกๆการสมัครกรมธรรม์เนี่ยนะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละจนถึง30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามบริษัทกำหนดคุณศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองอันเป็นเรื่องของเราที่เราต้องจัดสรรนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ควรประมาทกับชีวิตจริงๆตรงนี้เราไม่รู้เลยตัวเธอเองก็คิดว่าถ้าหากว่าไม่มีอะไรระหว่างทางอายุ70ก็70 71ก็ยังพอมีอะไรได้กรุบกริบไว้ใช้ในยามแก่เฒ่านะคะที่ไม่มีคนจ้างทำงานแล้วก็เดินตามรอยทางธรรมไปก็ยังมีเงินไว้ได้ใช้จ่ายนะคะในมีกินมีอยู่ว่างั้นเถอะนี่คือการจัดสรรนะคะก็วันนี้เป็นไงบ้างจ๊ะวันนี้น้องนับดาวก็ยังโดนซ่อนข้อความอยู่เหมือนเดิมเออจะแก้ยังไงล่ะสมัครใหม่ไหมคุณพี่ดาค่ะพี่ดาสวัสดีค่ะวันนี้พี่อุ๊ดบางบ่อมานะคะแล้วก็พี่ดาบอกว่าจุดหมายปลายทางวางไว้ข้างหน้าเราต้องไปให้ถึงนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนแต่ว่าทุกคนมีจุดหมายของตัวเองเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้วนะคะคนที่มีครอบครัวก็ต้องเป้าหมายก็คือส่งลูกให้เรียนให้จบประมาณนี้มันก็เป็นขั้นตอนคือบางคนไม่มีมรดกให้ลูกให้หลานไงก็เอ้าเรียนให้สูงที่สุดเหมือนที่พ่อทาก็อยากให้ลูกเรียนให้สูงที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่พ่อมีให้แม่มีให้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้มีกำลังใจที่แข็งแกร่งชั่วโมงหน้าค่ะพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะอยากให้แนะนำเพลงกันจะได้ฟังเพลงที่ถูกใจด้วยนะคะ4เพลงต่อเนื่องกันแนะนำที่022481366นะคะใครที่อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษก็สามารถแนะนำได้วันนี้ขอบคุณที่โทรศัพท์มานะคะหลายท่านเลยอย่าใจเย็นๆใจเย็นๆเราก็ยังมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะก็พยายามจัดให้ได้มากที่สุดกันแล้วกันขอบคุณที่ช่วยกันแนะนำเพลงแล้วก็ทักทายใน Facebook ด้วยขอบคุณทุกคนที่แชร์ด้วยค่ะก็ขอให้มีแต่ความโชคดีนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในช่วงพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากรขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีสั่งลงโทษทุกฝ่ายที่มีเอี่ยวปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังปปช.และบก.ปปป.เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งในการประชุมว่าจะต้องนำคนผิดมาลงโทษทางยึดทรัพย์สินจากการทำผิดลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจมีหน่วยงานอื่นที่มากกว่านั้นและปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องยกเลิกการสอบครั้งนี้แม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วเมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายต้องยกเลิกไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องหากทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยและมีคำพิพากษาและมีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานปกรณ์ยันระบบสอบกพ.ต่างจากสอถอไม่มีช่องว่างสอบแล้วสอบเลยแก้ไขไม่ได้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นการจะเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือไม่โดยระบุว่าการจับกุมขบวนการนี้ได้ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกพร้อมย้ำว่าในแง่ของตนเองมองว่าดีเพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตทำได้อย่างถูกต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกเมื่อถามว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จะดูแลควบคุมเรื่องการจะสอบบรรจุข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตนายประกรณ์มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ส่วนที่ตัวรับผิดชอบดูแลสำนักงานกพ.ก็กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปแล้วได้แต่ถ้าหากออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูแลข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้มีปัญหาซึ่งได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่นนี้ยืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ซึ่งเป็นคนละระบบกันและในเบื้องต้นได้รับรายงานว่าจากกพ.ไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยจำคุกติ๊กชิโร่2ปีไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2ศพบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10ตุลาคม2567ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุก4ปีแต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปีแม้จำเลยจะแสดงความสำนึกผิดเดินทางไปร่วมงานศพผู้เสียชีวิตและมีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สามารถตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งกันได้อีกทั้งพฤติการแห่งคดีถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงเนื่องจากจำเลยสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือเบรกได้แต่ไม่กระทำจึงมีคำสั่งไม่รอการลงโทษพร้อมเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมอย่างไรก็ตามในคดีนี้จำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านแต่ทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งโดยเรียกค่าเสียหาย21ล้านก่อนจะต่อรองกันเหลือ18ล้านซึ่งจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านแต่โจทก์ไม่ยอมคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน 500,000 บาทที่จำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยและเงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่ง ภายหลังฟังคำพิพากษาทนายความของจำเลย อยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและเตรียมยื่นอุทธรณ์คดีต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
3: าพาเรทเพลงฮิตที่15เป็นเพลงอะไรใครแนะนำค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณจ้า
3: ค่ะใครเอ่ย
4: จะมีพี่อีเอง
3: พี่อี
4: ค่ะ
3: พี่อีอยู่ที่ไหนคะพี่อีชื่อน่ารักจัง
4: อยู่ที่ปัตตานีค่ะ
3: โอ้อยู่อำเภออะไรคะพี่อี
4: คุยทุ่งยางแดง
3: อะไรนะ
4: อำเภอทุ่งยางแดง
3: ทุ่งยางแดง
4: ค่ะปัตตานี
3: อยู่ปัตตานีเนาะถ้าเคยไปเล่นดนตรีที่ปัตตานีถ้าถามเขาว่าสวัสดีเป็นภาษาย
4: ังไงจบจบทิ้งหมดเดียว
3: โอ้ยเดี๋ยวก่อนพี่อีคะพี่อีปิดวิทยุก่อนได้ไหม
4: คือคุณ
3: นะปิดก่อนหัวนี่ไปถึงไหนแล้วทำไม
4: ไปเดินค
3: ุ
4: ณ
3: อ้าวเพราะไม่งั้นจะงงนี่หูคือสัญญาณดีเลย์มากนะพี่พศ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวนะคะพี่อีเพราะไม่งั้นพี่อีจะงงมากปิดยัง
4: ปิดแล้วค่ะปิดแล้วค
3: ่
4: ะ
3: ปิดแล้วพี่อีอยู่กับใครเนี่ย
4: อยู่กับแม่ค่ะอ
3: ยู่กับคุณแม่นะคะคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
4: แม่อายุ79ค่ะ
3: 79เนาะก็ให้แข็งแรงให้ท่านแข็งแรงด้วยนะอยู่ไกลกันเลยแต่วันนี้ได้พูดคุยกันแล้วอ่ะปัตตานีนี่ถ้าไปเล่นดนตรีน้อยมากแต่ก็ได้มีโอกาสไปคำว่าเต็มมาคาเซบันยอบันยอเนี่ยใช่เป็นภาษายาวีไหมอ่ะ
4: ไม่
3: ทรา
4: บเหมือนกันไม่เคยยีกวนด้วย
3: อ๋อพูดไม่ได้ใช่ไหมพูดแต
4: ่ค่ะ
3: พูดแต
4: ่แม่พูดได้แม่คุยได
3: ้อ๋อแม่คุยได้ ได้เลยแต่วันนี้เอาคุยแบบนี้แหละเนอะพี่อีฟังเพลงอะไรวันนี
4: ้ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น
3: ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นไผ่พงศธรนะคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: มอบให้ใครบ้างเพลงนี้มอบให้ใครบ้าง
4: มอบให้ทุกคนบริการนะคะ
3: ได้เลยนะมอบให้ทุกคนเลยเนาะ
4: ค่ะ
3: ทีนี้พี่อีมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อยเอาเป็นแบบที่เราพูดคล่องๆเลยนะเอาเป็นสำเนียงใต้เลยนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เอาแหล่งใต้นะขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ขอบคุณตอบโจทย์ไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายแบบไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยรา
4: และไอ้ไอยรา
3: อ่าฮะ
4: ร
3: สชาติดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่าย
4: ทานง่าย
3: ชุ่มคอ
4: ชุ่มคอ

ก็มาจากปัตตานีเลยเห็นไหมตอนนี้สัญญาณของอสมทเรานั้นขยายไปทั่วประเทศนะคะแล้วก็ใครที่ฟังหรือชมทาง Facebook ก็นี่คือทั่วโลกเลยหากว่าช่วยกันแชร์ต้องปิดแล้วใช่ไหม ช่วยกันแชร์ก็ทำให้มีสมาชิกเราเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณเรือนเจริญสวัสดีค่ะพี่จุ๋มเพิ่งมาสวัสดีค่ะเอาทำไมมีเสียงแลบๆอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเรื่องราวของความรักนั่นแหละนะคะก็เป็นเขาเรียกว่ามันไม่มีข้อแม้จริงๆนะถ้าหากว่าเราจะรักใครสักคนหนึ่งขอให้รักด้วยความบริสุทธิ์ใจรักแบบที่ไม่ต้องคิดว่าจะต้องได้อะไรกลับคืนมามันจะได้สบายใจไงเพราะว่ามันคือความรักที่สวยงามขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงพาเรทเพลงฮิตที่สี่ภาคนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยาราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอะฮ่าฟังเพลงแรกกันดีกว่ารักเธอเท่าฟ้าพี่เป้าสายันสัญญาค่ะ

0: ิดสิมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: ถ้าเป็นเพลงภาษาอังกฤษจริงๆในเรื่องของความรักเขาบอกว่าหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในการใช้ชีวิตด้วยกันเขาบอก just the way you are หมายถึงว่าเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเถอะอย่ามาต้องทำเพื่อสุดท้ายมันทำได้ไม่นานของปลอมอ่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเป็นของจริงแล้วอ่ะเอ้ยถ้าเขาจะรักที่ตัวเราไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องไปเสแสร้งหรือทำให้เขาเพื่อที่จะให้ถูกใจเขาอะไรแบบนี้มันทำได้ไม่นาน Don't go changing ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นเป็นตัวเองนั่นแหละดีที่สุดแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ไหวจริงๆถ้าถึงบอกว่าเห็นไหมเริ่มกันตั้งแต่รักเธอเท่าฟ้าพี่ป้อสายันสัญญามาถึงเพลงเธอคือดวงใจมันก็จักรพันธ์ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นไผ่พงศธรปิดท้ายด้วยรักจนไม่รู้จะยักรักจะยักจะรักยังไงพีเสด็จโอ้ยรักจนแบบโอ้ยฉันทำทุกอย่างเพื่อเธอแล้วอะไรแบบนี้แต่มันก็ไม่ถูกใจสักทีเฮ้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฝืนตัวเองค่ะเป็นตัวเองอ่ะชีวิตมันจะได้อยู่แบบสบายๆเป็นธรรมชาติเลวก็เลวธรรมชาติใช่ไหมเสียเปียกไม่ใช่สิเสียเปียกไม่ใช่คืออย่าไปความเลวอย่าไปทำแบบเป็นธรรมชาติไม่ได้อันนั้นไม่ต้องอันไม่ควรทำนะคะแต่ถ้าดีก็ดีธรรมชาติแล้วก็อยู่แบบเป็นตัวของตัวเองนี่แหละดีที่สุดแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยระอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาห่า
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: มาค่ะวันนี้มาจอคิวฮิตกันแล้วนะคะถึงช่วงนี้เพลงใหม่มาฝากกันเป็นเพลงที่ชื่อว่าคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วค่ะโชเล่ชักคัดพลนะคะสังกัดอิสระคำร้องทำนองแต่งเองเลยค่ะโชเล่ชักคัดพลเรียบเรียงโดยตะวันเพชรรัตน์นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะ

0: ิด
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงนิดติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: เพลงฮิตติดชาร์ต2เพลงต่อเนื่องกันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเพลงแรกก็คือขอกำลังใจตามคำแนะนำเลยหนูเล็กกาก้าแล้วก็น้องวินนะคะอยู่ในฮิตที่5นะคะก็ตอนนี้ทุกคนต้องการกำลังใจบางทีไม่ต้องมีอะไรมากมายแค่คำว่าเหนื่อยไหมคิดถึงจังโอ้อันนี้แค่นี้ก็โอ้ใจฟูละที่ไม่ใช่ของเราก็อย่าไปอยู่มันอึดอัดมันทรมานนะคะก็เป็นบทเพลงที่ทำให้เราได้เห็นถึงสัจธรรมชีวิตจริงๆที่เราไปแล้วเราทำสารพัดทุกอย่างทำดีแต่มันไม่ใช่ที่ของเราอ่ะเขาก็มองเห็นไม่ดีอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจกันไปอีกหนึ่งเพลงค่ะหม้อหุงข้าวนะคะแหมเป๊ะมากเลยเสียงร้องของโจอี้พุทธศิษย์แล้วก็พันช์โอรการนะคะก็เป็นเรื่องราวของความน่ารักของเพลงแหละเนาะอยากจะให้คนมีคนมาทานข้าวด้วยนะแต่ถ้าทานข้าวแล้วมีอะไรที่มันแบบอร่อยอร่อยอยู่เคียงข้างเนี่ยอย่างเช่นพันท้ายรอสิงเนี่ยนะคะบอกเลยแจ่มมากเลยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเปิดเตาหรือเปิดตี้ก็อร่อยด้วยกันได้ทั้งสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์นะคะสินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวเลยจึงเหมาะกับทุกการสังสรรค์เอาใจสายปาร์ตี้และสายแคมปิ้งนะคะกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นค่ะสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ Big C Tops นะคะ Foodland The Mall และ Thai Food Fresh ทุกสาขาค่ะพันท้ายขอเชิญมาร่วมสนุกกันนะคะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยในเดือนกรกฎาคม2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใบ้คำหันษานะคะจงทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลช่องทางละ5รางวัล นะคะรางวัลละ1เซตก็จะมีจานเมลามีน1ใบแล้วก็ชาเมลามีน1ใบค่ะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคม2569นะคะสามารถร่วมสนุกได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram ค่ะ Pantai Nursing Official ภาษาอังกฤษ Pantai Nursing .official นะคะและทาง TikTok ก็ Pantai Nursing Official ค่ะอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะได้สนุกสนานกันด้วยค่ะแล้วก็มีสิ่งดีๆมาฝากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องราวของบทเพลงในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคที่สนับสนุนตลอดเวลาเลยนะคะได้ฟังเพลงกันอย่างถูกใจและนี่เรื่องราวของการทั้งถูกใจแล้วก็ถูกต้องและเหมาะสมด้วยกับการวางแผนมรดกทางการเงินนะคะเรื่องราวของแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตเนี่ยแหละค่ะก็เบี้ยเริ่มต้นแค่ละ8บาทแล้วก็ส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยใครที่ยังไม่ได้จัดสรรวางแผนตรงนี้ลองฟังดูนะคะอย่าคิดว่าเราจะส่งเฉพาะทรัพย์สินนะหนี้สินต้องส่งไปให้กับลูกหลานด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจัดสรรเอาไว้ก่อนวันนึงที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีเงินกลับคืนมาไม่ได้สูญเปล่าเสียเปล่าอย่างที่หลายคนเข้าใจนะคะมีอะไรกลับมาบ้างฟังดูกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วได้บวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรที่หมายเลข022014364ค่ะโทรไปเจ้าหน้าที่นั้นรอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะถ้าโทรไปยังไม่อยากจะสมัครก็สอบถามข้อมูลกันก่อนแต่ถ้าหากว่าอยากจะสมัครก็สมัครได้ง่ายๆเลยสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีนะคะที่สมัครง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะคะจดเบอร์เอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะที่022014364มาฟังกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่ละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะเพราะฉะนั้นอลับไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะ สร้างมรดกให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลกันเลยค่ะที่022014364แต่ถ้าหากว่าอยากจะสมัครนะคะการสมัครในทุกๆกรมธรรม์คือโอกาสที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตค่ะร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ยศิรินทรานิยากร
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้าง

0: สากลพบความตระการตาของ OTOP ที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตผัดใหม่ยำยำฮอตผัดโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: พอฟังแล้วมันก็รู้สึกเย็นขึ้นนะครับเพลงช้าๆหวานๆแล้วมีเสียงคลื่นโอ้ยมันทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้เยอะทีเดียวสำหรับเพลงน้ำเซาะสายนะคุณอัญสนาช้างเสวยขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพื่อนเพลงหวานด้วยค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะได้พักเที่ยงกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะครึ่งชั่วโมงพักกันฟังข่าวไปด้วยนะคะก็ทานอาหารไปด้วยทานให้อิ่มให้อร่อยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับทาต่อพี่จุ๋มบอกว่าได้ฟังได้มีการทายเพลงนี้ใช่ไหมคะได้อัลบั้มเพลงของทาด้วยขอบคุณมากค่ะคุณยายสวัสดีนะคะแล้วก็คุณแห้วแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาค่ะคุณเนยคุณสิริรักนะคะชอบบทเพลงที่ทาเปิดไปก็มีอะไรเพิ่มเติมได้นะคะยังแนะนำกันได้อยู่เดี๋ยวเราเจอกันอีกครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ตอนนี้ไปพักทานอาหารกันแล้วก็ฟังข่าวกันช่วงยาวๆก่อนได้กลับมาเจอกันค่ะ
3: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: นายกสั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหาคนบรรจุไปแล้วก็ไม่เว้นซัดกลไกแบบนี้เรียกว่าขายชาติเสกโลโซได้รับพักโทษปล่อยตัวแต่ติดกำไร EM เปิดใจอยู่ในเรือนจำทำให้มีสติมากขึ้นฝากไปยังทุกคนอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายศาลพิพากษาติ๊กชิโร่จำคุก2ปีไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพเมื่อปลายปี67วุฒิสภาสหรัฐลงมติ50-48เสียงให้ทรัมป์ยุติสงครามในอิหร่านหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
8: ้สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่24มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยครับ
8: ขอเริ่มกันที่ความพร้อมในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะคะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือไปตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทางเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญของการเตรียมความพร้อมกำลังพลในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้งนี้ในส่วนของแผนปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของกองทัพเรือมีการเตรียมความพร้อมหลักนะคะก็คือการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีและการเตรียมท่าเทียบเรือค่ะสำหรับรูปแบบการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธี52ลำนะคะแบ่งจัดขบวนเป็นเรือ5ริ้วแบ่งจัดขบวนเรือเป็น5ริ้วนะคะความยาว 1,200 เมตรกว้าง90เมตรโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 2,200 นายค่ะ
9: นายกรัฐมนตรีครับสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นรถที่มีปัญหาแม้บรรจุไปแล้วก็ตามครับบอกไม่ต้องกลัวใครฟ้องหากผลออกมาทุจริตในเมื่อที่มาเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษลั่นคนชั่วกว่าคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายภูมิวิสาร เกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้มีการโยกย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายธีรุตสุภวิบูลผลเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวช่วงแรกของการประชุมครับว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งใช้เวลากระทันหันมากเชื่อว่าทุกท่านทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นที่สนใจและกังวลของประชาชนวันนี้จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจปปท.และก็ฝ่ายปกครองปปช.เพื่อรับฟังที่มาที่ไปและก็สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนกระทำผิดมาลงโทษยึดทรัพย์สินจากการกระทำผิดที่ผ่านไปแล้วเพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้ลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีหน่วยงานอื่นมากกว่านั้นครับซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่จะดำเนินการต่อไปซึ่งเรื่องการสอบครั้งนี้ครับคงเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องยกเลิกแม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วในเมื่อที่มาเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษที่มาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกไปใครได้รับความเดือดร้อนก็ต้องไปไล่บี้เอาเองเพราะจะมาใช้ว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกซึ่งเรื่องนี้ครับไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องเพราะหากพวกเราทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีคำพิพากษาและมีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยนะครับว่าเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติซึ่งจะต้องเล่นแบบนี้ครับเพราะผมจะไม่รับใครที่เสนอขึ้นมาแล้วบอกว่าผ่านแล้วก็ผ่านไปแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะเป็นการกระทำที่ทุจริตแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องขอชื่นชมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ขอแสดงความชมเชยในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดและไม่มีการดำเนินการที่รั่วไหลซึ่งเป็นไปตามMOU ที่เซ็นกันไว้ครับที่จะป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำความผิดทุจริตในทุกรูปแบบและทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับได้ดีนายกยังชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกนายครับซึ่งได้ติดตามดูปฏิบัติการตามสื่อสารมวลชนและการรายงานในระบบราชการซึ่งก็เห็นว่าทุกคนเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและก็ไม่หวาดหวั่นกับอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นครับ
8: ยังอยู่ที่เรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้อดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โพสต์ยืนยันเรื่องของการแต่งคะแนนในกระดาษคำตอบค่ะบอกว่าต้องมีเฉลยจากมหาวิทยาลัยนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโพสต์ Facebook กรณีปปช.ไปทลายขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบหลักฐานมีการเรียกรับเงินเพื่อแก้ข้อสอบ350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและที่แข่งขันสูงราคาสูงถึง 7-800,000 บาทค่ะกระทั่งมีการโยงไปถึงจ่าพอผ่านนะคะข้าราชการเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยยืนยันว่าการแต่งคะแนนในกระดาษคำตอบได้ต้องมีคำเฉลยจากมหาวิทยาลัยคำเฉลยนี้เก็บไว้เป็นความลับฝ่ายเดียวของมหาวิทยาลัยสถ.ไม่อาจรับทราบได้ TOR กำหนดไว้แบบนั้นค่ะคำเฉลยจำนวน87ชุดเอามาได้อย่างไรนะคะนายมนัสยังยืนยันว่ากระดาษที่เห็นไม่ใช่กระดาษข้อสอบจริงค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นกระดาษที่ปริ้นมาจากไฟล์ PDF ที่สแกนไว้ในขณะตรวจคำตอบเพราะว่าใน TOR กำหนดไว้เช่นนั้นนะคะโดยระบุว่าต้องมีเครื่องตรวจที่สามารถสแกนภาพถ่ายไว้ได้เมื่อตรวจแล้วเสร็จก็ให้สำเนาข้อมูลลงในไฟล์ลงในฮาร์ดดิสก์ส่งให้กรมส่งเสริมจำนวน1ชุดสรุปข้อมูลนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับการปริ้นสำเนาภาพถ่ายมานั้นก็ด้วยเพราะต้องการตกแต่งคะแนนก่อนที่จะไปดำเนินการกับต้นฉบับจริงส่วนใครปริ้นใครทำตนไม่ได้พูดเป็นเรื่องของกระบวนการส่วนทางเพชรบูรณ์ค่ะเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีก็ประกาศชี้แจงด่วนนะคะกรณีที่ถูกพาดพิงถึงขบวนการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสค่ะ ขณะที่นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะผู้กำกับดูแลได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีสั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งขีดเส้นตายให้รายงานผลกลับมายังจังหวัดภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือค่ะ
9: นายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุราชการท้องถิ่นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือไม่ว่าการจับกุมขบวนการนี้ครับถือเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกแล้วก็ย้ำว่าในแง่ของตนมองว่าดีครับเพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตทำได้อย่างถูกต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกุมขบวนการดังกล่าวรวมถึงการขยายผลเพื่อจะได้หาช่องทางปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดครับและเมื่อเราเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การระหว่างประเทศใดๆเขาจะได้เชื่อมั่นว่าเรามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆและมีระบบตรวจสอบได้เมื่อถามว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.จะดูแลควบคุมเรื่องการจัดบรรจุสอบข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตนายประกรณ์ก็มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ส่วนตัวนะครับที่รับผิดชอบดูแลสำนักงานกพ.ก็กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดครับเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปได้แล้วแต่ถ้าการออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้เกิดปัญหาซึ่งได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่น

นี้นะครับก็ยืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นคนละระบบกันและในเบื้องต้นครับได้รับรายงานว่าในส่วนของกพ.ไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยครับ

0: คันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: มีเรื่องของการสกัดสวยทุจริตการดูดทรายนะคะวันนี้ปปช.จังหวัดนครพนมค่ะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการดูดทรายและทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ภาค4พื้นที่ตำบลดงบังอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนายนราวิทย์มาตราชหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตบอกว่าการขออนุญาตดูดทรายมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับค่ะทำให้ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการขอใบอนุญาตหลายฉบับและแต่ละฉบับก็มีกระบวนการพิจารณาอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันทำให้ผู้ประกอบการอาจจะหลีกเลี่ยงในการขออนุญาตและเข้าไปดำเนินการดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งอาจมีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายประกอบกับค่าตอบแทนจากการดูดทรายที่รัฐควรจะได้รับพบว่าในพื้นที่ตำบลดงบังผู้ประกอบการท่าทรายยังไม่ได้ยื่นและชำระค่าตอบแทนตามปริมาณทรายที่ดูดกับพนักงานจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มานานทำให้ภาครัฐเสียหายนะคะการลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบในครั้งนี้ก็เพื่อจะตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการดูดทรายและทรัพยากรธรรมชาติและลดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตและส่งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตและผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลพิกัดพื้นที่และสถานะใบอนุญาตต่อสาธารณะค่ะพร้อมกับแนะนำให้ผู้ประกอบการท่าทรายนะคะปฏิบัติตามกฎหมายที่จะต้องชำระภาษีให้หน่วยงานในพื้นที่ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดียินดีที่จะเข้าไปชำระภาษีตามกฎหมายต่อไปค่ะด้านนายกอบต.ดงบางนายชูศักดิ์วสันต์บอกว่าพื้นที่ตำบลดงบางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬปัจจุบันมีผู้ประกอบการท่าทราย7รายนะคะยังประกอบการอยู่5รายตลอด4ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการไม่ได้มีการชำระค่าภาษีซึ่งส่งผลทำให้รัฐเสียหายขาดโอกาสในการพัฒนาตำบลทางอบต.ได้มีหนังสือไปยังผู้ประกอบการทั้งหมดให้มาชำระภาษีการใช้ที่ดินของรัฐซึ่งคงค้างจ่ายมานานกว่า4ปีและในวันที่26มิถุนายนนี้ก็จะครบกำหนดการแจ้งเตือนครั้งที่3แล้วหลังจากนั้นก็จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการค่ะ
3: กรรมธิการการปกครองครับเชิญผู้ว่านิรัตลองซีฟู้ดแจงปมมาเซียแล้วก็สวยโยกย้ายในจังหวัดภูเก็ตครับการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองโดยมีนายธนยศลิ้มสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการครับและเชิญนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมครับเนื่องจากติดภารกิจประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมประชุมรวมถึงว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์ส.ส.ภูเก็ตพรรคกล้าธรรมและนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยครับนอกจากนี้คณะกรรมการการปกครองยังได้เชิญนายนิรัตพงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ถูกย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้

0: ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นตัวแทนของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยปลัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมเพื่อพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่พักการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายธนยศบอกว่าเรื่องนี้ครับเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนและสังคมให้ความสนใจทั้งเรื่องการมีมาเฟียในพื้นที่การด้วยครับผลประโยชน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ประเด็นที่ถูกเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อเท็จจริงขณะที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในวรสิทธิ์ได้แถลงถึงเรื่องโนมินีที่ต่างชาติเข้ามาตั้งบริษัทและถือครองเกินกฎหมายของจังหวัดภูเก็ตกรรมาธิการกับปกครองครับจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นในข้อเท็จจริงพร้อมขอให้ทางกรมการปกครองได้เล่าถึงขั้นตอนต่างๆหลังจากนายกรัฐมนตรีได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็มีข้อสังเกตต่างๆจากการเก็บค่าคุ้มครองหรือว่ามีมาเฟียจนสุดท้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายขณะที่นางสาวพักขมลบอกว่าจริงๆแล้วตนเองเสนอตัวเข้ามาขอสังเกตการประชุมมากกว่าเพราะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองพยายามเชิญแล้วถึง2ครั้งแต่เราไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรก็คาดหวังว่าการสังเกตการของการประชุมคณะกรรมการการปกครองวันนี้ครับน่าจะได้มีข้อมูลที่พยายามตามหาเรื่องการย้ายผู้ว่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีความคืบหน้ามีข้อมูลอะไรและหากมีข้อมูลที่น่าสนใจก็จะมีการนำเสนออีกครั้งหนึ่งว่าทำงานต่อไปอย่างไรในฐานะฝ่ายค้านในการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ครับ
1: มาดูคดีของติ๊กชิโร่นะคะมีคำพิพากษาจำคุก2ปีค่ะที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2คนบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อวันที่10ตุลาคมปี67นะคะศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดนี้มีอัตราโทษจำคุก4ปีแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่ง1เหลือจำคุก2ปีค่ะแม้จำเลยจะแสดงความสำนึกผิดเดินทางไปร่วมงานศพผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สามารถจะตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งกันได้อีกทั้งพฤติการแห่งคดีถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงนะคะเนื่องจากจำเลยสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือเบรกได้แต่ไม่กระทำจึงมีคำสั่งไม่รอลงโทษค่ะพร้อมกับเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมอย่างไรก็ตามคดีนี้นะคะจำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านแต่ว่าทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย21ล้านก่อนจะต่อรองกันเหลือ18ล้านซึ่งทางจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านแต่โจทก์ไม่ยอมค่ะคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน 500,000 บาทที่ทางจำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยและเงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งนะคะภายหลังฟังคำพิพากษาทนายความของจำเลยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและเตรียมยื่นอุทธรณ์คดีต่อไปค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับมีความคืบหน้าจากนายกรัฐมนตรีครับว่ามีการรับฟังคลิปเสียงอ้างรัฐมนตรีช่วยปริศนาเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นแล้วหรือไม่นะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องตรวจสอบก่อนเจอกันบ่ายนี้ที่ทำเนียบนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้กล่าวถึงคลิปเสียงสนทนาการแฉสอบราชการท้องถิ่นแล้วก็อ้างว่าเก็บเงินจำนวน 350,000 บาทส่งให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนหนึ่งว่าขอกลับไปรับโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันเมื่อถามต่อว่านายกรัฐมนตรีจะตอบคำถามช่วงบ่ายหรือไม่ นายอนุทินก็บอกว่าทุกอย่างต้องตรวจสอบครับเมื่อถามย้ำว่าที่มีการปล่อยคลิปเสียงอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นายอนุทินบอกว่าตนก็ฟังอยู่ที่เขาพูดกันสองคนใช่หรือไม่ที่เป็นเสียงผู้ชายกับผู้หญิงที่มีการอ้างถึงเราก็ต้องไปตรวจสอบครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องดังกล่าวครับ
1: มาต่อกันที่เรื่องของเสกโลโซนะคะวันนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีแล้วค่ะก็มีคนไปต้อนรับอบอุ่นเลยนะคะทั้งคุณการวิภากรภรรยานายณัฐวุฒิไสเกื้อแล้วก็แฟนคลับค่ะเสกให้สัมภาษณ์บอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนและก็รักตนเองและพระกรุณาธิคุณนายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทำให้ตนได้เข้าดำเนินหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้จะกลับไปร้องเพลงดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้ใครผิดหวังค่ะการอยู่ในเรือนจำทำให้มีสติมากขึ้นนะคะหลังจากนี้ก็จะกลับคืนสู่วงการดนตรีแล้วก็เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไประหว่างอยู่ในเรือนจำแต่งเพลงสอนดนตรีให้ผู้ต้องขังแล้วก็จัดกิจกรรมทางดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจค่ะทางนี้เสกโลโซได้อภัยโทษลดโทษ5เดือน20วันนะคะจากกำหนดโทษ2ปี12เดือน20วันคงเหลือกำหนดโทษ2ปี6เดือน30วันและจะพ้นโทษในวันที่13ธันวาคม2570และการพักการลงโทษครั้งนี้มีการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM ในระหว่างการคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดโทษค่ะ
0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมอาวุธครบมือเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติบุกรวบ2พี่น้องผู้ร้ายข้ามชาติหัวโจกองค์กรอาชญากรรมฝรั่งเศสหนีคดีซ่องโจรพุ่งคดียาเสพติดของตำรวจสากลครับโดยการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับนายอับดุลราฮิมนามสมมุติอายุประมาณ35ปีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มักเปลี่ยนคอนโดไปมาและก็มักขี่จักรยานยนต์ออกไปตามสถานบริการในเวลากลางคืนและกลับมาในตอนเช้าส่วนในเวลากลางวันจะหมกตัวอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามสังเกตการพฤติกรรมทั้งในประเทศไทยและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจนทราบครับว่านายอับดุลราฮิมพักอาศัยอยู่กับชาวฝรั่งเศสอีกคนชื่อนายมุสตาฟาอายุ33ปีซึ่งทั้ง2คนครับเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้นายอับดุลราฮิมยังเป็นผู้ร้ายข้ามชาติตามหมายแดงของตำรวจสากลในข้อหานำเข้ายาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรข้ามชาติหรือว่าซ่องโจรการฟอกเงินสมคบคิดในการปิดบังอำพรางหรือการแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยมาจนกระทั่ง23มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ข้อมูลจากสายลับจนแน่ชัดว่าทั้ง2รายหลบหนีย้ายคอนโดมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและได้มีการลงนามการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามจากนั้นครับเจ้าหน้าที่นำกำลังชุดสืบสวนพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวโดยชุดสืบสวนตรวจข้อมูลกับสายลับอีกครั้งปรากฏว่าทั้งสองรายพักอยู่คนละชั้นจึงจำเป็นต้องกระจายกำลังเข้าตรวจสอบและก็สามารถควบคุมตัวทำการบันทึกควบคุมตัวทั้งสองรายได้ในที่สุดแล้วก็นำตัวไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะวุฒิสภาสหรัฐมีมติ50ต่อ48เสียงเห็นชอบยติเรื่องอำนาจการทำสงครามที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อจำกัดอำนาจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการใช้ปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปี1973นะคะที่ทั้ง2สภาผ่านยติร่วมกันเพื่อบังคับให้ผู้นำถอนทหารได้สำเร็จค่ะมตินี้สะท้อนถึงกระแสต่อต้านที่เพิ่มขึ้นต่อสงครามที่ไม่ได้รับความนิยมจากภาคประชาชนนับตั้งแต่เปิดฉากเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะคะโดยทางด้านทรัมป์นั้นได้โพสต์ข้อความโจมตีผลการลงมติผ่านแพลตฟอร์ม True Social ทันทีค่ะโดยระบุว่าการลงมติดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดเวลาและไร้ความหมายทั้งยังกล่าวหาว่ากลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่เห็นชอบกำลังสร้างความอุ่นใจให้แก่อิหร่านและทำให้การทำหน้าที่ของเขายากลำบากยิ่งขึ้นในระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายค่ะ แม้ว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชนอเมริกันจะมองว่าการลงมติครั้งนี้เป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่อาจจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ก็นับว่าเป็นความพ่ายแพ้ทางการเมืองครั้งสำคัญของนายทรัมป์นะคะซึ่งเคยได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกพรรครีพับลิกันในสภามาตลอดค่ะการลงมติในวุฒิสภามีสมาชิกพรรครีพับลิกัน4รายที่ตัดสินใจส่วนมติพรรคข้ามฝั่งไปลงคะแนนร่วมกับพรรคเดโมแครตขณะที่มีสวพรรคเดโมแครตเพียงรายเดียวที่ลงคะแนนคัดค้านส่วนในสภาผู้แทนราษฎรนั้นยติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงค่ะมีรอยร้าวในพรรครีพับลิกันเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังเตรียมยื่นขออนุมัติงบประมาณจากรัฐสภาเพิ่มอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในสมรภูมิอิหร่านท่ามกลางภาวะปริ่มน้ำที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยในทั้งสองสภาค่ะและสมาชิกพรรคบางส่วนก็เริ่มแสดงท่าทีตีตัวออกห่างก่อนที่ศึกเลือกตั้งกลางเทอมจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของสำนักข่าวรอยเตอร์ร่วมกับอิปซอสนะคะที่ว่าชาวอเมริกันเพียง1ใน4เท่านั้นที่เห็นว่าสงครามครั้งนี้คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปและเสียงส่วนใหญ่กังวลว่าหากข้อตกลงหยุดยิงไม่ยั่งยืนโดยมีประชาชนร้อยละ35ที่มองว่าสถานะของสหรัฐอ่อนแอลงกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามค่ะขณะเดียวกันสถานการณ์การเจรจาสันติภาพรอบแรกที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อยุติสงครามแม้ว่านายทรัมป์จะยืนยันระหว่างการปราศัยในรัฐเพนซิลเวเนียว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะทั้งสองประเทศกลับให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงในสาระสำคัญของร่างข้อตกลงโดยผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านได้ยอมตกลงให้มีการตรวจสอบนิวเคลียร์อย่างไม่มีกำหนดแต่ว่าอิหร่านออกมาปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้มีการยอมอ่อนข้อในประเด็นนี้ค่ะนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินการควบคุมช่องแคบฮอร์โมสรวมถึงสถานการณ์สงครามคู่ขนานของอิสราเอลในเลบานอนด้วยค่ะ
0: มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย40รายในฝรั่งเศสท่ามกลางคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่แผดปกคลุมภูมิภาคยุโรปตะวันตกและตอนกลางครับฝรั่งเศสเพิ่งเผชิญกับคืนที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติในปี1947อุณหภูมิเฉลี่ยยามค่ำคืนสูงถึง 21.6 องศาเซลเซียสในขณะที่บางพื้นที่แถบตะวันตกคาดว่าอุณหภูมิช่วงกลางวันจะสูงถึง 43-44 องศาเซลเซียสมีการประกาศเตือนภัยสีแดงครอบคลุมพื้นที่54จังหวัดจาก96จังหวัดเมื่อวานนี้ครับเมืองน้องเพิ่งทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนที่เกือบ45องศาเซลเซียสนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลกอนูเปิดเผยว่ามีผู้จมน้ำเสียชีวิตแล้ว40รายนับตั้งแต่คลื่นความร้อนระลอกแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่หลงเล่นน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆเพื่อคลายความร้อนทางการต้องประกาศเตือนให้เลือกเล่นน้ำเฉพาะในจุดที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเท่านั้นครับนอกจากนี้เหตุทางน้ำก็ยังพบผู้เสียชีวิตจากภาวะฮิสโตรกโรคประจำตัวกำเริบจากความร้อนและยังมีแรงงานสลดพบเด็กเล็ก2รายเสียชีวิตเนื่องจากถูกทิ้งไว้ในรถยนต์ที่จอดอยู่กลางแดดจัดโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาม.ตอนต้น850แห่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวและอีกกว่า 1,800 แห่งต้องสลับหรือว่าปรับตารางการเรียนครับเพื่อลดความเสี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในปารีสเช่นหอไอเฟลพิพิธภัณฑ์ลูฟจำเป็นต้องลดชั่วโมงการเปิดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดครับ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM

0: FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
0: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มหานครออนไลน์ฮิต
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง

0: นับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ก็มาถึงช่วงทางทาแล้วนะคะทาส่งเพลงมหานครออนไลน์ฮิตไปตามคำแนะนำทาง Facebook พอดีทาเห็นก็เลยรีบจัดให้เลยกับเพลงทิ้งนามาสร้างฝันมนแคนแก่นคูนนะคะนอกจากนั้นทางโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นจากคุณชาติบางประกงคุณวิชัยจากนนทบุรีนะคะมีป้าแอลจากฉะเชิงเทราแม่ขาจากตลาดกม11นะคะโอ้แล้วก็มีลุงต๋อยจากจันทบุรีหนุ่มน้องแต้จากสุพรรณนะคะป้าวีจากมีนบุรีเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดก็อย่าโกรธกันนะคะเดี๋ยวน้องมีดูแลคุณผู้ฟังต่อให้น้องทำหน้าที่ต่อนะคะแล้วก็มีศิลปินมารับเชิญเป็นสาวตัวน้อยนะคะเดี๋ยวได้เจอกับน้องด้วยสำหรับเรื่องราวของเพลงก็ผ่านไปมีเพลงทางฝันสาวบ้านนอกที่จบไปเมื่อสักครู่ค่ะฝนละดาวันเรื่องราวของการต่อสู้ชีวิตเนาะก็ขอให้กำลังใจทุกคนค่ะขอให้ผ่านวิกฤตไปให้ได้แล้วก็ให้พบโอกาสที่ดีได้พบแต่สิ่งดีๆนะคะสำหรับเพลง History จะเป็นเรื่องราวของหนุ่มอันนั้นคิดถึงบ้านเนาะอันนี้คือหนุ่มคิดถึงสาวล่ะตามคำแนะนำเหมือนกันนะคะเราจะเริ่มกันตั้งแต่หนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์นะคะเสียงร้องของพี่ยงแล้วก็ตามด้วยสาวอุทัยหนุ่มชัยนาทนะคะคุณสันติดวงสว่างซึ่งแนะนำมาทาง Facebook เหมือนกันขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะนอกจากนั้นเราจะส่งไปถึงมหานครเฟมิลี่เลยเป็นกิจกรรมที่เราจะได้ไปสนุกสนานด้วยกันทำกิจกรรมดีกับกิจกรรมดีๆร่วมกันเดือนสิงหาค่ะผอ.บอกว่าจะมีแล้วนะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรยังไงรายละเอียดเดี๋ยวว่ากันศิลปินมีใครไปไหมแล้วก็มีนักจัดรายการที่จะไปดูแลคุณผู้ฟังเป็นใครบ้างเดี๋ยวติดตามกันนะคะขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมนี้ค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะมีความสุขกันเยอะๆนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่พี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยค่ะให้กำลังใจทุกคนนะคะพ่อค้าแม่ค้าขายอะไรตรงไหนก็ขอให้มีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะๆเงินทองไหลมานะชาลิติกลับมาเจอกันวันเสาร์7โมงครึ่งถึง10โมงเช้าในภาคพิเศษค่ะเป็นเสาร์ที่นี่เป็นพิเศษกับบทเพลงในยุคกลางและยุคเก่าถ้าลาไปด้วยบทเพลงหลายๆเพลงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องหมีดูแลคุณผู้ฟังต่อสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันกรมการศาสนานำคณะผู้นำศาสนา5ศาสนาร่วมถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษานายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานำคณะผู้นำองค์กรทางศาสนา5ศาสนาประกอบไปด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้มีผู้แทนองค์การทางศาสนาทั้ง5ศาสนาผู้บริหารกรมการศาสนาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมถวายสักการะเพื่อแสดงความเคารพความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมแสดงมุทิตาจิตถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานาประการเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาทรงส่งเสริมการศึกษาการศาสนาสงเคราะห์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความเข้าใจอันเดียวระหว่างศาสนาอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนมาตลอดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายนนับเป็นวาระมงคลสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่งในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์ไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและทรงปฏิบัติพระศาสนกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อทำรงรักษาเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปปลัดมหาไทยเดินหน้าแจ้งความตั้งคณะกรรมการสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นลั่นหากพบใครผิดต้องยกเลิกผลสอบนายอศิสัมพันธาระปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นสืบเนื่องจากปปช.และตำรวจได้จับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีหลักฐานเป็นจำนวนมากและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการจัดกระบวนการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งปปช.สอบสวนกลางปปท.กระทรวงมหาดไทยโดยสั่งการในที่ประชุมให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดหาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้ดังนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะไปแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานชัดแจ้งเมื่อวานนี้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยจะมอบหมายอำนาจให้สำนักกฎหมายไปดำเนินการพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันส่วนหากการได้ตำแหน่งไม่ถูกต้องจะยกเลิกผลสอบใช่หรือไม่นายอศิกล่าวว่าต้องดูว่าเป็นส่วนใดบ้างเพราะมีหลายตำแหน่งหากเป็นทั้งกระบวนการก็ต้องดำเนินการการยกเลิกก็ต้องมีขั้นตอนหากผิดก็ต้องยกเลิกแน่นอนส่วนที่ผู้ที่บริสุทธิ์ต้องดูเพราะมีผู้สอบกว่า 300,000 คนส่วนใช้คำว่าไม่ได้เหมาเข่งนายอศิกล่าวว่าใช่แต่ตำรวจจะสอบถึงใครทุกคนที่ร่วมกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีศาลให้ประกันตัวติ๊กชิโร่ 200,000 ห้ามออกนอกประเทศความคืบหน้ากรณีศาลอาญามีนบุรีพิพากษาจำคุก2ปีนายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้เสียชีวิต2คนบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10ตุลาคม2567ล่าสุดภายหลังการอ่านคำพิพากษาทนายความของติ๊กชิโร่ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์โดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยวงเงิน 200,000 บาทเป็นหลักประกันศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวติ๊กชิโร่ในชั้นอุทธรณ์โดยตีราคาหลักประกัน 200,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลและห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องในคดีนี้มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ลูกพี่ครับผมวันนี้ถ้าได้ยินเสียงเฮียแล้วนะฮะก็ต้องรีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นสาวน้อยแบบลูกทุ่งมหัศจรรย์มากเลยนะครับร้องเพลงนี่แบบชัดถ้อยชัดคำนะครับมีพลังมากเลยนะฮะแล้วก็เรียกว่ายังตัวน้อยอยู่เลยนะครับนะโอ้แต่ความสามารถเยอะมากๆเลยนะตอนนี้ชาวคณะรีบเข้ามาส่องกันนะครับที่ LTM FM 95นะครับหรือใครที่เป็น FC ของน้องแล้วนะฮะก็ต้องรีบเข้ามา

0: ค่ะจากค่ายลูกทุ่งไทยโชว์ค่ะ
1: นะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ายินดีต้อนรับมากๆเลยนะครับแหมแล้วก็วันนี้เป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของเราด้วย
0: ใช่ค่ะเพลงแรกในชีวิตเลยค่ะ
1: อ้าวนะครับโอ้โหแบบต้องบอกเลยว่าร้องแบบชัดถ้อยชัดคำนะครับแล้วก็ดูสดใสดูมีพลังมากเลยนะฮะ
0: เป็นคนเฮฮาค่ะล่าเริงสดใส
1: สนุกสนานใช่ไหม
0: สนุกสนานค่ะ
1: เอางี้พี่ขออนุญาตถามเลยประวัติก่อนที่เราจะมาเป็นศิลปินแต่ดูตอนนี้ยังดูเด็กมากเลยนะ
0: โอ้ย
1: เออ
0: เด็ก
1: ประวัติของเราร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้น
0: จริงๆหนูชอบร้องเพลงมั้งแต่เด็กแล้วค่ะแต่ว่าเริ่มร้องแบบจริงๆ จังๆคือช่วงประมาณป.1 ป.2 ค่ะคือคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยพาแข่งแบบเป็นเวทีเล็กๆในโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยได้ฝึกตั้งแต่ตรงนั้นจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: ป.1 ป.2
0: ใช่ค่ะ
1: คือตัวน้อยมากเลยนะ
0: ตัวน้อยมากค่ะ
1: ตอนนั้นประมาณอายุเท่าไหร่นะคุณแม่ครับป.1
0: ป.2 ป.2 ก็ใช่
1: 7ขวบ
0: ขวบ
1: โอ้โหแบบตัวเล็กมากตอนนั้นคือเรามีความชอบร้องเพลงหรือยังตอนนั้นที่คุณครูแบบเห็นแวว
0: คือแบบเหมือนมันอยู่ในสายเลือดอะค่ะคือแม่หนูก็เป็นนักร้องด้วยคุณตาด้วย
1: โอ้คุณตาเป็นนักร้องด้วย
0: ใช่คุณตาชอบร้องเพลงมากเลยค่ะ
1: นะครับทั้งคุณตาคุณแม่คือตอนนั้นที่เราเป็นเด็กตอนที่ยังไม่ร้องเพลงนะคุณแม่ร้องเพลงให้เราฟังมาแบบร้องเรื่อยๆไหมอย่างเงี้ย
0: ทุกวันค่ะคือเมื่อก่อนเนี้ยคือคุณแม่ทำงานใช่ไหมคะแล้วช่วง5โมงเลิกเรียนเนี้ยคือที่บ้านหนูเนี้ยมันจะมีต้นมะม่วงแล้วคือเราจะผูกเปลนอนกันเก็ตไหมคะเป็นเปลนอนแล้วทีนี้ก็แบบเหมือนนอนแบบ
1: นอนชิวๆ
0: แ
1: บบลมเย็นๆอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วคุณแม่ก็ร้องไปเรื่อยๆ
0: ใช่แล้วหนูก็คือแบบเหมือนร้องเองได้อัตโนมัติเลย
1: เราก็เหมือนเราก็ซึมซับฟังคุณแม่ร้องมา
0: ใช่ซึมซับเลยค่ะ
1: แล้วช่วงที่เราเริ่มฝึกร้องเพลงเนี่ยคุณแม่มีส่วนแบบช่วยมาเอ๊ะแม่ว่าตรงนี้ต้องสูงขึ้นอีกนิดคือเป็นโค้ดเราไหม
0: ใช่ค่ะโค้ดคือแม่เลยค่ะหลักๆคือแม่เลยค่ะ
1: จุดเริ่มต้นที่คุณแม่เห็นแววแล้วแบบมาฝึกให้เราร้องมันคือช่วงไหนครับ
0: ก็คือช่วงที่หนูร้องตั้งแต่ป.1นั่นแหละค่ะทีเนี้ยพอเริ่มฝึกจากวิธีตรงนั้นหนูก็เริ่มจากเราร้องในโรงเรียนใช่ไหมคะทีนี้เราก็เริ่มผันไปร้องเวทีนอกๆที่เป็นประกวดตามงานวัดอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยได้ฝึกจริงๆจังๆขึ้นมาจากตอนนั้นเลยค่ะ
1: พี่อยากรู้เบื้องหลังนะครับตอนที่ซ้อมอะครับเวลาที่เราซ้อมเนี่ยคือเรามีกำหนดไหมว่าไอ้วันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแบบเราเพลงนี้เราไม่ได้เราต้องฝึกเพิ่มอะไรเงี้ยมีไหมครับ
0: หนูไม่ได้จริงจังขนาดนั้นค่ะแบบว่าบางทีอาจจะซ้อมแบบวันเว้นวันอะไรเงี้ยค่ะคือเราจะซ้อมช่วงหลังกินข้าวเย็นเสร็จค่ะมีเวลาว่างๆอะไรก็คือซ้อมประมาณชั่วโมงได้ค่ะ
1: ชั่วโมงนึงประมาณวันเว้นวันคือคุณแม่ไม่ได้แบบต้องเป็นทุกวันอะไร
0: ใช่เราไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นค่ะ
1: แต่ก็มาเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะฝึกเรื่อยๆ
1: แต่ก็ฝึกมาเรื่อยๆจนไปประกวดตอนนี้ประมาณกี่เวทีครับก่อนที่เรามาเป็นศิลปิน
0: อุ๊ยคือนับไม่ถ้วนเลยค่ะหนูเป็นนักร้องสายประกวดนะคะแต่ว่าถามว่าได้รางวัลบ่อยไหมก็คือไม่ได้บ่อยขนาดนั้นแต่
1: แพ้บ้างชนะบ้าง
0: ใช่คือส่วนใหญ่จะติดรางวัลชมเชยบ้างที่3บ้างเลยไม่ค่อยได้ที่1เท่าไหร่ค่ะ
1: ช่วงที่แบบแพ้แบบรัวๆเนี่ยเราบอกตัวเองไงว่าแบบเฮ้ยต้องไปต่ออย่าท้อนะอะไรเงี้ย
0: หนูคือต้องบอกก่อนว่าหนูเป็นคนไม่ซีเรียสอยู่แล้วเรื่องนี้คือหนูแบบชอบประกวดร้องเพลงเพราะว่า1เลยคือเราได้เพื่
1: อ
0: นเราได้เจอเพื่อนเราได้คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยมันเป็นไงบ้างได้ทงได้เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หนูจะเน้นอย่างนั้น
1: อุทัศนคติดีมากเลยเนาะ คือเหมือนแบบว่าเราไปเจอเพื่อนร่วมวงการแล้วก็ขอเทคนิคเขาเอ้ยฉันควรจะปรับยังไงอะไรยังไง
0: ใช่คือเราก็รู้จักกันช่วยเหลือกันปกติค่ะ
1: ก็เป็นกลายเป็นเพื่อนไม่ใช่มองเป็นคู่แข่งด้วย
0: ไม่คู่แข่ง
1: เพราะถ้าเรามองเป็นคู่แข่งเราจะเครียดมากเลยโอ้ยนี่มันเก่งมากเลยแบบเจอมันแพ้อีกแน่ๆเลยแต่เราไม่ได้มองแบบนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้มีเพื่อนเยอะมากเลย
0: เพื่อนเยอะมากค่ะที่เป็นสายนักร้องด้วยกัน
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าๆแบบ 2-300 เวทีได้ไหม
0: อาจจะไม่ถึงค่ะ
1: แต่แบบเป็นแบบร้อยกว่าเวทีที่แบบเราไปประกวดมา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เห็นบอกมีเวทีใหญ่ๆที่ไปออกทีวีอะไรอย่างนี้ด้วย
0: มีค่ะหนูเป็นแชมป์รายการดวลเพลงชิงทุน8สมัยค่ะท
1: ั
0: ้งช่องวัน31ค่ะแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งคือรายการไม่หมดหนี้มหาโชคช่อง23ค่ะ
1: โอ้โหนี่เป็นรายการใหญ่ทั้งคู่เลยนะ
0: ใช่แล้วก็ได้แชมป์ทั้ง2รายการเลยค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากๆเลย
0: แล้วก็มีอีกรายการหนึ่งเดี๋ยวไม่ได้พูดเลยรายการชุมทางดาวทองค่ะช่องเจ็ดหนูเป็นมิราเคิลมิวสิกจังหวัดราชบุรีค่ะ
1: ค
0: ือว่ารายการเนี้ยเขาจะเฟ้นหาตัวแทนประจำจังหวัดนะคะทั้ง77จังหวัดเนี้ยแล้วก็เอามาชิงจนเหลือแชมป์แค่คนเดียวค่ะ
1: โอ้แล้วเราก
0: ็เอ้ยแต่อันนี้หนูไม่ได้เป็นแชมป์นะคะ
1: ครับแต่เราเหมือนเข้าร่วม
0: ใช่หนูได้ที่3ค่ะ
1: อืมโอ้ที่3มาเก่งแล้วนะก็คือประสบการณ์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วจุดที่เราได้มาเป็นศิลปินเนี่ยเล่าให้พี่ฟังหน่อยครับแบบว่าเอ๊ะมันต้องมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะเป็นศิลปินอะไรเงี้ยครับ
0: อย่างที่หนูบอกไปนะคะว่าหนูเป็นนักร้องสายประกวดใช่ไหมคะทีเนี้ย มันมีอยู่เวทีหนึ่งเป็นเวทีที่สมาคมอนุรักษ์และสร้างสรรค์เพลงลูกทุ่งเนี่ยเขาจัดการประกวดขึ้นมาทีเนี้ยหนูได้เป็นแชมป์ประจำเดือนมีนาคมคือเขาจะเอาแชมป์แต่ละเดือนเนี้ยค่ะ

0: นกันเหรอ
1: มาชนกันหนูได้เป็นแชมป์เดือนมีนาและที่นี้เนี่ยอาจารย์พรไทยจุฬาเพชรที่แต่งเพลงลูกทุ่งแต่เกิดให้หนูเน
0: ี่
1: ย
0: ก็คือเพลงนี้
1: ใช่เขาแบบอยู่ในทีมงานนั้นด้วยอยู่ในสมาคมเขาก็เลยแบบเห็นเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยเพื่อนๆผู้เข้าประกวดเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้เพลงช้าไงคะแต่ทีเนี้ยดันมีหนูแล้วก็มีเพื่อนอีกประมาณคนหรือสองคนนี่แหละค่ะใช้เพลงเร็วทีนี้เราใช้เพลงเร็วในหมู่เพลงช้ามันเหมือนโดดขึ้นมา
0: เ
1: ล
0: ย
1: อาจารย์ก็เลยเห็นว่าเฮ้ยคือแบบเด็กคนนี้ร้องเพลงเร็วนะแล้วแบบเหมือนมีอะไรที่แตกต่างไปจากเพื่อน
0: คือเขากล้าเล่นเขากล้าเล่นเพลงเร็ว
1: หนูเป็นนักร้องวงก็คือ หน้าเวทีอะไรเงี้ยค่ะ
0: เราเล่นอยู่แล้วก็คือเสียงเราเขาเรียกมันควบคุมลมได
1: ้
0: นะฮะก็คือกลายเป็นจุดแตกต่างก็ทำใหเหมือนอาจารย์เป็นแมวมองแบบเฮ้ยเด็กคนนี้มีแวว
1: ใช่เขาเป็นทีมงานแอบอยู่ข้างหลัง
0: อ๋อแอบอยู่กำลังส่องอยู่
1: กำลังส่องอยู่
0: อาจารย์เข้ามาดูก็ได้นะครับนะครับแล้วอาจารย์เข้ามาทาบทามนานไหมกว่าจะตัดสินใจโอเคค่ะอาจารย
1: ์พออาจารย์ทักมาปุ๊บหนูก็ตกลงเลยค่ะ
0: ไม่มีลังเลไม่มีถามแม่เลยว่าแม
1: ่
0: ดีไหมคือครับ
1: เพราะว่าตอนนั้นแบบรู้สึกว่าคนที่เขาแบบจะเห็นศักยภาพในตัวหนูเนี่ยที่เขาจะเอาเราไปทำเพลงเงี้ยคือมันแบบไม่ได้มีง่ายๆไงคะในเมื่อเขายื่นโอกาสมาแล้วเราก็ควรที่จะรับไว้ประมาณนี้ค่ะ
0: ประมาณกี่ปีตั้งแต่จุดเริ่มต้นร้องเพลงจนถึงวันนี้ที่มีเพลงเป็นของตัวเองประมาณกี่ปีคร่าว
1: ๆก็10กว่าปี
0: 10มั้ย10มั้ย10กว่าปีมั้ยครับประมาณ10กว่าปีภูมิใจมั้ยครับตอนนี
1: ้ภูมิใจค่ะเพราะว่าหนูก็ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเนาะก็มีเพลงก็ภูมิใจค่ะ
0: คือตอนนี้ร้องเพลงหาค่าเทอมค่าเรียนอะไรเองหมดแล้ว
1: ใช่ค่ะตอนนี้มหาลัยก็จะเปิดเทอมแล้วด้วยเนาะก็หาค่าหออะไรเงี้ย
0: รับผิดชอบตัวเองหมดเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วตอนที่ได้เพลงนี้มาเนี่ยนะครับคือตอนเนี้ยตกลงเซ็นสัญญาแล้วมีเป็นศิลปินแล้วตอนที่เขาให้เพลงใหม่ของเรามาลูกทุ่งแต่เกิด
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเรารู้สึกไงครับตอนที่เราเห็นเพลงของตัวเองครั้งแรก
1: แค่ชื่อเพลงก็ภูมิใจแล้วค่ะเพราะว่าลูกทุ่งแต่เกิดเนาะเนื้อหามันก็คือเรื่องราวในชีวิตจริงของหนูเลยค่ะลูกทุ่งแต่เกิดก็คือคุณแม่เนาะเขาก็เหมือนสืบสายเลือดมาเป็นหนูเนี่ยมันก็เลยเป็นลูกทุ่งตั้งแต่เกิดคือว่าเราเติบโตมาตั้งแต่เด็กอย่างนั้นค่ะแล้วเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันคือแบบรากเหง้าของคนไทยค่ะคืออยากให้ทุกคนฟังแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์เนาะสืบสานวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งไทยค่ะเพราะว่าครูเพลงลูกทุ่งเราคือหนูก็นับถือนะคะ
0: คร
1: ูเพลงลูกทุ่งแล้วก็นักแต่งเพลงทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะคือนับถือหมดเลยค่ะเขามีเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะ
0: อันนี้ขออนุญาตถามคุณแม่นะครับคุณแม่ครับตอนที่น้องอยู่ในท้องนี่เราร้องเพลงด้วยไหมครับร้องด้วยใช่ไหมครับ
1: นะแต่เกิดจริง
0: เหมือนร้องไปเลยตอนที่ยังท้องอยู่แล้วก็พอน้องออกมาก็ร้องอีกก็คือทำให้น้องแบบซึมซับไปเรื่อยโหนี่ไม่ธรรมดานะ
1: แต่เกิดจริงๆค่ะ
0: เออแต่เกิดจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราวของเราแล้วอันนี้พี่ต้องชมครูเพลงด้วยนะครับอาจารย์พรชัยจุฬาเพชรเนี่ย
1: ค
0: ือท่านก็ทำกันบ้านดีมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: เออนะว่าเอ๊ะตัวตนของศิลปินของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วพอได้เพลงนี้มาเนี่ยเราฝึกนานไหมครับกว่าจะเข้าห้องอัด
1: ประมาณเดือนกว่าๆได้ค่ะ
0: โอ้พอสมควรนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันยากตรงไหนครับเพลงนี
1: ้อ๋อเพลงนี้จริงๆมันมีลูกเอื้อนลูกขยักค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะยิ่งช่วงตอนท้ายที่มันเป็นเออ
0: ที่เป็นลมเออพี่กำลังจะถามไอ้ช่วงสุดท้ายที่เออพี่ว่ามันน่าจะคุมห้องยากมากเลยนะ
1: ยากเหมือนกันค่ะต้องเราคือเราต้องเก็บลมเยอะๆเลยอะค่ะ
0: ครับแล้วแบบโอ้โหแบบมีหลายจังหวะคือ
1: ใช่เลย
0: อันนี้ลูกนี้ใครคิดครับขออนุญาตถาม
1: เป็นผู้เรียบเรียงคืออาจารย์โป้ปากน้ำค่ะเป็นผู้เรียบเรียงดนตรีแล้วก็ทำนอง
0: ค่ะคืออยากให้มันมีสีสันใช่ไหมตอนจบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งพี่ฟังโอ้โหคือจะจบแล้วนะแต่แบบโอ้มันยากมากเลย
1: เหมือนหาอะไรให้มันโดดขึ้นมานิดนึง
0: ให้มันดูแบบดูแปลกตาแปลกหูใช่ไหมครับเฉพาะท่อนนี้นานไหมครับ
1: ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะหนูก็มันเหมือนได้เองอัตโนมัตินะคะเหมือนอยู่ในเสียง
0: เหมือนเราฝึกแบบไม่แบบจนเข้าที่แล้ว
1: ค่ะ
0: เอางี้ใช้เวลาในห้องอัดเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ประมาณชั่วโมงได้ค่ะชั่วโมง
0: ชั่วโมงนึงถือว่าเร็วเลยนะ
1: ค่ะไม่ค่อยได้เลยมากมาย
0: ครับเพราะว่าเราอาจจะทำการบ้านมาก่อนเราอาจจะฝึกมาก่อนนะฮะทีนี้พี่มาถามเรื่องของ MV กันบ้างครับ
1: ค่ะ
0: MV เป็นยังไงครับเรื่องราวเกี่ยวอะไรครับเล่าให้พี่ฟังหน่อย
1: MV เนี่ยคือเราถ่ายที่อบต.บึงคำพ้อยค่ะทีนี้ก็คือเหมือนเราใช้วิวที่เป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยคือธรรมชาติเยอะมากเรามีสัตว์มีนกยูงเรามีต้นไม้อะไรเยอะๆร่มเย็นเนี่ยค่ะเป็นฟิลเหมือนลูกทุ่งหน่อยค่ะ
0: ครับพี่เห็นมีตัดมามีใช้ AI มาประกอบด้วย
1: ใช่มี AI ด้วยค่ะ
0: คือมันดูมันลงตัวมากนะมันไม่ได้ดูลอยมันดูแบบเอ้ยมันดูกลมกลืนมากเลยนะ
1: อาจารย์ไทยนี่ต้องให้อาจารย์ไทยเลยค่ะอาจารย์พรไทย
0: เก่งมากนี่ฝากชมด้วยนะครับเพราะว่าพอดูเข้ามาปุ๊บมันดูแบบเรากลืนเข้าไปเลยแบบว่ามีเต้นมีร้องแล้วมีแบบรากเหง้าความเป็นไทยมีน้องวัวน้องควายมีอะไรพวกนี้แบบเราช่วยออกแบบในเรื่องของ MV ด้วยไหมครับ
1: MV นี่คืออาจารย์พรไทยจุฬาเพชรล้วนๆเลย
0: คือท่านแบบจัดการเองหมดเลย
1: จัดการเองหมดเลยหนูคือมีหน้าที่ก็คือร้องเพลงอย่างเดียวแล้วก็รอถ่าย MV ค่ะ
0: ครับผมนะและการถ่ายทำ MV นี่ใช้เวลานานไหมครับ
1: ประมาณโอ้1วันได้ค่ะเพราะว่า
0: ประมาณ1วัน
1: ใช่มันหลายช็อตนะคะกว่าจะได
0: ้อ้าวนะทีนี้พี่ขออนุญาตให้ร้องสดๆโชว์ชาวคณะได้ไหมครับให้แฟนๆรายการเราฟังหน่อย
1: ได้ค่ะ
0: เอาสิบมือ
1: เอายังคะ
0: เอาเลยครับเชิญเลยครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้เมื่อกี้นะครับถ้าชาวคณะฟังนะเออคือถ้าผิดไปนิดเดียวนี่เพี้ยนเลยนะ
0: เพี้ยนเลยนะคะ
1: เพี้ยนเลย
0: มันจะผิดเมโลดี้เลยทีเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่นะครับแต่น้องโอ้โหคุมลมดีมากและนี่ก็เป็นการร้องแบบสดๆนะฮะแล้วก็พี่มีคอมเมนต์จากชาวคณะที่ MV ของเรานะฮะเขาบอกว่าเสียงดีมากครับลูกทุ่งแท้เลยนะครับเนื้อหาดีนะครับร้องดีดนตรีดีเยี่ยมนะครับลูกทุ่งแต่เกิดนะครับแล้วก็น่ารักเสียงดีครบเครื่องเลยค่ะน้องเค้กตอนนี้เห็นผลงานเพลงเราเสร็จแล้วแล้วก็ MV ของเราเสร็จแล้วตอนนี้เค้กรู้สึกไงบ้างครับ
0: ความรู้สึกตอนนี้คือดีใจมากเลยค่ะที่มี FC ใช่ไหมคะเรียก FC ก็ได้เนาะให้คำแนะนำความคิดเห็นเข้ามานะคะก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะจริงวันนี้รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะอาจจะพูดตะกุกตะกักอะไรบ้างก็
1: คล่องมากเลยครับน้องไม่ตะกุกตะกักเลยครับพี่ว่ามันคล่องมากเลยครับ
0: แต่ว่าหนูตีสำเนียงเนินนิดนึงนะคะเนินเด็กลัดลี
1: โอ้ไม่เป็นไรครับดูแบบคล่องมากเลยนะฮะท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวให้น้องเค้กฝากผลงานเพลงแล้วก็ฝากโชว์หน่อยเพราะว่าตอนนี้โอ้โหนี่ถ้าใครเข้าไปส่องในเฟซหรือว่าในTikTok จะเห็นเลยว่างานน้องนี่มาตลอดเลยมีงานตลอดเลยเชิญเลยครับติดต่อช่องทางไหน
0: ค่ะหนูก็ฝากทุกคนนะคะติดตามผลงานของหนูนะคะพิมพ์ในเฟซแล้วก็ TikTok ได้ว่าเค้กชนทิชานะคะหนูเนี่ยมีวงดนตรีด้วยนะคะถ้าใครแบบว่าจะบวชจะแต่งหรือว่าวันเกิดใครงานอะไรนี่ก็คือติดต่อมาได้เลยนะคะเค้กชนทิชาทาง Facebook ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอฝากเพลงลูกทุ่งแต่เกิดนะคะพิมพ์ใน YouTube ได้เลยค่ะลูกทุ่งแต่เกิดเค้กชนทิชาจะขึ้นค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ
1: อ้าวนะครับเมื่อกี้น้องเขาบอกน้องเขาพูดกลัวพูดแบบไม่เก่งใช่มั้ยครับนี่ครับน้องเนยบอกว่าพูดเก่งค่ะนะเห็นมั้ยร้องเพลงเก่งพูดเก่งเสียงใสเพราะมากๆเลยนะครับอันนี้FC มาแล้วนะครับก
0: ็
1: คือบอกว่าทั้งพูดเก่งร้องเก่งนะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับน้องเค้กชนทิชานะครับขอบคุณนะครับเค้กครับคุณครับคุณครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ขอบคุณด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับนะในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับนะช่วงนี้นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวนะไปไหนละโอเคเจอละนะฮะขอบคุณยำยำฮอตพอตนะโคเรียนกิมจินะครับและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: มาฟังบทเพลงนี้นะที่ทุกท่านยังรักและยังชื่นชอบขอบคุณจากใจพี่จอยด้วยนะครับใครรักกระเป๋าส่ง

0: อากาศร้อนจ้าสู้ๆนะสู้ๆแข็งแรงครับเอ้าม
1: าด้วยอันนี้แม่บ้านต้องเดินครูสลาครูไม่ว่านะ

ขอบคุณด้วยนะครับพี่จอยนะครับนะหลายๆคนชื่นชอบนะฮะปลาเก๋าสมปองนะครับนะเล่นเปิดอีกทีก็ต้องเล่นนะครับผมงานจากพี่จอยนะครับพี่จอยรวมมิตรนะครับ

0: นะอ้าจัดไปเลยครับในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับนะในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับอ่ะลูกพี่ฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างดีกว่านะครับโอ้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะช่วงนี้ถ้าสังเกตหลังจากที่ฝนหายไปแล้วนะครับโอ้นี่ต้องบอกเลยนะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ร้อนหน้าไหม้มากๆเลยนะครับท้องฟ้านี่ใสแจ้วเลยนะครับแล้วก็แดดช่วงเช้านี่แบบโอ้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับ6โมง7โมงนี่แบบฟ้าแบบเขาเรียกว่าอากาศค่อนข้างร้อนเลยนะฮะก็ใครที่ต้องทำงานกลางแจ้งนะฮะก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับและยิ่งเราต้องมาลุยในช่วงบ่ายนะครับนะตั้งแต่บ่ายสามนะฮะบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดเลยก็ต้องอย่าลืมนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะเพราะฮีทสโตรกหรือว่าโรคลมแดดยังมีอยู่นะครับยิ่งเราไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยนะครับต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะครับแล้วยิ่งถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยครับลูกพี่ผมแนะนำนี่เลยครับให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทนะฮะถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะฮะวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเงินเก็บของเรานะฮะแล้วก็5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับไปขอข้อมูลทั้งหมดมาเลยครับนะมีอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขเป็นยังไงให้พี่เขาอธิบายมาให้ละเอียดเลยจนพูดจนกว่าเราจะเข้าใจนะครับนะแล้วเราค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับนะโทรได้เลยจ้ะเบอร์นี้ครับ022014364ย้ำ022014364แล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสี

0: แชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: 3เพลงนะครับแหมอารมณ์เหมือนบรรยากาศบ้านเรานะฮะท้องทุ่งท้องนาสาวทุ่งดอกจานนะครับจากเจ๊จินนะครับมีเสียงแคนจากแมนชั่นนะครับโอ้โหน้าเมย์นี่ต้องรีบเปิดห้องเข้ามากรี๊ดเลยนะครับผมไหมไทยใจตะวันนะฮะแล้วก็มีคอยน้องที่ช่องเมกจากมนแคนแก่นคูนนะครับลูกพี่ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามีพาเรทนะวันนี้ขอเพลงเข้ามาเยอะนะแต่ไม่ได้ลงเบอร์โทรศัพท์มานะครับรบกวนนะครับบอกเบอร์มาด้วยนะฮะกดมาที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้เพื่อชีวิตเรื่องงานจากพี่อีทฟุตบาทนะจ๊ะจดหมายถึงพ่อจ้ะ

0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ขณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสีย
1: ขณะนี้เวลา14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับเข้มห้ามทุจริตสอบบรรจุครูเด็ดขาดย้ำจะไปสอนคนได้ต้องเป็นคนดีและมีความรู้นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่5/2569ณสำนักงานเลขาธิการครุสภานายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมย้ำว่าไม่อาจยอมให้เกิดการทุจริตในการสอบบรรจุได้โดยเด็ดขาดกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสเป็นธรรมและยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงนายตติยภัทรกล่าวว่ารัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานถือเป็นนโยบายสำคัญและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่าการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนมศว.ตั้งกรรมการสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หรือมศว.ออกแถลงการแถลงข่าวออกเอกสารแถลงข่าวระบุว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ขอเรียนชี้แจงในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนดังนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์อยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปด้านนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารมศว.ว่าได้รับคำตอบจากอธิการบดีว่ากระดาษคำตอบเก็บไว้ที่ห้องความมั่นคงที่อยู่ที่โรงพิมพ์ที่สมุทรปราการเก็บไว้กว่า 800,000 แผ่นเป็นตัวเอกสารจริงกุญแจห้องนิรภัยมี2ดอกดอกแรกที่มศว.มีเจ้าหน้าที่เก็บไว้อีกดอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เก็บไว้ซึ่งเบื้องต้นทราบว่ามีการประสานไปแล้วจะต้องมาเปิดพร้อมกันหากได้คำตอบทุกอย่างจะกระจ่างขึ้นส่วนเรื่องโปรแกรมที่พบว่าสามารถแก้ไขคำตอบได้จะตรวจสอบอย่างไรนายเนติพลกล่าวว่ารอให้พนักงานสอบสวนไต่สวนว่าโปรแกรมที่มีการแก้ไขมีใครเกี่ยวข้องใครเป็นผู้สร้างโปรแกรมในการที่จะมาแก้ไขคะแนนขณะที่นายพัฒนพงษ์จันเพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.กล่าวว่าวันนี้มาเป็นเพื่อประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขั้นตอนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบและขั้นตอนการสอบต่างๆเพื่อตรวจข้อสอบว่ามีสิ่งใดที่จะให้ข้อมูลได้บ้างย้ำว่าขณะนี้เป็นการประสานงานยังไม่ได้มีหมายค้นเบื้องต้นได้รับรายงานว่าอาจมีพื้นที่ที่เป็นส่วนที่จัดเก็บข้อมูลกระดาษคำตอบโดยหลักการหากทางมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมืออาจไม่ต้องใช้หมายค้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัตชัย
1: กลับมาแล้วครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับกับผมหมีคณัตชัยนะตอนนี้ก็รอสายพาเรทแบบสวยๆนะครับใครที่ไม่เคยคุยกันไม่ค่อยได้คุยกันนะนานๆจะคุยกันทีนะฮะผมปูเสือรอลูกพี่เลยนะครับนะกดมาที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทได้เลยนะครับนะเดี๋ยวตอนนี้ไปฟังจ่อคิวฮิตก่อนนะจ๊ะ
2: จ่อคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

งานจากแทนคุณนะครับมะเสงมิวสิกนะครับอันนี้คือศัพท์เทคนิคนะครับขะลำนะครับนะใครที่รู้ความหมายนะครับลูกพี่ก็รีบแปลให้ผมหน่อยนะครับแทนคุณมะเสงมิวสิกนะฮะสังกัดมะเสงมิวสิกนะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะคุณอาร์ต

0: เอาท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
0: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแฮม
0: มี่ครับผมพี่สิริพรนะครับ
3: สิริกรนะคะ
0: เดี๋ยวสิริกรและสิริพร
3: สิริกร
0: กรกอไก่รอเรือนะ
3: กอไก่ค
0: ่
3: ะ
0: โอเคพี่สิริกรขออภัยด้วยตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
3: ตอนนี้กำลังฟังแฮมมี่อยู่ค่ะ
0: อ๋อก่อนหน้านี้สักครึ่งชั่วโมงแล้วครับพี่
3: อ๋อเก็บเสื้อผ้าเข้าร่ม
0: อ๋อครับฝนจะตกเหรอครับแถวจังหวัดแพร
3: ่ฝนไม่มีมันครึ้มครึ้มแต่มันไม่ตกนะคะ
0: อ๋อวันนี้อากาศดีเนาะครึ้มแดดครึ้มลมเนาะ
3: ค่ะค่ะ
0: ครับแล้ววันนี้เราต้องทำอะไรบ้างครับช่วงบ่ายเล่าให้ฟังหน่อย
3: ช่วงบ่ายนี่ก็รอให้หลานกลับจากโรงเรียนมา
0: ครับ
3: ยายรอหลานอยู่
0: อ่าครับก็รอหลานมาแล้วก็ให้หลานทำกับข้าวให้เรากินนะครับ
3: ค่ะ
0: ค่ะโอเคโอเคอ่ะพี่สิริกรวันนี้อยากฟังเพลง
3: เอ็มมี่วันนี้อยากฟังเพลงกระเจียวบาน
0: ดอกกระเจียวบาน
3: ค่ะ
0: กองห้วยละครับครับ
3: อยากถามหน่อยนะคะ
0: ครับ
3: วันนั้นเล่นเกมได้น่ะไม่เห็นส่งให้เลยอ
0: ่
3: ะ
0: ได้เมื่อไหร่ครับเดี๋ยวก่อนเดือนไหนครับ
3: เดือนนี้ล่ะ
0: เดือนนี้ไม่ได้อุ้ยนี่มันเล่นปุ๊บแล้วปั๊บเขามีจังหวะแจกเขาเรียกว่าจังหวะส่งผมขออนุญาตนี่เดี๋ยวฟังเลยนะเดี๋ยวพี่สิริกรขออนุญาตคือเล่นเกมเนี่ยขออนุญาตรออีก3เดือนนะครับเพราะบางทีมันมีดีเลย์เขาต้องจัดส่งเป็นล็อตไปเขาไม่ได้จัดไม่ใช่เล่นชนะวันนี้ส่งวันนี้ไม่ใช่นะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่
3: ได้บอกเลขหัดไปสนีน่ะ
0: ครับ
3: เนาะ
0: ไม่แต่บอกที่อยู่หรือยังเพราะว่าถ้าคุยตอนแรกบอกที่อยู่แจ้งที่อยู่เขาเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาจดไว้อยู่แล้วครับ
3: ค่ะค่ะ
0: รบกวนนี่คือถ้า3เดือนแล้วยังไม่ได้ก็รบกวนโทรมาตามได้เลยนะขออนุญาตนะ
3: ค่ะ
0: ค่ะได้เลยงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมก่อนนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้นะครับพี่
3: ค่ะ
0: จ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยราอาฮ่า
3: และไอ้ไอยราอาฮ่าร
0: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราโอ้ไม่ได้สุดท้ายต้องอาฮ่า
3: ค่ะ
0: ไอยราอาฮ่าขออีกทีครับ
3: ไอยราอาฮ่า
0: โอเคโอเคขอบคุณมากนะครับพี
3: ่
0: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: 4เพลงนะครับพาเรดนะฮะก็เป็นรวมมิตรดอกไม้นะครับดอกกระเจียวบานนะครับเจ้าดอกจำปานะครับน้องเมลกุหลาบเวียงพิงนะครับพี่อรวีนะฮะแล้วก็มีกุหลาบแดงจากพี่ไก่พันิพานะครับดอกกระเจียวก็น้องกองห้วยไร่นะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรดเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันต่อเนื่องกันกับเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างนะครับอันนี้สำหรับชาวคณะที่ต้องเดินทางตลอดเวลานะครับต้องขับรถส่งของติดต่องานนะครับนะหรือว่าเดินทางข้ามเขตข้ามจังหวัดนะคือชีพจรลงเท้ามากเลยครับอยู่บนท้องถนนแบบค่อนข้างนานมากเลยนะฮะก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยบางทีเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับบางทีเราไม่ได้ประมาทนะครับนะบางทีเพื่อนร่วมทางของเราเนี่ยเขารีบส่งของเขารีบทำรอบนะซึ่งโอ้โหบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะแต่บางทีด้วยความเร่งรีบมากเลยก็อาจจะทำให้เกิดจังหวะพลาดนะครับแล้วก็มาชนมาเฉี่ยวเราทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับนะผมก็เลยอยากแนะนำฮะโดยเฉพาะท่านที่เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยครับลูกพี่แนะนำนี่ฮะให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับเดี๋ยวลงมาฟังเงื่อนไขกันดูฮะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยฮะเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยครับ022014364นะครับวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75 ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะฮะเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆให้ฟังอีกรอบนึงฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนเงินเก็บของเราครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะฮะแล้วก็ให้ลูกพี่ของเราเนี่ยคำนวณเลยครับว่าเอ๊ะเดือนนึงเนี่ยแม่ต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับคำนวณมาเลยนะครับนะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ยเราฟังให้เข้าใจให้ครบเลยนะครับแล้วค่อยกลับมาตัดสินใจอีกทีนึงนะครับนะกดไปเลยครับที่เบอร์นี้ฮะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงนะครับโอ้ในชาของเรานี่แต่ละเพลงนี่แบบสุดจริงๆนะฮะมีปริญญาไก่ตีนะครับเมคอภิสิทธิ์นะครับฟิชเชอริ่งกับบุ๊กสุภการนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่9นะฮะแล้วก็คนต้นทางนะครับนะเสียเปียกของเรานี่นะน้องเบิ้ลตลอดนะครับผมนะชอบนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่17นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับมาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีคุณพลอยวัดอรุณพี่นกสุพรรณนะครับพี่อนันต์สุโขทัยพี่เปิ้ลอ่างทองมีป้ายามีลุงต่อยด้วยนะครับแล้วก็ทางFacebook Live ของเรานะครับชาวคณะที่เคารพของผมมีน้าเมนะครับพี่ทองรวมนะครับพี่ละไอนะครับนะมีพี่ประคองเสียเปียกนะครับพี่ขวัญเรือนนะมีคุณฮักพอกำกานะครับนะรัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับนะมีพี่นุ่นรับซ่อมผ้านะครับพี่หนูริงนะครับผมพี่อรุณนะครับพี่จิตนะพี่ประคองนะครับนะชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยชั่วโมงหน้าครับลูกพี่ใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้ต้องรีบกดเข้ามาจองสายนะครับตอบผิดไม่เป็นไรครับผมมาคราวหน้าผมมีโปรตอบให้2ครั้งด้วยนะฮะเบอร์นี้เลยครับลูกพี่02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะครับแล้วก็ขอกวางน้อยจดรหัสผ่านจ้า

0: ยหมีคณัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เฉ็ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆไม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: หลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น.ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับช่วงหน้านะครับใครอยากเล่นเกมนะครับก็กดเข้ามาจองสายกันนะครับหรือว่าอยากฟังเพลงไหนนะฮะลูกพี่เข้ามาเพิ่มเติมเพลงได้นะครับนะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นิราศรักล่องใต้นะครับจากพี่เจี๊ยบเบญจพรนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมฝากไว้อีก1เพลงจากพี่กบทรงศิษย์นะจ๊ะปฏิคูณนะครับปฏิหารเถอะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ยหมีคณัชชัยขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสุชาติรับหนังสือชาวบ้านก่อนฝ่าวงล้อมเดินหนีกลุ่มเซฟทับรานเตรียมลงพื้นที่28มิถุนายนนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับหนังสือจากชาวบ้านทับลานเรื่องอุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมกล่าวว่าชาวบ้านมีการยืนยันสิทธิ์ว่าพื้นที่ที่มีการเปิดเผยกันในโซเชียลเป็นพื้นที่หมู่บ้านที่มีอยู่แต่เดิมก่อนที่อุทยานจะประกาศเป็นพื้นที่อุทยานจึงมาขอยืนยันสิทธิ์แต่เมื่อปี2524ที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ของอุทยานทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งต้องพิสูจน์ให้ได้เพื่อขจัดความเคลือบแคลงสงสัยถ้าเป็นของชาวบ้านจะให้เป็นพื้นที่ทำกินต่อแต่หากเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทจะให้รื้อถอนซึ่งจะมีการตั้งวอร์รูมไม่ได้ต้องการที่จะให้ที่ดินหรือผลประโยชน์แก่นายทุนเพราะไม่ได้สนใจคนเหล่านี้แต่สนใจชาวบ้านว่าจะอยู่อย่างไรซึ่งในวันที่28มิถุนายนนี้จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวบ้านทั้งหมดซึ่งจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปในพื้นที่ด้วยพร้อมทั้งอยากให้ชาวบ้านเข้าใจว่าสิ่งที่รัฐบาลทำทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาที่สับสนด้านตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าอยากให้แก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องเป็นทุกข์ว่าตัดไม้ต้นหนึ่งจะต้องถูกจับหรือไม่เก็บผักเก็บหญ้าจะต้องถูกจับหรือไม่ส่วนคนที่บอกว่าเซฟทับลานโดยไม่ได้เห็นความจริงว่าชาวบ้านอยู่กันอย่างไรอยากเชิญคนที่เซฟทับลานไปดูในหมู่บ้านภายหลังจากที่นายสุชาติให้สัมภาษณ์เสร็จได้มีกลุ่มคัดค้านการแบ่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือกลุ่มเซฟทับลานสวมเสื้อยืดสีขาวมาที่สภาเพื่อยื่นหนังสือกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยพักดีซึ่งได้บังเอิญมาเจอกับนายสุชาติที่มารับหนังสือจากกลุ่มสนับสนุนทำให้กลุ่มคัดค้านได้เผชิญหน้ากับนายสุชาติและตะโกนว่าเซฟทับลานเซฟทับลานซึ่งนายสุชาติไม่ได้หยุดพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวโดยได้พยายามเดินฝ่าวงกลับเข้าไปภายในสภารักชนกขอบคุณสำนักงบตัด900ล้านบาทโครงการไทย AI พาสปอร์ตทิ้งนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีไม่พบโครงการไทย AI พาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณที่สำนักงบประมาณตัดโครงการนี้ไปเท่าที่ทราบโครงการนี้ขอ900ล้านบาทมีการตัดทิ้งทั้งโครงการถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าโครงการเฟส2แม้จะถอยแต่จะสอดไส้แบบเฟสแรกนางสาวรักชนกกล่าวว่ากังวลมากเพราะถ้าจะใช้การล้วงงบประมาณจากกองทุนดีอีอาจจะใช้วิธีการไม่อนุมัติโครงการไหนเลยแล้วสะสมเอาไว้แบบเดิมเมื่อถึงพันล้านบาทนำมาทำโครงการแบบนี้อีกซึ่งงบประมาณกองทุนดีอีเป็นอำนาจของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีที่จะช่วยกันพิจารณาอนุมัติเรื่องนี้ต้องติดตามกันยาวว่าจะมีการทำหรือไม่รวมถึงเฟส1 1,600 ล้านบาทยังเดินหน้าที่จะทำให้พับโครงการนี้ไปให้ได้กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ย 1% คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติเอกฉันท์ 7-0 คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1% ต่อปีโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีกว่าคาดจากแรงหนุนของการส่งออกการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI รวมถึงมาตรการภาครัฐทำให้ปรับเพิ่มคาดการ GDP ปี2569เป็น 2.3% จากเดิม 1.5% ขณะที่ปี2570ปรับลดเหลือ 1.8% จากเดิม 2% อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยังคงเติบโตในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ยังคงเผชิญแรงกดดันด้านรายได้และค่าครองชีพส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี2569และ2570ใกล้เคียงที่ประเมินครั้งก่อนคาดเฉลี่ยที่ 2.8% และ 1.4% ตามลำดับโดยกนง.เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้เงินเฟ้อจะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทานในระยะสั้นแต่ยังคงต้องติดตามทิศทางและความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพ กำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัตชัย
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มอง

0: สองเพลงนะครับนะพี่หลิงบอกเลยนะว่าหวานหวานนะครับโอ้โหจะหวานอะไรเบอร์นี้นะครับกลางหัวใจนะครับจากน้องแอคนะฮะรวมถึงหมดดวงฤทัยจากน้องลีโอนะครับวันนี้ก็มาถามถึงน้องลีโอด้วยนะครับอ้าวเราก็จัดให้นะจ๊ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: เอามาครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัย15นาฬิกา15นาทีนะฮะก็มีเวลาเล่นกันอีก45นาทีนะครับโอ้โหเวลานี้ผ่านไปไวมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
2: เขย่าคลึกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเฮียหมี
0: ครับผมพี่สุนทรนะครับ
4: ใช่ครับ
0: อ้าววันนี้เรามาแก้มือกันนะลูกพี่นะ
4: ครับ
0: ครับผมนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเรามีโปรตอบได้2ครั้งนะพี่นะ
4: คร
0: ับ ครับผมงั้นผมขอรหัสเข้าเกมครับพี่สุนทร
4: ครับชายเชฟเขย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะคร
0: ับ เป๊ะมากเลยครับลูกพี่กติกาของเราง่ายมากครับผมเดี๋ยวมีกล่องมาเขย่านะครับแล้วก็ให้พี่เนี่ยเรียงลูกบอล นะครับเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะพร้อมหรือยังครับลูกพี
4: ่พร้อมแล้วคร
0: ับ พร้อมแล้วลุยเลยครับผมมาเขย่ากล่องกันเบาๆสวยๆโอเคเรียบร้อยนะครับลูกที่1คือสีแดงลูกที่2คือสีเหลืองแล้วก็ลูกที่3คือสีเขียวนะครับวันนี้เป็นแดงเหลืองเขียวนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี
4: ่เอาสีเหลืองครับ
0: สีเหลืองนะครับแทมทะละแลมแทมแทมแทมสีเหลืองได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟถูกต้องนะครับสวยๆนะครับขออีกลูกนึงครับพี่เอาสีอะไรดีครับพี
4: ่สีแดงครับ
0: สีแดงนะครับแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมสีแดงได้แก่เขย่าคลุกโรยถูกต้องโอ้โหวันนี้จบหล่อครับผมไม่ต้องใช้โปรเลยครับแน่นอนครับลูกสุดท้ายนะครับผมเฉลยเลยครับผมเข้มข้นถึงใจไม่ต้อง

0: ให้เยอะนะครับวันนี้พี่สุนทรเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะ
1: ครับ
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณคร
0: ับ ครับสวัสดีครับครับผมนะฮะอู้เห็นไหมครับครั้งที่2นี่ตอบถูกไม่ต้องใช้โปรเลยนะครับใครที่อยากได้กิฟต์เซตนะฮะต้องใช้ความกล้ากดเข้ามาเล่นเกมนะจ๊ะอ่ะมาครับผมสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: คลุกโรยโดยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สองเพลงนะครับ History นะครับนะก็นี่ไงเจอตัวเนี่ยดีกว่าได้ยินเสียงนะครับนะอันนี้เป็นขั้นสูงสุดแล้วนะครับยังไงเจอหน้าทักทายกันมันได้เห็นหน้าเห็นความรู้สึกกันจริงๆนะครับนะงานจากสีไพรสารีวงศ์นะครับเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์นะครับแล้วก็พี่หญิงดวงจันทร์โชว์เบอร์ไม่โชว์ใจสองเพลงรัวๆจาก
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงนี้เรามาคุยกันนะครับถึงเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับแม่จริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะฮะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คือมีเป้าหมายชีวิตอยู่แล้วนะครับว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเก็บเงินสักก้อนนึงนะฮะกลับไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดนะครับหรือ

ว่าใช้ชีวิตในสิ่งที่เราชอบเราอยากเป็นก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับนะจะไปอยู่บ้านนอกนะครับซื้อบ้านสักหลังนึงนะครับมีรถสักคันนึงแล้วก็ใช้ชีวิตแบบอบอุ่นนะครับแต่อย่าลืมด้วยนะครับเรามองเผื่อไปในอนาคตด้วยนะครับเผื่อภรรยาเราเผื่อลูกของเรานะครับนะเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งครับลูกพี่เราโชคไม่ดีเราหมดบุญเร็วกว่าเนี่ยนะครับเราจากไปอย่างสงบแล้วเนี่ยนะครับคนข้างหลังจะอยู่ยังไงอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากเลยนะฮะผมก็เลยอยากจะแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยฮะคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนรับเงินคืนทั้งหมดเลยครับผมเป็นเงินก้อนเลยนะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรเลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทเป็นเงินก้อนนะครับ5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ขอข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับมาฟังมาอะไรให้เข้าใจทั้งหมดนะครับอันไหนสงสัยก็ถามได้เลยนะครับรวมถึงให้พี่ๆเนี่ยคำนวณเงินให้เลยนะครับว่าจ่ายเดือนนึงประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเราค่อยมาตัดสินใจอีกทีนึงนะครับนะกดได้เลยครับที่เบอร์นี้022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า

0: คุณชมนะครับเพลงช้างเผือกนะครับในยุคบุกเบิกเลยนะครับนะทุ่งร้างอย่างชุมนะครับจากพี่พศสุวรรณพันธ์นะฮะแล้วก็มีโค้งสุดท้ายนะครับนพรัตน์ไม้หอมนะฮะแล้วก็มีสมศรี1992นะครับพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะครับนะเอาทักทายชาวคณะที่เคารพกันหน่อยนะครับพี่ขวัญเรือนพี่วรวรรณมาแล้วนะครับมีคุณยายพอเพียงพี่สุภาพนะครับมีน้าเมนะครับพี่จิตนะครับนะน้องขวัญเรือนนะครับน้องขวัญเรือนน้องนับดาวพี่ขวัญเรือนนะครับมีเจ๊เดซี่นะครับชาวคณะก็เข้ามาทักทายกันนะพี่เพ็ญนภาก็มาแล้วพี่อัชราพี่ทิพพรพี่สวัสดิ์แสนรักษานะครับมีพี่เสถียรนะครับพี่ฤดีพี่ทองเปลวพี่สุวิมลพี่นิสานาถคุณยายต้นนะครับมีพี่จุ๊บแจงมีพี่ทีครับผมมีพี่แหววนะครับพี่หนูริ่งคุณสุวรรณีพี่ขาวดอนนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนจ้าม
1: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลด

0: การใช้ไฟน้อยแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: โดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

จะลองอีกทีไหมครับผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเครื่องเล่นนะครับนะเพราะว่าอยู่ๆลูกพี่ก็หยุดเลยนะครับนะขออนุญาตลองอีกทีนะครับนะว่าจะเป็นยังไงนะเพราะรู้สึกว่าเพลงนี้ก็เพราะนะครับไม่ได้ฟังนานมากเลยนะครับมือมองฟ้าหม่นเนี่ยนะครับ น้องเมย์คนใหม่ ลองดูว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับเพราะเริ่มสงสัยว่า CD 1น่าจะมีปัญหานะครับนะขออนุญาตลองอีกทีหนึ่งนะครับดูนะน่าจะไม่ได้ต่อลาย CD 2ไว้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะหาไม่เจออ้าวไม่เป็นไรขออนุญาตนะครับรู้สึกว่ามันน่าจะมีปัญหาละโอเคไม่เป็นไรนะครับนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเพลงนะครับนะอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับนะขออนุญาตนะครับเพลงนี้พอดีมีปัญหานะครับนะก็เดี๋ยวผมดูพี่สิทธิพรให้นะครับนะว่าตอนนี้เร็วที่สุดเลยนะครับว่าเราจะได้เพลงอะไรนะครับนะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะฮะเอาเพลงนี้ละกันเนาะช้ำรักจากอุบลละกันเนาะ

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทําความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทํานั้นก็จะกลับมารักษาเราเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับวันนี้1เพลงที่ชาวคณะกดดันกันเข้ามามากที่สุดนะจ๊ะหม้อหุงข้าวน้องโจอี้นะครับรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ขณะที่เวลา16:00 น.

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีแจ้งสื่อพาดหัวยกเลิกผลสอบท้องถิ่นทำคนตกอกตกใจบอกถ้าพบทุจริตให้เป็นโมฆะชี้คลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสั่งการเพื่อหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการสอบภายใน7วันว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม่เพราะมีพฤติกรรมอุกอาจนำข้อสอบราชการท้องถิ่นมาแก้ไขเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการถือว่าเป็นการเอาเปรียบและทุจริตเป็นการขายชาติปิดโอกาสคนที่มีความรู้ความสามารถนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสื่อกรณีพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกผลสอบและการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดทำไมจึงพาดหัวเช่นนั้นคนก็ตกใจกันไปหมดตนบอกว่าหากถึงจุดที่พบว่ามีการทุจริตก็ให้เป็นโมฆะการบรรจุข้าราชการไปหลายคนหากต้นตอมาจากการทุจริตก็ต้องไปทั้งยวงที่เสด็จผลไม้พิษหากจุดเริ่มต้นไม่ถูกก็ไม่ถูกไปตลอดทางจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแต่หากมาด้วยการสอบที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหานายอนุทินกล่าวว่าคลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานไม่รู้ว่าของจริงของปลอมหรือว่าเป็น AI ส่วนกรณีที่นายดิษฐ์อิฐขาวทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในโควต้าพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ Facebook ออกมาปฏิเสธนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องมีใครออกมาปฏิเสธซึ่งปฏิเสธก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะหาว่าร้อนตัวยังไม่พูดถึงใครทั้งนั้นดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่ต้องเกรงใจใครพาดพิงถึงใครก็โดนคนนั้นด้านยศชนันสั่งปลัดอบจี้มสวเคลียร์ปัญหาจัดสอบท้องถิ่นต้องโปร่งใสเปิดเผยได้นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้มอบไปให้นายสุปัชชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงดำเนินการพูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยน่าจะมีคำแถลงชี้แจงออกมาและยืนยันได้ว่าการจะสอบนั้นโปร่งใสและจะมีกระบวนการเปิดเผยให้แต่ละคนรับทราบส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยออกแถลงการว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแต่ยังไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลานั้นนายยศชนันกล่าวว่าจะหารือกับปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยพรก.กู้เงิน400 ล้าน 9 กรกฎาคมนี้

0: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1และได้ส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ศาลเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา58วรรค1จึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมเวลา 9:00 น.ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค2กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ผมไม่รู้ว่าทุกเพลงหรือทุกการแสดงออกของดนตรีจะเป็นที่ถูกใจของทุกคนหรือเปล่านะครับ

สามงานเพลงครับวันนี้มาแนวลูกทุ่งร็อกๆ กันสักนิดหนึ่งนะเปิดมาด้วยครับงานจากดนตรีชัยรงค์เป็นเวอร์ชั่นสุดพิเศษด้วยมันแปลว่าฮักต่อด้วยมนแคนกันคูนครับอ้ายมาส่งทางและปิดท้ายด้วยม่อนวรวิทย์กับเพลงเทสบอดี3เพลงต่อเนื่องกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ 16:20 นาทีครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้วันนี้อากาศค่อนข้างจะมีอุณหภูมิที่โอ้แสบผิวกันเลยทีเดียวนะครับแดดจ้าฟ้าเปิดเลยทีเดียวอ่ะตอนนี้แอบเห็นดวงจันทร์ก็ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวเนาะแต่ที่สำคัญช่วงเย็นๆนะครับ4 โมงเย็นจนถึง1 ทุ่มกับ FM 95คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตรับช่วงต่อมาจากเฮียหมีคณชัยนะครับทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังครับที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานครพลัสเพิ่มเติมมา14สถานีและอีก1อำเภอส่วนช่องทางการขอเพลงครับอยากขอเพลงไหนฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะหมายเลขโทรศัพท์ครับ022481366ทางหลังไมค์สวัสดีไปถึงคุณวาจากชลบุรียายบางปูสมุทรปราการด้วยนะนี่เมื่อวานบอกว่าติดใจเพลงลูกต้นข้าวสุปริยานี่ปาฏิหาริย์มีจริงก็ต้องขอบพระคุณที่แนะนำเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวดูให้ในช่วงที่รายการถัดไปแล้วกันนะครับในช่วงที่เหมาะสมนะในจังหวะที่เหมาะสมอ่ะคุณกุลสมุทรปราการสวัสดีครับพี่หนุ่มน้องแต้สุพันยายแสงบางนาพี่เล็กสิงห์บุรีป้ายาสมุทรปราการพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชนะทางหลังใหม่022481366ส่วนทาง SMS ครับ4689400ก็จะมีพี่พรของเราฝากเพลงของลูกแพรหมายไทยเข้ามาของหมายไทยนะแฟนเลือนสะเทือนใจและสวัสดีไปถึงพี่อรุณแสงสอนฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตเชฟพงษ์เจนีครับบอกว่าขอมอบเพลงนี้ให้หน่อยให้ลุง935ให้ลุงหนวดบินบุรีให้น้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงคนฟังทุกท่านเช่นเดิมเลยช่วงเย็นๆฟังกับน้องโอ๊ตอยู่นี่นะขอเพลงมนรักต่อจอวอส่วนน้องนัทอุตรดิตครับขอเพลงพี่ทัศนัตกวดทุ่งเข้ามาผลัดกันขึ้นผลัดกันลงหรือว่าอีกเพลงนึงอยากจะรักน้อยๆ นี่ฟังอยากฟังมากเหมือนกันแต่เอาไว้วันหลังดีกว่าเนาะฟังเพลงพิทัศน์ก่อนงี้คุณวิภาครับฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตเข้ามานะส่วนทางไลฟ์สดสวัสดีไปถึงเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บฉะเชิงเซาครับคุณวิมลนันเอ้ยพี่อดุลนะพี่อดุลรวมไปถึงพี่ทศพลพี่บุญโค้งนะพี่กฤชมนจากมหาสารคามรวมไปถึงพี่ชื่อเฟซนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่มีพี่อรุณแสงสอนคุณชลาลัยสวัสดีด้วยนะครับผมแล้วก็เมื่อก่อนหน้านี้ก็หลายท่านก็คอมเมนต์กันเข้ามานะก็เดี๋ยวทยอยเปิดเพลงตามคำขอให้ละกันแต่ตอนนี้ขอหนึ่งสายหน้าไมค์กันก่อนครับ022481366

บุษบาครับงานจากพี่เมนทัลนะพี่วาจากชลบุรีฝากไว้ทางหลังใหม่ตอนนี้16:27ครับใครที่อยากเพิ่มเติมหน้าไมค์เนี่ยนะฮะ1สายเท่านั้นนะ02-248-1366ยังคงเพิ่มเติมโทรเข้ามาฝากเพลงกันได้เลยนะครับฝากเบอร์ติดต่อกลับหากคุณประสงค์ที่อยากจะร่วมพูดคุยออกอากาศหน้าไมค์นะแต่ระหว่างที่รอ1สายหน้าไมค์ครับมาฝากแล้วก็มาเน้นย้ำกันสักหน่อยสำหรับการวางแผนหากท่านเนี่ยยิ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวกันอยู่นะครับแล้วก็มีอายุอนามตั้งแต่50ปีจนถึง75ปีฝากไว้เลยคุณผู้ฟังสำหรับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลครับแผนประกันชีวิตตัวนี้นะครับก็เหมาะมากๆหากคุณที่ อยากจะเริ่มต้นวางแผนสร้างมรดกนะครับให้ลูกให้หลานเตรียมไว้เพื่ออนาคตของเขาหรือวางแผนเพื่อตัวคุณเองนี่แหละนะครับสำหรับการวางแผนชีวิตในช่วงบั้นปลายก็หากมีความประสงค์แล้วก็มีความกังวลใจกันอยู่นะหากเราเกิดการสูญเสียแบบกระทันหันขึ้นมาหากเราไม่ได้ดูแลอยู่ดูแลเขาเนี่ยนะครับลูกหลานเขาจะเป็นอย่างไรกันต่อเรียนต่อได้ไหมมีเงินที่จะดำเนินชีวิตต่อกันได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เป็นการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆคุณผู้ฟังแถมสมัครได้ง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถาม

0: สุขภาพนะครับเงื่อนไขง่ายๆครับคุณผู้ฟังสำหรับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยที่จ่ายก็คงที่ตลอดสัญญานะครับจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่คุณจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยทำให้สามารถที่จะส่งเบี้ยประกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะพอเรารู้เนี่ยว่าแต่ละครั้งแต่ละคราวเราจะต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่นะก็ลองปรึกษากันดูที่หมายเลขโทรศัพท์022014364นะครับก็เจ้าหน้าที่รอรับสายกันอยู่นะสำหรับแผนประกันชีวิตตัวนี้ส่วนการคุ้มครองและผลประโยชน์นะครับหลากหลายกรณีก็มาไล่เรียงกันเลยดีกว่ากรณีแรกครับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุดครับ 1.2 ล้านแสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวถัดไปครับกับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นครับตั้งแต่ปีที่3ก็รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือคุณทำสมัครแผนประกันชีวิตตัวนี้แล้วนะครับอยู่จนครบกำหนดสัญญาไม่เกิดการสูญเสียแบบจากอุบัติเหตุต่างๆนานาเนี่ยนะครับหากอยู่ครบสัญญาครับก็จะครอบคลุมกันด้วยหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทถือได้ว่าไม่ได้สูญเปล่าไปไหนนะเบี้ยประกันที่เราส่งไปแต่ละงวดแต่ละครั้งเนี่ยนะครับดังนั้นแล้วโทรเลยคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์022014364ครับ022014364สมัครง่ายสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีจนถึง75ปีนะครับก็ท่านใดที่อายุอยู่ในช่วงวัยนี้อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามหรืออยากจะสมัครตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้โทรได้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองก็ได้เช่นกันหรือว่าลูกหลานอ่ะเล็งเห็นแล้วว่าที่บ้านมีเครือญาติมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุในช่วงวัยนี้ 50-75 ปีก็อยากจะสมัครให้ท่านโทรได้เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้อย่างที่เกริ่นไว้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพครับผมนะเน้นย้ำกันอีกสักรอบเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเลยก็คือเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับโทรเลยครับ022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คุณผู้ฟังคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยครับไทยประกันชีวิตเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทแคมเปญนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมครับจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดครับควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองครับ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: มาหนึ่งสายมารออยู่แล้วนะครับผมกับช่วงของสายชิวฮิวใจสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับเรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
2: พี่ต้นอ้อค่ะ
0: พี่ต้นอ้อเหมือนหลายวันก่อนเคยคุยกันแล้วเน
2: า
0: ะ
2: เคยค่ะครั้งหนึ่ง
0: นานมากแล้วด้วยโอ้โหสบายดีนะพี่ต้นอ้อนะ
2: สบายดีค่ะ
0: ขอนแก่นอากาศเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ช่วงนี้
2: ไม่แน่ใจว่าทะลุ40หรือเปล่ามันคือฮอนแท
0: ้ฮอนแท้จริงๆครับกรุงเทพก็ร้อนจริงๆพอฝนหายไปเนาะแต่วันนี้ก็เหมือนแบบว่าต้องเฝ้าๆเหมือนกันว่าเมฆจะตั้งเขาช่วงค่ำๆหรือเปล่าใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรหน้าไมค์ครับพี่ต้นอ้
2: ออยากจะฟังเพลงของน้องแทนคุณนะคะชื่อเพลงว่าคลัมของมะเสงมิวสิกค่ะ
0: นี่โอ้โหนี่พี่ต้นอ้อสาวเสียงเพราะมาขอเพลงนี้เลยอธิบายนิดนึงไหนในฐานะสาวขอนแก่นคลัมแปลว่าอะไรพี่ให้ชัดเจนสักรอบ
2: คลัมนี่ก็จะประมาณว่าต้องเว้นเอาไว้ก่อน
0: เว้นไว้ก่อนเว้นระยะห่างซึ่งกันและกัน
2: ไม่ถึง
0: หรอ
2: ก็อยากจะได้อยู่อยากจะทานอยู่อยากจะกินอยู่แต่ว่าหยุดไว้ก
0: ่อ
2: น
0: เปรียบเลยกับการรับประทานเลยเหรอ
2: ไม่ได้
0: แซบนะที่ต้องรอแซบนะ
2: แต่ว่าถ้าพี่อยากจะกินของดองหมอไม่ให้กินคลัมไว้ก่อน
0: อ๋อคลัมไว้ก่อนเขาเรียกว่าอั้นใจไว้ก่อน
2: อั้นใจไว้ก่อนอะไรประมาณนั้น
0: ห้ามใจไว้ก่อนประมาณนั้นถ้าถึงเวลาช่วงที่เหมาะสมก็ค่อยหยิบมารับ

0: มาทานงี้
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ใครหยิบมาทาน
0: โอ้แซ่บเนาะเป็นตาแซ่บเนาะเอ่ยเนาะมอบเพลงนี้ให้สักนิดนึงครับมอบให้ทุกคน
1: มอบให้แฟนเพลงทุกคนค่ะทุกคนที่ฟังอยู
0: ่โอเควันนี้ขอบคุณพี่ต้นอ้อด้วยนะ
1: จ้าขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะพี่ต้นอ้อจากขอนแก่นฝากเพลงคลัมของน้องแทนคุณมาเสียงมิวสิกเข้ามากับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจครับขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: สายชิวฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: พี่ทศบลถามพี่ต้นอ้อว่ารับฟังที่ไหนครับแจ้งมาหน่อยสวัสดีไปถึงน้องทิพย์สุดาด้วยนะคุณมีหมีมี่ฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตพี่ทัศนียาพี่สิริรัตน์นี่บอกว่าสวัสดีหนุ่มหล่อนี่ทักทายจากอำเภอลานสกานครศรีธรรมราชวันนี้แดดก็เปรียงๆมากเลย

คุณผู้ฟังส่ง SMS มาเลยนะพี่ต้นอ้อนะบอกว่าคุณต้นอ้อเนี่ยพูดเห็นภาพเลยนะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างเหมือนบักลาดีเจอยากกินตำป่านี่ก็คลำไว้ก่อนเด้อขอบพระคุณด้วยนะครับที่แวะมาฝากเพลงกันอะตอนนี้ 16:38 ฟังเพลงนี้ต่อเนื่องสักหน่อยนะครับถูกแนะนำผ่าน SMS 4689400

ขอบพระคุณเป็นอันขาดสำหรับรางวัลทุกๆรางวัลนะครับเห็นชุดนี้แล้ววันนี้อย่าเก็บไปฝันร้ายนะครับวันนี้ขอหลุดสักวันหนึ่งเอาช่วยกันสักนิดนะครับท่อนนี้เอาเลย

0: างวัลเยอะครับสักครู่ขอบคุณครับคุณแม่ครับ
1: ไรอ้อยคอยรักครับเวอร์ชันสดๆนะครับบันทึกเสียงจากกิจกรรมมหานครบิ๊กไลฟ์ครับฮิตเก่าทำใหม่ที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.สมท.เมื่อวันที่18สิงหาคม2550นะก็มอบให้พี่มุ้ยด้วยแล้วก็สาวๆชาวคณะที่อยู่เป็นเพื่อนพี่มุ้ยอยู่ณขณะนี้แถวๆศรีนครินทร์กับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บ

0: ดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
3: มลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมีพี่ต้นอ้อบอกว่านี่ฟังอยู่นะคะขอบพระคุณด้วยเห็นพี่ทศพลถามเนาะเมื่อสักครู่พี่ต้นอ้อฟังจากขอนแก่นอำเภอกระนวนนะบอกว่าชัดเจนมากค่ะฟังทุกวันเลยขอบคุณสำหรับงานเพลงเพราะๆด้วยนะคะแต่มาช่วงนี้ครับฝากกันสักหน่อยสำหรับท่านใดที่รับประทานอาหารมื้อเย็นนะแล้วก็มีอาการเกี่ยวกับช่องท้องมันรู้สึกว่าอึดอัดใช่ไหมดังนั้นแล้วคนฟังบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองแห่งความอร่อยของอร่อยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารคาวของหวานหรือเมนูแซ่บๆเมื่อสักครู่ก็พูดถึงตำป่าไปอยากเลยทีเดียวนะแซ่บจริงหรือเมนูแซ่บๆนะฮะก็มีให้เราเนาะได้เลือกกินเลือกรับประทานกันทุกวันจริงๆแต่บางครั้งคุณผู้ฟังความอร่อยเนี่ยมันก็อาจจะมาพร้อมกับอาการไม่สบายท้องครับไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนบ้างละแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือแม้แต่ท้องเสียนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้คุณผู้ฟังก็อย่าปล่อยครับให้มารบกวนความสุขของคุณกันเลยนะใช้กระต่ายบินโททรัลตัวซึ่งเป็นตัวช่วยนะฮะช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องครับได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกครับด้วยตัวยาบิสมัสซับซิลิเซเลสที่จะช่วยบรรเทาอาการไม่สบายท้องได้อย่างครอบคลุมครับไม่ว่าคุณจะกินหนักกินเผ็ดหรือกินเพลินแค่ไหนนะหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินโทรทัลพร้อมดูแลคุณนะครับผม
2: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
1: ถึงในชั่วโมงนี้กันนะครับกับงานจากอาจารย์ไข่มาริวานามีคุณฟังฝากไว้ทางหลังไมค์ครับกับสมิลารูสมิแหลชื่อเพลงนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับกับพาเรทเร่งฮิตสีภาคชั่วโมงหน้า

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: วันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงพิมพ์สมุทรปราการรถบรรทุกขนาดใหญ่ทยอยเข้าโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมขนย้ายกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568จำนวนกว่า 800,000 แผ่นท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อกระบวนการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวโดยทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าโรงพิมพ์ดังกล่าวยังคงเปิดดำเนินการตามปกติมีรถเข้าออกตลอดพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยหลังสื่อมวลชนเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ปิดประตูทางเข้าออกทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้เคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code และบาร์โค้ดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาต่อมาเมื่อเวลา 15:45 นาทีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าตรวจสอบภายในโรงงานขณะที่สื่อมวลชนยังคงติดตามสถานการณ์และรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนฤชางงถูกกล่าวหาเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นแจงยิบลงนามตามขั้นตอนนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์กรณีที่นางสาวภักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเอกสารในขณะที่เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ลงนามให้มีการจัดสอบว่าขณะที่ตนดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสิ่งที่ตนทำอย่างเดียวคือการทำทีโออาร์ใหม่ซึ่งมี5หน่วยงานประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมลงนาม MOU เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบราชการท้องถิ่นซึ่งเมื่อมีการลงนามแล้วถึงเริ่มดำเนินการฉันหาผู้ดำเนินการจัดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกจากเดิมการคัดเลือกถูกตั้งข้อสังเกตว่าจิ้มเลือกใครก็ได้แต่ก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีเป็นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ให้มีการแข่งขันสู้ราคากันเพราะมองว่าวิธีนี้ยุติธรรมและเหมาะสมที่สุดช่วงที่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นดำเนินการลงนามในประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามขั้นตอนเท่านั้นแต่ยังไม่ใช่การลงนามในสัญญาเพราะต่อมาไม่มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองตนถูกโยกย้ายตำแหน่งให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทางนี้กระบวนการยังไม่ได้เริ่มต้นและมีการกล่าวหาตนทุจริตไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแบบนี้มันเกินไปทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันแต่ไม่ทราบว่ามีอคติอะไรกับตนหรือไม่ยืนยันไม่มีใครล็อบบี้ได้ดูประวัติได้เลยตรงที่มาตรงไปตรงมาทุกเรื่องไม่มีประวัติบ้าๆบอๆอย่างนี้ไม่เคยตอนนี้ถูกพาดพิงทุกเรื่องไม่ค่อยเป็นธรรมนายกเผยเชิญรัฐมนตรีเพื่อไทยร่วมกินข้าวกลางวันหาหรือทิศทางการทำงานหนุนให้บรรลุเป้าหมายภารกิจรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาได้เชิญรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งเป็นการพยายามพบกันแบบนายกรัฐ

0: ตรีพบกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อทำความคุ้นเคยและหารือกันใครมีอะไรอยากแนะนำหรืออยากบ่นกันก็พูดคุยในวงนี้ดีกว่าไปพูดข้างนอกซึ่งวันนี้ไม่มีการบ่นอะไรมีแต่ชื่นชมรวมถึงไม่ได้พูดคุยกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีประเด็นเรื่องการเมืองเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกันให้ความมั่นใจกันว่าจะสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายด้วยกันซึ่งวันนี้ทั้งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็พารัฐมนตรีมาครบและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า2พรรคร่วมรัฐบาลนานๆจะได้มาทานข้าวร่วมกันหากเวลามีอะไรจะได้ร่วมมือกันง่ายขึ้นส่วนนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับเรื่องใดหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าไม่มีก่อนจะเดินขึ้นรถกลับไปปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสีมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอระ

0: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่าก
1: ลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับหนึ่งสายรออยู่แล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับเรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
2: พี่แป๋วค่ะ
1: พี่แป๋วจากสะพานใหม่นะพี่นะ
2: จำแม่นจัง
1: นี่ขอบพระคุณด้วยวันนี้ได้ว่างโทรมาพูดคุยกันอีกแล้วหลายวันก่อนที่แบบว่าโอ้นี่พี่กล้าแบบว่ามาขอเพลงหน้าใหม่เนาะวันนี้อ่ะวันนี้ติดสายหน้าใหม่ด้วยอีกหนึ่งรอบฝากเพลงอะไรมาจัดพาเรทเนี่ยพี
2: ่คนช้ำที่อัมพวาค่ะ
1: มานี่นะครับเพลงโปรดเลยเนาะเพลงนี้พี่แป๋ว
2: แม่กลองก็เลยอยากฟังเพลงนี้
1: ใช่ผมจำได้เพราะคราวที่แล้วก็ฝากเพลงนี้เช่นกันนี่ถูกไหมนี่ผมจำได้
2: จำแน่นเลย
1: ครับนะแล้ววันนี้อยากจะมอบเพลงให้ใครเป็นพิเศษเพิ่มเติมไหมพี่แป๋ว
2: มาให้น้องหลังไมค์ค่ะแล้วก็ให้น้องโอ๊ตด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็ให้พี่หนึ่งบุญกลุ่
1: ม
2: ให้ลุง935แล้วก็ให้ใครให้น้องแชมป
1: ์
2: ให้ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะ
1: โอ้โหนี่จำคุณผู้ฟังของเราหลายท่านเลยนะพี่แป๋วนะ
2: ก็ฟังทุกวันนะคะ
1: เออผมทักทาย
2: ฟังตลอด
1: ใช่ไหม
2: เปิดได้ตลอดเลยค่ะบางทีหลับก็เปิดไว้อย่างนั้
1: นก็ถือได้ว่าเป็นแบบว่าครอบครัวเดียวกันลูกทุ่งมหานครเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะ FC ค่ะ FC
1: มาเดี๋ยวรบกวน
2: พี่ไม่ค่อยได้โ
1: ทรครับผมนะมาเดี๋ยวช่วงนี้พิเศษนิดนึงต้องรบกวนพี่แป๋วขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมนะครับเดี๋ยวผมให้ผมพูดนำไหมพี่แป๋ว
2: พูดได้ค่ะพูดได
1: ้พูดได้ด้วยอ่ะงั้นเชิญเลยครับพี่แป๋ว
2: ลองนะ
1: ครับผม
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอซ์ไอยารารสชาติดีๆชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮ่า
1: อินเนอร์ได้ครับแต่ท่อนสุดท้ายไอราขอใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำแล้วกันนะพี่นะ
2: ได้ค่ะได
1: ้และขอขอบคุณไอราอาฮ่า
2: และขอขอบคุณไอราอาฮ่าร
1: สชาติดีดี
2: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: ไออะไร
2: ไอ้ยารา
1: โอเคโอเควันนี้ขอบคุณพี่แป๋วด้วยครับพี
2: ่
1: มีความสุขมีความสดใสนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนึ่งสายหน้าใหม่นะครับกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคโอ้4เพลงนี้ก็ต้องช้ำๆเนาะเหมือนที่เพลงพี่แป๋วฝากไว้คนช้ำที่อัมพวาแต่หัวขบวนพาเรทครับมาเสิร์ฟด้วยพี่แอ๋วยอดรักก่อนแผลที่หัวใจ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สีเพลงเมื่อสักครู่โอ้โหนี่นะความเศร้ามาเลยแล้วก็ผสมผสานหลากหลายแนวเพลงนะครับหัวขบวนครับเปิดมาด้วยแผลที่หัวใจงั้นจากยอดรักสลักใจคนช้ำที่อมวากันนภัทรครับเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงเป็นเวอร์ชันพิเศษจากพี่นางสิริพรอภัยพงษ์และปิดท้ายด้วยเอาความทุกข์ไปทิ้งทะเลงั้นจากคุณสวรีภกาพันธ์นะก็จัดเสิร์ฟให้เห็นคุณกระแตบอกว่าโอ้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกเลยเพราะเหลือเกินแต่เศร้าจริงๆช้ำเลยนะเพราะว่าขบวนพาเหรดมาจากพี่แป๋วนี่คนช้ำที่อัมพวานะครับสวัสดีคุณพีรพลด้วยนะครับผมมีคุณยายพอเพียงแวะมาแล้วก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้อยู่นะครับสำหรับทาง Facebook Live สด LTM FM 95ตอนนี้ 17:27 ครับอัปเดตข่าวสารกันสักหน่อยจากทางการเคหะแห่งชาติครับซึ่งตอนนี้ทางการเคหะแห่งชาติครับเขาเปิดประมูลสิทธิ์เช่าที่ดินครับคุณฟังฉลองกรุงซึ่งให้ระยะเวลาเช่าเนี่ยนะครับ15 ปีภายในโครงการเคหะชุมชนฉลองกรุงระยะ2หมู่7ซอยสังคประชา13แขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครครับเนื้อที่ประมาณ3ไร่นะคุณฟังนะเพื่อประกอบกิจการเชิงพาณิชย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครับโดยคาดว่าจะช่วยสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสการจ้างงานกระตุ้นการหมุนเวียนรายได้และยกระดับการเข้าถึงสินค้าและบริการของประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงครับอันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวกำหนดค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ์เช่าขั้นต่ำครับอยู่ที่ 1.43 ล้านบาทสำหรับระยะเวลาเช่า15ปีนะครับโดยอัตราค่าเช่าครับเริ่มต้นเดือนละ 61,800 บาทสำหรับ3ปีแรกพร้อมยกเว้นค่าเช่าในช่วง6เดือนแรกและจะปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าทุก3ปีครับจนไปถึงอัตราเดือนละ 87,500 บาทในช่วง3ปีสุดท้ายของสัญญาผู้ประกอบการและนักลงทุนที่สนใจนะครับสามารถที่จะยื่นข้อเสนอรายได้ราคานะครับได้ในวันที่22 กรกฎาคม 2569ครับตั้งแต่เวลา 9:30 น.ไปจนถึง 10:30 น.และกำหนดเปิดซองเสนอราคาตั้งแต่เวลา 10:45 น.เป็นต้นไปณการเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่ครับคุณฟังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สินหมายเลขโทรศัพท์02-351-7754หรือสำนักงานเคหะนครหลวงหมายเลขโทรศัพท์ครับ084

0837874012และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th ครับช่วงนี้มาฟังเพลงตามคำขอสักหน่อยนะฮะเพลงนี้ยายบางปูบอกว่าโอ้อยากฟังเหลือเกินลูกโอ๊ตเอ้ยยายบางปูจากสมุทรปราการนะครับฝากไว้ทางหลังใหม่งานจากน้องต้นข้าวสุปรียาครับปฏิหาริย์มีจริง

ระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชน

0: โอ้ศิลปินมากคุณภาพทั้ง2ท่านนะฮะมาร่วมกันแสงอุตสาครับงานจากพี่เก่งทชยะร่วมกับคุณเจนจิราเฉียงเอกนะซึ่งทั้งคู่ก็ได้ร่วมกันแต่งคำร้องทำนองเพลงนี้ด้วยนะครับแสงอุตสาเรียบเรียงเสียงประสานจากพี่ภูเบศเพ็ญสุขครับผมก็เป็นถือได้ว่าเพลงนี้ต่อเนื่องมาจากเพลงอุตสาแสงเนาะของคุณเจนจิรานี่แหละโอ้โด่งดังมากเลยนะอ่ะเพลงนี้นะครับถูกแนะนำกันในช่วงเวลาของจอคีสำหรับแสงอุษาก็ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตติดชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven อ่ะหนึ่งผลงานเพลงครับในช่วงนี้โอ้มอบให้แม่ค้าคนงามด้วยนะฮะพี่นิดจากซอยมหาดไทยแนะนำเพลงนี้เข้ามางั้นจากไรอันกาดบัณฑิตครับถูกแนะนำเข้ามาหลากหลายช่องทางเช่นกันนะกลางดาวสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่6ครับผม

0: ติดช็อป
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิธีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮปหอมหอมหอมแฮปสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.

ภารกิจแห่งความยั่งยืนเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไม่ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 15:00 น. จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 17:50 นโดยประมาณนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้โอ้โหหลายท่านก็อาจจะเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศบ้างละหรือว่าทำมาหากินโดยที่แบบว่าเราต้องใช้เสียงอ่ะยกตัวอย่างอย่างผมเลยเนาะใครครับผมที่ใช้เสียงเยอะในแต่ละวันนี่ฟังดีๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณต้องเข้าประชุมบ้างละพรีเซนต์งานบ้างละคุยงานหรือว่าไลฟ์สดบ่อยๆเนี่ยนะครับหากมีอาการเจ็บคอไอคันคออยากมีตัวช่วยดีๆติดตัวไว้แนะนำกันสักนิดนึงนะฮะตอนนี้เสียงเพียวครับคุณฟังเสียงเพียวเขามียาอมสมุนไพรแล้วนะครับยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอรสชาติอร่อยทานง่ายไม่ขมด้วยครับเขามีส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรและสมุนไพร7ชนิดแถมไม่เติมน้ำตาลครับราคาเพียง20บาทเท่านั้นนะคุณสามารถหาซื้อได้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นที่ Big C Boost CP Express Lotus Jiffy Lawson Dear Tommy ร้านขายยาและร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือจะช็อปออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับช่องทางออนไลน์ Official ของแบรนด์เขาก็มีทั้ง Shopee Lazada และ LINE Shopping ครับแอดไปเลยคุณฟังที่แอดเสียงเพียวนี่ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับยาอมสมุนไพรเสียงเพียวนะช่วงนี้ได้เวลาอีกหนึ่งผลงานเพลงคุณสุรศักดิ์จากมีนบุรีครับฝากแล้วก็แนะนำเพลงนี้เข้ามาผลงานเก่าๆสักนิดหนึ่งนะจากคุณกุสมามณีการเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคิดถึงพ่อ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับเพลงนี้ลุง935ฝากไว้นะความในใจผลงานจากพี่ต้อมเรนโบว์ครับทิ้งท้ายช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา18:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เวลา18:00 น.

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวเช่นเคยนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณศักดา
4: ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: วันนี้วันพุธแล้วนะครับที่14มิถุนาก็เคยเป็นวันสำคัญนะ24
5: วันนี้ก็ยังสำคัญอยู่ค่ะ
4: ครับ
5: ค่ะ
4: มีคนรำลึกถึงอยู
5: ่ก็รำลึกถึงในมุมของตนเอง
4: อ๋อเห็นในสภาก็มีการพิปรายกันอยู่นะ
5: ค่ะบางคนก็พอใจกับประเทศบางคนก็ไม่พอใจบางคนก็พอใจไม่พอใจแต่ก็เข้าใจบางคนก็อาจจะได้รับผลกระทบจากประชาธิปไตยเขาก็จะมีความรุนแรงอะไรของเขาก็ต่างๆนานาครับที่ประสาน
4: ครับ
5: ค่ะประเทศไทยก็เป็นเช่นนี
4: ้ผมเห็นข่าวนี้นะบุกยิงในหน้าสอบท้องถิ่นจ่าย350,000แต่ไร้ชื่อทวงเงินคืนไม่ให
5: ้จังหวัดอะไรคะ
4: อำเภอเดียวในหน้าเป็น10นะฮะจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอื้อฉาวการโกงผลสอบท้องถิ่นภายหลังตำรวจไซเบอร์กับปปช.เข้าบุกจับกุม

0: นะฮะผู้ต้องสงสัยที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีที่มีการแก้ไขข้อสอบผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดพัทลุงภาคใต้อีกสนามสอบท้องถิ่นในครั้งที่ผ่านมาเมื่อตอนปี68ผู้เข้าสอบติดได้มากที่สุดคืออำเภอกงหลา
1: ค่ะ
0: รองลงมาคืออำเภอศรีนครินทร์อำเภอปากพยูนอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองอำเภอควนขนุนโดยผู้ที่สอบผ่านได้ขึ้นชื่อไว้บางคนถูกเรียกไปบรรจุแล้วแต่มีหลายคนเข้าสอบและได้จ่ายเงินให้กับนายหน้าไปแล้วครึ่งหนึ่งจาก 650,000 บาทหากมีรายชื่อติดจะมีการจ่ายให้ครบตามจำนวนอย่างไรก็ตามหลายคนจ่ายเงินไปแล้วแต่ผลที่ออกมากลับไม่มีรายชื่อทำให้มีการทวงคืนจากนายหน้าในพื้นที่ที่มีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจ.และสท.สท.นี่ก็สภา
1: เทศบาล
0: เทศบาลใช่ไหมกว่า50คนนะคนที่มาทวงนะบางคนขอคืนเงินแต่หักเงินที่จ่ายไปรายละ 50,000 บาทจากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 ล่าสุดมีการทวงคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์แต่เจ้าตัวไม่มีการคืนเงินให้ทำให้คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านประธานสภาคนดังกล่าวจนตัวบ้านได้รับความเสียหาย
1: มีภาพด้วยนี่ฮะเป็นรูเลย
0: ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่บ้านหลังดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงทว่าประธานสภาคนดังกล่าวไม่ได้อยู่บ้านโดยพบเพียงมารดาอายุ76ปีเปิดเผยว่าไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นนายหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะหากทำจริงป่านนี้ลูกคงจะมีเงินมีฐานะแล้วขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าเรื่องยิงบ้านประธานสภานั้นเป็นเรื่องจริงแต่มีการปิดข่าวเงียบพร้อมระบุเพิ่มว่าประธานสภาเป็นนายหน้าเก็บเงินให้นายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อได้มีการทวงเงินคืนแต่เจ้าตัวยังไม่คืนเงินให้จึงถูกยิงบ้าน มีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าเฉพาะในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์มีนายหน้าสอบท้องถิ่นที่มีการเก็บเงินกับผู้สมัครสอบเนี่ย 9-10 รายมีผู้เข้าสอบที่ได้และไม่ได้เกือบ800คนผู้สื่อข่าวพยายามไปที่บ้านนายหน้าที่มีการกล่าวอ้างแต่ไม่พบตัวนายหน้าที่เป็นข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจและสภแต่อย่างใดผมว่ามันพิลึกนะมันทำไมมันขบวนการมันถึงได้กว้างขวางอะไรมากมายขนาดนี้มันลงไปลึกระดับท้องถิ่นเลยนะ
1: พี่สารจำได้ไหมคะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันมีทุจริตใหญ่ที่มีผู้ต้องหาตั้ง109คนที่จังหวัดมหาสารคาม
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็ตอนนั้นมีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จากจุฬาตัดสารตัดสินจำคุก140ปีแต่ติดจริง40ปีรองศาสตราจารย์ดร.
0: อาจารย์จุฬาท่านนี้เป็นอะไร
1: เป็นหนึ่งในกรรมการเป็นหนึ่งในกรรมการในการสอบค่ะแล้วก็ปรากฏว่าในครั้งนั้นน่ะกินกันทุกระดับทุกอบต.ผู้ต้องหา109คนรับกันก็ประมาณ 300,000 กว่าเหมือนกันแล้วก็เหตุผลจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่จัดแยกสอบในทุกจังหวัดนั่นแหละทำให้มีการรวมอำนาจมาสอบเองในครั้งนี้ค่ะ
0: กรมเขาจัดเองโดยเขียน TOR ให้มีสถาบันการศึกษามา
1: ครั้งนี้เนี่ย 6,609 ตำแหน่ง9อัตรา80กว่าตำแหน่งจัดสอบโดยคนกลางทั้งหมดก็คือ TOR ให้มสว.มาจัดให้
0: ครับ
1: โดยอ้างว่าเวลาให้แยกสอบเนี่ยมันมีการทุจริตเช่นเมื่อ10ปีที่แล้วเรียนก็เลยมีความคิดว่าไม่ว่าจะแยกสอบรายจังหวัดหรือส่วนกลางใครตอบได้บ้างว่าอันไหนโปร่งใสอันไหนทุจริตง่ายกว่ากัน
0: กระบวนการโกงก็ยังมีตลอดนะ
1: 10ปีผ่านไป
0: ขนาดว่าเขียน TOR หรือว่าประมูลให้สถาบันการศึกษามาดูแลแล้วก็ยังสามารถโกงได้อยู่นะ
1: ก็ข่าวที่แล้วอาจารย์รองศาสตรา

0: จารย์ด็อกเตอร์อ่ะพี่ไพศาล
1: เอาอนาคตมาแลกหรือยังไง
0: ก็ศาลตัดสินจำคุกแล้วอะค่ะ140ปี
1: หรือว่าตกเป็นอะไรนะตกเป็นเหยื่อหรือเปล่าศาลท่านคงจะตรวจดูพยานหลักฐานกันพอสมควรนะ
0: ไม่ค่อยคิดอย่างนั้นนะคะเพราะเรียนเข้าใจว่าการทุจริตมันมีในทุกที่อยู่แล้วมันไม่ได้หมายความว่าในสถาบันการศึกษาจะไม่มีการทุจริตนะคะ
1: เดี๋ยวนี้ก็มสวนะโอ้โหผมว่าคือในขณะนี้ยังพูดง่ายๆประชุมมาทั้งวันยังไม่สามารถแถลงอะไรได้ออกแถลงการมาสั้นๆสั้นๆใช่ไหมไม่ได้มีสาระอะไรมาก
0: แต่ก็ยาวแต่ว่าสาระก็แค่นั้นนะคะว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมอะไรของเขาไป
1: แล้วตกลงว่าเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่จะขอเข้าตรวจค้นมสวหาที่มาไฟล์คำตอบโกงข้อสอบข้าราชการแต่ว่ารู้สึกทางมสวบอกต้องไปเอาหมายศาลมา
0: ซึ่งก็ถูกนะฮะมันก็ต้องมีหมายศาลเป็นเรื่องปกติ
1: ซึ่งก็ไม่น่ายากอยู่แล้วคดีใหญ่ขนาดนี
0: ้ก็ต้องมีหมายศาล
1: มีรายงานเนี่ยเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเจ้าหน้าที่จ่อลุยค้นมสวหาที่มาไฟล์คำตอบเทียบของจริงหากถูกปฏิเสธไม่ให้ดูมีขอหมายศาลแน่แฉช่องโหว่รวมศูนย์ส่วนกลางที่เดียวทำให้เข้าถึงข้อมูลง่ายสะพัดโกงระดับผอ.จ่ายกันสูงถึงหลักล้าน
0: พี่คิดว่าพี่ไพศาลคิดว่าไอ้ราคาแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันด้วยเหตุผลอะไรบ้างคะ
1: อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งอำนาจหน้าที่ใน
0: หมายถึงการถอนทุนคืนใช่ไหม
1: เพราะมันผมก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นบางตำแหน่งด้วยที่บางตำแหน่งเนี่ยมันพูดง่ายว่าต้องไปสร้างนวัตกรรมต้องไปครีเอทแต่บางตำแหน่งเนี่ยนั่งเฉยๆก
0: ็ตามน้ำ
1: มันก็มีไหลมาเทมานั่งเฉยๆเนี่ยก็มีแต่คนมาเสนอนู่นเสนอนี่อยู่เพียงแต่ว่าคอยเซ็นอนุมัติคอยอะไรให้เท่านั้น
0: ดูแล้วเนี่ยนะคะเมื่อกี้เข้าไปดูว่าถ้าเราจ่าย300,500หรือว่า800,000เนี่ยมันคุ้มค่าไหมอย่างท่านนายกบอกว่าเงินเดือนแค่10,000 กว่าทำไมไปจ่ายกัน300,000-400,000อะไรอย่างเงี้ยนี่เข้าใจว่าอย่างเงี้ยค่ะมันเงินเดือนมันก็คือเงินเดือนมันไม่ได้อยู่ที่15,000ตลอดชีวิตถูกไหมคะเงินเดือนมันขึ้นไปเรื่อยแล้วการรับราชการเนี่ยความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏอย่าไปทำผิดอะไรก็อยู่กันจนตายไปข้างหนึ่งอายุ60ปีไม่ใช่เป็นวาระแบบสสสวนะคะสสสวที่ถูกกล่าวหาว่าซื้อเสียงกันเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรเนี่ยนั่น4ปีเงินเดือนเข้าไปก็แสนกว่าเองถูกปะคะ
1: ครับ
0: สสสวเนี่ยเงินเดือนแค่แสนกว่าบาทเองก็ยังถูกกล่าวหากันว่าอะไรอ่ะโพยมีโพยบ้างซื้อเสียงกันบ้างนั่นขนาดอยู่4ปี
1: อ
0: ันนี้เนี่ยนะคะเขาอยู่จนอายุเกษียณอายุจน60ปีแล้วลองคิดดูว่า300,000-500,000-600,000มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกพี่ประสานครับมันคือซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพหมู่ที่แบบตัวเขาได้นะคะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้และกฎหมายใหม่เนี่ยสมรสเท่าเทียมจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยกันก็ได้ด้วยค่ะมันได้ขนาดนั้นนะคะจะจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายและผู้หญิงด้วยกันก็ได้กฎหมายใหม่ก็สวัสดิการที่ฉันดูแล้วอ่ะจะเข้าโรงพยาบาลรัฐเอกชนอะไรก็ได้หมดเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยกเลิกทำประกันชีวิตไปเลยค่ะประกันสุขภาพอะไรเงี้ยไม่ต้องมีเลยค่ะก็รักษาพยาบาลฟรีชั้นหนึ่งเลยอยากจะเข้าจุฬาศิริราชธรรมศาสตร์เลือกเอาเลยนะคะแล้วก็มีลูกเนี่ยให้ถึง3คนเลยค่ะแล้วก็รักษากันจนอายุ20เลยค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน300,000-800,000คุ้มมาก
1: ๆ
0: กับการจ่ายแล้วได้สวัสดิการระดับนี้ทั้งครอบครัว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อีกประการหนึ่งผมคิดว่ามันเขามีการยกครัวเข้าไปทำงานด้วยนะอย่างเช่นถ้าสมาชิกในครอบครัวอยู่สายเลือกตั้งก็ไปลงเลือกตั้งก็ไปเป็นนายกอบต.อบจ.เทศบาลเลยไปนะลูก

0: หลานก็ไปสอบบรรจุแล้วก็ซื้อแล้วก็เข้ามา
1: เขาจะเริ่มตั้งแต่ไปเป็นลูกจ้างก่อนค่ะพี่ไพศาลแทบทั้งนั้นเลยจะเป็นลูกจ้างก่อนแม้กระทั่งน้องที่บอกว่าผมบริสุทธิ์ผมเป็นลูกจ้างผมสอบมา

0: จะทำอะไรมันสะดวกมันจะอยู่ในแวดวงเครือญาติไปจะทำเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆนี่มันโยนรับอะไรกันได้เป็นทอดๆเพราะนั้นเราเข้าไปดูในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราไล่มาดูจนกระทั่งไอ้ที่เกิดเหตุจะไประบุอะไรก็ออกแถลงการแล้วเขาบอกเขาจะฟ้องเลยนะครับถึงขั้นว่าบางคนต้องขอเปลี่ยนนามสกุลให้มันดูต่างออกไป
1: อันนี้หมายถึงที่สมุทรปราการหรือว่าที่วิเชียรบุรีฮะ
0: ไม่ทราบอย่าไปเอ่ยครับเดี๋ยวฟ้องต้องไปเติมต้องไปทำให้นามสกุลมันดูต่างไปเพื่อให้มีความรู้สึกว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เครือญาติเป็นนามสกุลมันไม่เหมือนกันแต่จริงๆเขาบอกเป็นพี่ชายน้องชายกัน
1: เป็นด็อกชนิดอื่นอะไรเงี้ยเหรอคะ
0: ไม่ใช่อันนี้มันผมคิดว่ามันก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยนะก็คือว่าเขาเอาเครือญาติไปอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันเนี่ยเพราะการลงทุนที่ซื้อเนี่ยมันบางทีราคามันดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ว่าเอาเครือญาติมาเนี่ยมันสะดวกโยนทินได้เยอะนะมันไม่ใช่เฉพาะว่าคนนั้นไปครีเอทแต่มันทำให้ระบบการหาประโยชน์ของเขาเนี่ยมันมีความราบรื่นอะไรต่างๆได้โอกาสที่จะมีการตรวจสอบมีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะยากขึ้นเพราะมันล้วงไปตรงไหนมันเจอเครือญาติมันป้องกันกันไว้หมดมันดูแลมันอะไรกันต่างกันหมด
1: แต่จริงๆเราก็ไม่พูดจริงอย่าหาว่าเห็นอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะคะเวลาคนที่คนระดับที่ไม่มีเส้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เงินถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แต่ถ้าคนเส้นใหญ่จริงสักบาทก็ไม่เสียนะคะถูกไหมคะเราเคยมีปัญหาอะไรอะที่เด็กของสว.ที่เข้ามาเป็นกรรมาธิการเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งทหารอะไรอย่างนั้นน่ะที่ถูกแชร์ออกมาอยากเป็นตำรวจก็ได้อยากเป็นทหารก็ได้อ่ะส่งไปอยู่ภาคใต้แล้วไม่ต้องไปจริงได้เบี้ยพิเศษอย่างเงี้ยคือเรามีทั้งคนที่เสียเงินเข้าเพราะเส้นไม่ใหญ่พอแล้วก็มีคนที่ไม่ต้องเสียเงินเลยอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นหรือแม้กระทั่งเราก็มีตำรวจที่เคยถูกเปิดออกมาช่วงหนึ่งใช่ไหมคะที่มีแต่ลูกท่านหลานเธอนำกุลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเข้าไปเราก็มีอย่างนี้ทุกระบบนะคะพี่ไพศาลเพียงแต่ว่าตลาดไหนเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: อยู่ในกลุ่ม A B C นั่นเองถ้ากลุ่มนี้ก
0: ็หน่วยราชการส่วนใหญ่
1: เป็นอบต.อบจ.เทศบาลไปสูงขึ้นมาก็เป็นตำรวจไปสูงขึ้นมาก็นักการเมืองก็เป็นนักการก็ทุกอย่างก็คือญาติหมดแล้วค่ะพี่ไพศาลประเทศไทยมันเป็นแบบนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยทางโดยพยานหลักฐานเนี่ยมันก็คงจะมีระดับเจ้าหน้าที่ข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยอะไรคงจะโดนเข้าไปเยอะแต่ว่าผมกำลังรอดูว่ามันจะสามารถสาวขึ้นไปได้สูงแค่ไหนถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือถึงนักการเมืองอะไรไหมอย่างช่วงนี้ก็เริ่มมีการเอาคลิปมาใช่ไหมบางสื่อก็ไปเอาคลิปเปิดมาเข้าใจว่ามี3คลิปแล้วมันก็โยงไปถึงรัฐมนตรีช่วย
1: มีการตกลงเป็นใครอะคะรัฐมนตรีช่วยคนนั้นนะคะคุณทรงศักดิ์เขาก็ปฏิเสธ
0: เขา
1: ปฏิเสธกับทุกคนเลยนะคะไม่เห็นมีคนบอกว่าเอาหมายถึงผมเองช่วงเวลานั้นอะที่เขาพูดอะมันอยู่ในช่วงเดือนตุลากันยาเนี่ยมันน่าจะเป็นผมอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นมีใครพูดงั้นเลยค่ะ
0: คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเดชดิษฐ์ขาวทองก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็คราวนี้คนเขาก็ไปเอาช่วงเวลามาดูว่าไอ้เรื่องของการสอบเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลาไหนแล้วก็เปิดให้มีการประมูลตาม TOR ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันไหนแล้วก็เซ็นให้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันไหนอะไรเงี้ยนะไล่กันมาเนี่ยแล้วก็จะไล่ดูว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าระดับการเมืองเนี่ยใครกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยคนกำกับดูแลคือตัวนายกเองนะถ้าดูตามช่วงเวลานะนายกเป็นคนกำกับดูแลกรมปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมาพ้นจากช่วงนายกมันมีช่วงคาบเกี่ยวอยู่

0: คุณภูมิธรรมเนี่ยเขาให้รัฐมนตรีช่วยคุณเดชอิฐมากำกับดูแลแล้วพ้นจากคุณภูมิธรรมมาไอ้พ้นจากคุณภูมิธรรมมาเป็นรัฐมนตรีช่วยช่วงสั้นๆก็ตอนนั้นจะเป็นคุณทรงศักดิ์หรือไม่แน่ใจตอนเป็นช่วงเข้ามาเป็นอนุทินหนึ่งนะแล้วก็เนี่ยอนุทินสองนี่ก็จะเป็นคุณอะไรที่อยู่กระบี่ใช่ไหม
1: เรียงประสิทธิ์นั่น
0: แ
1: หละ
0: เรียงประสิทธิ์นั่นคือเรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยคนนี้เป็นคนกับดูแลเนี่ยเขาก็จะไล่ดูแล้วก็จะดูช่วงเวลาว่าใครเกี่ยวข้องอะไรตรงไหนยังไงแต่ว่าวันนี้ถ้าพูดถึงไอ้คลิปที่ระบุชื่อระบุว่ามีรัฐมนตรีช่วยเป็นต้นทางเนี่ยต้องส่งเงินขึ้นไปเนี่ยก็มีสองท่านที่ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ปฏิเสธทั้งคู่นะคุณเดชอิฐเนี่ยที่บายยาวเลยแต่คุณทรงศักดิ์ก็ตอบสั้นๆว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นคนที่ถูกระบุในคลิปแน่นอน
1: พี่ไพศาลคะเรียนถามหน่อยเถอะว่าถ้าเราเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยหรือถ้าเราเป็นนักการเมืองก็แล้วกันนะคะถ้าเราอยากจะทุจริตเราจะต้องทุจริตอะไรที่มันโฉงฉางที่มีคนร่วมเกี่ยวข้องเป็นหมื่นคนแบบนี้หรอคะเพราะไปรับเงินคนก็ 9,000 คนแล้วคูณกับพ่อแม่พี่น้องเขาที่ต้องไปยืมเงินมาจ่ายอีกอ่ะก็ตีซะคูณ10นะคะ 90,000 คูณ10อ่ะมันก็ 900,000 คนแล้วยังพวกที่ไอ้บริษัทนั้นแล้วเด็กที่ต้องมารู้มาเห็นอีกคนเป็นแสนๆคนที่ต้องรู้อ่ะไปทุจริตอย่างอื่นที่คนมันรู้น้อยๆแล้วก็ได้เงินเหมือนกันจะดีกว่าไหมคะ
0: บอกใช่
1: นี่พูดจริงๆนะถ้าจะทุจริตเนี่ยเราทำไมเราต้องไปทุจริตอะไรที่คนรับรู้เป็นแสนๆคนด้วยอะค่ะเพราะคนจ่ายเงิน 9,000 คนเนี่ยคน 9,000 คนไม่ได้มีเงิน 300,000 500,000 อยู่ที่บ้านนะคะ
0: ครับ
1: ไปกู้หนี้ยืมสินทั้งนั้นและจะต้องมีสายวิ่งแล้วเวลาคนเข้าไปกู้อ่ะเขาไม่ได้เก็บเป็นความลับนะคะเขาบอกค่ะว่ากู้เอาไปจ่ายให้ใครอะไรยังไงอะ
0: เขามีนายหน้าเป็นชั้นๆไปตัดตอนมาเป็นชั้นๆไป
1: ใช่แล้วเขารู้แล้วเขาก็พูดชาวบ้านเนี่ยเวลาเดินอยู่ในสังคมที่แบบตอนอยู่ต่างจังหวัดน่ะเวลาเขาไปวิ่งเต้นจ่ายเงินเข้าอะไรต่อมีอะไรอ่ะเขาไม่ได้เก็บเป็นความลับกันเลยนะคะก็พูดกันไปทั่วทั้งตำบลนี่ก็เลยสงสัยว่าถ้าเราจะทุจริตเนี่ยทำไมเราต้องไปทุจริตอะไรที่มันเออกระเลิกอะไรอย่างนี้ด้วยคนเกี่ยวข้องเป็นแสนๆคนนะคะ
0: ครับก็วันนี้สื่อก็ไปถามนายกเรื่องคลิปครับอะไรนายกบอกเอ๊ะรู้สึกใจเป็นคลิปเก่านะแล้วก็เดี๋ยวนี้ AI เลยนายกก็โยงไปว่าอาจจะเป็น AI เป็นอะไรก็ต้องระวัง
1: อ
0: ย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อแต่ว่าข่าวลักษณะอย่างเงี้ยผมก็ตั้งข้อสังเกตนะว่ามันเป็นข่าวใหญ่คึกโครมมันก็จะมีเรื่องของโซเชียลอะไรต่างๆที่เขาจะออกมาปั่นอะไรกันต่างๆสุดค่อนข้างจะหนักหน่วงนะข่าวก็จะออกมาอะไรกันเต็มไปหมดแต่คดีจริงๆอ่ะผมคิดว่ายังไม่ได้มีอะไรคืบไปมากยังเป็นไปอย่างถ้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็บอกต้องทำอย่างรัดกุมนี่ไม่ทราบนะแต่ว่าข่าวโซเชียลไกลๆหมดแล้วเปิดนู่นเปิดนี่อะไรกันคึกคักไปหมดนะฮะ
1: จริงๆเราเนี่ยไม่ได้เป็นโซเชียลนะแต่เราอาจจะข้ามสื่อหน่อยเป็นทุกยุทธที่ก็ออกทาง Facebook มี TikTok TikTok เนี่ยถ้าเราจะมีจุดเด่นตรงไหนครับพี่วิสาเราจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราจะสุภาพนิดนึงแล้วก็จะเช็คสักหน่อยนึงไม่ใช่เช็คสักหน่อยก็ต้องเช็คคือไม่ได้เอามันแบบพาดหัวแล้วก็ปล่อยให้คุณไปค้นเอาแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าโอเคเขาก็เชื่อถือพี่ไพศาลแล้วเขาก็อยากจะฟังอัญชลีพรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาคิดว่ามันมีที่อื่นที่มันกว่าเนี่ยบอกเลยนะคะว่าข่าวนี้โซเชียลสนุกสุดๆเลยพี่เอาเฉพาะที่พอมีเครดิตที่มีเครดิตเดี๋ยวเจ้าของเขาจะไม่พอใจเอาเฉพาะเพจที่มีเครดิตมาหลายงานเช่นดาวแปดแฉกอย่างเงี้ย4ชั่วโมงที่แล้วพาดหัวบอกว่าละครเริ่มมันนายกอบจ.ลำพูนขู่ฟ้องศาลปกครองหากนายกสั่งให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการซึ่งล่าสุดชะลอแล้วนะ

0: ล็อตที่จะบรรจุ 3,000 กว่าคนวันที่
1: ก็นายกบอกก็สื่อก็ไปพาดหัวข่าวกันไปไม่ได้นายกไม่ได้มีข้อสั่งการ
0: ไม่พี่เกษรคะไม่ได้ยกเลิกทั้งหมดแต่หมายความว่าที่จะบรรจุ 3,000 กว่าคนวันที่1กรกฎาคมนี
1: ้เลื่อนไปก่อน
0: ชะลอแล้ว
1: แม้แต่ว่าข่าวออกมาที่แรกเนี่ยนายกบอกว่าสั่งการเลยให้ยกเลิกทั้งหมดให้ผลเป็นโมฆะอะไรทำนองนั้นไปเลย
0: ถ้าฟังอย่างนั้นมันก็จะคิดอย่างอื่นได้ยังไงอะคะเวลานายกพูด
1: อ
0: ะต้นไม้พิษผลไม้พิษเนี
1: ่
0: ยแล้วถ้าเราเป็นลูกน้องเราฟังอยู่อะเราคิดว่ามันจะยังไงอะคะมันก็คิดอย่างนั้นนะคะดิฉันก็คิดว่าถ้าเราฟังอยู่เราคิดอย่างอื่นไม่ได้เหมือนกัน
1: แต่นายกก็มาชี้แจงในภายหลังบอกว่าก็ถ้าสอบเข้ามาบรรจุได้ด้วยผลคะแนนด้วยฝีมือก็ไม่มีปัญหามันก็อยู่ที่ผลทางคดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นในทางคดีเขาก็ต้องไปดูไอ้ใบคะแนนใช่ไหมส่วนใบคะแนนสอบคุณมันสอบตกอยู่แล้วแล้วคุณได้บรรจุก็ชัดหลักฐานก็มัดว่าต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองเข้ามา
0: แต่ที่งงมากเลยนะที่คนหลายร้อยคนถูกชี้ว่าฝนไอ้หมวดของข้อสอบผิดและคะแนนเป็นศูนย์นะพี่เพชร
1: ก็เท่าที่ทราบเนี่ยแต่พักกันก่อนสักครู่ไหมเดี๋ยวมาคุยกัน
0: ได้ค่ะ
1: นะสักครู่เดี๋ยวเรากลับมา
0: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา28นาทีครับครับมาคุยกันต่อครับคุณดัน
0: เดี๋ยว18:30เราต้องเบรกอีกไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: อีกสองนาทีเนี่ยนะ
1: เมื่อกี้ที่คุณดันว่ายังไงนะเรื่องฝนอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อ
0: ใช่ค่ะมีคนส่วนหนึ่งอะค่ะหลักร้อยเลยนะคะเขาไปขอดูข้อสอบ
1: เนื่องจากว่า
0: คะแนนเขาเนี่ยมันเป็นศูนย์แล้วก็พบว่ามีปัญหาในลักษณะเดียวกันก็คือว่ามันมีการเขียนเลขที่สอบแล้วก็มีการฝนเขาใช้คำว่าฝนซึ่งที่ฉันก็อยากจะรู้มันเป็นยังไงแล้วก็มีฝนรหัสข้อสอบเขาบอกว่าผิดการฝนรหัสข้อสอบผิดทำให้ตรวจข้อสอบไม่ได้เป็นศูนย์บางคนเขาบอกมันมีรอยแก้บางคนเขาบอกว่าเขาไปแล้วเขาไม่ทันสังเกตว่ามีรอยแก้หรือไม่มีคือเรื่องมันไปกันใหญ่ว่าพอมีการสงสัยว่ามีการทุจริตเนี่ยมันก็มีความสงสัยตั้งแต่ว่าไปแก้คะแนนที่สอบตกให้เป็นสอบได้แล้วก็มีการแก้คะแนนที่ดูว่าถ้าจะสอบได้ให้เป็นสอบตกโดยการปรับตกให้เป็นข้อผิดปกติที่ตัวข้อสอบซะมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากมากจริงๆค่ะแล้วที่มากกว่านั้นเราก็ไม่รู้ว่าคนที่รับการบรรจุเข้าไปแล้วทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสอบได้เองไม่ได้ซื้อมาเนี่ยตกลงมันจริงหรือไม่จริงยังไงฮะ
1: ก็เนี่ยผมเท่าที่ติดตามคดีก็คือว่าในขณะนี้ตำรวจเขาก็น่าจะไงก็ต้องมีหมายค้นมาเข้าไปที่ไอ้ตัวโรงพิมพ์ที่พระประแดง

0: ขาเป็นโกดังนะ
1: สมุดเจดี
0: แล้วทางมหาวิทยาลัยเขาไปทำสัญญาให้เก็บข้อสอบทั้งหมดไว้นะฮะวันนี้เข้าใจว่าเนี่ยตอนช่วงเนี้ยเข้าใจว่าคงเอารถไปขนข้อสอบทั้งหมดมาละและอายัดข้อสอบคราวนี้ก็ต้องระดมคนเอาข้อสอบมาดูมาตรวจคะแนนซ้ำอีกทีซึ่งก็คงจะเป็นงานใหญ่มากคราวนี้ก็จะแยกได้แล้วตกลงไอ้คนที่สอบได้เนี่ยมันสอบได้จริงหรือว่าจ่ายเงินอันนี้ถ้าแยกแยะได้จากนี้ไปนะก็จะต้องไปเอาคนที่จ่ายเงินนั้นเนี่ยมีคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องเอามาสอบปากคำขยายผลอยู่ว่าตกลงคุณไปจ่ายเงินให้ใครมันจะมีกระบวนการซึ่งผมดูแล้วมันจะอีกมหาศาลยาวเหยียดมากในการทำคดีนะซึ่งกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ไอ้บรรดาคนที่รับเงินเนี่ยมันคงไปเจรจากับไอ้คนที่จ่ายเงินมันเรียบร้อยหมดแล้วว่าจะหาทางหนีที่ไล่ยังไงจะเคลียร์ยังไงถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่บุกมาถึงคุณเนี่ยจะต้องทำยังไงไอ้ต้องคืนเงินปิดปากกันไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยเขาต้องเตรียมตั้งรับกันละ
1: มันมีด้วยเหรอคะ
0: เอ้าเราจะให้มันซัดทอดไหมล่ะ
1: แล้วเอาที่ไหนมาคืนนะคะ
0: อ่ะมันก็ผมก็ไม่รู้แต่ว่าคุณจะให้มันซัดทอดไหมล่ะ
1: ไม่ในแง่ความเป็นจริงอะพี่ไพศาลคะถ้าคืนได้คืนไปแล้ว
0: คือ
1: ถูกไหมคะ
0: ถ้าไปถึงนะถ้าไปถึงตัวแล้วมีหลักฐานได้ดูจากคะแนนสอบที่มันมีสมมติว่าเข้าไปมันยังไม่มีการทำลายหรือเคลื่อนย้ายอะไรนะหรือไปแก้ไขคะแนนนะเพราะที่เราเห็นที่บุกไปมันกำลังแก้กันอยู่นะแก้เนี่ยแก้ในแบบฟอร์มที่เป็นที่ถ่ายเอกสารมาแล้วก็ไปทำให้มันเป็นถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องไปเบิกข้อสอบตัวจริงเอามาผลแก้ใหม่นะลบดินสอแล้วแก้ใหม่ตามไปที่ออกมาใหม่นั่นแหละ
1: ตอนนี้อยู่ในขั้นมันเป็นก๊อปปี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่เป็นก๊อปปี
1: ้แล้วก็เข้าไปแก้ในระบบคอมพิวเตอร์ซะ
0: ให้มัน
1: ได้คะแนนเยอะแล้วก็พอคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์ถูกต้องหมดก็ค่อยไปเอาฉบับจริงมา
0: อันนี้จะเป็น
1: ขั้นตอนต่อไ
0: ป
1: แล้วมาแก้กันอีกรอบนึง
0: จะต้องไปแก้อีกรอบนึงจากของจริงเพื่อทำลายหลักฐาน
1: ค่ะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้น
0: เอ
1: าน
0: ี้นะคดีแล้วไปถึงต้องหลักฐานนั้นได้จะได้หาต้นตอไม่เจอว่ามีการทุจริต
1: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกัน
0: ครับครับ
1: ค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News อัปเดตช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับเอาละครับมา
1: ค
0: ุยต่อครับ
1: คือเมื่อกี้นี้พี่ไพศาลบอกว่าอาจจะต้องมีการเอาเงินไปคืนเพื่อ
0: ไม่คืออย่างนี้ผมกำลังจะพูดว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันไม่เร็วมันไม่สามารถจะเร็วได้เลยเพราะมันจะต้องเข้าไปเอาข้อสอบออกมาซึ่งวันนี้เห็นว่าเขาบุกไปที่โกดังเอาหมายสารไปยึดอายัดไอ้ตัวคะแนนไอ้ตัวใบคะแนนใบสอบของแต่ละคนน่ะ
1: 800,000 แผ่น
0: กว่าแผ่นแปดกี่คนเนี่ยมาเนี่ยนะเพราะมันมีอะไรนะมันมีข้อสอบกอขอคออะไรอยู่ใช่ไหม
1: 800,000 แผ่น
0: เอามาแล้วก็เอามาดูต้องไล่ดูเป็นคนๆไปอีก
1: ค่ะ
0: มันกระบวนการที่มันจะต้องใช้เวลาเยอะเพื่อที่จะหาดูว่าตกลงสรุปแล้วเนี่ยมันมีการเอาคนที่จ่ายเงินเข้าไปรับราชการอยู่ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เป็นใครบ้างแล้วคนนั้นเนี่ยจึงตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเอามาสอบปากคำเพื่อขยายผลว่าคุณทุจริตคุณจ่ายเงินเนี่ยคุณจ่ายให้ใครเพื่อจะไปดำเนินคดีก็เป็นพูดยังไงว่าไล่ต้นน้ำขึ้นไปหาต้นน้ำแต่เมื่อเวลามันยาวอย่างเนี้ยผมก็คิดว่าไอ้คนที่ทุจริตสอบกับคนที่รับเงินเนี่ยมันคงจะมีการเจรจาหาทางออกกันพอสมควรแล้วล่ะซึ่งผมกลัวว่าตรงเนี้ยมันจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยในท้ายที่สุดแล้วมือถึงว่าจะไปเจอตัวคนที่จ่ายเงินนะแต่อาจจะสาวขึ้นไปไม่ถึงเพราะมันคงจะมีการตัดตอนอะไรกันไปแล้วเนื่องจากว่ามันต้องใช้เวลาเยอะไงในกว่าจะไปถึงตัวเขาได
1: ้ก็ดูข้อสอบก็รู้แล้วว่าเนี่ยทำข้อสอบตกแล้วเข้าไปได้ยังไง
0: มันต้องมาตรวจคะแนนเป็นคนๆไปด้วย
1: ใช่ใช่สมมติมันสุ่มได้พี่เพราะว่ามันต้อง6,000 คน

0: บางคนเพื่อนก็สะกิดบอกไอ้ที่เข้าไปได้ไงก็ไม่รู้เจาะจงบางคนเลยก็ได้เอาจริงๆถ้ามีคนแบบไม่พอใจคือคนเก่งไม่เก่งอะเรารู้พี่ไพศาลนะฮะบางคนคนอย่างเงี้ยเข้าไปได้ยังไงสอบแข่ง
1: เอาที่ว่า
0: เพื่อนเนี่ยจะรู้ว่าไอ้บอเนี่ยจิ้มไปเลยไอ้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วไม่มีวันสอบได้เองหรอกเส้นใหญ่แล้วก่อนเข้าไปเนี่ยก็เที่ยวโพธนาไปทั่วและพื้นที่นี้ใครก็รู้ว่าใครเป็นนายหน้าคิดว่าตำรวจเนี่ยเขาไม่ต้องหวานแหหมดก็ได
1: ้
0: เขาจะมีตะแกรงร่อนของเขาอยู่แล้วว่าอบต.นี้เทศบาลนี้และคนนี้ชัวชัว
1: ครับเอาเฉพาะคนที่ประกาศผลว่าได
0: ้
1: แล้วก็ชุดแรกนี่เอาเฉพาะที่บรรจุไปแล้วก่อนมันก็รวมเป็นเสร็จยังไงก็ไม่เกิน 6,000 คนเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ตกทั้งหลายไม่ต้องมาคิดยังไม่ต้องดู
0: และตำรวจเนี่ยดีให้คิดว่าเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกเขารู้ว่าที่ไหนอะตัวดีเขารู้ว่าที่ไหนอะชัวเขารู้ว่าตรงไหนสายแข็ง
1: ครับ
0: บางจุดเนี่ยมีการชี้เป้าว่าบางเทศบาลเนี่ยสามารถบรรจุได้ถึง30คนโควต้าเยอะมากแล้วเขาย่อมรู้ว่า3คนที่เป็นเจ้าของบริษัทผู้หญิงสอเสือ2คนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยสายไหนแข็งที่สุดเขาจิ้มเขาเจาะได้เลยพี่ไพศาลดิฉันคิดว่าเขาเข้าใจอย่างนั้นแต่ทีนี้จะตัดตอนก็คงจะตัดได้แต่อยู่ที่ตำรวจนั่นแหละ
1: คือ
0: ว่าจะเอาขนาดไหน
1: คือเนี่ยท่านไล่มาเนี่ยระดับแค่ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่บุกไปเปิดสำนักงานทำอะไรเงี้ยนะผมดูแล้วมันน่าจะเป็นเพียงยังระดับแบบ
0: ปฏิบัติการ
1: ปลายน้ำยังไม่ใช่ต้น
0: ระดับระดับระดับปฏิบัติการ
1: สิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยเพราะว่า
0: เงินส่งไปไหนใช่ไหม
1: เราก็คุยกันมาอย่างนี้ว่าเฮ้ยกระจายสอบมันก็ทุจริตนะรวมศูนย์สอบมันก็ทุจริตแสดงว่าไอ้กระบวนการที่ทุจริตเนี่ยมันไม่ได้หายล้มหายตายจากไปไหนเลยมันยังอยู่ตลอดและขอให้ปรับตัวตามกติกาได้ก็จบเรียบร้อยการทุจริตก็ยังอยู่นะมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะขนาดว่าเปลี่ยนวิธีการใหม่แล้วนะคิดว่าจะหายไม่ได้หายนะก่อนหน้านั้นมันก็มีอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ที่จับได้ก็เป็นข่าวคึกโครมก็มหาสารคามเลยนะไอ้ที่จับไม่ได้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันไม่มีเพราะถ้าตามที่เขาล่ำลือกันเนี่ยมันก็มีกันเกือบจะทุกครั้งที่มีการสอบเพียงแต่ว่ามันจับไม่ได้มันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาแฉกันแต่พอจับได้มันก็เป็นเรื่องใหญ่นะแสดงว่าไอ้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันคงจะมีช่องทางมีคือตัวละครเนี่ยผมคิดว่าในการทุจริตแต่ละรอบเนี่ยมันไม่น่าจะเปลี่ยนตัวมากนะคุณนันเพราะว่าอย่างกรมสอบสวนอย่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเป็นเจ้าของเนี่ยก็กรมนี้ยังไงมันก็อยู่ที่ไหนข้าราชการก็ย้ายไปตามระดับขั้นโครงสร้างของเขานี่แหละเพียงแต่ว่ารูปแบบของการจัดสอบเขาจะเป็นยังไงแต่ยังไงมันก็ยังอยู่ในงานของเขาเขาจะอ้างว่าโอ้ยไม่เกี่ยวแล้วเขาเป็นผมให้อธิบดีเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ้ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเราไม่มีอำนาจเลยมหาวิทยาลัยมศวนะเขารับผิดชอบเป็นหมดผมว่าพูดอย่างนี้มันก็โบยหนักไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันดูแลด้วยกันทั้งคู่แหละถือกุญแจก็ยังถือคนละชุดถูกไหมจะลดมันต้องร่วมกันถ้าไม่ร่วมกันก็ทำไม่ได้ให้เฉพาะมสวอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าว่าทางฝั่งของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีใครที่ถ้าไม่มีคนทุจริตมันก็ทำไม่ได้มันก็ต้องมีคนที่ทุจริตแล้วก็ทางฝั่งมสวทางมหาวิทยาลัยก็ต้องมีคนที่ทุจริตแน่นอนถ้าไม่มีคนทั้งสองฝั่งทุจริตไม่มีทางเลยที่มันจะเกิดการสามารถที่จะไปแก้ขนงคะแนนแล้วก็เอาคนที่สอบตกเป็นสอบได้แล้วก็เอาไปบรรจุ
0: เขามองตากันแบบปิ้งๆหลังจากที่ได้ TOR ก่อนหรือว่าเขาไปปิ้งกันก่อนแล้วจูงมือมาทำ TOR คะ
1: ผมเห็นมันมีการแฉกันมาตั้งแต่ตอนที่แข่งกันบสวเนี่ยแข่งกับทาง
0: มหาวิทยาลัย
1: ราชภัฏสุรินทร์แล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนี่ยเขาแฉ
0: ว่ามัน
1: มีการล็อกสเปคกัน
0: ถูกกว่าด้วยนะ
1: ใช่ใช
0: ่ไม่ถึง100 ล้านด้วย
1: ล็อกว่าจะต้องเอามสวเนี่ย
0: แล้วมสวมา

0: 130กว่าล้าน
1: แล้วเขาอ้างว่าโอ้ยนั่นมันต่ำกว่าราคากลางมากผิดปกติอันนี้ราคาแบบใกล้ราคากลางเลย
0: นี่ก็ตลกมากเลยราคากลาง130กว่ามสวใกล้เคียงเอาอันนี้แหละไอ้ถูกกว่ามากไม่ถึง100หรือว่าเขาไปดูพวกรับเหมาจีนก็ไม่รู้พวกรับเหมาจีนเนี่ยจะตัดราคาแบบถูกมากๆแล้วทิ้งงาน
1: ไม่ทรา
0: บเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ถูกมากไปก็น่ากลัว
1: แต่เอาเป็นว่า
0: เขา
1: ก็อนุมัติแล้วคุณนฤชาเป็นคนเซ็นอธิบดีนฤชาโคศาสอะไรที่ตอนนี้เป็น
0: โคศาสศิวิไล
1: นั่นแหละเป็นคนลงนามจัดซื้อจัดจ้างให้มหาวิไลศรีนครินทร์วิโรจน์เป็นผู้ที่มาดำเนินการเรื่องการจัดสอบบรรจุรายการนี่แหละนี่แต่ว่าถ้าฟังจากสิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เขาอุทธรณ์นะเขาก็มีการแฉเรื่องนี้ว่ามีการล็อก TOR กันว่าจะให้ทางมสว.อยู่แล้วอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมมันมีความเคลื่อนไหวเขา
0: เอาความเห็นที่ฉันก็เชื่อโดยสมัครโดยบริสุทธิ์ใจว่าล็อกค่ะโดยเหตุผลก็คือว่าประมูลในประเทศไทยอ่ะล็อกทั้งนั้น
1: คือนาทีนี้เนี่ยนะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพียงแต่ว่ามันถึงขั้นไหนของกรมท่านแล้วมันทะลุทะลวงขึ้นไปถึงฝ่ายการเมืองหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของผมหวังว่าผลการตรวจสอบควรจะขยายผลให้มากที่สุดในขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยนะยังไงท่านก็ไม่พ้นจากความผิดแน่นอนเอาแค่ว่าอย่างเดียวเลยนะไอ้ที่เขาไปจับมาได้เนี่ยมันมีไฟล์ข้อไอ้ไฟล์ไอ้ใบคำตอบ
0: ก็ปี้มาเนี่ย
1: ก็ปี้มาเนี่ยไฟล์มาเนี่ย
0: เขาออกมาได้ยังไง
1: ถึงไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยแต่ไฟล์นี้มันก็ไม่ควรจะออกมาได้แล้วแถมได้โปรแกรมไอ้คำตอบที่แท้จริงมาด้วยนะซึ่งจริงๆต้องปิดลับนะไอ้ตัวว่าคำตอบเนี่ยเพราะว่ามหาวิทยาลัยเป็นคนออกข้อสอบแล้วคำตอบเนี่ยอยู่ที่เขานะคำตอบนี่ต้องปิดลับอย่างยิ่งยวดนะแต่ปรากฏว่าสำนักงานนี้ได้มาแล้วมันไปเขียนโปรแกรมยังไงไม่รู้เอามาท่าปั๊บมันเป็นแก้ผิดเป็นถูกให้หมดเลยในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคงจะปริ้นออกมาแล้วก็ให้เอาไปแก้กับตัวจริงต่อไปก็จะมีขั้นตอนของคนที่มีอำนาจที่จะสามารถเจาะเข้าไปถึงไอ้ใบตัวจริงแล้วไปแก้ใบตัวจริงคงจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มันมีอำนาจที่สูงกว่า
0: ตอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เขาร้องเนี่ยนะคะพี่ไพศาลเขาร้องไปถึงกรมบัญชีกลางเลยนะแล้วกรมบัญชีกลางเป็นคนอนุมัติพิจารณาข้ออุทธรณ
1: ์ต้องเป็นกรมบัญชีกลางเขาจะเป็นคนทำสัญญาย
0: กข้ออุทธรณ์ของราชภัฏสุรินทร์ค่ะตอนที่ราชภัฏสุรินทร์ร้อง TOR ที่มสว.ได้ไปเนี่ยก็คือบอกว่าของเขาเนี่ยถูกกว่าแค่90กว่าล้านแต่ว่าทางมสว.เนี่ย130กว่าแต่กลับได้ชมรมสตรองต้านทุจริตเนี่ยได้ตั้งคำถามถึงขบวนการจัดทำ TOR ว่าเหตุใดจึงไม่กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยไอทีระดับสากลนะฮะแล้วก็การร้องของราชภัฏสุรินทร์เนี่ยก็ปรากฏว่าทางกรมบัญชีกลางพิจารณาว่าฟังไม่ขึ้นก็ทำให้ทางปกครองท้องถิ่นทำสัญญาให้มสว.เข้ามาก็ยังก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีของสุรินทร์หรือเปล่าราชภัฏสุรินทร์ที่เข้ามาไม่ได้เพราะถ้าเข้ามาได้คุณจะต้องมาอยู่ในวังบนนี้หรือเปล่า
1: เป็นไม่ได้
0: เพราะว่าถ้าเข้ามาในวังบนนี้มันไม่ได้หมายความว่ามหาวิทยาลัยจะต้องยินยอมพร้อมใจที่จะมาร่วมทุจริตกับเขาแต่ว่าเวลาเจ้าหน้าที่มาทำงานกับเขาเนี่ยเขาก็ซื้อเป็นคนๆได้ถูกไหมฮะพี่ไพศาลเขาไม่ได้ซื้อทั้งมหาวิทยาลัยเขาซื้อเป็นคนๆก็ดีแล้วไม่ต้องเสียชื่อเสียเสียงนะฮะเงินร้อยกว่าล้านเนี่ยกับชื่อเสียงที่มันปนปี้เนี่ยไม่คุ้มหรอกค่ะดีแล้วที่ไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณได้เข้ามาเขาก็ติดต่อซื้อคนของคุณ
1: หรือไม่อีกทีก็ผมก็คิดว่าเขาอาจจะเคลียร์คุณที่คุณได้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงเคลียร์ได้บางอย่างของคุณแหละที่ไม่ได้ก็ว่าโอเคมันคงเคลียร์กันไม่ลง
0: หมายความว่าถ้าจะร่วมประมูลนะเขาต้องคุยกันแล้วล่ะ
1: มันอย่างนี้มันชัดอยู่แล้วยิ่งสองลายอย่างเงี้ยมัน
0: ไม่มีอีกเจ้าหนึ่งค่ะมีเอกชนอีกเจ้าหนึ่งมาสาม
1: แต่เป็นเอกชนใช่ไหมไม่ใช่เป็นสาม
0: มาสาม

0: ค่ะแต่เวลาเขาประมูลถ้าพวกนี้เขาก็แต่ก็แปลกมาหลายอื่นก็ไม่มีใครมายุ่งนะคะหรือเขาก็ขี้เกียจยุ่งกันก็ไม่รู้
1: คือโดยทั่วไปเนี่ยมันจะต้องมีอะไรกับเพราะว่ารู้สึกเขาจะมีการขุดคุยมาว่าเจ้าของ TOR เนี่ยคนที่เป็นคนตัวตั้งตัวตีในการออก TOR เนี่ยก็คือปัจจุบันถ้าตำแหน่งจริงเนี่ยคือรองผู้ว่าโคราชใช่ไหม
0: คนใกล้ชิดคุณอนุทินเนี่ยมาช่วยคุณอนุทินอยู่ที่ทำเนียบท
1: ุ
0: กว
1: ันใช่ใช่แล้วก็คุณอนุทินดึงตัวมาช่วยที่ทำเนียบคนเนี้ยก็มีการแฉกันว่าเป็นคนร่าง TOR เป็นคนยกร่าง TOR ในการเปิดประมูลรอบนี้เขาเจ้าตัวเขาก็ออกมายอมรับโดยเขาบอกว่าเนี่ยระบบของเขาเนี่ยมันจะทำให้ตรวจสอบได้ถ้ามีการทุจริตอะไรต่างๆแล้วเขาก็คิดว่าเที่ยวนี้ถ้าทำตามที่ใน TOR ที่เขาวางเอาไว้เนี่ยมันจะสามารถสืบค้นได้ทันทีเลยว่าการทุจริตมันเกิดขึ้นตรงส่วนไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็รอดูติดตามกัน
0: คุณน้อยยุทธยาปกติไม่ค่อยได้เห็นนะคะวันนี้เข้ามาแล้วก็แสดงความคิดเห็นเยอะเลยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วซื้อกันในทุกระบบของสังคมเลยล่ะทุกวงการเอาเป็นว่าวงการพระก็ซื้อ
1: สอบเข้าเนี่ยต่างๆเนี่ยเห็นว่ามีคือทุกวงการใช
0: ่ก็โรงเรียนชื่อดังอ่ะอดีตผอ.ยังโดนเลยค่ะกี่แสนละ500,000ก็จ่ายให้ลูกเข้าเรียนน่ะใช่ไหมคะนั่นก็โดนเข้าเรียนมัธยมก็โดนสว.ก็ถูกกล่าวหานักการเมืองก็ถูกกล่าวหาสส.ก็ถูกกล่าวหาว่าซื้อเสียงพอเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ก็ถูกหาว่าซื้อตำแหน่งที่จะได้ขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถูกกล่าวหาว่าซื้อตำแหน่งจะได้ไปเป็นผู้กับอะไรต่อเมื่อไร
1: ที่เขาเรียกตั๋วไปตีตั๋วอะไรกันเนี่ย
0: ถามว่าตรงไหนของสังคมไทยบ้างที่ดูดีเอางี้ดีกว่าช่วยบอกหน่อยวงการการศึกษาวงการข้าราชการวงการการเมืองถ้าจะว่าขายช่วงขายชาติอะไรดิฉันคิดว่ามันคือลูกคนจนมันก็จ่าย300,000-500,000เป็นข้าราชการเนี่ยเอาจริงอยากให้ลูกคนรวยก็ไม่ต้องจ่ายสักบาทหนึ่งก็อยากเป็นอะไรก็ได้เป็นอ่ะพูดกันจริงๆนะคะพี่เมษาเป็นรัฐมนตรีกันยังได้เลย
1: ก็มันก็จะเข้ามาเป็นสสก็ต้องซื้อมาไม่ต่างอะไรก
0: ันถูกไหมฮะอายุถึงก็เป็นรัฐมนตรีกัน
1: เอาเงินไปแลกมาไม่มีใครไอคนวิจารณ์ก็ผมก็ฟังดูนะผมก
0: ็ดิฉันว่ามันเหมือนเนี่ยทั้งนั้นแหละเพียงแต่มันกลุ่มไหนระดับไหนของสังคมลูกชาวบ้านก็ไปกู้เงินมาจ่ายเพื่อให้เป็นราชการพ่อแม่พี่น้องจะได้สบายหน่อยมีสวัสดิการไอ้ลูกคนรวยก็รอเรียนจบอายุถึงก็เป็นสส.พออายุถึงระดับนึงก็เป็นรัฐมนตรีมันก็เป็นแบบนี้สังคมไทยเรียนว่า
1: ครับ
0: มันไม่ได้ดีไม่ได้แย่ไปกว่ากันหรอกค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49นาทีครับ
3: พอโรงเรียนดังเวลาเกษียณเนี่ยควรจะตรวจสอบทรัพย์สินกันทุกคนด้วยใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยนะคะเมื่อก่อนที่เข้าอนุบาลน่ะก็จับฉลากกันอย่างอยู่ลพบุรีค่ะจะลูกในทหารลูกในสิบเข้าเรียน

0: เรือนประจำจังหวัดก็จับฉลากกันหมดอะค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันก็มีทั้งที่เอาเข้าพกเข้าห่อก็มีแล้วก
0: ็ก็โดนร้องเรียนกันเยอะแยะ
1: ให้บริจาคเพื่อเข้า
0: สมาคม
1: ส
0: มาคมผู้ปกครองกับสมาคมศิษย์เก่า
1: ใช่เพราะว่าเขา
0: เป็นช่องทาง
1: ไม่เป็นช่องทางนั่นเองแล้วสมาคมเหล่านี้เขาก็จะมาประสานกับทางผู้บริหารของโรงเรียนอีกทีหนึ่ง
0: คือโรงเรียนที่ดีๆก็มีนะคะพี่เมษาคะคือต้องยอมรับว่าลำพังงบประมาณเนี่ยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้หรอกโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั้งหมดเนี่ยต้องอาศัยเงินจากสมาคมผู้ปกครองแล้วก็สมาคมศิษย์เก่า
1: ใช่
0: โดยการจัดงานกอล์ฟจัดงานวิ่งจัดงานประจำปีจัดคอนเสิร์ตจัดโบว์ลิ่งจัดปีนึงประมาณ10งานเพื่อหาเงินเข้าโรงเรียนแล้วก็แต่ที่มันมีปัญหาก็คือว่าบางคนมันเอาเข้าไม่หมดบางคนเอาเข้าไม่หมด
1: นั่นเองวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอยู
0: ่ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าสมาคมทั้งสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่โรงเรียนดำรงความมีคุณภาพอยู่ได้เนี่ยก็ได้เงินจากสมาคมเหล่านี้ค่ะแต่คนไม่ดีต่างหากล่ะที่ไปเอาเงินตรงนั้นและอันนี้ที่ฉันพูดความจริงอย่างหนึ่งนะคะว่าพวกเราไม่รู้กันเองมีคดีฟ้องร้องเยอะมากๆแทบทุกโรงเรียนกับพวกทั้งสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่ารายบุคคลเลยค่ะพี่ไพศาลไปอ้างอาจารย์ใหญ่รับไปอ้างคนนั้นคนนี้รับมีคดีทุกปีค่ะเพียงแต่มันไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จิรนิดนึงเหลือเวลานะครับช่วงนี้เราดูข่าวอื่นกันสักนิดนึงทางประธานกสทชซึ่งพรุ่งนี้นะครับวันที่26เนี่ยเห็นว่าทางกรรมการสรรหาเขาจะชี้ขาดนะว่าตกลงท่านขาดคุณสมบัติไหม
0: ชื่ออะไรนะคะ
1: นายแพทย์สรณะเนี่ย
0: บางคนบอก
1: สรณะบุญใบชัยพฤก
0: ษ์แกยังออกตัวตั้ง3โรงพยาบาลนะคะ
1: ก็คุณหมอสรณะนี่เขาก็แก้พยายามแก้ปัญหาด้วยการที
0: ่
1: ร
0: ้
1: องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยคณะกรรมการสรรหากสทช.ไม่มีอำนาจที่จะมาชี้คุณสมบัติเขาได้นะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งนายแพทย์สรณะย้ำการพิจารณาคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกสทช.เพราะฉะนั้นก็ลุ้นนะพรุ่งนี
0: ้
1: มิถุนายนว่าเขาจะชี้เรื่องคุณสมบัติของหมอสรณะว่าอย่างไร
0: นะแล้วเขาทำอะไรไปตั้งเยอะแล้วค่ะพี่เอกสารแล้วมันจะมีผลอะไรล่ะคะ
1: ก็เหลือช่วงที่ยังเหลือที่จะต้องรับตำแหน่งอยู่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งถ้าเขาชี้ว่าขาดคุณสมบัตินะก็ต้องมีการเลือกประธานคนใหม่ขึ้นมาแล้วก็อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูนะ
0: ถามว่าจะชี้เนี่ยประเด็นหลักอยู่ที่อะไรประเด็นหลักอยู่ที่การลาออกจากวิชาชีพแพทย์ค่ะเพราะว่าตามกฎหมายคนที่จะมารับตำแหน่งกสทช.จะต้องลาออกจากตำแหน่งหรือวิชาชีพเดิมประธานกสทช.ซึ่งเป็นหมออยู่เนี่ยจึงต้องนำหลักฐานมายืนยันได้ว่าลาออกจากวิชาชีพเวชกรรมคืออาชีพแพทย์ตามกรอบเวลาที่กำหนดหากไม่สามารถยืนยันได้จะถือว่าเข้าข่ายสละสิทธิ์ในการรับตำแหน่งและจะต้องดำเนินการสรรหากสทช.คนใหม่ทีนี้คนที่เขาร้องเรียนเนี่ยเขาก็ไปหาหลักฐานว่าในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่เป็นประธานกสทช.มาหลายปีมากเนี่ยยังออกตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลนู้นนี้นั้นตอนแรกที่ฉันก็เข้าใจว่าเฉพาะโรงพยาบาลรัฐก็ปรากฏว่ามีโรงพยาบาลเอกชนด้วยสัก2โรงพยาบาลที่เขากล่าวหานะคะคนกล่าวหาเขาก็มีหลักฐานนะฮะทีนี้ก็ดูว่าจะตัดสินกันยังไงค่ะ
1: ครับรอดูพรุ่งนี้
0: แล้วถ้าเขาจะย้อนหลังไหมถ้าย้อนหลังก็ต้องคืนเงินเดือนไหมฮะ
1: ก็แล้วแต่กรรมการสรรหาผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะ

0: สามารถให้มีผลย้อนหลังได้หรือไม
1: ่
0: นะฮะ
1: ถ้าหากว่าให้ย้อนหลังคืนเงินเดือนและยังเบี้ยประชุมและยังค่าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศและยังค่ารถประจำตำแหน่งอะไรอยู่คะ
0: จะเรียกคืนได้ไหมใช่ไหมไม่แน่อาจจะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือคณะกรรมการสรรหาชี้ว่าขาดคุณสมบัติแล้วก็คราวนี้ก็เป็นเรื่องปปช.ต่อหรือยังไงก็ผมก็ไม่แน่ใจ
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าท่านก็เป็นกรรมการองค์กรอิสระอยู่ใช่ไหมกสทช.
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบถ้าสมมติว่าเกิดกรณีที่ทำผิดจะไปปปช.เหมือนกับข้าราชการการเมืองไหมข้าราชการทั่วไปไหม หรือว่าจะต้องไปนู่นเลยส่งไปให้ศาลฎีกาตั้งคณะไต่สวนอิสระนะแล้วก็ศาลนูนก็มีอีกเรื่องนะศาลนูนสั่งยุติการไต่สวนคำร้องตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านแล้วนัดลงมติ9 กรกฎาคมนี้นะก็ไม่ทราบว่าท่านใหม่จะทันไหมโปรดก้าวทันที่จะเข้าไปพิจารณาหรือเปล่านะ9 กรกฎาคม
1: เดี๋ยวนะคะเงินกู้400,000 ล้านกู้มาแล้วหรือยังอะคะพี่ศาลคะ
0: ที่ออกพ.ร.ก.
1: ใช่แต่ว่าตัวเงินนะคะ
0: ตัวเงินก็กู้ตามที่ต้องใช้ไปเป็นระยะไป
1: อย่างตอนเนี้ยที่แจกให้เราใช้เนี่ย
0: เฟสแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องใช้
1: 200,000 ล้าน
0: ไม่1,700,000ในเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ที่แจกพวกเราเนี่ย
0: ที่ใช้ไทยช่วยไทย60-40แล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมให้700เป็น 1,000 รวมแล้วก็ไม่ถึง 200,000 ดีก็จะทยอยกู้ไปในวงเงินเท่านั้นส่วน 200,000 หลังเนี่ยจะเอาไปใช้ในเรื่องของโครงการ
1: ปรับปรุงประสิทธิภาพ
0: พลังงานเปลี่ยนจากฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาดอะไรอันนี้ยังไม่เริ่มโครงการเลยยังไม่ได้ระบุเลยว่าจะมีโครงการอะไรบ้างแต่ว่าฝ่ายค้านเขาเข้าชื่อกันยื่นไปเรียบร้อยแล้วศาลรับแล้วแล้วก็จะชี้วันที่9ว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะ
1: จริงๆข่าวออกมาทุกวันนะคะว่าจะทำนู่นบ้างจะทำนี่บ้างอย่างเมื่อวานนี้ก็บอกว่าจะเปลี่ยนจะสนับสนุนเรื่องของรถ EV แล้วล่ะค่ะก่อนหน้านั้นก็วิธีสนับสนุนอย่างนึงก็คือจะซื้อคืน
0: รถใหม่ไม่เอาแล้ว
1: จะซื้อคืนเพราะว่าถ้าเอารถเก่ามาตีราคาก่อมั่วเดี๋ยวก็ทุจริตตีราคาแพงๆกันอีกเอาเศษรถที่ไหนมาก็ไม่รู้มาแล้วก็ซื้อไปเลย300,000-400,000ใช่ไหมพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แล้วจะซื้อแล้วเอาไปไหนรถ20,000 คันคุณไม่ซื้อคุณจะไปจอดที่ไหนถามจริงมันมีปัญหามากทีนี้ก็จะอุดหนุนกันแบบไหนอย่างไร
0: ก็ดูรูปแบบก็จะอุดหนุนให้เปลี่ยนจากรถน้ำมันไปใช้เป็นรถ EV อะไรเงี้ยนะจะรวมเป็นปลั๊กอินไฮบริดอะไรด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูเขาออกมาแล้วก็จะอุดหนุนผ่านกลไกอะไรยังไงบ้างก็บอกว่าจะอุดหนุนผ่านทาง finance แล้วผมอยากจะซื้อเงินสดอย่างเงี้ยขึ้นมาจะทำยังไงผมไม่อยากกู
1: ้ธรรมดาค่ะคนรวยคนเสียภาษีมากไม่เคยได้อะไรอยู่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอเคคนต้องหารูปแบบที่ดูว่าโอเคจะได้เอื้อประโยชน์อะไรยังไงกับใครยังไงกลุ่มไหนบ้าง
1: คุณสิริบอกว่าต่อไปการสอบหมอจะมีการทุจริตไหมคนเก่งไม่ได้เป็นหมอคนให้เงินได้เป็นหมอต่อไปคนไข้จะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้ว่าทุจริตการสอบหมอหรอกค่ะแต่การสอบแต่ว่าหมอต่อไปนี้จะมีหมอเพิ่มมากขึ้นเยอะแยะในประเทศไทยค่ะนอกจากที่เรารู้จักกันคุ้นเคยในกรุงเทพเนี่ยจะมีหมอจากสถาบันราชภัฏจากมหาวิทยาลัยเอกชนเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะนะคะ
0: จะมีโรงเรียนแพทย์เพิ่มขึ้นอีกเยอะหลายแห่ง
1: มีราชภัฏหลายวันนั้นที่เราอ่านราชภัฏเพชรบุรีถูกไหมคะ
0: เพชรบุรี
1: จะมีแพทย์และ
0: จังหวัดเพชรบุรี
1: ที่จังหวัดเพชรบุรีเลยจะมีแพทย์และ
0: ครับ
1: ก็ไม่กล้าไปว่าเขาคุณภาพไม่คุณภาพแต่จะพบว่ามีมากขึ้นค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะ

0: ี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยกันต่อครับ
5: มาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะ
4: โอ้นี่นายกยังมีเวลาไปประชุมสภานะมีรายงานข่าวนายกอนุทินโผล่ประชุมสภาหลังเสร็จภารกิจทำเนียบบรรดาส.ส.ทยอยเข้าทักทายไม่ขาดสายถ่ายรูปกันคือคลื่นเลยเห็นส่วนใหญ่แล้วดูแล้วน่าจะภูมิใจไทยนะ
5: เห็นมีภาพนายกไปเต้นอะไรอ่ะพี่สันอันนั้น AI หรือภาพจริงอะคะ
4: เต้นที่ไหน
5: เต้นงานโอท็อปอะค่ะภาพจริงหรือเปล่าคะ
4: งานโอท็อปนายกไปเป็นประธานเปิดแต่ว่าไปมีกิจกรรมอะไรบ้างไม่ทราบอย่างเงี้ย
5: นายกอนุทินเดินโอท็อปเป็นวันที่4แจมเวทีมินิคอนเสิร์ตร้องเต้นสุดมันจริงด้วยค่ะพี่ไพศาลข่าวเมื่อไม่ถึง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อวานวันที่23ใช่ไหมคะคุณอนุทินไปกับภรรยาไม่ได้ไปข้างกันคือคุณกวางนะไปเยี่ยมชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์กลางปีหรือว่า O-Top Mid Year 2026ที่ Challenger 2 Impact เมืองทองค่ะเป็นการไปเยี่ยมชมงานเป็นวันที่4ครับพี่ไพศาลถ้าพี่ไพศาลบอกว่านายกว่างไปประชุมอุตสาห
4: กรรมก็เป็นงานของมหาดไทยก็นี่แหละครับ
5: คือนายกว่ามาประชุมที่ทำเนียบใช่ไหมคะวันนี้ค่ะก็ขนาดไปงานโอท็อปนี้ไปได้ตั้ง4วันนะทำไมจะมาทำเนียบไม่ได้คะ
4: ก็วันนี้ที่มีหมายงานชัดเจนก็คือเรียกทางผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยตำรวจปปป.อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยเกี่ยวเรื่องในคดีซื้อตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยคร
5: ับ ก็ที่แถลงแล้วก็จนเป็นเรื่องคนบอกว่าจะลบแล้วก็ต้องออกมายืนพูดใหม่เนี่ยค่ะ
4: ที่บอกขายชาติใช่ไหม
5: ดิฉันว่านะเอาปุ้ยดิฉันดิ้นว่ามันก็ไม่ถูกอ่ะแหละแต่สำหรับประเทศไทยแล้วอ่ะเรามีการทุจริตกล่าวหากันในเรื่องของการซื้อตำแหน่งอ่ะในทุกวงการจริงๆค่ะถ้าจะว่าขายชาติไม่ใช่เฉพาะกวนนี้หรอกถูกไหมฮะตรงไหนบ้างอ่ะที่ไม่มีข้อกล่าวหา
4: ครับ
5: เรามีตั๋วช้างเรามีอะไรสารพัดกันทั้งหมดนั่นแหละไอ้ที่มือเป็นตลาดคนจนหลักแสน
4: ทฤษฎีผลไม้พิษ
5: อันนี้ตลาดคนจนหลักแสนถ้าตลาดระดับสูงอ่ะหลักไม่รู้กี่ล้านสิบล้านค่ะก็เมื่อวานนี้ที่นายกไปเนี่ยนำกำลังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตวง The Palace ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มศิลปินนักร้องระดับตำนานพี่เพศานต้องรู้จักคุณจี๊ดสุนทรแน่เลยช่อง9อ่ะคุณสุนทรสุจริตชันนะคะ
4: Royal
5: Sprite ตอนที่เขาอ่านข่าวที่ช่อง9อ่ะค่ะคุณจี๊ดเนี่ยพี่เพศานมันหยุด M-Con
4: ไม่
5: ไม่ทันกันใช่ไหมฮะ
4: เคยอ่านเดี๋ยวผมไม่รู
5: ้อ่านข่าวช่อง9

0: อนเขายังก่อนเป็นนักร้อง
1: ตอนเป็นนักร้องแล้วค่ะ
0: อ๋อเป็นนักร้องแล้วมาอ่านข่าวด้วย
1: อ่านข่าวเป็นคนอ่านข่าวช่อง9คนหนึ่งค่ะพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจคุณจิ๊บวสุแสงสิงแก้วคุณอนุทินก็สนุกมากพอเห็นกลุ่มนี้นั่นแหละรุ่นเดียวกันนั่นแหละ
0: รุ่นใกล้รุ่นใกล้กัน
1: ก็ไม่ใกล้นะอย่างคุณปุ๊อัญชลีรุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์นะคะ
0: อ
1: ายุเท่ากันเลยค่ะ
0: ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: เท่ากันเลยเท่ากันเลยก็เนี่ยปรากฏว่าขึ้นเวทีไปร้องเพลงเพียงกระซิบของโมดีอินโนเซนต์อุ้ยเต้นด้วยสนุกสนานมากเดี๋ยวเคยไปคอนเสิร์ตครั้งแรกๆของเดอะพาเลสเลยสนุกสนุกพี่ไพศาลมีแต่คนรุ่นเนี้ยไปคือตอนเนี้ยเขาจัดกันบ่อยไงมันก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ตอนที่จัดครั้งแรกเลยที่ไบเทคอะสนุกมากแล้วก็เราจะได้ยินเสียงตะโกนว่าอ้าวถ้าเป็นลมตรงนี้นะมียาดมมาเผื่อนะแล้วก็เฮ้กันตรงนี้นะยาดมมียาดมมีตรงนี้นะเอามาเผื่อแล้ว
0: นักร้องมีใครบ้างนะ
1: จะได้ค่ะกลุ่มเนี้ยทั้งหมดเลย
0: เราจะไปเนี่ยนะ
1: โอ้แล้วตอนนั้นมีวงนั้นด้วยค่ะวงอะไรนะไม่พี่อู๋ไม่ได้พี่อู๋เสียชีวิตไปแล้วอัฐพลนะคะอัฐพลประเสริฐยิ่งใช่ไหมคะอู๋อัฐพล
0: นั่งร้องวงอะไร
1: ทำไมอยู่ๆก็จำไม่ได้แม็กอินทอช
0: โอเค
1: โอ้ตอนนั้นมีเซอร์ไพรส์เยอะแรกๆแล้วก็มีคุณดำมาจากออสเตรเลียโอ้ป้าป้าโอ้มาม่าเนี่ยเพลงนั้นน่ะโอ้เขาก็น่ารักมีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนั่นแหละตอนคอนเสิร์ตแรกของเขาเขาจะฟูลทีมมากกว่านี้เดินไปค่ะ
0: ครับ
1: แต่ไม่ทันได้ใช้ยาดมค่ะรู้กำลังตัวเองก็พอดี
0: ไอ้รุ่นนี้คือรุ่นพวกรุ่นพี่แจ้พวกอะไรไหมหรือพี่แจ้นี่น้องลงมาอีกนิดนึง
1: รุ่นนี้แหละค่ะ
0: รุ่นนี้หมดนะ
1: รุ่นนี้ค่ะ
0: พี่แจ้
1: และที่รู้ว่าคุณปูอัญชลีกับพลเอกประยุทธ์รุ่นเดียวกันก็เพราะว่าคุณอัญชลีเขาขึ้นเวทีแล้วก็พูดว่าตอนเขาอายุ30มาเขาคิดว่าเขาเจ๋งมากแล้วนะเขาดังมากๆแต่ไม่น่าเชื่อว่ามีคนรุ่นเขามาดังกับตอนอายุ60เขานี่ต้องยอมเลยเพราะคนที่รุ่นเดียวเขามาดังตอนอายุ60เนี่ยก็มีเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาเจ๋งแล้วเขาดังตอนอายุ30ค่ะ
0: ผมสนิทกับคุณพ่อเขานะ
1: คุณเทใช่ไหมคะ
0: คุณเท
1: ค่ะ
0: พี่เทจงคดีกิจอดีตบรรณาธิการแบงก์ก็อกโพส
1: เห็นคุณปุ๊แล้วเราจะมีกำลังใจค่ะว่าคนที่ดูแลสุขภาพที่ดีอ่ะยังสามารถเต้นได้อย่างสนุกสนานในวัยนี้นะคะ
0: เขาไปทำงานให้กับศาสนาอยู่ระยะหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไปนับถือศาสนาคริสต
0: ์ก็เป็นคริสเตียนนะ
1: ค่ะ
0: แต่จำไม่ได้ว่าโบสถ์เขาเป็นโบสถ์อะไรยังไงแต่ว่าก็เป็นคริสเตียนกลุ่มนึงอ่ะครับ
1: ถึงแม้ที่ฉันจะบอกว่าประเทศไทยเราจับตรงไหนก็มีการทุจริตในหลายระดับนะคะระดับ10ล้านระดับแบบซีมากไม่ต้องจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวก็เข้าใจค่ะว่าการทุจริตการสอบในระดับอบต.หรือว่าเทศบาลเนี่ยเป็นอะไรที่ใกล้ตัวคนมากที่สุดและประชาชนมีความรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดอะค่ะพี่ไพศาลเวลาที่เราพูดถึงตัวช้างพวกตำรวจเขาวิ่งกันเวลาเราพูดถึงพวกนักการเมืองซื้อเสียงพวกลูกทงลูกเทพอะไรเงี้ยพวกเราอาจจะชินก็ประเทศไทยมันก็เป็นอย่างนั้นตัวเองอาจจะไม่ได้ได้เสียโดยตรงเพราะเราไม่ได้เป็นตำรวจใช่ไหมคะเราไม่ได้ไปวิ่งตัวช้างกับเขาแต่ไอ้อย่างเงี้ยแล้วมันต้อง 6-7,000 ตำแหน่งเรื่องเข้าใจว่าสะเทือนใจคนเพราะว่ามันใกล้ตัวมากดูจากความเห็นที่เข้ามานะคะคุณเกษมสันบอกผมรับราชการอยู่ท้องถิ่นมาเกือบ40ปีราชการส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์มานานแล้วแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ตอบมาบอกว่าด้วยความเคารพถ้าหน่วยงานด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษามีส่วนทำทุจริตเองทำให้ผมสงสัยในการตรวจวัดมาตรฐานของสถาบันการศึกษาไปดูสิคะเวลาเขาทะเลาะ กันเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยไม่ได้ตั้งกี่มหาวิทยาลัยเน่าเฟะขนาดไหน ตอนที่ลุงตู่เข้ามาเนี่ยเคลียร์กันไม่รู้ว่าตอนนี้ที่มสธเนี่ยจบหรือยังนะฮะมหากาพย์ฝังรากกันมานานเนี่ยระบบการศึกษาไทยก็มีคนรอเยอะชาวบ้านจะเข้าทำงานในอบต.บางแห่งต้องรู้จักนายกอบต.แล้วก็มีการจ่ายเงินด้วยนะฮะรู้จักสนิทกันไม่เพียงพอถูกต้องค่ะแล้วก็คุณสิริบอกว่าตอบอตอสอบหมอว่าไปแล้วนะคะก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นการทุจริตหรอกแต่ว่าเด้งก็หวั่นวิตกในเรื่องคุณภาพการศึกษาอันนี้เรียนตามตรงค่ะบ้านผมที่ต่างจังหวัดจ่ายเงินซื้อเสียงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจ้าถูกต้องทั่วโลกมีการทุจริตหมดแหละในหน่วยราชการเขาก็ลงโทษจริงแต่ของเราคอยช่วยกันให้พ้นผิดนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการทุจริตสอบเข้าเรียนและสอบเข้าราชการมีมาหลายสิบปีจำได้มีเพื่อนเล่าว่าเมื่อ30ปีแล้วสอบไอ้นั่นใช่ๆสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่ามือปืนเข้าไปสอบให้นะคะจริงจริงนะคะคุณทวีพรบอกคุณอู๋คุณต้นแม่อินทอถูกต้องไปบนให้สอบราชการเนี่ยจะเข้าข่ายทุจริตไหมอันนี้เรียกว่าติดสินบนอยู่แล้วนะคะแต่ติดสินบนแบบนี้คือไม่ได้คุณก็ไม่ต้องไปแก้บนถูกไหมคะแต่พวกนั้นอ่ะไม่ได้และไม่คืนเงินนะคะ
0: ที่ว่ายิงถล่มบ้านกันเลยนะ
1: ใช่ค่ะเอาลูกปืนไปแทน
0: ครับ
1: ค่ะไอ้เรื่องที่ว่าเวลาซื้อวิ่งเอาเงินไปจ่ายวิ่งเต้นเข้านู่นเข้านี่เนี่ยมีมานานแล้วใครๆก็รู้กันใช่ที่เทนบอกไปไงว่าแล้วคนจ่ายเขาไม่เคยปิดด้วยเวลาเขาไปซื้อเขาไปจ่ายเขาคุยทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นักสืบไซเบอร์ในโลกออนไลน์เขาก็เริ่มสืบค้นกันนะคือเขาไปส่องดูไอ้ตรงที่ตำรวจจับเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยแล้วมันมีใบอะไรที่เขายกมาตัวอย่างที่มีการแก้ข้อสอบนะเสร็จแล้วเขาก็ได้เลขประจำตัวสอบมาเขาก็เอาไปดูเลยตรวจสอบดูว่า
1: เป็นใคร
0: ผู้สอบคนนี้เป็นใครเลยจนกระทั่งพบนะโลกออนไลน์มีการสืบค้นพบข้อมูลจากเลขประจำตัวสอบในใบคำตอบที่มีการส่งมาแก้ไขอย่างสถานที่ที่บุกไปทลายที่บางใหญ่เนี่ยผู้เข้าสอบรายดังกล่าวได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ลงวันที่8เมษายน2569ภาคใต้เขต1และได้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการณองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม่าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่และเมื่อสืบค้นจากเลขประจำตัวผู้สอบไปเรื่อยๆไม่เพียงแค่ศูนย์สอบในภาคใต้เท่านั้นแต่ยังมีศูนย์สอบทางภาคเหนือพิษณุโลกกลางที่นครปฐมและอีสานด้วยบางรายในใบคำตอบทิ้งดิ่งหมายถึงฝนคำตอบเดียวติดกัน6ข้
1: อ
0: แต่ปรากฏว่าคะแนนสอบสูงเป็นอันดับ1นะฮะนางรัชนกศิริเพชรซึ่งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม่าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ให้สัมภาษณ์กับสื่อผ่านทางอบต.บอกว่าที่ผ่านมาในทางอบต.เป็นผู้ร้องขออัตราตำแหน่งดังกล่าวซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเสนอไปยังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ตามปกติเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆร้องขอตำแหน่งที่ขาดแคลนหรือมีความสำคัญต้องมีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ระบุตัวบุคคลเป็นใครว่าเป็นใครและไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นปลายน้ำที่ทางกรมส่งใครมาก็ได้และพร้อมให้ความร่วมมือหากกระบวนการสอบสวนสรุปว่าเป็นการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม่าซึ่งเป็นผู้บรรจุบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการก็ต้องดำเนินการตามวินัยคือเสนอให้ไล่ออกขณะที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนจากข้อมูลพบว่ามีผู้ที่ผ่านการสอบตามบัญชีดังกล่าวได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งต่างๆประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเฉพาะจังหวัดกระบี่จังหวัดเดียวนี่นะ151คน
1: อะไรนะคะ
0: 151คนเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดเดียว
1: ที่บรรจุได้เหรอคะ
0: ครับจากข้อมูลพบว่าผู้ที่ผ่านการสอบตามบัญชีดังกล่าวเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วตำแหน่งต่างๆประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็คือมันจะมีอบต.อบจ.เทศบาลอะไรเงี้ยนะรวมแล้ว151คนครับ ก็ต้องไปดูว่ามีใครสอบเข้ามาได้เองกี่คน

0: แต่มันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอคะว่าทุกจังหวัดมันก็มีโควต้าไปลงทั้งนั้นนะคะที่เขาพูดอย่างนี้หมายความว่ามันมีสายที่ติดต่อจ่ายเงินหรือยังไงในพื้นที่บางจังหวัด
1: ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็อย่างที่มีเกิดขึ้นที่พัทลุงเนี่ยแสดงว่ามันจะมีนายหน้าประจำจังหวัด
0: สายพัก

0: เขาคือเขาได้ร้อยเต็มอะค่ะพี่วิสารเกือบร้อยอะคะแนน
1: สอบใช่ไหม
0: ใช่
1: แ
0: ล้วก็ตอนนี้ก็ปิดเฟซหนีแล้วเหรอคะบางสื่อเดี๋ยวบอกว่าอย่างนั้นค่ะ
1: ก็ไปอยู่ในไอ้ที่ก็กำลังแก้คะแนนให้อยู
0: ่โอ้ตาย
1: ถ้าได้เองก็ไม่ต้องไปแก้นะอันนี้แสดงว่าคงจะต้องทำให้คะแนนถึงตามที่เขามีการประกาศผลคะแนนและให้สอบติดนะครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยคุณอนุทินจะยกเลิกไหมสมมติว่าเขาเข้าไปรับราชการเรียบร้อยแล้วอะค่ะ
1: ก็ต้องอยู่ผลทางคดีผมดูมันอยู่อย่างที่เรียนเนี่ยก็คือว่าณขณะนี้มันเอกสารที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นเอกสารสำเนามันต้องเข้าไปถึงตัวต้นขั้วให้ได้ตัวใบสอบจริงๆแล้วเอาตรงนั้นมาดูมาตรวจเพราะตรงนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีการแก้ไขนะยังไม่มีการไปแก้ไขถ้าแก้ไขแล้วก็ยากละแต่ถ้ายังไม่แก้ไขเนี่ยมันรู้ชัดเลยว่าจริงๆแล้วคะแนนเขาได้เท่าไหร่ถ้าได้ด้วยตัวเองสอบสูงคะแนนเขาสูงจริงแล้วเขาควรจะรับการบรรจุอันผมก็ว่านี่มันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาแต่ว่าถ้าคะแนนมันต่ำแต่สอบได้บรรจุอะไรเงี้ยมันก็ผิดปกติก็อาจจะตั้งเป็นหลักไว้ได้ก่อนว่าน่าจะมีการซื้อเสียบก็ไปหาพยานหลักฐานอื่นมาประกอบครับ
0: โอ้โหพี่ไพศาลคะเผลอแป๊บเดียวที่ฉันเห็นเพจอีจันเขาบอกว่ายางพาราขาดตลาดราคาดีขึ้นไป200ดิฉันก็เลยมาดูขึ้นจริงๆค่ะแต่ไม่ถึง200นะเอาไปว่าการยางแห่งประเทศไทยวันนี้วันที่23เอ๊ะวันนี้24ใช่ไหมคะเมื่อวันที่23มิถุนายนยางแผ่นรมควันชั้น3 95บาทแล้วถ้ายางแผ่นดิบเนี่ยประมาณ90บาทค่ะพี่ไพศาล
1: ผมว่าจีนน่าจะซื้อตลุดแล้วน่าจะสต็อกเขาน่าจะลดลงวัวภาพแล้วรีบกว้านซื้อโดยทั่วไปมันจะเป็นอย่างนั้น
0: เพราะราคายางขึ้นจริงๆ
1: เพราะว่าซัพพลายส่วนใหญ่มาจากนี่แหละของจีนนี่แหละเป็นผู้ซื้อใหญ่ที่สุดของโลกอย่างธรรมชาตินะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องพักอีกสักครู่ครับคุณดันเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
0: ค่ะในวันนี้เราจะคุย
1: ใช่ยัง
0: เอายังไม่ถึงเวลาใช่ไหมคะ
1: ยัง
0: เมื่อกี้เราพูดเรื่องการพูดเรื่องยางใช่ไหมคะว่าราคาขึ้นโอ้ราคาใช้ได้เลยเกือบร้อยแล้วนะคะราคาที่ใช้ได้อีกอย่างนึงตอนนี้คือที่ดินประเทศไทยค่ะพี่ไพศาลมีรายงานจากกรุงเทพธุรกิจบอกว่าม
1: ีความต้องการของกลุ่มไหนยังไง
0: กลุ่มนักลงทุนจีนรายใหญ่ได้เข้ามากว้านซื้อที่ดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC จำนวนมากดีใจใช่ไหมคะเขาเข้ามาซื้อที่ดินใน EEC แต่เขาไม่ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมตรงนี้ที่น่ากลัวเขาซื้อที่ที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมค่ะพี่ไพศาลเพราะเวลาที่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีกฎระเบียบกฎหมายของนิคมอุตสาหกรรมควบคุมแต่เวลาเขาไป stand alone เนี่ยมันหย่อนยานมันวิ่งเต้นได
1: ้
0: ไอ้พวกโรงเหล็กดังๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเลยนะคะพี่เพชรสาร

0: ครับ
1: ไม่ได้อยู่เลยค่ะเพราะถ้าอยู่ในนิคมเนี่ยกฎหมายจะเข้มงวดจะเอากากเกิดอะไรเข้าไปทำเล่นๆ
0: ไม่แล้วผมว่าราคามันจะถูกแพงต่างกันด้วยนะ
1: เพราะมันพัฒนาแล้วไงคะ
0: อันนั้นก็มีระบบสาธารณูปโภคก็มีอะไรต่าง
1: แต่ที่สำคัญคือต้องการหลีกเลี่ยงเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้กว้านซื้อและนิยมไปซื้อใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมเพราะว่ามันก็เวลานิคมอุตสาหกรรมอยู่ไหนเนี่ยสายไฟเขาจะใช้เสาใหญ่เฟสใหญ่น้ำเนิ่มอะไรมันมักจะพร้อมแล้วก็เข้าไปแนบแนบใกล้ๆการกว้านซื้อที่ดินของทุนจีนมุ่งเน้นไปที่ชลบุรีระยองเช่นที่ปลวกแดงชลบุรีเช่นที่บ่อวินและศรีราชาอันนี้เขาเรียกกันว่าเป็นมณฑลหนึ่งของจีนแล้วนะคะที่บ่อวินเนี่ยขึ้นภาษาจีนหมดเลยวันนั้นที่ไปทลายจะเรียกว่าค้าประเวณีอะค่ะก็ที่บ่อวินนะคะพี่ไพศาลส่งผลให้ราคาที่ดิน
0: กลายเป็นเมืองกลายเป็นชุมชนใหญ่เลยนะ
1: ในพื้นที่เนี่ยในพื้นที่นี้นะคะราคาพุ่งขึ้น 20-30% ในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะความต้องการใช้ที่ดินใน EEC ก็คือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ในระดับที่สูงสะท้อนจากอัตราการว่างของที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่ลดลงเหลือเพียง 6% โดยราคาที่ดินในชลบุรีเฉลี่ยสูง 9.5 ล้านต่อไร่ฉะเชิงเทรา 7.7 ล้านและระยอง 7.5 ล้านค่ะนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยต่อเนื่องเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนภาคการผลิตก็จะขายกันหมดนะฮะก็ที่พวกน้องๆแฟนรายการเราค่ะที่เป็นพวกบริษัทกฎหมายทำสัญญาอะไรเนี่ยเขาก็งานเขาเยอะนะคะแต่ที่เศร้าที่สุดล้วนแล้วแต่เป็นงานขายที่หมดเลยค่ะพี่ไพศาลและช่วงหลังพัฒนาแบบไหนรู้ไหมคะ
0: ครับ
1: เป็นจีนขายให้จีนเองค่ะ
0: มาเก็งกำไรเองใช่ไหม
1: ไม่ได้พูดว่าจีนเทานะฮะจีนขายให้จีนเองแล้วพ
0: ั
1: ฒนาไปถึงขั้นนั้นแล้วค่ะค่ะ
0: ครับไอ้คุณติ๊กซีติ๊กชีโร่วันนี้ศาล
1: สองปีค่ะ
0: ตัดสินนะก็ศาลตัดสินจริงๆเนี่ยโทษจำคุก4ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาคือที่ศาลไม่ให้โทษจำคุกเนี่ยเพราะว่าแม้ว่าจำเลยจะให้การเป็นประโยชน์นะแล้วก็รับสารภาพ
1: แต่ดันกินเหล้ามา
0: แต่ว่าเมาแล้วขับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตกลงในเรื่องชดเชยกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ยังมีปัญหาเรื่องของการชดเชยที่ยังไม่จบนะครับก็เลยทำให้มีศาลก็ตัดสินให้มีโทษจำคุกนี่แสดงว่าถ้าโทษจำคุกไม่รอลงอาญานะถ้าสมมติว่าเคลียร์เรื่องการชดใช้ได้เรียบร้อยดีเนี่ยคุณติ๊กอาจจะได้รอลงอาญาเพิ่นว่ามันไม่เรียบร้อย
1: มันมีเคสหนึ่งพี่ไพศาลจำได้ไหมคะที่ไปจนท้ายแล้วก็ไฟไหม้อ่ะค่ะแล้วก็สองท่านที่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอยู่วิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬานั่นน่ะที่เสียชีวิตแล้วก็หนึ่งในนั้นเขาก็เป็นครอบครัวของนักการเมืองในแถวๆปทุมนะคะส่วนคนที่ขับรถชนน่ะก็ใช้ความเร็วสูงจัดๆเลยไปชนแล้วก็ไฟไหม้แล้วทันทีที่เกิดอุบัติเหตุเขาก็ไปบ่งไปบวชนะคะแสดงความสำนึกทำทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจว่าสุดท้ายก็ติดคุกนะคะติดเหมือนกัน
0: อันนั้นรู้สึกชดใช้อะไรด้วยใช่ไหมเพราะเป็น
1: คือทุกอย่างทั้งสำนึกทั้งสำนึกทั้งชดใช
0: ้
1: ทุกอย่างค่ะรายนั้นก็ติดจริงค่ะ
0: ครับนายจีรพัฒน์ไลน์ของคุณติ๊กเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คุณพ่อของผู้เสียชีวิตได้เปิดใจกับสื่อมวลชนภายหลังรับฟังคำพิพากษายอมรับและเคารพคำตัดสินของศาลแต่ในความรู้สึกส่วนตัวยังมองว่าบทลงโทษเบาเกินไปเมื่อเทียบกับการสูญเสียลูกทั้งสองคนบอกก็ยอมรับคำตัดสินแต่ถ้าส่วนตัวลึกๆนะคิดว่าเบาไปนิดหนึ่งเพราะชีวิตสองคน

0: สลับโทษ4ปีแต่คุณติ๊กเขารับสารภาพก็ลดเหลือ2ปีไม่รอลงอาญาเรื่องเงินเยียวยาที่ศาลบอกว่า 3.5 ล้านบาทเขาอาจจะรวมของทั้งหมดคือมันมีของพ.ร.บ.ของ2คนคนละ 500,000 บาทก็เป็น1ล้านแล้วก็ก่อนหน้านี้มีการจัดงานศพของทั้ง2คนก็เขาช่วยค่าปลงศพมาแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลบางส่วนในส่วนนี้ประมาณ 500,000 บาทแล้วก็ครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วที่เขาไปเปิดแสดงคอนเสิร์ตเปิดบวกมีผู้บริจาค ก็ประมาณ 2.8 ล้านแต่หลังจากที่เขาแสดงคอนเสิร์ตเขาก็โอนมาให้1ล้านก็รวมเป็นถ้าเอาตรงนี้มารวมกันทั้งหมดมันจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาทครับและที่ศาลบอกว่าวันนี้เขาอาจจะเอาเงินมาวางศาลเพิ่มให้อีกประมาณ 500,000 บาทถ้ารวมตรงนี้มันก็จะ3ล้านครับยังไม่สบายใจกับการเยียวยาที่ได้รับยัง
1: ลูก2คนนะคะลูกชาย
0: ยังไม่สบายใจครับแล้วแจงเรื่องเงิน24ล้านที่ติ๊กซีโร่เคยออกมาแถลงข่าวว่าจ่ายไม่ไหวเป็นยอดที่เคยเจรจากันตอนลูกคนที่2ยังไม่เสียชีวิต24ล้านมันไม่ใช่ตัวเลขที่เราเรียกไปแต่เป็นตัวเลขที่เคยไปเจรจากันณตอนนั้นเป็นการเจรจาตอนที่ลูกคนที่2ยังไม่เสียชีวิตแล้วผมปรึกษาทางตำรวจว่ากรณีเคสแบบนั้นควรที่จะต้องคำนวณอย่างไรท่านก็แนะนำให้คำนวณว่าถ้าเราต้องรักษาเขาแบบสภาพพิการไปตลอดชีวิตมันก็เลยเป็นตัวเลขที่ออกมาต่อเดือนค่อนข้างเยอะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาเสียชีวิตแต่ทางคุณติ๊กก็ยังเอาตัวเลขตัวนั้นมาแถลงข่าวทำให้ทุกคนเข้าใจไปว่าเป็น24ล้านบาทแต่จริงๆมันไม่ใช่24ล้านก็อย่างที่เรียนเนี่ยแค่ 3.5 ล้านที่ตกลงกันแต่จ่ายแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ถ้าวางเพิ่มอีก 500,000 บาทก็จะได้3ล้านในที่คุณพ่อเขาว่านี
1: ่คือเขาขอแค่3ล้านใช่ไหมคะ
0: 3.5 ล้านที่ตกลงกันที่ศาลที่ศาลได้แจ้ง
1: ค่ะ
0: เงินเยียวยาที่ศาลบอกว่า 3.5 ล้านแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้ว1ล้านเนี่ยมันมาจากเรื่องของพ.ร.บ.นะตามกฎหมายที่ต้องจ่าย
1: ค่ะ
0: 1ล้านอยู่แล้วก็เท่าคุณติ๊กต้องรับไป 2.5 ล้านแต่ก็โอนมาแล้ว1ล้าน
1: ก็เหลืออีกล้านกว่ากว่า
0: เหลืออีกล้าน5แล้วเขาบอกว่าเนี่ยช่วงระเบิดมาวางสารเพิ่มให้อีก 500,000 บาทในช่วงต่อสู้คดีเพราะยังอยู่ในขั้นอุทธรณ
1: ์ครับก็คงจะจ่ายได้ที่สุดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ายังรอความเรียบร้อยมั้งคะพี่ไพศาลรอให้ถึงที่สุดก่อนน่ะค่อยจ่ายคิดว่าน่าจะอย่างนั้นมากกว่าร
0: อบทเรียนใหญ่ของชีวิตเลยนะเรื่องการดื่มแล้วขับ
1: ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดอะแค่50 มิลลิลิตรเองค่ะพี่ไพศาล
0: ที่ตรวจเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เกิน
1: 50ไม่ได้ว่าสูงแบบไปยิดนั่นเดี๋ยวที่ฉันขอเช็คอีกทีแต่เกินก็คือเกิน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เรื่องคุณ
1: ติ๊กชิโร่
0: ติ๊กชิโร่
1: ค่ะอ๋ออย่างนี้ค่ะกำหนดไว้ไม่เกิน50 มิลลิกรัมเขา106ค่ะ106
0: ครับ
1: เออแต่ขออภัยนะดิฉันไม่ทราบว่า106นี่หนักหรือขนาดไหนค่ะแต่ว่าเขาเกิน50ก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผมก็เวลาคุณติ๊กเขาไปร้องเพลงไปแสดงคอนเสิร์ตไปร้องเพลงยิ่งร้องเพลงตามสถานที่ที่ใกล้ชิดกับแฟนเพลงอะนะแต่ก็จะชนแก้วกับแฟนเพลงตลอด
1: เดี๋ยว
0: ที่ผมคิดว่าเออแกน่าจะมีคนขับรถให้นะเพราะว่าเวลาเขาแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยเขาดริ้งตลอด
1: ปริมาณ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์ค่ะมหานครรอบทิศนะคะในช่วงเวลานี้1ทุ่มครึ่งมาถึง2ทุ่มนะคะวันนี้อยู่กับ2จอจาน2จอนะคะดีเจกล้วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
2: ครับจะต้องจามอนกิจสวภาคครับ
1: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังเราสองคนผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะมีสัญญาณถ่ายทอดสัญญาณไปจากสัญญาณ95ของเรานี่นะคะทักทายกันเข้ามาที่เราได้นะคะที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ก็90กว่าท่านเลยนะที่เข้ามาดูแล้วคุณปุญญวัฒน์คุณณรงค์นะคะคุณธิรารัตน์นะคะคุณกฤษมนคุณจุ๊บแจงคุณสุรัตน์นะคะคุณอเนกคุณทัชชัยคุณสันธยาคุณวิรัตน์นะคะคุณเยอะแยะมากมายเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันต่อนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวไปฟังข่าวกันต่อค่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: มันก็เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของโกงสอบมีการโกงกระบวนการโกงเปลี่ยนกระดาษคำตอบกระดาษคำตอบนะคะของการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะปรากฏว่ามีการยิงกันขึ้นอ่ะยิงในพื้นที่จังหวัดพัทลุงคือไปยิงเพราะว่าผู้เข้าสอบเนี่ยเขาจ่ายเงินไปแล้วไม่มีชื่อเขาแล้วก็ไปทวงเงินคืนจากในหน้าในพื้นที่เนี่ยที่นี่เลยที่พัทลุงเนี่ยนะคะก็ ล่าสุดก็บอกมีการไปทวงเงินคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลไร่หนึ่งที่อำเภอศรีนครินทร์นะคะ
2: จ่ายไปเท่าไหร่เขาบอกไว้พี่เคสนี
1: ้350,000
2: โอ้ครับผม
1: เนี่ยเขาบอกว่ามีการจ่ายไปแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามัดจงมัดจำคือเรียกไปเนี่ยมีการหักเงินที่จ่ายไปเนี่ยคนละ 50,000 บาทจากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 ก็มีการทวงคืนจากในหน้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่า50กว่าคนบางคนของเงินคืนแต่หักเงินนั้นที่จ่ายไปแล้วรายละ 50,000 จากที่เคยจ่ายล่วงหน้าไป 350,000 เขาบอกจ่ายเงินให้ในหน้าไปแล้วครึ่งหนึ่งคือ 650,000 คือจ่ายไปหลายๆคนนะเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีรายชื่อติดก็จะมีการจ่ายครบบางทีเราก็แอบคิดว่ามันจริงไม่จริงแล้วเป็นการไปตกทรัพย์หรือเปล่าไปเขาเรียกตกป่าตกอะไรตกอะไรสักอย่างใช่ไหมตกเบ็ดใช่ไหมเขาเรียกตกเบ็ดอ่ะที่บอกว่าคือรับไว้เงี้ยแล้วคนได้ก็ได้คนไม่ได้ก็ไม่ได้จ่ายเงินไปเงี้ยหมายถึงว่าเปิดแต่ว่าติดต่อไม่ได้จริงอันนี้เป็นลูกเกมเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเนี่ยก็มีการไปทวงเงินคืนแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านประธานสภาเทศบาลตำบลอะไรหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์นะคะที่พัทลุงนี่แหละค่ะ
2: อำเภอว่ารับ 6,000 กว่าตำแหน่งนะแต่ว่าขบวนการได้จ่ายเงินกันไว้ตั้ง 8,000 กว่าคนน่ะมันก็ต้องมีคนไม่ได้อยู่อีกตั้ง 2,000 นะพี่
1: ใช่แล้วไปเบียดคนที่เขาควรจะได้อย่างเงี้ยสมมุตินะก็มันปัดคะแนนไปอ่ะทําไมสมมุติว่า4,000 อาจจะได้ไปโหจ่ายไป 2,000 มีคนบอกว่าได้คนที่ไม่ได้นี่ใช่มั้ย
2: ครับ
1: นี่แหละก็เขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยโดนยิงไงคนไปทวงเงินคืนเพราะว่าตัวเองไม่มีชื่อนะคะแต่ว่าประธานสภาคนนี้ไม่อยู่ที่บ้านไปเจอแต่คุณแม่เขาแม่เขาอายุ76ปีแล้วก็ไม่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยจะเป็นไหนหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะว่าถ้าเกิดทำจริงเนี่ยแม่เขาบอกว่าป่านนี้ลูกคงจะมีเงินแล้วก็มีฐานะไปแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ยืนยันว่าเนี่ยเรื่องยิงบ้านประธานสภาเป็นเรื่องจริงแต่มีการปิดข่าวเงียบแล้วก็บอกด้วยว่าประธานสภาเนี่ยเป็นนายหน้าเก็บเงินให้กับนายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วเนี่ยสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อนะแล้วก็มีการทวงเงินคืนแต่เจ้าตัวก็ไม่คืนให้ก็เลยถูกลูกบ้านยิงไปอันนี้ไม่รู้เป็นกระบวนการเดียวกันหรือเปล่าต้องไปสอบสวนอีกทีนะดง
2: โอ้ว่าใช่ล็อตนี้ไหม
1: ใช่ขบวนการเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าแอบอ้างกันไปแล้วก็ส่งกันไปอย่างเงี้ยมีคนสอบไม่ได้ต้องเยอะแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วด้วย
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: แล้วมันก็น่าสงสัยว่าทั่วประเทศทำไมรู้ว่าต้องมีการจ่ายเงินกันในราคานี้

0: ใครเป็นนายหน้าแล้วไปจ่ายให้ใครแล้วทำไมใช้กระบวนการวิธีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะ
1: ใช่ก็มันมีตัวละครเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันก็มีตามภูมิภาคด้วยอย่างเงี้ย
0: อืมใช่ผมก็ต้องให้มันโปร่งใสที่สุดอะเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับมาดูเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นรถคันหนึ่งนะครับในกระเป๋าเนี่ยเจอถุงยางอนามัยคือถ้าเป็นคนทั่วไปมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายหรอกเนาะเจอถุงยางก็ดีพกไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีรู้จักป้องกันแต่ปรากฏเป็นรถของพระครับพี
1: ่พระต้องใช้ไหมอ่ะ
0: หลวงพ่อพกไว้ทำไมครับหลวงพ่อพกถุงยางไว้ทำไมที่ลำปางครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตำรวจทางหลวงนะฮะเขาตั้งด่านนะครับอยู่ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางปรากฏว่ามีรถเก๋งนะครับสีฟ้านะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลังด้วยมีแต่ทะเบียนหน้านะครับที่สติ๊กเกอร์ที่กระจกหน้ารถเนี่ยเขียนว่าสติ๊กเกอร์วัดโกป่าเจ้าหน้าที่ก็โบกป๊าบหลวงพ่อครับวัย63ปีนะวัดต้นสังกัดเนี่ยนะครับอยู่ที่หนองคายขับเป็นคนขับมาเองนะตำรวจบอกมันแปลกตั้งแต่ได้กลิ่นเหล้าอะขับมาคนเดียวทำไมกลิ่นเหล้าหึงเลยหลวงพ่อกรึ๊บมาด้วยเหร
1: อ
0: นะครับสอบถามหลวงพ่อก็ให้การวกวนสับสนบอกแค่ว่ามาจากหนองคายมาจากหนองคายจะไปไหนล่ะก็เดี๋ยวบอกมาจากหนองคายก็ตอบไม่ได้ว่าจะไปไหนยังไงนะครับตำรวจก็เลยนิมนต์นะครับว่าลงมาก่อนครับหลวงพ่อลงมาก่อนนะจากการสอบถามเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่เขายังดีว่าเขายอมรับว่าเขาดื่มมา
1: ค่ะ
0: ยอมรับว่าดื่มมานะครับก็เลยขอค้นในรถค้นสัมภาระเจอถุงยางอนามัยในรถนะโอ้โหขอค้นมือถือเขาบอกยิ่งตกใจใหญ่เจอข้อความคุยแบบคุยทะลึ่งอ่ะคุยลามกกับผู้หญิงไงพี่กับสีกา
1: พระเนี่ยนะ
0: ในข้อความแชทอ่ะพระน่ะก็เนี่ยมันก็หลักฐานมันก็ชัดเลยนะแชทก็คุยทะลึ่งตึงตังกระเป๋าก็มีถุงยางอยู่ด้วยไม่รู้นัดเจอหรือเปล่าโอ้โหนะฮะจับศึกสิครับอย่างนี้จะไปรออะไรครับโดนศึกไปเรียบร้อยฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8นะคะอันดับ8มาดูเรื่องนี้อีกแล้วเหมือนที่คราวที่แล้วเราก็พูดอยู่บ่อยๆว่าการที่อาคารพาณิชย์ต่างๆมันคล้ายๆตึกเป็นตึกร้างเนี่ยคล้ายๆตึกร้างในต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปมีคนไปเช่านะแล้วก็ลักลอบใช้ไฟขุดบิตคอยน์เจออีกแล้วค่ะคราวนี้ที่ขอนแก่นตำรวจนะคะขอนแก่นเนี่ยวันนี้ก็เข้าตรวจค้นภายในบ้านเลขที่55/17หมู่3บ้านโนนทันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะหลังจากสืบทราบว่าบ้านหลังนี้มีการลักลอบใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมายตรวจสอบแล้วเนี่ยคะพบว่าบริเวณสายไฟฟ้ามีการลักลอบต่อสายไฟเข้าที่ชั้น2โดยมีการนำแผ่นปูนมากั้นอำพรางไม่ให้สังเกตเห็นนะคะแล้วก็ชั้นที่2เนี่ยเป็นห้องนอนก็ดัดแปลงห้องนอนไปติดตั้งเครื่องขุดสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าบิตคอยน์นี่แหละตั้งไว้นะคะ12เครื่องแล้วในห้องก็มีการติดตั้งชั้นวางเหล็กเรียงเครื่องขุดหลายชุดพร้อมสายไฟแล้วก็สายสัญญาณจำนวนมากเชื่อมต่อกันทั่วห้องเลยแล้วก็มีระบบระบายอากาศแล้วก็พัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ติดตั้งที่บริเวณที่ผนังนะคะเพื่อระบายความร้อนจากเครื่องขุดเพราะว่าต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำยึดไว้ทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักฐานไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทางผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคุณปริญญาศรีลาพัฒน์นะคะบอกว่าตอนแรกก็มีการตรวจสอบเพราะว่าพื้นที่เป้าหมายทั้ง3ที่เนี่ยมีฟิวไฟฟ้าแรงต่ำขาดแล้วก็ชำรุดบ่อยก็เลยให้เจ้าที่มาตรวจสอบก็เพราะว่ามีการต่อตรงไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขุดบิตคอยน์ถือว่าเป็นการละเมิดใช้ไฟฟ้านะคะแล้วปรากฏว่าจุดแรกเนี่ยที่บ้านโนนทันผู้เช่าเนี่ยทำสัญญาเช่าถูกต้องตามกฎหมายมีสัญญา2ปีแต่มีการลักลอบขุดบิตคอยน์อันนี้ก็ถือว่ามีการเข้าข่ายผิดกฎหมายในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการนะคะส่วนที่2เป็นคดีแพ่ง ต้องชดใช้ความเสียให้กับการ

0: ไฟฟ้านะคะเพราะว่าใช้ไฟไม่ได้จ่ายเงินไงนะคะส่วนเจ้าของบ้านเนี่ยบอกตกใจมากเลยที่เห็นสภาพบ้านให้เช่าไปแล้วถูกดัดแปลงเป็นสถานที่ขุดบิตคอยนะคะเพราะว่าตัวเองกับคนเช่าเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันเลยแต่เขาเช่าแล้วเนี่ยจ่ายค่าเช่าตามปกติทุกเดือนเดือน 7,000 บาทแล้วก็อ้างว่าทำอาชีพติดตั้งแอร์ทั่วประเทศยืนยันว่าไม่มีส่วนเจ้าของว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเขามาเช่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเช่าไปแล้วไปทำบิตคุดบิตคอยเวลาเขาจ่ายตรงนี่ก็หน้าเหมือนกันเนาะพี่เหมือนกันให้เช่าคอนโดพี่ก็ไม่ค่อยได้ไปดูอ่ะจะต้องไปดูบ้างแหละแต่ว่าน้องเขาพี่ไปดูแล้วเขาโอเคอยู่พี่บอกว่าพี่ไม่ค่อยได้ไปดูแต่เพราะเป็นพี่เป็นคอนโดที่เป็นบ้านอาคารเนาะ
1: เรามองเจอขยะล้นห้องเหร
0: อไม่ขยะหรอกพี่เคยไปครั้งแรกก็ตกใจเหมือนกันแหละของสะสมเต็มห้องไปหมดเลยแต่เป็นของสะสมที่แบบของเล่นของเขาอะไรเงี้ย
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7นะครับที่พัทยาครับนะฮะเขาบอกว่าเจอตัวแล้วนะครับฝรั่งคลั่งที่ไปสาดน้ำกรดใส่คนดูแลหอพักนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคนดูแลเป็นเหมือนเกสต์เฮาส์อะฮะชื่อว่าพี่วิลาวันนะครับอายุ43ปีเขาก็ไปแจ้งความนะครับเขาบอกว่าโดนฝรั่งคนนี้เอาน้ำกรดมาสาดหน้าใส่เนื่องจากเขามาตามหาใครไม่รู้ทีนี้คนดูแลหอพี่ถ้าคุณไม่ได้บอกว่าคุณจะมาห้องเลขที่301มาเลขที่402อย่างเงี้ยใครก็จะให้ขึ้นคีย์การ์ดคุณก็ไม่มีใช่ไหมเขาก็ไม่ให้ขึ้นไปก็เลยทำให้ต่างชาติคนนี้ไม่พอใจนะครับโอ้โหถึงขนาดเอาน้ำกรดเนี่ยนะครับนะมาสาดเลยเข้าใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายของเธอจนได้รับบาดเจ็บสาหัสความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะครับตอน11โมงผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็พบว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีการทะเลาะวิวาทยังมีร่องรอยของน้ำกรดที่โดนสาดเลยนะฮะนะเขาบอกว่าผมเช็ดเท้าเนี่ยมีร่องรอยไม่เลยนะพี่ไม่เป็นรอยหลายจุดนะครับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหอนี้เนี่ยนะให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเมื่อวานตอนค่ำมีชายชาวต่างชาติใส่หมวกแก๊ปเหมือนลักษณะมาสองรอบมาตะโกนตามหาใครไม่รู้นะครับตัวเองก็เลยเปิดออกมาดูก็เห็นผู้ก่อเหตุกำลังเดินไล่เคาะทีละห้องเลยนะดูว่าใช่คนที่ตัวเองตามหาหรือเปล่าปังปังมองปังปังปังมองปังนะครับปรากฏว่าทางคนดูแลหอพักเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรมไงพี่ไปรบกวนลูกบ้านเขาอะเนาะเขาก็เลยเหมือนกับว่าเชิญคนนี้ออกไล่ชาวต่างชาติคนนี้ออกไปอย่ามาเที่ยวเคาะทุกห้องแบบนี้ไม่ได้เท่านั้นแหละก็เลยมีปากเสียงกันนะครับโอ้ฝรั่งคนนี้เลยเอาน้ำที่เตรียมมานะเป็นน้ำกรดเนี่ยสาดเข้าไปล่าสุดวันนี้จับกุมได้แล้วนะครับเป็นชายชาวอังกฤษนะฮะอายุ40ปีอยู่ในการคล้ายคนสติแตกนะครับพูดจาโวยวายตามหาผู้หญิงไทยมีชื่อมาด้วยนะครับจะตามหาคนนี้ตามหาคนนี้คนนี้คนนี้นะฮะก็ปรากฏว่าเบื้องต้นตำรวจก็เลยคุมตัวไปทำประวัตินะครับทั้งโอเวอร์สเตย์นะอยู่ในเมืองไทยเกินวีซ่านะครับวีซ่าให้มาแค่กุมภานี่ปาเข้าไปมิถุนาแล้วนะครับยังไม่ยอมกลับเลยนะเจ้าตัวบอกไม่รู้ว่าน้ำที่เตรียมไปนั้นเป็นน้ำกรดคิดว่าเป็นน้ำเปล่าจะได้อะพี่จะใช่เหรอตำรวจก็เอาตัวไปสอบสวนแล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: นี่แต่พ่อเลี้ยงคนนี้นะคะก่อเหตุข่มขืนลูกเลี้ยงอายุ14ปีตัวพ่อเลี้ยงเองเนี่ยอายุ42ปีนะคะหลอกลูกเลี้ยงให้เข้าไปในป่าแล้วก็กระทำการข่มขืนนะคะแล้วก็ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยก็แล้วก็ชลบก็จับได้นะก็ส่งให้กับทางตำรวจนะก็อยู่ที่สภ.ชาติตรการนะคะปรากฏว่าวันนี้ปรากฏว่าวันนี้เขาก็ผู้ก่อเหตุคือพ่อเลี้ยงเนี่ยเขาฆ่าตัวตายในห้องขังแล้ววันนี้เขาก็

0: คือเขาใช้เชือกเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยผูกคอจบชีวิตตัวเองในห้องขังแล้วยังไม่ทันได้ลงโทษอะไรเลยนะก็ปรากฏว่าฆ่าตัวตายในห้องขังเมื่อช่วงประมาณสายๆกลางดึกอะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จบชีวิตตัวเองในห้องขังแล้วเดี๋ยวตำรวจก็คงจะต้องส่งให้ทางเจ้าหน้าที่เขาพิสูจน์ชันสูตรอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชนะครับเพราะว่านี้ก็เกิดที่จังหวัดพิษณุโลกพ่อเลี้ยงคนนี้ก็คือใช้วุฒิมีดเนี่ยจี้นะคะลูกเลี้ยงอายุ14ปีไปข่มขืนในกระท่อมในอำเภอชาติตระการนะคะแล้วก็เด็กหญิงที่ถูกข่มขืนเนี่ยก็ไหวตัวทันแล้วก็ใช้โทรศัพท์พิมพ์บอกพี่ชายนะให้ไปช่วยเหลือแต่ว่าพ่อเลี้ยงก็หนีไปแล้วก็ชุดชลบชาวบ้านก็ช่วยกันจับมาได้เมื่อคืนนี้แต่ว่าเช้านี้ก็เจอเป็นศพไปแหละฆ่าตัวตายในห้องขัง
1: อือครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
10: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
1: ค่ะตอนแรกไม่รู้ผมจัดกับพี่กวยหรือพี่บอยนะที่ผมบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์3ล้อไฟฟ้าพี่ออกไปวิ่งแล้วก็โดนจับแถว5แยกลาดพร้าวอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไหมที่เราเตือนกันว่าเฮ้ยถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่บ้านเนี่ยให้ระวังนะลงอุโมงค์นี่ก็อันตรายขับในกรุงเทพนี่ก็อันตรายนะครับล่าสุดที่สุโขทัยนะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วจริงๆคุณตาอายุ19ขี่จักรยาน3ล้อไฟฟ้าแบบนี้แหละนะครับไปชนกับมอเตอร์ไซค์บ้านปกตินี่แหละโอ้คุณตาเจ็บหนักเลยนะครับโอ้เนี่ยเอาออกมาขับขี่บนท้องถนนบางทีมันทำความเร็วได้ไม่มากเนาะบางทีมันขับได้30-40อย่างเนี้ยเออแล้วพอมันอยู่บนถนนเนี่ยมันก็อันตรายต่อผู้ใช้ทางด้วยนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะสามล้อไฟฟ้าคันนี้เนี่ยพลิกตะแคงข้างลงไปเลยนะครับส่วนคุณลุงนะครับคนขับอายุ69ปีมีบาดแผลถลอกตามร่างกายนะครับกู้ภัยนะฮะเข้ามาปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสวัสดิ์โลกตำรวจบอกเดี๋ยวอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับทีนี้เนี่ยมันเป็นรถที่อาจจะไม่ได้มีทะเบียนไม่ได้อะไรไม่รู้ว่าอย่างนี้เวลาเกิดอุบัติเหตุที่แล้วพี่ประกันจะดูแลไหมจะอะไรยังไงไหมเนี่ยเออนะครับ

0: ก็รถแบบนี้ไม่ได้มีทะเบียนนะ
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: ไม่
0: ได
1: ้
0: มี
1: นะ
0: ทะเบียนไม่มีทะเบียนก็ต้องไม่มีเพราะปกติรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็จะมีพรบมีอะไรนะมีพรบแต่รถนี่คือไม่ได้มีจดทะเบียนอะไรนี่
1: ใช่ก็เตือนผู้เฒ่าผู้แก่เราเขาให้ขับแต่ในหมู่บ้านแหละบางทีเขาให้ซื้อลูกหลานซื้อไม่ให้ขับในหมู่บ้านให้ขับไปใกล้ๆเนาะก็ออกถนนใหญ่แต่มันอันตรายจริงครับ
0: อุ้ยแต่ว่าในหมู่บ้านพี่ก็ออกขับออกไปใกล้ๆแบบตลาดก็ถือว่าเป็นทางส
1: า
0: ธารณะเน
1: า
0: ะโอ้ก็มีเขาก็ใช้กัน
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: อ่ะเรื่องการแก้ปัญหาที่ดินของทับลาเนี่ยนะคะวันนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็บอกว่าจะแก้ไขปัญหานี้นะคะโดยยึดหลักความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายทั้งการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การดูแลประชาชนที่อาศัยแล้วก็ทำกินอยู่ในพื้นที่ก่อนการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะคะโดยทางวันนี้ทางคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาอดองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยบอกว่าหลายหลายคนคงกังวลว่าถือมีการปรับปรุงในเรื่องแล้วแหละอาจจะกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่เนี่ยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยจะมีการพิจารณาตามข้อเท็จจริงบนหลักฐานทางกฎหมายนะคะก็จะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์ในพื้นที่นะโดยจะดำเนินการตรวจสอบเป็นรายแปลงเพื่อยืนยันนะคะสิทธิของประชาชนที่ครอบครองแล้วก็ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยสุจริตแล้วก็ป้องกันการเข้าไปสวมสิทธิ์หรือว่าการเข้าไปครอบครองโดยกลุ่มนายทุนนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายมีความกังวลนะคะรัฐบาลก็จะดำเนินการทุกอย่างไปตามกฎหมายโปร่งใสและก็ข้อที่จริงในแต่ละพื้นที่โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็การรักษาพื้นที่ป่าด้วยแล้วก็คุ้มครองให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะรับรองได้นะคะในเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์กันเลยเป็นรายแปลกไปเลยนะคะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: วันนี้แม่ทัพภาคที่3นะครับลงพื้นที่ไปที่เชียงใหม่พี่ก็ไปดูเขาบอกว่าคลองแม่ข่าตอนนี้นะฮะพบปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วคลองแม่ข่าตรงนั้นเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะ
0: ก็เขาเอารูปแบบจากญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่หรอ
1: ถ้าที่จะทำให้เหมือนคลองที่
0: โอตารุอะไรปะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่พี่เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เหมือนกับระบบบำบัดน้ำเสียที่มันเสียเพราะฉะนั้นน้ำเสียต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ลงคลองอย่างรวดเร็วก็เลยทำให้นะครับตอนนี้โอ้โหน้ำนี่ดำปี๋วันนี้ครับพลโทวรเทพบุญยะนะครับท่านแม่ทัพภาคที่3ก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้านะครับโครงการพัฒนาคลองแม่ข่านะฮะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่มีมาสักพักหนึ่งก็แหละนะก็ร่วมกันฟื้นฟูจนคลองเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี61เนี่ยสวยงามกลายเป็นคลองโอตารุเมืองไทยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคลองเนี่ย50เมตรปรากฏโอ้โหน้ำนี่ดำมีน้ำเสียนะครับจากใต้ดินนะในตลาดเชียงใหม่ในตลาดเมืองใหม่นะครับไหลมาจนไม่สามารถระบายน้ำได
0: ้
1: คือระบบระบายน้ำของคลองเนี่ยมันเสียนะฮะก็ตอนนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกันอยู่นะครับเห็นบอกว่ามีโครงการก่อสร้างแล้วก็โครงการบำบัดน้ำเสียของสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะรองรับน้ำเสียจากพื้นที่เทศบาลตำบลช้างเผือกย่านตลาดบริบูรณ์นะครับก็จะเอาไปบำบัดก่อนนะฮะแต่ทีเนี้ยไอ้ระบบนั้นมันก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับมันก็เลยทำให้น้ำเสียต่างๆตอนนี้ไหลลงมาสู่คลองแม่ข่า
0: ค่ะ
1: นะครับก็เดี๋ยวจะท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวจะเอากำลังพลจิตอาสา90นายมากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเก็บขยะนะครับแล้วก็จะร่วมกันตรวจสอบจุดที่ท่อน้ำเสียแล้วไหลลงมาที่บริเวณลำคลองแก้ปัญหาในเบื้องต้นก่อนนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2วันนี้นะคะทั้งนายอำเภอภูเก็ตแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด

0: ภูเก็ตเนี่ยก็ลงไปจัดระเบียบนะคะในพื้นที่หาดฟรีดอมแล้วนะคะแล้วก็มีการสั่งการให้มีการปรับปรุงถมปรับเส้นทางลงหาดฟรีดอมใหม่นะคะโดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นเดินลงนะที่เราเห็นบันไดเนี่ยตอนนี้ค่ะเดินขึ้นลงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วนะแล้วมีการใช้รถ ATV เนี่ยจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเช่นนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บเจ็บป่วยหรือว่าเป็นลมนะคะแล้วก็ส่วนการบริหารจัดการเส้นทางลงหาดเนี่ยก็จะมีการจัดการอย่างโปร่งใสชัดเจนและไม่เปิดช่องให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบใหม่นะคะเนื่องจากว่าหาดฟรีดอมเนี่ยเป็นหาดสาธารณะทุกคนที่เป็นประชาชนต้องเข้าถึงอย่างเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะจัดระเบียบแค่เส้นทางลงหาดเท่านั้นนะคะแต่จะไปจัดระเบียบทวงคืนพื้นที่สาธารณะทั้งหมดนะคะในจังหวัดภูเก็ตอันนี้ก็เป็นหาดฟรีดอมรู้เห็นตำรวจกับทางฝ่ายปกครองลงไปเลยนะคะนี่บนลงบันไดเนี่ยต่อไปก็ต้องไม่ต้องมีใครไปจ่ายค่าลงหาดแล้วนะ
1: โอ้ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
1: ตามไปดูคดีที่ต้องตามเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นประเด็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับที่ภูเรือจังหวัดเลยนะพี
0: ่ค่ะ
1: คือมันมีเหตุตอนเช้ามืดที่บอกว่ามีไฟไหม้อ่ะแล้วก็ไฟคอกตายเจ้าของบ้านตายสองศพแต่ทีเนี้ยนะฮะเจ้าของบ้านจะเป็นสามีภรรยากันเนาะตายถูกไฟคอกสองศพทีนี้ช่วงสายๆเนี่ยญาติของฝ่ายหญิงเขาออกมาเปิดเผยว่าเขาไม่เชื่อนะครับว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่เชื่อว่าเป็นเหตุไฟไหม้เขาเชื่อว่ามันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะฮะที่ทำให้ฝั่งฝ่ายหญิงเนี่ยจบชีวิตแบบนี
0: ้
1: นะครับก็วันนี้ญาติที่ออกมาเนี่ยนะครับที่บอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเมื่อวานเนี้ยน้องสะใภ้เนี่ยนะครับโทรมาบอกว่าอยากคุยด้วยแล้วจู่ๆก็มีเสียงน้องเขยแทรกขึ้นมาบอกไม่ต้องคุยแล้วเหมือนสายมันก็ถูกตัดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเลยเชื่อว่าเอ้ยไอ้ประเด็นตรงเนี้ยเหมือนกับคนกำลังทะเลาะกันอยู่กำลังมีอารมณ์กำลังทะเลาะกันอยู
0: ่
1: แล้วพอตกเช้ามืดไฟมาไหม้บ้านเสียชีวิต มันก็ดูทำให้มันมีเรื่องคาใจอยู
0: ่
1: นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเอาข้อมูลไปให้ตำรวจหรือให้ตำรวจไปลองเนาะแกะรอยดูนะครับว่าเพลิงไหม้มันเกิดจากอะไรเป็นฆาตกรรมหรือว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านมาเกือบ90คนเป็นเมื่อกี้ขึ้นเป็น100คนด้วยนะคะ
1: โอ้โหน่ารักมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปครับพี่เดี๋ยวพี่กลัวติดหวัด
0: ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่าง

0: กลัว
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาว

0: ดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมารรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสะเกษรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่คืนก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. มีกำหนด100วันเวลา 19:00 น. พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและไม่มีตัวตนถาวรเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรเวลา 11:00 น. ท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินุกุลและอราชินุกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันในเวลานี้มีสมาชิกราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้แก่ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจักรพงศ์ราชสกุลจุฑาทุตราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรรวมในพิธีเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีและเวลา 17:00 น.พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชวาสรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลและจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครหมุนเวียนขึ้นสวดพระอภิธรรมพระศพทุกวันมีกำหนด100วันในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปันนรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก
4: ็
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รอดูแลข่าววันนี้

0: ิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

Hello, สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ามนคนนกอดบอสธีรพงษ์จาวันนี้ขออนุญาตนะครับทุกคนโอ้โหไม่ได้มาไลฟ์สดเลยเนี่ยผิดพลาดทางเทคนิคต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วย FC ทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ามนด้วยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4ทุ่มนะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะฮะสามารถคอมเมนต์ทักทายกันมาได้เลยนะฮะทางไลฟ์สดนะฮะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับผมทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันหลับกันได้พี่น้องเด้อโอ้ยเสียดายจังเลยไม่เป็นไรแต่ก็วันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆนะครับอยากได้เพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามานะฮะพูดคุยกันทางไลฟ์สดนั่นเองนะครับผมเฮ้ยจะได้จังเลยไม่ได้อยู่ใกล้ทุกคนไม่เห็นหน้าอย่าเพิ่งงอนดีเจนะโอ้เสียใจจังเลยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวตามใจดีเจกันหน่อยในช่วงนี้อยู่กันยาวๆนั่นแหละนะครับผมเอาละฮะผมยังไงก็ใครนะฮะที่อยากจะพูดคุยหน้าไมค์นะครับสามารถโทรเข้ามาหน้าใหม่ได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะฮะเพราะว่าตอนนี้หนุ่มหน้ามนคือเหงาเหลือเกินนะฮะอยากคุยสายกับพี่ๆ FC ทุกคนเลยนะฮะให้สุดสายแรกเลยนะฮะใครที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับอย่าลืมนะฮะ02-248-1366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มหน้ามนรอรับสายอยู่นะครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิวขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาละในช่วงนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะขออนุญาตสวัสดีทักทายสายน้ำใหม่กันหน่อยในช่วงนี้ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ลุงนามนครับ
1: สวัสดีพี่กุ้งนะจ๊ะโอ้โหโทรเข้ามาจากหนองคายใช่ไหมเอ่ย
2: หนองคายร้อนจังเลยครับฝนไม่ตกเลย
1: โอ้ฝนตกป่ะครับพี่กุ้งครับ
2: บนโต๊ะครับผมมันแรงเลยครับเนี่ย
1: อ๋อมันแรง
2: แต่ว่าแล้วครับผม
1: แดดห้อนคักนอนก็ได
2: ้ครับแดดห้อนคักอยู่ครับผม
1: พี่กุ้งครับวันนี้พี่กุ้งโทรเข้ามาขอเพลงอย่างน้อครับวันนี้ครับหนาวมาก
2: อ๋ออยากฟังเพลงดอกกระเจียวบานครับ
1: ดอกกระเจียวบานของไอ้ก้องหวยไร
2: ครับผม
1: เพลงนี้พิเศษอะไรเนาะครับเพลงนี้ครับ
2: อ๋อพิเศษให้น้องนิวนครพนมแล้วก็น้องหลังใหม่แล้วก็หนุ่มบัดเดินนะคะหนุ่มน้ำมนต์นั่นแหละครับผม
1: โอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับผมพี่กุ้งยังไหนอย่าหนุ่มน้ำมนต์จัดให้ด้วยครับเด้อ
2: ครับผม
1: ครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งหลายๆครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาละครับสายน้ำใหม่นะฮะจากพี่กุ้งหนองคายนะครับคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องโอ้ยอายเป็นขอเพลงเขามาดอกกระเจียวบานนะครับของไอ้ก้องหวยไรนะครับต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังมากนะฮะโอ้โหก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับแล้วก็ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยแล้วก็ให้พี่นิวด้วยแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมานครนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายน้ำใหม่กันเลยครับดอกกระเจียวบาน

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:37 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ยาวๆกันเลยเนาะนะฮะอย่างที่บอกนะครับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆกันจนถึง4ทุ่มกันเลยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนนะฮะก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ทางไลฟ์สดก็ได้นะฮะพี่ๆทุกคนนะอยากจะฟังเพลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยผลงานเพลงไหนที่ดีเจเปิดได้เดี๋ยวดีเจเปิดให้ฟังนะจ๊ะส่วนเพลงไหนที่เปิดไม่ได้จริงๆนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะในช่วงนี้อยากให้เป็นในช่วงของเพลงแบบจังหวะมีเดียมช้าๆกลางๆนะฮะจะได้ฟังแบบสบายๆกับบรรยากาศแบบนี้นะครับเพราะว่าอยู่กันยาวๆนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันนะอย่าเพิ่งทิ้งดีเจนะฮะโอ้โหเดี๋ยววันนี้ดีเจดันทิ้งคุณผู้ชมไปซะแล้วโอ้โหยากเลยโอ้ยชอบใจแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะอยู่ให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนะฮะขอบพระคุณพี่ๆนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะฮะในช่วงนี้นะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดทอดใหม่ยำยำทอดทอดหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่า

0: กว่าเยอะ PS by service สบายทุกเครื่องไฟฟ้าร
1: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์กับผม 20:42 นาทีนะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันเลยอยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันกันก่อนนะครับก็อยู่กันยาวเลยแหละจนถึง 4:00 นะฮะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ฟังสิ่งดีๆไปด้วยนะครับเอาละฮะช่วงนี้คุณผู้ฟังนะคุณผู้ชมครับผมวันนี้หนุ่มน้ำมนต์มีต้องบอกว่าเป็นข่าวดีดีกว่ามาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังทางไลฟ์สดกันอยู่นะฮะ FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมานครของเรานั่นเองครับวันที่24มิถุนายนนะฮะ2569ครับเวลา 20:00 จนถึง21ขออภัยฮะเวลา 20:00 จนถึง 21:00 ฮะคุณผู้ฟังครับคืนนี้มีปาร์ตี้ที่ไหนกลัวแฮงหรือว่ากลัวเมาง่ายฮะเรามีตัวช่วยดีๆครับมาแนะนำครับเครื่องดื่มแฮงเอาหรือหลังแฮงเอาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคและพญานาคพร้อมนี่ต้องบอกว่าพญานาคขวดสีเงินครับพลังกระชายดำต้องบอกว่าช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยลดน้ำตาลในเลือดครับและบำรุงระบบประสาทด้วยนะครับแล้วก็พญานาคพร้อมฮะขวดสีทองฟิตปังถังเช่าฮะแก้เพลียช่วยบำรุงร่างกายให้ฟิตพร้อมลุยงานต่อได้ยาวๆกันเลยรู้สึกกระปี้กระเป๋าฮะทั้ง2ขวดนี้ดื่มแล้วซ่าสดชื่นต้องบอกว่าสารสกัดจากสมุนไพรแท้ดื่มง่ายรสชาติเหมือนน้ำอัดลมใช้คาเฟอีนจากธรรมชาตินะฮะกัวซาน่านั่นเองฮะทำให้ใจไม่สั่นฮะโอ้โหใครที่ชอบแบบกินแล้วปกติใครที่ชอบเครื่องดื่มบางทีเครื่องดื่มอาจจะกินไปแล้วแบบตัวอื่นกินแล้วอาจจะใจสั่นแต่ที่นี่ต้องบอกว่าไม่ทำให้ใจสั่นแน่นอนครับแล้วก็ไม่บีบหัวใจด้วยได้ทั้งพลังงานได้ทั้งสุขภาพที่ดีดื่มคู่กับอะไรก็อร่อยนะฮะดื่มได้ทั้งชายและหญิงลองเลยครับแล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายโอ้โหฝันขึ้นมากนะครับปุ่นปังพลังนี่แบบล้นเลยนะฮะโปรโมชั่นสุดพิเศษครับซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหรือพญานาคพร้อมนะฮะ1ขวดเพียง15บาทรับทันทีสตาร์2ดวง1สตาร์มีค่าเท่ากับ1บาทนะฮะทุกท่านฮะใช้สะสมแลกของพรีเมียมได้ที่ 7-Eleven ครับทุกสาขาทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่24มิถุนายนจนถึงวันที่23กรกฎาคม2026นี้เท่านั้นนะครับหอมเต็มเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มขออภัยฮะลองแล้วจะเฮิร์บนั่นเองฮะยังไงฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับเครื่องดื่มโอ้โหของพญานาคนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหรือพญานาคพร้อมครับมีทั้ง2สูตรให้เลือกเลยเนาะแม้ขวดจะเป็นเขาเรียกว่าขวดสีเงินก็จะช่วยในเรื่องพลังกระชายดำนั่นเองนะฮะส่วนพญานาคพร้อมขวดสีทองก็ทำให้ฟิตปังแรงนี่เหลือเลยนะฮะเวลาทำงานนี่จะได้ลุยงานได้เต็มที่นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะฮะที่ยังอยู่นะฮะที่ยังรับชมกันแล้วก็ที่ยังกดแชร์หรือว่าพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆฟังเพลงเพราะๆนะฮะไหนๆก็แบบเลิกงานมาเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาฟังเพลงเพราะๆจาก FM 95ลูกทุ่งมานครของเรานะครับเอาละในท้ายชั่วโมงนี้นะฮะผมขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆเพื่อชีวิตโอ้โหหวานๆเลยดีกว่าเรียกว่าแบบเพื่อชีวิตแบบฟังแล้วรู้สึกหวานอะไรประมาณนี้นะครับพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นะฮะในส่วนของชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของฟาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสายหน้าไมค์ของเรา

โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366แค่หรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่นะฮะท้ายชั่วโมงต้นชั่วโมงนี้ขอเสพงานเพลงนี้เพราะๆให้กับผู้ฟังกันทุกคนครับ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 21:00 น.

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทีมสุดซอยจอแจ้งข้อหาเพิ่มคลังน้ำมันสุราษฎร์กักตุนน้ำมัน9ล้านลิตรนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันหัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตพลังงานว่ากรณีคลังน้ำมันอ่างทองล่าสุดน้องชายเฮียตือได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วและในสัปดาห์นี้จะมีการแจ้งความเพิ่มเติมกับคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมพบว่ามีการกักตุนน้ำมันในช่วงวันที่11มีนาคมจำนวน9ล้านลิตรโดยจากการตรวจสอบพบว่าได้ขายน้ำมันให้กับบริษัทลูกตัวเองภายในวันเดียวกัน9ล้านลิตรแต่บริษัทลูกกลับปล่อยน้ำมันออกมาเพียง

0: วันละ 200,000 ลิตรก่อนจะปล่อยลดใจอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันแล้วและยังมีการไปเบิกเงินจากกองทุนน้ำมัน155ล้านบาทแต่กองทุนน้ำมันยังไม่ได้จ่ายเงินกรณีนี้จะต้องเป็นคดีในส่วนของการกักตุนน้ำมันเก็งกำไรอย่างไรก็ตามปัจจุบันกองทุนน้ำมันยังไม่ได้จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ค้าตามมาตรา7จำนวน 3.9 หมื่นล้านบาทเนื่องจากต้องการตรวจสอบก่อนเพราะในช่วงเดือนมีนาคมมีประชาชนหลายคนนำรถไปเติมน้ำมันแต่ไม่ได้น้ำมันดังนั้นผู้ค้าทุกรายต้องชี้แจงให้ได้ว่าในช่วงเดือนมีนาคมสามารถขายน้ำมันให้กับประชาชนตามปกติหรือเหตุใดจึงไม่มีน้ำมันเติมให้ประชาชนส่วนกรณีคลังน้ำมันอ่างทองผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นน้องชายของเฮียตือได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างการดำเนินคดีส่วนกรณีคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานีได้มีการขยายผลจนนำไปสู่การออกหมายเรียก6โรงกลั่นของ DSI เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาหอการค้าไทยและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งรับซื้อกุ้ง100ตันต่อวันช่วยเกษตรกรใต้หลังมาเลเซียระงับการนำเข้าหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและภาคเอกชนเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งทะเลจากภาคใต้ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรภาคใต้ผู้ประกอบการและห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศโดยมุ่งรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งในด้านราคาและการระบายผลผลิตและความเชื่อมั่นของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ประเทศไทยยังคงรักษาความเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกอาหารทะเลคุณภาพของโลกดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้ได้ขับเคลื่อนผ่านศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารหรือ AFC หอการค้าไทยร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยมีความพร้อมในการช่วยซื้อกุ้งเบื้องต้นจากเกษตรกรโดยตรงมากกว่า100ตันต่อวันพร้อมทั้งมอบหมายให้ศูนย์ AFC ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐสมาคมการค้าและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปอัธวิทย์ขอบคุณกมอมีมติยกเลิกการใช้เหล็กข้ออ้อย IF มาทำโครงสร้างอาคารนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกรณีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานเหล็กในการสร้างอาคารสูงว่าตนติดตามเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่เดือนธันวาคม2567จนกระทั่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกมอมีมติปรับมาตรฐานเหล็กเส้นโดยไม่ให้มีการใช้เหล็ก IF หรือเหล็กข้ออ้อยในส่วนที่นำมาใช้ทำเสาทำคานในโครงสร้างอาคารแล้วตนต้องขอขอบคุณสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ปัญหาของเหล็ก IF คือมีการนำเศษเหล็กเลวใส่ลงไปก็ได้เหล็กเส้นเลวออกมาซึ่งไม่เหมาะสมกับธุรกิจเหล็กเส้นที่หลอมจากเศษเหล็กในประเทศตนเห็นว่าเรื่องนี้กระทบกับธุรกิจหลายหมื่นล้านบาทใน11โรงเหล็กแบบ IF ขอวิงวอนทุกคนให้ช่วยกันเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนไม่อยากให้การเมืองมาทำให้เรื่องนี้โจทย์เปลี่ยนเพราะหลังจากนี้อีก30วันจะมีการรับฟังความคิดเห็นภายหลังกมอมีมติดังกล่าวออกมาขณะเดียวกันตนจะเดินหน้าตรวจสอบมาตรฐานเหล็กในตึกของสตง.ที่ถล่มต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋า

0: 1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: โดยบอสธีรพงศ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นครับในช่วงของพาเลตเพลงฮิต4ภาคครับเอาละตอนนี้สายน้ำใหม่ของเราเลยฮะพร้อมเรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโจสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าน้องบอส
2: สวัสดีพี่มุ้ยครับผมคิดถึงจังเลยไม่ได้คุยกันนานแล้วนะพี่มุ้ยใช่ไหมเอ่ย
3: ยังไม่เปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เลย
2: อะไรนะยะยังไม่เปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เลย
3: นั่นแหละไม่วันก็ไม่นานนะยังไม่เปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เลย
2: ไม่เป็นไรโอ้อายุผมว่าอายุมันเป็นแค่ตัวเลขเป้าพี่มุ้ยครับวันนี้เป็นไงบ้างฮะกินข้าวกินน้ำหรือยังเนี่ย
3: แล้วจ้ะว่าเช้าข้าวเย็น
2: เรียบร้อยใช่ไหมฮะพี่มุ้ยลงมาจากที่ไหนครับเนี่ยศรีนครินทร์ป่ะครับ
3: ใช่จ้ะ
2: พี่มุ้ยอยู่ศรีนครินทร์พี่มุ้ยอยู่ซอยไหนครับศรีนครินทร
3: ์อยู่ข้างรถบัสศรีนครินทร์เลย
2: อ๋อข้างรถบัสศรีนครินทร์เลย
3: ใช่อ๋ออ
2: ยู่แถวนั้นพอดีแต่ตอนนี้อากาศก็ไม่มีฝนนะพี่เนาะในเมืองเนาะ
3: มีร้อน
2: อ๋อร้อนร้อนกี่วันแล้วเนี่ยพี
3: ่น่าจะ 3-4 วันแล้วอะมันร้อนแต่อากาศใจพี่ไม่ร้อนหรอก
2: อ๋อน่าจะประมาณ 3-4 วันแล้วตอนนี้พี่มุ้ยรับฟังทางFM หรือว่าทางไลฟ์สดครับตอนนี้ครับ
3: FM วิทยุจ้ะ
2: พอดีเลยนะครับพี่มุ้ยวันนี้โทรเข้ามาทำไมวันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
3: ความคิดถึงกำลังเดินทางจ้ะ
2: ความคิดถึงกำลังเดินทางอันนี้คิดถึงดีเจใช่ไหม
3: คิดถึงทุกคนนั่นแหละที่95
2: อ๋อโอเคได้เลยครับพี่มุ้ยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่ต้องให้พี่โพสิตอยู่ที่ทวีวัฒนาจ้ะ
2: อ๋อพี่โพสิตใช่ไหมฮะได้เลยพี่มุ้ยฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับพี่มุ้ยพี่มุ้ยฮะเดี๋ยวก่อนวางสายพี่มุ้ยผมรบกวนพี่มุ้ยแป๊บหนึ่งผมรบกวนพี่มุ้ยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได
2: ้โอเคนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยาราอาฮ่า
3: และไอ้ไอยาราอาฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยารา
3: ไอยาราอาฮ่า
2: เย้ขอบคุณมากมากครับพี่มุ้ยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับงานเพลงที่ขอเข้ามาครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เอาละครับสายน้ำ

ยของเรานะจากพี่มุ้ยนะฮะโทรเข้ามาจากศรีนครินทร์นะฮะใกล้ๆเองฮะในเมืองไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่เนาะก็โอ้โหไม่ได้คุยกับพี่มุ้ยนานแล้วกันนะเห็นขอเพลงนี้เข้ามาด้วยความคิดถึงกำลังเดินทางเมื่อกี้แอบแซวไปนิดนึง ดีเจก็เขินนะเมื่อกี้แซวไปนะฮะพิเศษให้เพลงนี้ให้พี่โพสิตนั่นเองนะครับก็พี่เขาน่าจะรับชมรับฟังอยู่หน้าเพลงนี้น่าจะส่งถึงพี่โพสิตเขานะฮะแล้วก็ให้กับ FC ของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะฮะที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าใหม่กันเลยครับความคิดถึงกำลังเดินทางจ้า

0: 15
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ครับผมในช่วงของจอกชิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมาราธอนชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenครับขณะนี้21:44นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะทุกคนนะอย่าเพิ่งหลับกันนะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันนะครับผมในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะครับผมในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็ 21:47 นะฮะเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2สุดท้ายนั่นเองนะฮะขอบพระคุณพี่น้องหลายๆที่ขอเพลงเข้ามานะครับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาแล้วหนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผิดพลาดตรงไหนขอโทษขออภัยด้วยนะฮะแล้ววันนี้คือแบบอุบัติเหตุจริงๆฮะต้องกราบขอโทษ FC ทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 จนถึง 20:00 ทุกสัปดาห์นะฮะก็เข้ามาฟังเพลงกันไหนกันยังไงก็ฝากติดตามพี่ๆดีเจทุกคนเลยแล้วก็ทุกช่วงด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมานครทุกคนด้วยนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงหวานๆให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับผมก็ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะฮะใครที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดีจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: น
1: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: ชน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงตรงนี้นะคะแน่นอนค่ะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาหรือว่าจะเป็นน้องลูกโนดก็ได้ ช่วงนี้มีAKA เพิ่มเยอะมากเลยนะคะนะก็มีชื่อที่พี่ตั้งให้ เนี่ยมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่านะคะวันนี้ก็โหมีหลายคนส่งข้อความเข้ามาว่าวันนี้นี่เพลงโหดมากเฮ้ยหวานมาหลายวันแล้วจริงๆเห็นวันวานนี้ก็โหดเหมือนกันนะเฮ้ยหมายถึงดีเจหรือเปล่าไม่รู้เริ่มต้นมากับเพียงแค่เงานะคะงานจากพี่เอิญสุรติการนะคะนี่ก็หลังจากที่ห่างหายไปนานมากๆนะเอิญสุรติการหรือว่าเอิญเดอะสตาร์เนี่ยนะคะแล้วก็กลับมาปล่อยซิงเกิลก็เป็นเพลงนี้เลยนะคะเพียงแค่เงาเนี่ยชอบ MV เขามากเลยชอบเข้าไปดูนะภาพสวยมากเลยแล้วก็ต่อด้วยฆาตกรดีเด่นนะคะงานจากพี่หญิงทิติการนะเริ่มมาละเริ่มโหดละเออนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยกับสวมเขาแพรวจิรวรรณหรือว่าแพรว AF นั่นเองนะคะก็เป็น3งานเพลงเพราะๆนะคะจาก3ศิลปินคุณภาพด้วยนะคะจัดให้เลยทักทายผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับฮิตมาราธอนนั่นเองนะคะวันนี้เช่นเคยนะจ๊ะติดค้างเพลงอะไรวะ

ไว้ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารนะคะก็ทักท้วงกันได้นะคะก็แนะนำงานเพลงเพิ่มเติมได้เลยนะคะในทุกๆช่องทางของเรานะคะอีกสักครู่หนึ่งกับสายชิวฮิวใจด้วยนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์กับดีเจสักหน่อยวันนี้นะคะไปจะเจออะไรมาบ้าง

0: ะถ้าอยากจะคุยสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่คุยไม่เป็นไรฝากเพลงไว้ก็ได้นะคะเวอร์ชันไหนบอกหนูนิดหนึ่งนะเพราะว่าบางเพลงนี้เขาก็มีศิลปินหลายท่านที่นำมาร้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะฟังต้นฉบับอะไรก็บอกได้เลยนะคะตอนนี้น้องกวางนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะทักทายทุกช่องทางเลยนะคะตอนนี้นะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเลย77จังหวัดค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยตอนนี้หลายๆท่านเข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะแล้วก็มีทางTikTok ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะฝากเอาไว้อีกหนึ่งช่องทางด้วยกันละกันนะคะเสิร์ชหาได้เลยนะคะพิมพ์ว่าลูกตาลชนิชาก็ได้นะคะฝากติดตามเลยนะจ๊ะก็ทุกช่องทางของเรานะคะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะแล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชันด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมด้วยนะคะแอปนี้นะคะเป็นแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคุณผู้ฟัง MCOT Connect นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่าConnect นี่ CONNECT นะคะก็รวมทุกคอนเทนต์เลยนะคะของอสมทไม่ว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการวิทยุนะคะรายการเพลงรายการกีฬารายการข่าวต่างๆได้หมดมีไว้ที่นี่รวมทั้งหมดรวมถึงอัปเดตข่าวสารจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะรวมอยู่ที่นี่แล้ว MCOT Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะที่คุณผู้ฟังบอกว่าฟังเสียง DJ แล้วอยากเห็นหน้าด้วยเสียงแบบนี้มันก็ต้องหน้าตาดีแหละเฮ้ย บอกเลยว่าดีใจคลื่นนี้หน้าตาดีทุกคนคุณพระทำยังไงถึงจะต้องรวมตัวคนหน้าตาดีมันทำไมถึงทำได้อะ นะคะเข้ามารับชมได้ที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นะคะทุกชั่วโมงดีเจก็จะมีการไลฟ์แบบนี้นะคุณผู้ฟังก็จะเห็นหน้าดีเจไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะส่งข้อความนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ด้วยในนี้เนี่ยสมาชิกเยอะมากๆเลยเนาะพูดคุยกันได้นะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิลฮิวใจเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366ค่ะและมีหนึ่งช่องทางด้วยนะขออนุญาตอ่านก่อนเลยกันละกันนะคะกับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689400วันนี้ข้อความแรกนะคะคุณแม่อรุณนะคะนี่มาวินนัมเบอร์วันโน1เลยล่ะนะสวัสดีค่ะคุณสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีมาเพิ่มเติมขอเพลงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอมอบให้พี่สาวรบกวนพี่ตันคนสวยเปิดให้หน่อยครับอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัย4แน่ๆใช่ไหมใช่ทุกวันนี้ดีเจจำเบอร์ได้นะเอาจริงๆถ้าดีเจโทรกลับไปเนี่ยอาจจะคุณแม่ก็บอกว่าเอ๊ะมิจฉาชีพหรือเปล่าไม่ได้โทรเข้าไปจะมีโทรแค่ช่วงหน้าไมค์นะคะนะใครที่ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก็รอแป๊บหนึ่งนะคะ1ชั่วโมงรับสายหน้าไมค์1สายใครที่ฝากเอาไว้รอแป๊บหนึ่งนะคะว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยจะได้คุยกันไหมนะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเอาละนะก่อนจะไปคุยสายหน้าไมค์นะคะจัด1งานเพลงจากไอ้แมนเอ้ยบ่ใช่แมนมณีวันบ่ใช่แมนคนมนแขนบ่แม่นนะเจ้าเป็นไอ้แมนแมนพิสิทธิ์พงษ์คนในใจแมนไอ้บ่หูเจ้า
1: เจ้าก็เห็นคือจังหักกันเห็น

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วจากลพบุรีนะคะว้าวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: จ้าคุยได้ไหมจ้า
2: จ้าจ้า
1: เสียงลมแรงมากเลยพี่เอิงทำอะไรอยู่
2: นั่งตาพัดลมร้อนมากเมื่อกี้ฝนตก
1: ก็ว่าอยู่แบบเสียงลมแรงมากอะไรคือเอ๊ะขับรถอยู่หรือเปล่านะแบบว่าเป็นห่วง
2: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอยู่บ้านนะอยู่บ้าน
1: ได้นะคุยได้นะจ๊ะ
2: ได้ครับได้คร
1: ับ โอเคพี่เพียงจะขยับตัวมานิดหนึ่งได้ไหมหนูแบบแทบไม่ค่อยได้ยินเสียงเลย
2: เดินห่างพัดลมแล้วเนี่ยออกห่างไปแล้วเนี่ย
1: แล้วตอนนี้คือฝนตกหรอหรือยังไง
2: หยุดไปแล้ว
1: ฮะหรอแต่
2: บอกก็แป๊บเดียวแล้วก็ไป
1: โอเคโอเคพอได้ยินแล้วแหละแต่มันแบบว่าอย่างเงี้ยป่ะ
2: เป็นไงบ้างฮะได้ยินไหมฮะ
1: ได้ยินได้ยินแล้วค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้น
2: โอ้โหลองอุปกรณ์ใหม่ถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยทิ้งแล้วเนี่ย
1: คือเสียงอะชัดมากพี่เอิงแต่ว่าเสียงนอยส์รอบข้างอะแบบว่าเสียงรอบๆอะมันอย่างงี้มากมากเลยเนี่ยดังเรื่อยเลย
2: ดังอย่างงี้เลยใช่ไหม
1: ดังมากเลยอันนี้เราคุยแบบ small talk เป็น bluetooth หรือว่า
2: เป็นตัวเขาเรียกเด็กแอมบูทูธแล้วก็ต่อกับหูฟังไปอีกทีนึง
1: ถ้าลองคุยปกติได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้แบบว่าเสียงโอ้โห

0: โอ้แซ่ซองมาก
1: แซ่ซองเลยเหรอ
0: ใช่
1: โทรแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวขอเปลี่ยนปุบเปลี่ยนอีกตัวนึงดีกว่า
0: ตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้น
1: ดีขึ้นใช่ไหมตอนนี
0: ้ตอนนี้ดีขึ้นค่ะโอเคแล้วเนาะประมาณนี้แล้วกัน
1: โอเคไม่ต้อง
0: โอเค
1: โอเคไม่ต้องเปลี่ยนละ
0: โอเคพี่เอิงโทรมาจากลพบุรีถูกต้องนะ
1: ใช่ยังอยู่ที่เดิมแต่ไม่ไปไหน
0: โอเคตอนแรกว่าจะถามว่าฝนตกไหมแต่ว่าเมื่อกี้พี่เอิงบอกแล้วว่าตกมานิดนึงแต่มันก็ร้อนอยู
1: ่แล้วก็ไป
0: เออเขาแวะมาแค่นั้นไงน้องฝนเขามีภารกิจเยอะช่วงนี้ต้องแวะไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อย่างเงี้ยแหละพี่เอิง
1: เนี่ยถ้าไม่เกิดถ้าไม่เกิดงานโชว์คอนเสิร์ตเลยนะไปทั่วเลย
0: เอ้าเขาว่างานยุ่งเขาฮอตไงช่วงนี้ใครๆก็อยากได้ฝนนะมันร้อนเหลือเกิน
1: โอ้โหนั่งดูเรดาร์ตอนนั่งดูเรดาร์สักพักนึงเฮ้ยทำไมกลุ่มฝนอยู่แถวสิงห์บุรีวะทำไมลพบุรีไม่เห็นมีเลย
0: เออถามถึงปุ๊บเป็นไงล่ะมาแป๊บนึง
1: มาแป๊บนึงแล้วก็ไปไปไปทุ่งถนนเปียก
0: เออนะคะอ่ะโอเคค่ะพี่เอิงค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงจ้าอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: อยากฟังนี่เลยคิดถึงอาสติเหมือนเดิมแหละทหารบกไพ่รัก
0: ทหารบกไพ่รัก
1: ไม่อยากกินเลยนะไม่อยากกินเลยไม่ได้บอกใคร
0: เดี๋ยวนะคือตอนนี้ตนะหาไว้หนึ่งเวอร์ชันเป็นของ RL ยอดรักได้ไหมคะ
1: อาสมันสติไม่มีเลยนะ
0: ตอนนี้มีแค่สองเวอร์ชันก็คือยอดรักสลักใจกับสัญญาพรนาราย
1: โอ้โหงั้นขอลุงแอลเลยแล้วกัน ลุงแอลก็ร้องดีเพราะว่าเคยเอาไปร้องประกวดด้วยเวอร์ชันนี้แหละ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวจัดให้เลยเน
1: า
0: ะ
1: มีเกร็ดเล็กๆเกร็ดน้อยนิดหน่อยนิดหน่อย
0: ก่อนวางสาย
1: แล้วรู้ไหมว่าสปอคืออะไร
0: มี
1: เพลงมันมี
0: ไม่ทราบค่ะบอกเลยเล่าเลย
1: นิดเดียวนิดเดียวก
0: ็
1: คือวอสปอก็คือเป็นคืออะไรคนวอสปอคืออะไรจะเคยท่าให้ฟังนะ
0: จ้ะ
1: แต่วอสปอจริงๆคือเป็นชื่อย่อของสถานีวิทยุในศูนย์การทหารปืนใหญ
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ออกอากาศในระบบ AM ความถี่612แล้วก็711กิโลเฮิรตซ์ตัวนี้ก็ยังออกอากาศอยู่จนถึงทุกวันนี
0: ้สุดยอดเลยขอบคุณมากๆเลยที่ได้ความรู้ด้วยโอเคขอบคุณมากนะคะพี่นะ
1: ครับ
0: จ้าพี่เอิงขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นี่นะได้ความรู้จากเพลงด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากความสุขความบันเทิงความสนุกสนานจากเพลงเนี่ยเราก็นะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนี่ยขอบคุณพี่เอิงอีกครั้งด้วยนะคะจัดให้เลยนะคะสายชิวใจกับทหารบกพ่ายรักยอดรักสลักใจค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราพี่เอิงจากลพบุรีนะคะสำหรับผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็แนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะขอหน้าใหม่เนี่ยขอปุ๊บเปิดปั๊บขอปั๊บปั๊บเปิดปุ๊บปุ๊บคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะแต่ว่าตลอดทั้งชั่วโมงคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรเข้ามาฝากเพลงได้เรื่อยๆเลยนะคะ022481366ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับใครนะคะที่นอกจากฟังเพลงแล้วก็ดูหนังแล้วก็ดูซีรีส์และก็เป็นแฟนซีรีส์วายนี่เป็นไงเป็นไงต้องแบบว่ากรีดกรีดสาวๆกรีดนะคะเอาละนะคะงานสุดยิ่งใหญ่ของเรากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเริ่มขึ้นแล้วแหละนะคะกับกิจกรรม Why Entertain Awards 2026นะคะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Why ค่ะซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ Thai Silk Curtain and the Golden Lotus นะคะบุตรสบงกฎม่านไหมลายสยา มเชิญชวนแฟนๆหรือชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปี5สาขารางวัล นะคะเรามาดูกันว่ามีสาขาอะไรบ้างนะคะรางวัลแรกนะคะสาขารางวัลแรก Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีค่ะรางวัลที่2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นะคะนิยาย Y ยอดนิยมค่ะคุณผู้ฟังสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์yentertainawards.mcot.net นะคะ entertain awards มี s ด้วยนะ yentertainawards.mcot.net นะคะได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะนะเชื่อเลยว่านะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่ในหลายคนก็เป็นแฟนซีรีส์ Y นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งBoys Loveนะคะหรือว่าจะเป็น Girls Love นะคะยังไงก็สามารถที่จะเสนอชื่อนะคะศิลปินดาราที่เราชื่นชอบที่เรารักนะคะให้ได้เข้าชิงรางวัลกันได้นะคะกับ Why Entertain Awards 2026ค่ะมานะทักทายกันหน่อยดีกว่านะคะสมาชิกของเราวันนี้ป้าโทนะคะเชื่อไหมว่าวันนี้อ่ะอสมทฝนไม่ตกแต่ไปตกในหลายๆที่อย่างเมื่อสักครู่นี้สายหน้าใหม่นะพี่เอิงก็บอกว่าลพบุรีก็ฝนตกแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีน้องๆส่งข้อความเข้ามาบอกว่าพี่ลูกตาลสมุทรปราการฝนตกหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็มาทักทายนะคะสวัสดีคุณปลักกี้นะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะวันนี้น้องหนูดีมาคนแรกอีกแล้วนะคะจ้องเลยจ้องเลย

น้องไบร์ทนะขอบคุณมากๆน้องน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะพี่เอกสิทธิ์บอกว่าฝนตกหนักมากเลยนะคะเดลิเวอรี่ไม่มีไปส่งเลยนั่นน่ะสินะคะก็อาจจะต้องพักแป๊บหนึ่งเนาะพี่ประสิทธิ์สวัสดีค่ะทักทายนะคะคุณพิษพี่ทัศนีพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชพี่ธนารักษ์นะคะคุณแม่ธนชพรพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีพี่นักรบนะคะพี่สรพงศ์บอกคิดถึงจังเลยนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ทักนะคะน้องกิตติกรบอกว่าของเพลงของดีเจหน่อยจ้าอย่างปลัมปะเหลือก็เป็นแค่เพื่อนนี่หนาร้องให้เลยสวัสดีคุณแจ็คนะคะพี่เดินเพนพี่สมบูรณ์นะคะน้องสินชัยพี่วันเพนนะคะบอกน้องลูกตาลคนน่ารักเฮ้ยแล้วหนูก็เถียงไม่ได้จริงๆคุณผู้ฟังนะณจุดเนี้ยเวลาคุณผู้ฟังแบบชมมาอะไรเงี้ยคุณออยบอกว่าชลบุรีไม่มีฝนเลยเหรอคะไม่มีฝนเลยเนาะไม่ได้ไปถึงตรงนู้นสระบุรีร้อนมากแล้วก็สวัสดีพี่นารีนะคะลุงต๋อยพี่ยุทธพงศ์นะคะบอกฟังทุกคืนเลยนะคะอยู่ที่ระยองนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่สุชิราพี่วิจิตนะคะแล้วก็มีพี่เดียวจารานพี่อัญชลีนะฟังอยู่จ้าคุณแม่ทันพิชานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอะละนะวันนี้ถ้าเกิดว่าที่ไหนฝนไม่ตกก็คงจะร้อนมากเลยเนาะนะคะนะแต่ว่าใครที่ฝนตกก็นอนหลับสบายหน่อยวันนี้อ่ะไม่เป็นไรร้อนกายไม่ร้อนใจฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเยอะมากๆเลยทยอยจัดให้นะคะพี่พลจากจันทบุรีแนะนำงานเพลงนี้เข้ามากอดคนนอกใจจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เป็นบันทึกการแสดงสดนะคะด้านหน้าเวทีกับกิจกรรมของเรานะคะมีหลากหลายศิลปินนะคะที่มาร่วมสร้างความสนุกสนานนะคะแล้วก็เราเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ฟังกับช่วงมหานครไลฟ์นะคะวันนี้กับเน็กนฤพลค่ะเจ็บซัมเฟ

เห็นว่าหากซ้ำฟ้าจะเสียให้ไอเจ็บซ้ำฟ้าบุญติสวัสดีครับเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยันอ้ายขาดใจบอกคิดว่าเจ้าสิเห็น

หนึ่งผลงานเพลงของผมครับผมเจมส์ซัมฟ้าครับฟังได้แล้วทาง YouTube นะครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณพี่น้องสุดสุดสุดครับผมห้องได้ซอยกันเด้อ

0: ใครปบมือดังๆขอให้ร่ำขอให้รวยครับผมใครปบมือดังๆ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับน้ำตาสาววารินจินตลาภูลาภนะคะที่คุณป้าจำปีนะคะจากจังหวัดตรังนะคะฝากเข้ามาทางหลังไม
1: ค์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะจัดให้เลยนะคะจากพี่หนุ่มบุรีรัมย์นะคะบอกว่าอยากฟังรอยจูบบนฝ่าเท้าหลงลงลายเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากจันทบุรีวันนี้มีวันนี้หลากหลายจังหวัดมากเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันดีกว่านะคะแต่ว่ารับสายก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยคะเราเคยคุยสายหน้าไมค์กันแล้วหรือยังเอ่ย
4: ไม่เคยค่ะ
3: ยังไม่เคยเลยวันนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครั้งแรกแล้วก็เล่นเกมด้วย
3: ฮะเล่นเล่นเกมอยู
4: ่เคยเล่นเกมอะที่ใครจัดอะที่อยู่เป็นที่แบบตัวสอนขึ้นหน้าอะไรเงี้ย
3: อ๋อหมายถึงว่าเคยร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราก่อนหน้านี
4: ้ใช่ใช่ใช่แล้วค่ะ
3: ได้รางวัลด้วยไหมคะ
4: ไม่เคยได้เลยค่ะ
3: ไม่เป็นไร
4: คือนี่แล้วก็ปังหงคุณชื่ออะไรเพชรปุ่งพวง
3: อ๋อของพี่เพชรเหรอคะ
4: ฟังทุกคนเลยค่ะฟังทุกคนเลย
3: อ๋อฟังทุกคนเลยขอบพระคุณมากๆเลยติดตามฟังมานานแล้วหรือยังคะพี่ก้อยขา
4: สองปีกว่าเองค่ะ
3: สองปี
4: มาเจอขึ้นนี้ถูกใจ
3: โอ้โหขอบคุณมากค่ะก็ติดตามด้วยแล้วฟังทางวิทยุ
4: น่ารักมากเลยค่ะดีเจทุกตา
3: ขอบคุณค่ะฟังทางวิทยุหรือว่าออนไลน์ค่ะพี่ก้อย
4: อ๋อแบบว่ามีโทรศัพท์มือถือแต่มันไม่มีเส้นมีไลน์เลยโทรเติมตังมือถือค่ะ
3: อ
4: ๋
3: อแต่หมายถึงว่าฟังรายการเปิดทางวิทยุใช่ไหมคะ
4: จ้าๆเปิดทางวิทยุ FM 95.2 ค่ะ
3: สุดยอดเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะนะวันนี้จันทบุรีเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมคะ
4: ใน
3: ต
4: อนค่ะ
3: ยังไม่ทันถามยังไม่จบเลยบอกร้อนแล้ววันนี้นี่คือหลายๆที่ที่ฝนไม่ตกก็แบบร้อนทุกคนบอกร้อนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอสมทของเราตกแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ทันวิชาส่งข้อความมาทาง Facebook บอกว่าลาดพร้าว71ตกหนักมากๆเลยค่ะตอนนี
4: ้แต่ตอนนี้ที่ทางนี้ร้อนปียังร้อนอยู่เนี่ยเปิดพัดลม
3: เปิดพัดลม
4: ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอ่ะ
3: จริงนะโอ้โหหลายคนบอกอากาศร้อนมากอยู่จันทบุรีอยู่แถวไหนคะพี่ก้อยคะ
4: อยู่แถวหลังวัดโรมันคาทอลิกค่ะ
3: อำเภออะไรคะ
4: อำเภอเมืองค่ะ
3: อ๋ออำเภอเมืองเลยโอเคนะคะแก้ร้อนกันสักหนึ่งงานเพลงค่ะพี่ก้อยค่ะเพลงอะไรดีเนาะวันนี
4: ้เอาเพลงชอบมากเลยที่โทรมาขอหลายทีแล้วไม่เคยได้ฟังเลย
3: จ้ะ
4: เอาเพลงอย่าปล่อยมือของไม้เมืองจ้า
3: อย่าปล่อยมือของไม้เมืองได้เลยวันนี้จัดให้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ก้อยพูดตามหนูเลยนะคะ
4: อยากแก้ไออะไรอ่ะอยากแก้ไอคุณคุณนะไอของสีแดง
3: ใช่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะคะค่ะขอขอบคุณ
4: ขอบคุณ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกร้านสไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างผัดไทยนรสิง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: ผัดท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ผัดท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นมากมากด้วยค่ะ
3: และไอยาราอาห่า
4: และใช่นี่แหละและไอยาราอาห่ากงสีแดง
3: รสชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้อง

0: มี
1: ไอยาราอาฮ่า
0: จั
1: ดเอาจัดเต็ม
0: ไอยาราอาฮ่า
1: แสดงว่าต้องเคยทานยาแก้ไอ
0: ทานค่ะซื้อมาทานทุกวันนี้ทานอย
1: ู่
0: มันเจ็บคอแก้ไอกินดีนะพี่เอ็งกินดีนะน้อง
1: จ้ากินดีกินดีโอเคค่ะมาเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยสำหรับเพลงที่พี่ก้อยบอกว่ายังไม่มีโอกาสได้ฟังผ่านทางวิทยุเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะได้เลยค่ะบางทีโอ้บางช่วงเวลาพี่ก้อยขานะสายหลังไมค์เยอะมากๆหนูก็เกรงใจนะคุณผู้ฟังใช่อยากเปิดให้หมดเลยน้องเลยน้องกวางหลังไมค์บอกพี่ตาลต้องจัดแล้ว6ชั่วโมง อยากเปิดให้เยอะๆจ้ะ
0: จัดมีทุกคนเลยแต่พอดีโทรไปมีจะมีคนรับ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะก็จะต้องอาจจะ
0: คน
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะพี่ก้อยขอบคุณมากๆเลยที่เข้าใจแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะ
0: ค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: แต่ต้นชาอสมทอะไรนี่ด้วยแหละ
1: สุดยอดเลยพี่ก้อยรักษาสุขภาพด้วยนะ
0: หนุ่มหน้ามนใช่ไหมคะมีหนุ่มหน้ามนใช่ไหม
1: สองทุ่มถึงสี่ทุ่มค่ะหนุ่มหน้ามน
0: ใช่ใช่ก็ฟังทุกคนมีอะไรจะโกหกได้ไงก็ฟังทุกคืน
1: ค่ะโอเคพี่ก้อยขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวจะรอฟังนะจ๊ะขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: น้องลูกตาขอบคุณนะจ๊ะ
1: จ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะจะเป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์เริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้อย่าปล่อยมือไม้เมืองค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทาง022481366นะคะที่จบไปกับรอพ่อรักค่ะวิรดาวงเทวันนะคะจากป้าแป๋วลาดกระบังค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นเพื่อนไม่ได้หัวใจอยากเป็นแฟนไผ่พงศธรนะคะจากโอ้พี่จิ๋มชลบุรีนะคะแล้วก็ยังมีริมฝั่งหนองหารนะคะมนแคนแก่นคูนจากป้าส้มภูเก็ตวันนี้มีสายแนะนำงานเพลงของพี่มนแคนมาละให้เพลงเลยนะคะแต่ว่าขออนุญาตเลือกมา1เนาะนะคะเป็นเพลงนี้นะคะริมฝั่งหนองหารแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะกับอย่าปล่อยมือไม้เมืองนั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นอีก1วันที่เพลงหลังใหม่เยอะมากๆจริงๆคุณผู้ฟังเนี่ยตันพยายามที่จะเปิดให้ได้เยอะที่สุดนะคะในช่วงเวลาของเรานะที่อยู่กันตรงนี้จนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะขออนุญาตทักทายเพิ่มเติมนะทาง Facebook Live นะคะสวัสดีพี่ลัดดาวันด้วยนะคะคุณบอนสตาร์จากฟินแลนด์นะคะพี่นักรบบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่ชานนท์จากฮาวายนะคะที่อเมริกานะคะที่ USA ด้วยนะคะขอบคุณพี่ประเดิมนะคะสำหรับดาวที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดีเจนะคะแล้วก็มีพี่เอกรินนะคะพี่ปัดด้วยสวัสดีค่ะน้องสินชัยนะคะส่งดาวมาโอ้โหเกทับเลย25ดวงเออส่งกันเยอะมากรับเป็น QR code เลยดีไหมพร้อมเพย์ไหมยังไงดีล้อเล่นอ่ะทักทายเพิ่มเติมคุณแม่รุ่นบอกยังอยู่นะพี่นิคมนะคะพี่สำราญบอกเพลงเพราะมากแต่สัญญาณสะดุดในเมืองเลยเหรอคะนะคะถ้าเกิดว่าวิทยุมีสะดุดขัดข้องยังไงนะคะลองวาร์ปมาทางออนไลน์เนาะเผื่อจะฟังได้โอเคกว่านะคะพี่วิวัฒน์บอกตอนนี้อ่อนนุชตกหนักมากๆนะคะอ่อน

นุชกรุงเทพแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ลาดพร้าว71ตกหนักมากเหมือนกันนะคะคุณแม่ทันพิชารายงานเข้ามานะคะเนาะแล้วก็พี่เชียงเจริญทรัพย์นะคะทักทายนะจ๊ะโอ้โหวันนี้พี่ประเดิมเปดาวมาเยอะมากๆเลยนะพี่สุวรรณบอกเพลงพร้อมมากเลยนะคะทักทายกันจ้าพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วพี่ต่อจตุพลพี่ชีวิตจริงมันโหดร้ายนะทักทายเข้ามาเยอะเลยนะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวนะมีเพิ่มเติมไหมเอ่ยทักทายทุกคนเลยนะคะเพิ่มเติมมาทาง SMS นะคะหลักพี่วิภาแนะนำงานเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดเป็นดิดเข้ามานะคะนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ทางปทุมธานีด้วยใช่ไหมคะบอกว่าฟ้าร้องดังมากๆเริ่มละเขาเริ่มแบบเป็นอินเทอร์ลูดมาเป็นแบบเป็นจิงเกิลมาก่อนเดี๋ยวเพลงเต็มจะมาเดี๋ยวมาทั้งอัลบั้มอ่ะว่าแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะจ๊ะในช่วงนี้พี่พิพัฒน์จากจังหวัดเลยเมื่อสักครู่นี้มีทาง Facebook ว่าจากจังหวัดเลยมีสัญญาณสะดุดเป็นบางช่วงนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังนะแต่ว่าฝากเพลงเข้ามาก็จัดให้เลยนะคะงานจากพี่บ่าววีค่ะ

0: ีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะกับจอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะเป็นเพลงที่เมื่อสักวัน2วันก่อนเนี่ยตาได้พูดถึงด้วยนะคะว่าพี่หนูเล็กกากาเนี่ยเขามีเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราติดต่อกันต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกับขอกำลังใจแล้วก็ตอนนี้ปล่อยซิงเกิลใหม่มาอีกแล้วและนี่แหละวันนี้จอคิวฮิตของเราคือเพลงที่ว่านี้นะคะกับเพลงอย่าใจกระจอกหนูเล็กกากานะคะคำร้องทำนองโดยเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เตรียมเข้าชาร์ตเราแน่ๆ

0: ท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven ค่ะจัดให้สองงานเพลงในช่วงนี้นี่ฮักพอเป็นพิธีนะคะงานจากพี่ต่ายอรไทยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่14นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยตี3งานจากน้องบอสธีรพงษ์ดีเจอะไรนะดีเจหน้ามนใช่ไหมเออหนุ่มหน้ามนนี่นะนะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราด้วยอยู่ในฮิตที่7นะคะขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่8ด้วยเนาะเดี๋ยวจัดให้เลย2เพลงนี้ฮักพอเป็นพิธีและตี3กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ
5: ้ยแค่นั่งก็
6: โอ้
5: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ให้หนุ่มรถไถสายันสัญญานะคะจัดให้เลยกับพี่สมพงษ์จากบางกะปินะคะแนะนำเพลงนี้ฝากเข้ามานะคะมี SMS นะคะเข้ามาบอกว่าเด็กตรังนั่งทำงานอยู่ฟังเสียงฟ้าไปด้วยมาส่งพี่ลบบานค่ะสำเนียงอาจจะไม่ได้แต่ว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะบอกมาส่งพี่ลูกตาลกลับบ้านนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ลากันด้วยฝันลำเอียงงานจากพี่แจ้ดันพลแก้วกานะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
10: อาโมโรโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
11: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
15: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
16: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
17: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
18: ครับผมครับก็เข้าสู่นาทีนายไลฟ์บอลโลกนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมพี่บอล นะครับแล้วก็ผมปาล์มณัฐทุศรีด่านนะครับ
19: ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับก็ต้อนรับสถานีต่างจังหวัด
18: ครับ
19: กี่จังหวัดนะ
18: 41สถานีนะครับผมก็ถือว่านะบรรยากาศฟุตบอลโลกในเวลานี้กำลังวันนี้ก็มาดึกหน่อย ตีสองไหมพี่คู่แรกเนี่ย
19: ตีให้ตีสองนะครับแต่ว่าก็จะมีต่อเนื่องทุกตีสองนี่วันนี้จะมีถึง2คู่นะ
18: ครับ
19: เพราะว่ารอบแบ่งกลุ่มมาสุดท้ายมันต้องเตะพร้อมกันเพื่อว่าไม่ให้ฝั่งหนึ่งฝั่งใดเขาได้เปรียบเสียเปรียบนะครับก็จะรู้ผลกันว่ากลุ่ม B เริ่มก่อนเนี่ยใครจะเป็นที่1ที่2ที่3แล้วก็ใครจะจบอันดับบวยแล้วก็จะกลับบ้านนะ
18: ครับ
19: แล้วก็จะมีคู่ตี5อีก2คู่แล้วก็คู่8โมงเช้าอีก2คู่นะ
18: ครับ
19: วันนี้กลุ่ม A B C เราจะรู้ผลนะครับใครจะเป็นแชมป์รองแชมป์อันดับ3อันดับ4ก็จะมีทีมกลับบ้านเพิ่มแล้วก็จะมีทีมที่การันตีผ่านเข้ารอบแน่ๆนะ
18: ครับผมก็ส่ง SMS มาได้นะครับที่4689899นะครับมาพูดคุยกันแล้วก็คอมเมนต์มาได้ใน Facebook นะครับแล้วก็ YouTube ของ FM 99ด้วยนะครับ
19: เดี๋ยวดูข้อความทาง YouTube ให้แล้วกันนะครับ
18: ครับผม
19: คุณปาโม่เนี่ยบอกบราซิลแชมป์โลกแน่นอนครับ
18: นี่บราซิล
19: บราซิลชุดนี้ผมว่ายังไม่แกร่ง
18: แปลกนะพี่เอาอันเช่ไปคุมบราซิล
19: ไม่แต่อันเช่ลอตเตียผมยังเข้าใจได้ด้วยความที่ว่าเขามีครบมาหมดแล้วทุกตำแหน่งนะ
18: ครับ
19: ขาดก็คือแค่แชมป์โลกเนี่ยแหละนะครับแล้วก็การมาฟุตบอลโลกครั้งนี้เชื่อไหมว่าในบรรดาโค้ช48ทีมเนี่ยคนที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะสุด
18: เป็นอันเช่เลย
19: อันไม่เราไม่ใช่ค่าเหนื่อยเยอะสุดแบบธรรมดาแบบทิ้งอันดับ2อันดับ3แบบ
18: ห่างเลยพี
19: ่ห่างมาก
18: โอ้โห
19: คือบราซิลนี่ทุ่มมากการที่ไปเอาอันเชลติมาคุมทีมชาติ
18: ครับ
19: พออันเช่นี่มันก็เหมือนก็เสี่ยงเหมือนกันนะก็เข้าใจว่าบราซิลก็คาดหวังว่าต้องได้แชมป์โลก
18: ครับผม
19: นะครับแต่ว่าอย่างว่าคนอันเชลติมันก็ต้องท้าทายระดับเนี้ยนะครับกุนซือที่มานี่ส่วนใหญ่นี่ถ้าเบอร์2ผมจำไม่ผิดนะกุนซือที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะสุด
18: โปเชติโน่พี
19: ่โปเชติโน่ก็เยอะเหมือนกันติดท็อป5แน่ๆนะครับเพราะอเมริกาก็ทุ่มเยอะเหมือนกันทูเคิลก็เยอะ
18: ทูเคิลใช
19: ่พวกนี้จะได้ค่อนข้างเยอะอยู่ละนะคร
18: ับ ก็ตอนนี้ก็เป็นกุนซือระดับเค้าเรียกว่าเกรด A ป่ะพี่ตอนนี้
19: ใช่ใช่ก็ถือว่าหลายคนก็ตั้งความหวังไว้ถ้าคุณปาล์มเชียร์ใครไม่รู้
18: ผมเชียร์อิตาลีแต่ว่าไม่ได้มาฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็จะเชียร์อุรุกวัยอุรุกวัยก็ไม่มีกองหน้าแล้วพี
19: ่คนอิตาลีเนี่ยเขาเริ่มคือต้องเข้าใจนะแชมป์โลก4สมัยอ่ะใช่ไหมแล้วตั้งแต่ปีอะไรอ่ะ
18: ปี2014เป็นต้นมาก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มีเนี่ยตอนที่เคียรินี่กับลุยโซเลสมีการกัดกันอ่ะ
19: ใช่ตั้งแต่2014อ่ะแล้ว
18: ก็ไม่ปรากฏ
19: 10กว่า12ปี
18: ไม่มีคุณพลอัสรีอยู่ในฟุตบอลโลกเลย
19: แล้วกว่าคนจะดูฟุตบอลลูกฟุตบอลโลกรู้เรื่องอาจจะต้องอายุประมาณสัก8 9ปีขึ้นไปนะ
18: ใช่ครับผม
19: เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กอิตาเลียนที่เขาเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนนี้อายุประมาณ16 17ยังไม่เคยที่เห็นอิตาลีเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเลยถูกไหม
18: ช็อกเลยพี
19: ่เพราะไอ้ตอนที่เป็นเล่นครั้งสุดท้ายปี2014
18: ครับที่บราซิล
19: คนก็ยังเด็กอยู่บางคนก็ยังไม่รู้เรื่อง
18: แล้วอิตาลีนี่โอ้โหฟอร์มหลังๆนี่แล้วคือเรื่องนะการเปลี่ยนถ่ายเลือด

0: ้เล่นอะไรต่างๆมันไม่มีความคลาสสิกเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วย
1: ก็มีโค้ชอิตาเลียนมากันเยอะ
0: เอาโค้ชมาแทนคาร์โนวาโลพี
1: ่ก็เหมือนไทยอ่ะบอกว่ายังไม่เคยไปแต่ฟุตบอลโลกแต่ก็ส่งน้องลิซ่าน
0: ี่ไงอ๋อมีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกโอ้จริงๆน่าจะดีนะอย่างนี
1: ้แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเชียร์อิตาลีไม่ได้ไปแล้วคิดว่าทีมไหนจะได้
0: ตอนนี้นะจริงๆอ่ะวันก่อนก็คุยกับเพื่อนผมเชียร์ญี่ปุ่นนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยผมต้องพูดจากเนี่ยคือมีเหตุผลก็คือเหตุผลล่าสุดก็คือผมเล่นเกมนึงก็คือฟุตบอลแมเนเจอร์เป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีข้อมูลแน่มากเข้าชิงพี่เข้าชิงแบบผมก็คือให้ระบบของ ASUI อะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยเข้าไปคือเขาแรนดอมมาเป็นชิงกับฝรั่งเศสแต่แพ้ฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสมี2ชุดก็คือเนี่ยผู้เล่นตามนี้เลยครับแม่นมากครับ
1: ก็เป็นไม่ได้ว่าโอ้โหฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป้อยู่นะคือเอ็มบัปเป้ครั้งที่แล้วนี่เข้าชิงกับอาร์เจนติน่า
0: อาร์เจนติน่าใช่ครับ
1: แพ้เพราะว่า
0: จังไอ้เนี่ยครับมัวนี่อ่ะครับ
1: เออมัวนี่ลูกนั้นให้มันยิงเข้าไปก็จบแล้วแต่ว่าไปติดเซฟไง
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็ทำให้อาร์เจนติน่ากลับมาได้แชมป์โลกแล้วก็แต่ว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยได้ดาวซัมโบ8ประตูเมสซี่7แล้วคู่นี้ยังต้องมาแข่งกันอีกแต่ว่าเอ็มบัปเป้ผมว่าอนาคตยังไงก็แซงแหละนะครับเป็นแบบว่าพอถึงฟุตบอลโลกฝรั่งเศสในยุคเอ็มบัปเป้นี่มันดุจริงๆนะ
0: ใช่ครับ
1: ผมรู้สึกว่าเออเขาก็มีทีเด
0: ็
1: ด
0: แล้วมันเนี่ยนักเตะรุ่นใหม่ๆก็เขาเรียกว่าขึ้นมาด้วยหลายคนอย่างเช่นเนี่ยบาโคล่าดูเออะไรเงี้ยพี่ตัวแล้วกองกลางอะไรก็ดีขึ้น
1: ใช่ฝรั่งเศสก็น่ากลัว
0: 2ชุดนะครับ
1: ใจผมรู้สึกว่าผมใจผมอะ
0: พี่บอลเชียร์ทีมไหนครับ
1: จริงๆอะผมเชียร์อังกฤษมาตลอดนะพี่แต่ว่าพออังกฤษชุดนี้มันไม่มีลิเวอร์พูลไงแล้วผมก็แบ่งใจไปเชียร์เนเธอร์แลนด์เยอะผมรู้สึกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยทีมเป็นทีมที่น่าสงสาร
0: ครับ
1: เคยเข้าชิงฟุตบอลโลกมาแล้วก็ยังไม่ได้2ครั้งละ
0: 2ครั้งนะ
1: แล้วก็ตั้งแต่ไปแพ้อุรุกวัยใช่ไหมในครั้งสุดท้ายที่แพ้ใน90นาที
0: แพ้อ๋อล่าสุดใช่ไหมพี
1: ่โอ้นานมากตั้งแต่เพราะว่าฟุตบอลโลก3ครั้งหลังสุดเนี่ยเนเธอร์แลนด์ไม่เคยแพ้ใครใน90นาที
0: อ่ะใช่ๆๆครับ
1: ไม่เคยแพ้ใครใน90นาทีเลยนะ
0: แพ้ครั้งล่าสุดก็เป็นฟุตบอลโลก2010ป่ะพี
1: ่แพ้ที่เป็นแพ้อุรุกวัย
0: อ่ะใช่ครับ
1: อย่างนั้นก็ไม่เคยแพ้ใน90นาทีและ2ครั้งหลังสุดเนี่ยไปแพ้อาร์เจนติน่าแพ้จวนจุดโทษด้วยมันก็น่าเจ็บใจแล้วก็เอาจริงๆเนเธอร์แลนด์ชุดนี้จริงๆก็ไม่ได้ขี้เหร่หรอกเพียงแต่ว่าเกมรับก็ยังไม่ค่อยดีแต่ก็ผมยังรู้สึกว่าเนเธอร์แลนด์มักจะถูกฉลวกกับฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ครับผม
1: ก็อาจจะหวังว่าครั้งนี้อาจจะไปถึงฝั่งฝันได
0: ้ผมไม่ชอบการทำทีมของโรนัลด์คูมันไม่ก็ชอบไม่ชอบคนที่ไม่ชอบคูมัน
1: เขาจะเข้าใจได้เพราะคูมันนี่ก็หลายทีแล้วตอนคูบาร์เซโลนาก็ล้มเหลว
0: ครับผมก็นะก็คิดว่าแฟรงกี้ดียองจะเป็นก็เลยนะกำลังสำคัญ
1: ก็เพราะในเนเธอร์แลนด์ชุดนี้ก็ผมยังรู้สึกว่าเออเกมบุกเขา
0: ดูดีนะพี่แมตช์แรกที่เจอกับญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเล่นดีเลยนะ
1: ควรจะชนะด้วย
0: ใช่ครับควรที่ชนะแล้วจนล่าสุดจะชนะสวีเดนโอ้โห
1: ไอ้2ลูกของญี่ปุ่นมันฉลาดทั้ง2ลูกเลยก็
0: อ
1: ย่างว่ามีดวง
0: มีดวงครับผม
1: ข้อความของคุณนันทพงศ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ปาล์มพี่บอลนะครับคุณจอมพล1995บอกว่าไปดูช่องเวียดนามถ่ายบอลโลกทุกคู่ที่ไม่ใช่โมโนอันนี้คุณไปหาดูได้ที่ไหน
0: มุด VPN เหร
1: อแล้วคุณก็ต้องฟังเสียงภาคของเวียดนามเนี่ยหร
0: อ
1: แต่ของโมโนเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบฟังเสียงภาคไทยมันก็มีเสียง
0: มี
1: เสียงภาคของอังกฤษใช่ไหม
0: ครับผมของผมนี่ดูพอดีดูอย่างเนี่ยก็เรียกว่า IPTV ก็ดูของฝรั่งเอาพอดีที่บ้านภรรยาเขาซื้อไว้ครับผม
1: เพราะว่าแต่ละชาติเขาก็จะมีนักภาคของเขาฮะถ้าเรามุดไปเจอประเทศไหนก็จะเป็นภาคของซาวเขาไป
0: ใช่ครับผม
1: คุณนรพงศ์บอกจะเห็นหน้าเห็นตาคู่ที่ได้เจอกันรอบ32ทีมเมื่อไหร่ก็หลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของทุกคู
0: ่
1: เพราะว่าอันดับ3เนี่ยมันยังต้องไปดูว่าอันดับ3เนี่ยกลุ่มไหนเพราะว่ามันจะต้องมีแบบไม่ให้เจอกลุ่มเดียวกันเองไงอันดับ3คุณเจอกลุ่มเดียวกันเองไม่ได้อยู่แล้วเพราะก็ต้องมีการสลับไข้กันอะไรต่างๆ
0: ไข้กันตอนนี้ต้องไปดูครับ
1: แต่ว่ามันมีนะผมไปดูของเว็บนึงมาเขามีการคำนวณเขาคาดคะแนนมาเขาใช้คอมพิวเตอร์ว่าทีมไหนจะเขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าง3ชาติที่เข้าไปในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วตอนนี้มันมีจะมีเยอรมนีมีเม็กซิโกแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาใช่ไหมเยอรมนีเนี่ยแชมป์กลุ่มแน่ๆเขาจะไปอยู่ด้านบนสุดเลยเขาจะไปเจอกับ

0: ทีมมีโอกาสเจอได้อยู่หลายทีมแต่ว่าเขาบอกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมีโอกาสเจอกับปารากวัยเยอะสุดคิดเป็น 37% มีโอกาสเจอกับออสเตรเลีย 33% แล้วก็มีโอกาสเจอกับสกอตแลนด์ 18% นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีโอกาสจะเจอบอสเนียมากสุดเลยนะครับคือ 58% คืออันดับ1ของกลุ่มสหรัฐอเมริกาน่าจะไปเจออันดับ3กลุ่มอื่นเขาคงไปดูแล้วว่าบอสเนียเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้เฮ้ยอเมริกาเดี๋ยวไปดูก่อนกลุ่มอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อเมริกา US แป๊บนึงนะครับสหรัฐอเมริกาก
0: ลุ่มดีมั้ย
1: กลุ่มดีแป๊บนึงนะอเมริกาแป๊บนึงพี่
0: ใช่กลุ่มดีนะกลุ่มดีแชมป์กลุ่มดีนะครับของสหรัฐอเมริกาจะไปเจอกับเนี่ยอันดับ3ของกลุ่ม B E F I หรือ J ซึ่งเนี่ยเขาไม่รู้ไปคำนวณยังไงเขาบอกบอสเนียเนี่ยมีความเป็นไปได้มากสุดที่จะไปเจอกับอเมริกานะครับ 58% ส่วนเม็กซิโกอีกชาติหนึ่งที่การันตีเข้ารอบ100เป็นฐานะแชมป์ 100% แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอกับสกอตแลนด์มากสุด 48% แล้วก็รองลงมาจะเป็นบราซิล 11% เม็กซิโกเนี่ยจะไปเจออันดับ3คือบราซิลยังมีโอกาสตกไปอยู่อันดับ3ได
1: ้
0: ถ้านัดสุดท้ายพวกเขาแพ้ไงคือบราซิลตอนนี้สถานการณ์ของพวกเขาคือเดี๋ยวนะ
1: ตอนนี้มี4แต้มครับ
0: มี4แต้มใช่ไหม
1: ครับผม2นัดมี4แต้ม
0: ถ้าแพ้นัดสุดท้ายอาจจะตกไปอยู่อันดับ3ได
1: ้มีโอกาสเหมือนกัน ถ้าในกรณีที่สกอตแลนด์ชนะนะครับแล้วก็ทางด้านโมร็อกโกชนะเฮติอยู่ละสกอร์ก็น่าจะชัวร์ละ
0: เพราะฉะนั้นการคำนวณเนี่ยยังต้องรอให้จบรอบนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มหมดนะครับแล้วก็จะเห็นภาพแต่ไอ้บางกลุ่มบางสายที่เขาเอาที่1กับที่2ไปเจอกันเนี่ยหรือเอาที่2กับที่2ไปเจอกันเราก็จะเริ่มเห็นแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่ายกเว้นอันดับ3เท่านั้นน่ะที่เรายังไม่เห็นภาพนะครับแต่ว่าแชมป์กลุ่มที่จะไปเจอกับที่2กลุ่มอื่นหรือว่าอันดับ2กลุ่มนี้จะไปเจอกับอันดับ2กลุ่มอื่นเนี่ยเราจะได้เห็นภาพกันชัดเจน
1: ครับ
0: เพราะว่าหลังจบวันนี้เราจะได้เห็นแชมป์กลุ่ม3กลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็รองแชมป์อีก3กลุ่ม
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็จะได้เห็นภาพ
1: คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า12ทีมนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบเป็นอันดับ3เนี่ยทีมที่โอกาสน้อยที่สุดก็คือเซเนกัลแพ้2นัดนะครับแล้วก็มีบอสเนียที่จะลงแข่งวันนี้แหละครับในช่วงตี2แล้วเอกวาดอร์ที่มี1แต้มแล้วก็ดีอาร์คองโกที่แพ้ไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นสวีเดนสกอตแลนด์โครเอเชียแอลจีเรียปารากวัยแคปเวิร์ดไม่ใช่แคปเวิร์ดนะครับก็มี5ทีมที่มี3แต้มแล้วน่าจะก็เรียกว่าแมตช์สุดท้ายเนี่ยแค่ยันเสมอก็มีโอกาสสูงแล
0: ้
1: วนะครับผมก็ยังไงก็ติดตามได้วันค่ำคืนวันอาทิตย์ใช่ไหมครับพี่น่าจะจบกัน
0: ใช่ใช่นะก็จะเตะกัน4วันวันละ6คู่นะคร
1: ับ
0: วันนี้คืนวันพุธ
1: พุธเฮ้ยเดี๋ยวน่าจะจบแล้วนี่ใกล้แล้วเนี่ย
0: แล้วก็มันจะไม่มีพักนะถ้าผมจำไม่ผิด
1: ใช่เขาเตะต่อเ
0: รื่องเลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะเขารู้ผลปุ๊บรอบน็อกเอาท์เนี่ยคู่ที่เตะเนี่ยช่วงนี้จะไปเตะรอบน็อกเอาท์รอบ32ทีมเลย
1: ก็ดีเหมือนกันนะสำหรับแฟนฟุตบอลในครั้งนี
0: ้อาจจะไม่ต้องรอนานแต่ว่าเริ่มคู่มันจะเริ่มลดน้อยลงแล้วเขาจะอาจจะเหลือวันละ2คู่หรือไง
1: ครับผมครับคุณใน Facebook นะครับคุณฮักเขากลับไปสากบอกว่าถึงผมจะเป็นแฟนบาร์บาซ่าแต่ผมก็ไม่เคยเกลียดโรนัลโดนะครับและผมยังแอบชื่นชมฟีเท้าด้วยซ้ำยุคอองรีสมิโอเอโต้เพราะผมเริ่มดูบอลในยุคนั้นก็
0: คือมันก็มีคนหลายประเภทไงก็อย่างที่ผมบอกไปคนที่แบบเชียร์ทั้งสองคนก็
1: ม
0: ีแต่ถ้าสังเกตจริงๆคนที่เขาเชียร์ฝั่งโรนัลโดเขาจะไม่ชอบเมสซี่ในลักษณะที่ว่ามันเหมือนเรื่องแข่งขันกันอะเรื่องของสถิติเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากให้คนที่เขาเชียร์เป็นฝ่ายชนะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมองในมุมนี้กัน
1: ก็หลังจากปี2010จนถึงปี2014ก่อนฟุตบอลโลก2014เป็นต้นมาช่วงนั้นเนี่ย โอ้โหแข่งขันกันโหสูงมากยุคตีโต้เวลาโนวากับมูรินโญ่พี
0: ่แล้วไอ้บอลลองดอช่วงนั้นก็คู่เนี่ยมันตีกัน
1: แล้วมันมีอยู่ฤดูกาลนึงอ่ะเมสซี่ยิง50ลูกอ่ะในลีกอ่ะครับโรนัลโดก็ยิงมาเกือบ50เหมือนกันแล้วก็คือรวมๆกันโอ้โหยิงเป็น100กว่าลูกบ้าไปแล้วในยุคนึงครับผมผมไม่ดูคู่นี้พี่ในช่วงเวลาตี2อ่ะครับไอ้ตีบราซิลตี5
0: ตี5ใช่ไหม
1: ใช่ไหมครับบราซิลกับสกอตแลนด์คู่นี้เคยเจอกันในฟุตบอลโลกกันมาแล้วนะครับ
0: 10ครั้งเลย
1: โอ้โหเยอะมากนะพี
0: ่แล้วสกอตแลนด์ไม่เคยชนะเลย
1: ใช่
0: เจอในบอลโลกเนี่ย5ครั้งแต่ถ้ารวมทุกแมตช์เนี่ย10ครั้งแต่ว่าบราซิลชนะ8เสมอ2อันนี้สถิติที่ผมทำได้แต่ว่าแปลกไงว่าโอ้โหสกอตแลนด์นี่ผูกปีแพ้แต่ถ้าจะมีปีไหนที่เขาจะมีโอกาสปีนี้แหละเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะไอ้ที่ผ่านมาเป็นรองเขาหมด
1: ใช่ครับ

0: แต่ผมมองว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้ดูแบบน่าเกรงขามันเอาตรง
1: มันไม่ใช่บราซิลที่แบบเป็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงๆที่แบบมีความเขี้ยวมากกว่านี้คือมันกลายเป็นบราซิลยุโรปอ่ะใช่ไหมพี่
0: ผมยังรู้สึกว่าเนี่ยบราซิลชุดนี้

0: อยู่นะติ้งหนึ่งตอนนี้มันเป็นฝรั่งเศสใช่ไห
1: ม
0: ฝรั่งเศสแล้วก็
1: ฝร
0: ั
1: ่งเศส
0: ลองลงมาสเปน
1: อาร์เจนตินา
0: อาร์เจนตินารู้สึก
1: เลยติ้ง
0: ก็จะอยู่อันดับต้นๆเนี่ยแหละนะครับแต่ว่า 1-2 เนี่ยมันจะเป็นฝรั่งเศสกับสเปนตีคู่กันมาอยู
1: ่อังกฤษป่ะพี่อ
0: ังกฤษก็อยู่กลุ่มเดียวกับอาร์เจนตินานะครับก็คือมันจะเบียดมันจะมีเป็นกลุ่มๆลงไปนะครับ แต่ว่าถ้าเต็ง1เต็ง2เนี่ยฝรั่งเศสกับสเปน
1: ครับผม
0: แต่เอาจริงๆนะสเปนตั้งแต่ได้แชมป์โลกปี2010ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่เคยชนะใครอีกเลยในรอบน็อคเอาท์นะไม่เคยเลยนะ
1: แปลกเหมือนกันนะ
0: เออตั้งแต่ได้แชมป์โลกอ่ะ
1: เออใช่ครับ
0: ไม่เคยผ่านรอบน็อคเอาท์อีกเลยนะ
1: ครับ
0: บางปีตกรอบแบ่งกลุ่มด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: พอไปถึงรอบน็อคเอาท์รอบ16ทีมมีอะไรก็จอด
1: ปี2014ที่ตกรอบแรกเลยบอลเกย์ใช่แพ้กับนี่แหละนิวซีแลนด์นี่แหละนัดเปิดสนาม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมันมีอาถรรพ์อยู่ของเราครับเอ้ไอ้อย่างอังกฤษที่ไปเมื่อวานเจอใครนะ
1: อังกฤษเจอกาน่าครับ
0: เจอกาน่าใช่ไหม
1: คาร์ลอสเคโรช
0: ผมไปเจอข่าวเลยหมอผีแล้วสมัยก่อนก็เคยเจอแคมเบอร์ลูนเขาบอกไอ้เนี่ยที่แฮร์รี่เคนไม่ยิงเนี่ยเป็นเพราะว่า
1: ตลกนะพี
0: ่เออก็เล่นคาถาอะไรของเขาเนี่ยแหละ
1: เต้าข่าวขึ้นมามันนี่ดีเออมันเกาะกระแสไปกับ
0: จริงๆการหน้าจริงๆข่าวใหญ่เมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่เบลลิงแฮมจูเบลลิงแฮมปิดปาก
1: ครับ
0: เพราะจังหวะมิเกลอามิรอนของปารากวัยที่เป็นคนแรกที่โดนใบแดง
1: ใช่ใช่ใ
0: เพราะว่าเออเอามือไปป้องปากนะฟีฟ่าเนี่ยเอามาอธิบายแล้วเขาบอกว่าไอ้จังหวะของอามิรอนมันไม่เหมือนกันมันเป็นจังหวะที่เป็นช่วงชุลมุนประท้วงวุ่นวายแล้วมันเป็นการปะทะคารมกำลังร้อนกันอยู่ทั้งสองฝั่งแต่การคุยกันระหว่างจูดเบลลิงแฮมกับไอ้ใครนะจอร์แดนอายูใช่ไหม
1: ครับผมจอร์แดนอายู
0: ของกันนี่วะของกาน่าเนี่ย
1: กาน่าม
0: ันเป็นการสนทนากันแบบธรรมดามันไม่มีเชิงในลักษณะที่จะไปเหยียดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีป้องกันกฎนี้เอาไว้เขาเขียนเอาไว้ก่อนแล้วเขาบอกว่าให้ถ้าเป็นตามกฎเนี่ยก็คืออย่างจูดเบลลิงแฮมเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาที่จะไป
1: เหยียด
0: หรือว่าอะไรมันเป็นการเหมือนแลกเปลี่ยนแท็กติกหรือว่าคุยกันทักทายกัน
1: โอ้รู้อย่างนั้นเลย
0: อ่ะเขาดูจาก
1: เ
0: ขาดูจากอากาศกิริยา
1: บริบท
0: บริบทตอนนั้นมันไม่เหมือนของอามิรอนไอตอนที่ปารากวัยอันนั้นมันชัดเจน
1: ชัดเจนยกมาปุ๊บเรียบร้อย
0: อันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยทำไมฟีฟ่าฝ่อมาตรฐานหรือเปล่าเขาเอามาอธิบายนะครับจะคนที่เป็นหัวหน้ากรรมการฟีฟ่าก็คือชิอาลูชิคอริน่าใช่ไหม
1: จอร์จิคอริน่าครับเปียโลจิคอริน่า
0: หัวหลอดไฟอ่ะ
1: ครับผม
0: ของอิตาเลียน
1: ใช่ครับ
0: นี่นักเตะไม่มานะแต่โค้ชกับกรรมการนี่มากันเต็มเลยแต่อันนี้ก็คือเขาอธิบายชี้แจงให้คนเข้าใจกัน
1: ครับผมอ๋อในเคสนี้เกิดขึ้นนะครับอ๋อจริงๆเขาดูบริบทตรงนี้เกิดขึ้นด้วย
0: ใช่ใช่
1: ประกอบการพิจารณาว่าจะให้ใบแดงหรือเปล่า
0: ใช่คือไอ้ปุ๊อยู่ๆปกปิดปากปุ๊บโดนใบแดงเลย
1: เขาบอกเกินไป
0: แต่ถ้าเกิดจังหวะที่แบบมันมีจังหวะชุลมุนปะท้ากันและไอ้นี่มันเลี่ยงเจตนาที่จะแบบไม่ให้คนอัน
1: ครับผม
0: อันปากเพื่อว่าจะด่าคู่แข่งเนี้ยอันนี้โดนแน่นอนแต่ของจูดเบลลิงแฮมคนละอย่าง
1: โอ้โหก็จริงๆถ้าโดนใบแดงไปในเกมก็กาน่าก็ไม่มีโอกาสนะมีโอกาสแค่2ครั้งเองพี
0: ่แต่จริงๆอ่ะ VAR ผมรู้สึกว่าแปลกๆเหมือนก
1: ันใช่
0: ไอ้จังหวะการหน้ามันน่าจะได้จุดโทลุ
1: งใช่มันจะมีลูกนึงเคลอสบ่นเลยอ่ะ
0: ผมก็รู้สึกว่าเออเว้ยทำไม VAR มันไม่แทรกแซงจริงจริงจังหวะนั้นจุดโทษได้นะ
1: จุดโทษพี่จุดโทษ
0: จุดโทษได้นะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ VAR แต่ไอ้เรื่องนึงที่ผมชมก็คือจังหวะล้ำหน้าไม่ล้ำหน้
1: า
0: เขาค่อนข้างเป๊ะนะ
1: เป๊ะครับ
0: เออมันไม่ค่อยมีอะไรที่เคลือบแคลงอะไรต่าง
1: แต่ลูกจังหวะจุดโทษอ่ะผมว่ามันจะมีอยู่บ้างบางเกม
0: อังกฤษก็เลยโดนเหมือนกันว่าเนี่ยให้คุณมี VAR ช่วยหรือเปล่า
1: ครับผมก็สำหรับในเดี๋ยวดูข้อความในเฟซ YouTube นะครับถ้าเหยียดจริงอาร์ยูฟ้องไปแล้วครับ
0: ไอ้จังหวะนั้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ใช่ใช่ก็
1: เขาดูฟ้องได้นี่ใช่ไหมพี
0: ่ใช
1: ่ให้พิจารณา
0: ก็เนี่ยแหละก็อย่างที่บอกไป
1: อยากทราบว่าทีมที่มีแรงกิ้งอันดับโลกสูงจากนอกจากอิตาลีเนี่ยยังมีอีกหลายทีมที่ไม่ได้มาบนโลกคนนี้ที่เช่นทีมอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูให
0: ้ FIFA ranking
1: FIFA ranking นะครับจริงๆอิตาลีเนี่ยโอ้โหผมนี่หมดแรงเลยที่จะพูดเพราะว่าโอ้โหตัวผู้เล่นศักยภาพต่างๆแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันไม่ได้จริงๆอะครับ
0: แต่จริงๆนะไอ้จังหวะซวยมันก็ซวยจริงๆนะที่ผ่านมารอบเลื่อนมันเจอแต่กลุ่มโคตรไปเจอนอร์เวย์ที่กำลังพีคเอามาดูนอร์เวย์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์เอดินโนริกะคือโอเดนการ์ดมันก็ พอมันเล่นกับอาร์เซนอลกับเล่นกับนอร์เวย์มันคนละคน
1: คนละเรื่องเลยนะ
0: เออมันก็

0: ข้าใจเลยว่าเอออิตาลีบางทีมันก็ซวยจริงๆนะ
1: คือตอนนี้เนี่ย1ถึง10นะครับอาร์เจนตินาฝรั่งเศสสเปนอังกฤษบราซิลโมร็อกโกโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์เยอรมนีและเบลเยียมเนี่ยมาหมดนะครับมาดูอิตาลีที่เหนือกว่ามาหมดเลยครับคือตอนนี้ต้องไล่ไปถึงอันดับที่ผมดูให้อันดับที่25ของโลกคือไนจีเรีย
0: ไนจีเรีย
1: ที่ไม่ได้มาที่พลาดไปนะครับ
0: แคเมรูนก็ไม่ได้มา
1: ครับผมตอนนี้ก็เป็นรัสเซียนี่โอ้โหเข้าหูสองสมัยแล้วครับพี่ไม่ได้มาตั้งแต
0: ่
1: สงคร
0: ามโดนแบน
1: ครับผมมีรัสเซียอันดับที่34นะครับโปแลนด์35ครับผมประมาณนี้อิตาลีก็เป็นอันดับที่15ของโลกเลยนะโอ้โห
0: ก็แชมป์ยูเขา
1: แชมป์ยูโร
0: แชมป์ยูโรแล้วก็
1: แต่ยูโรตอนสมัยโน้นนะมี2ยูโร20บวก1
0: อ่ะก็รอดูแล้วกันว่าจะฟื้นกลับมาเมื่อไหร่ยังไงครับจริงก็สงสารแหละเพราะว่ามันเป็นอิตาลีมันกับฟุตบอลโลกมันก
1: ็จริงๆปัญหาของสมาคมฟุตบอลเขาก็มีปัญหาด้วยอะไรต่างๆนานาแล้วก็สภาพเศรษฐกิจมันโยงไปหมดเลยครับ
0: คือสโมสรซีเรียทุกวันนี้เมื่อก่อนเวลาไปแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
1: ครับ
0: พวกเขามักจะถูกยกย่องแล้วก็บรรยากาศเกมอะไรต่างๆในซีเรียนะสมัยผมดูบอลทั่วช่วงที่เดียโก้มาราน่าเล่นกับนาโปลีอะไรต่างๆโอ้โหมันแบบบรรยากาศเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยซีเรียดีกว่าพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ำไม่ว่าจะเรื่องของเกรดนักเตะหรือว่าสีสันบรรยากาศแฟนบอลมูลค่าแต่พอมันสู่ไอ้ช่วงยุคอะไรนะที่เรื่องการฟ้องกัน
1: ของกันโชปาลกันโชปอลี
0: หลังจากนั้นเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าโอ้โหทุกอย่างมันพังใช่มันเข้าสู่ยุคตกต่ำ
1: ครับผมยังทันในก็เรียกยุค98ปลายอ่ะพี่ยุคนั้นก็ถือว่ายังโอ้โหยังคึกคักนะก็กันโชอ่ะ
0: เมื่อ 2-3 ปีแล้วก็เข้าชิงทุกถ้วยเลยนะ
1: ครับ
0: อิตาลีแพ้หมดเลยแล้วมาดูปีนี้อังกฤษชนะทุกถ้วยเลยเนี่ยมันความแตกต่างคือกลายเป็นว่าพออังกฤษเศรษฐกิจพรีเมียร์ลีกมันดังดึงดูดนักเตะมูลค่ามันสูงคนสนใจกันเยอะอะไรเงี้ยมันก็ดึงดูดนักเตะอะไรเข้ามา
1: ครับโอ้ก็แตกต่างเรียกหน้ามือกับหลังเท้าได้ไหม
0: คือตอนนี้สโมสรในพรีเมียร์ลีกกับสโมสรในซีเรียความน่าสนใจนักเตะกับตัวท็อปจากอเมริกาใต้ที่จะมาเล่นดาวรุ่งอะไรเงี้ยถ้าเลือกได้เขาก็อยากมาอาจจะมาอยากมาพรีเมียร์ลีกมากกว่า
1: เมื่อก่อนก็ไปสเปนกับอิตาลีเป็นหลักนะครับโหน่าเสียดายสำหรับทีมชาติอิตาลีนะครับคุณประสิทธิ์นะครับชนาลบบอกว่าสวัสดีครับพี่บอลพี่ปาล์มฟังในสวนยางบ้านทุ่งไผ่เขาพระทวดชะอวดนครศรีอู้คุณประสิทธิ์นี่ฟังทุกวันเลยนะพี่
0: จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ศรีธรรมราชครับผมศรีธรรมราชตอนนี้เขาก็เนี่ยมีหลายๆท่านฟังจากนครฟังออนไลน์ก็ตอนนี้ก็เนี่ยอยู่ในช่วงฟุตบอลโลกก็นี่ครับมีหลายๆคนติดตามเนี่ยตั้งแต่5ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง11โมง
0: เพราะว่าถ้าไม่ใช่ช่วงฟุตบอลโลกปกติตอนนี้เราก็เป็นรีลันละ
1: เป็นรีลัน
0: เราปรับเปลี่ยน
1: ณเวลานี้ก็นี่ก็ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ฟุตบอลโลกนะครับผมครับผมใน YouTube มีใครอ๋อประมาณนี้นะครับผมอ่ะวันนี้พี่บอลครับชอบทีมไหนบ้างพี่สำหรับ6คู่ในวันนี้
0: ชอบทีมไหนเหรอ
1: ครับ
0: เอาคู่ที่จะเตะตี2ก่อนแล้วกัน
1: ตี2แล้วกันนะครับผม
0: คู่ตี2วันนี้นะครับก็จะมีคู่ระหว่างบอสเนียกับกาตาร์ใช่มั้ย
1: ครับ
0: โอ้โหกาตาร์นี่ต้องล้างอายเหรอเพราะว่าแพ้แคนาดาได้06
1: 06ไปโดนใบแดง
0: โดนใบแดง
1: แล้วก็อีกรุ่นที่ไปเสียผู้เล่นของแคนาดาครับจนขาหักก็เหลือ9คนนะครับ
0: ใช่ๆแต่เอาตรงๆอ่ะคือกาตาร์ยังมีโอกาส
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องสู้สุดใจนะคร
1: ับ ใช่ครับอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: ผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะสู้บอสเนียได้ ผมว่าถ้าจะมีทีมไหนชนะน่าจะเป็นบอสเนียแหละแล้วบอสเนียอาจจะต้องยิงเผื่อไว้ก่อนแหละ
1: ครับผม
0: เพราะว่าเผื่ออะไรนะเผื่อเป็นที่3เพราะว่าถ้าเกิดแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์จับมือกันเสมอกันเนี่ยยังไง2ทีมนี้มันไม่แซงแน่ๆ
1: เขาดูลูกได้เสียด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่คือแคนาดาวันนี้เขาแค่เสมอจะเป็นแชมป์กลุ่
1: ม
0: คือ head to head ถ้ามันเสมอมันก็เท่ากันอยู่แล้ว
1: ค
0: ่อยมาดูประตูได้เสียซึ่งแคนาดาวันนี้เสมอจะเป็นแชมป์กลุ่มแต่ก็จะทำให้สวิตเซอร์แลนด์เข้าเป็นที่2ด้วยถูกไหมแต่ถ้าเกิดบอสเนียเนี่ยชนะและยิงเยอะๆไว้ก่อนเนี่ย4คะแนนพวกเขาจะไปลุ้นอันดับ3มันง่ายไงมันจะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าให้เลือกผมเลือกบอสเนีย
1: บอสเนียนะครับ
0: ส่วนแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์นะผมว่านะคือก่อนหน้านี้ก่อนฟุตบอลโลกครั้งนี้แคนาดาไม่เคยชนะใครมาก่อน
1: ครับ
0: เพิ่งชนะทีชนะ 6-0 น่ะวันนั้นใครยิงแฮตทริกนะ
1: ไอ้เดวิดจอนาธานเดวิดครับ
0: จอนาธานเดวิดแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าดู

0: ฟอร์มการเล่นจริงสวิตเซอร์แลนด์ดูดีกว่
1: า
0: สวิตเซอร์แลนด์ผมยังดูว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะ
1: แข็งแกร่งครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์แข็งแกร่งวันนี้ถ้าจะมีทีมชนะผมว่าน่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด
1: ์โมร็อกโกกับเฮติครับ
0: โมร็อกโกเขาแข็งแกร่งจริงแข็งแกร่งมาก
1: ดูดีเคี่ยวกว่าเยอะนะครับสกอตแลนด์กับบราซิลครับพี
0: ่โอ้คู่นี้ผมว่าอาจจะมีพลิกความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้แกร่งจริงไม่ได้แกร่งจริงเผลอๆเนี่ยอาจจะ
1: มีเซอร์ไพรส
0: ์แพ้เพื่อหนีอะไรบางอย่างด้วยซ้ำอาจจะมีผมว่าเขาถ้าไม่ดูสายจริงๆนะเขาจะรู้เลยว่าการเป็นแชมป์กลุ่มนี้ไม่ดีเป็นที่3อาจจะดีกว่าหรือว่าอาจจะเป็นที่2อะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องไปดูเพราะว่าบราซิลนี่แชมป์กลุ่มนี้ผมว่ามองไม่ดีนะก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเต็มที่เท่าไหร่นะ
1: ช่วงเช้าเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเช็คกับเม็กซิโกก็พี่บอลบอกว่าเป็นเช็คใช่ไหมครับ
0: ใช่เพราะเม็กซิโกวันนี้ไม่น่าจะใส่ชุดใหญ
1: ่ครับแอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้คู่สุดท้ายก็น่าจะเป็นเกาหลีใต
0: ้คือถ้าตามดูจากหน้าเสือก็เกาหลีใต้ดีกว่านะ
1: ครับผมก็ตอนนี้ครับเที่ยงคืน29นาทีนะครับผมกับพี่บอลศิรินันท์ปาล์มณัฐทุกศิดานขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเอ้ยโอกาสหน้าดีกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับเดี๋ยวเจ๋งมันให้อยู่ต่อดิแต่กระเทียมเนื้อเนี่ย
1: จะอ๋อพี่เหรอจะ
0: เอออ
1: ๋อได้แล้วครับผมว่าพี่

0: ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
1: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลครับ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: ริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืน40นาทีครับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บนโลกช่วงที่2ของคืนวันพุธที่20อ่ะเป็นเช้ามืดของวันที่15แล้ววันนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์ครับแล้วก็พี่บอลสิรินันท์ครับผม
1: สวัสดีครับผมเจมส์สวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับก็อยู่ต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ครับผมอยู่ยาวเลยวันน
1: ี้อยู่ยาวเลย
0: เมื่อกี้นี้จัดกับพี่ปาล์มแล้วก็อยู่กับผมต่ออีกชั่วโมงครึ่ง
1: ใช่แล้วก็เมื่อกี้นี้ไปก็ไม่อยู่นะครับไม่ได้ปิดไมค์ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับ
0: ครับ
1: ก็ลืมดูนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะก็ช่วงนี้นะครับอยู่กันอีกชั่วโมงครึ่งก่อนที่ FM 99จะรายงานสดฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
0: ครับ
1: วันนี้เตะพร้อมกัน2คู่ตี2นะครับ
0: ครับผม
1: ก็วันนี้จะเป็นคิวของคุณ
0: ตีสองเนี่ยจะเป็นพี่สนวิรุณครับแล้วก็พี่คมอธิคมจะมาบรรยายเกมสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดารวมถึงตามผลอีกคู่ครับเป็นบอชเนียแล้วก็พบกับกาตา
1: ไม่ใช่อาร์เซนอลนะ
0: ไม่ใช่พี
1: ่ขออาร์เซนอลทั้งคู่เลย
0: ใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวตีสองเนี่ยจะเริ่มเกมในกลุ่ม B ก่อนแล้วตอนตีห้าเนี่ยจะเป็นเกมในกลุ่ม C นัดสุดท้ายครับสกอตแลนด์เจอกับบราซิลแล้วก็มอร์โกเจอกับเฮติครับแล้วก็แปดโมงเช้าเนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม Aเช็กเกียครับเจอเม็กซิโกเจ้าภาพแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต้เชื่อว่าเกมเกาหลีใต้นี่แฟนบอลบ้านเราน่าจะรอดูเยอะนะพี่บอล
1: บ้านเรานี่เวลาเร็วกว่าเกาหลีใต้ประมาณเอ้ยช้ากว่าสิ
0: 2ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมงใช่ไหมโอ้เวลาดีเลยนะที่เกาหลีเนี่ยกำลังประมาณสัก10โมง
0: ใช่ก็บอลโลกคราวนี้แฟนบอลญี่ปุ่นกับเกาหลีค่อนข้างแฮปปี้เลย
1: มันแข่งช่วงเช้า
0: ใช่อย่างเกมที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเจอกับตุนิเซียเนี่ยเตะบ้านเรา11โมงที่นั่นบ่ายโมงแล้วก็มีเป็นอาร์เคียเตอร์ของญี่ปุ่นคนนึงเขาทำเป็นมีมแบบแฟนญี่ปุ่นเนี่ยดูบอลตอนบ่ายโมงคือคืนเลยส่วนแฟนบอลตุนิเซียเนี่ยต้องตื่นมาดูตอนตีห้าก็งงเงียพอสมควร
1: ไม่แล้วเวลาเตะท้องถิ่นมันกี่โมงอะสี่ห้าทุ่มเนี้ยหรอ
0: ประมาณวันนั้นในแข่งที่เม็กซิโกน่าจะประมาณช่วงหัวค่ำที่นั่นครับ
1: หัวค่ำเองเหรอ
0: มอนเทเล่ใช่ก็เดี๋ยววันนี้เกาหลีใต้ก็ช้ากับเรา2ชั่วโมงเนี่ยเขาจะดูบอลตอนประมาณ10โมงเช้า
1: ก็เวลาดี
0: ใช่
1: ไม่ต้องทำงานดูฟุตบอลไปก่อน
0: ใช่ แต่วันนี้ผมเห็นเหมือนข่าวของญี่ปุ่นครับพี่บอลเรื่องดูบอลกับการทำงานเนี่ยแหละเพราะว่าเกมนัดสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นจะลงสนามในอีกประมาณ2วัน
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นเกมสำคัญในการลุ้นเข้ารอบด้วยเจอสวีเดนเคซุเกะฮอนดาเนี่ยที่เขาเคยเป็นอดีตนักบอลเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขาไปเป็นนักพากย์ครับแล้วเขาก็บอกว่าออกมาขอให้บริษัทเนี่ยขอเข้างานเลทหน่อยให้ดูบอลก่อน
1: ก็ไปดูที่ทำงานได้ไหม
0: โอ้นะ
1: ดูไปด้วยทำงานไปด้วย
0: น่าจะจริงๆก็ได้นะครับแต่เพราะถ้าหัวหน้ามาก็ต้องอาจต้องเปลี่ยนช่องก่อน
1: แต่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าตอนรู้สึกผมนะผมว่าเขาเป็นที่สามดีกว่ารู้สึกผมนะ
0: ครับ
1: แต่ว่านั่นแหละมันเป็นเลือดซามูไรยังไงมันยอมแพ้กันไม่ได้
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็อาจจะหวังถึงแชมป์กลุ่มไปเลยครับไม่ต้องกลัวใครแบบประกาศกล้าให้โลกรู้ว่าเฮ้ยข้าก็ดีพอ
0: ก็ถ้าแชมป์กลุ่มเนี่ยจะเข้ารอบต่อไปโอกาสเจอโมร็อกโกหรือว่าบราซิล
1: ใช่มันจะสูงแม่
0: ถูกต้อง
1: คือต้องเจอชาติใดชาติหนึ่งซึ่งมันมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอทั้งบราซิลเพราะว่าแข่งทั้งคู่เลย
0: ใช่ครับส่วนถ้าเข้ารอบ3อันดับ3เนี่ยฮะที่เช็คมาคร่าวๆอาจจะเจออเมริกา

0: ดจะไม่ผิด
1: ใช่ไหมก็น่าจะดีกว่า
2: ครับอืมอ่ะแล้วก็ข้อความก็ส่งมาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางFacebook แล้วก็ YouTube ของ FM 99ด้วยครับผมอืม
1: ก็อีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวจะมีรายชื่อออกมาแล้วเดี๋ยวค่อยแจ้งกัน
2: ครับ
1: ชั่วโมงกว่าเท่านั้นนะครับเกมคู่แรกวันนี้เตะพร้อมกันนะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเพ
2: ื่
1: อไม่ให้ทีมไม่ให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับต้องเตะพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับเพราะว่าบางคู่อาจจะมีผลไปอีกคู่นึงนะ
2: ครับ
1: ในการลุ้นแย่งกันเข้ารอบนะครับเนี่ยอย่างคู่ตีสองวันนี้ก็จะได้ลุ้นกันทั้งสองคู่เลยนะครับมีผลกันกับทั้งบอสเนียกาตาร์สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็แคนาดานะครับ
2: ก็ยังมีลุ้นเข้ารอบทุกทีมนะพี่โดยเฉพาะกาตาร์แม้ว่านัดแล้วจะแพ้มา 6-0 แต่วันนี้ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่โดยการเป็นอันดับ3ที่ดีสุด
1: แต่บอกเลยนะคู่นี้ไม่ควรเสมอ
2: ใช่
1: คือบอสเนียกาตาร์ไม่ควรเสมอ
2: ถ้าเสมอนี่ไปคู่เลย
1: กอดคอตกรอบทั้งคู่
2: 2แต้มไม่น่าพอ
1: ใช่ต่อให้บอสเนียเป็นที่3ของกลุ่มแต่ว่า2คะแนนมันไม่น่าพอเพราะฉะนั้นคู่นี้น่าจะเล่นกันแบบเปิดหน้าแรก
2: ใช่
1: คือใครยิงดีกว่าแม่นกว่าก็ทีมนั้นชนะไป
2: ครับ
1: แต่ว่าคู่แคนาดาสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้เนี่ยไม่ต้องแคนาดาคือเขาก็ถ้าเสมอก็กอดคอนเขาลอก
2: ใช่
1: เพียงแต่ว่าแคนาดาจะเป็นแชมป์กลุ่มด้วยผลต่างประตูได้เสียที่เขาดีกว่าตุนเอาไว้เยอะไง
2: ครับผม
1: ที่ถล่มกาตาร์ไป 6-0 นะ
2: ครับก็แคนาดากับสวิตนี่ตอนนี้แคนาดาประตูได้เสียดีกว่าก็น่าจะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มถ้าเสมอวันนี้แล้วก็ส่วนอีกคู่หนึ่งก็อย่างที่พี่บอลบอกว่าถ้าเสมอตกรอบคู่เลยวอชเชอร์กาตา
1: เพราะสองคะแนนดูแล้วไม่น่าพอนะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคู่นี้ผมยังเชื่อว่ามันไม่เล่นกันเสมอได
2: ้น่าจะไม่เสมอเพราะว่าน่าจะเปิดแรกเลยแล้วกาตานี่ก็เรียกว่าเป็นทีมที่ไม่กลัวละสู้ก่อนเละอีกเรื่องนึง
1: วันที่เล่นกับแคนาดาเขาเหลือกี่คน
2: 9คนนะใช่ใช่
1: โดนสองใบแดง
2: โดนไปสองใบแดงแล้วก็กาตานี่ใช่มีผลและกาตานี่บอลโลก2ครั้งเพิ่งมีแต้มเดียวนะพี่ก็คือเกมนัดแรกที่เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์อืมครับส่วนกลุ่ม B เนี่ยเดี๋ยวผมกลุ่ม C เนี่ยที่จะเตะตอนตี5เนี่ยตอนนี้ที่ตกรอบแน่ๆแล้วเป็นเฮติ
1: ครับ
2: ก็แพ้ไป2นัดรวดส่วนบราซิลกับโมร็อกโกเนี่ยยังต้องลุ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเพราะว่า4แต้มเท่ากันแล้วก็สกอตแลนด์วันนี้ก็เจอกับบราซิลก็ยังมีโอกาสเข้ารอบแบบไม่ต้องลุ้นอันดับ3แล้วพี่ถ้าสมมติว่าวันนี้พลิกล็อกชนะบราซิลได
1: ้ชนะก็6แต้มเผื่อแชมป์กลุ่มด้วยซ้ำ
2: ใช่
1: ต้องไปรอลุ้นนะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าโมร็อกโกกับบราซิลอย่างน้อยเขามี4คะแนนเนี่ยยังไงก็เข้ารอบนะ
2: 4
1: คะแนนนั้นต่อให้ตกไปอยู่อันดับ3ยังไงก็น่าจะเข้ารอบ
2: ครับผมแล้วก็ส่วนช่วงเช้า8โมงเนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม A กลุ่มนี้ก็ยังไม่มีทีมไหนตกรอบนะพี่เพราะว่าแอฟริกากับเชดเนี่ยมีแต้มเดียวก็ยังลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดได้หรือแม้กระทั่งลุ้นในอันดับ4ด้วยซ้ำไปเพราะว่าวันนี้เกาหลีใต้จะเจอกับแอฟริกาถ้าแอฟริกาพลิกชนะเกาหลีเนี่ยเกาหลีตกรอบแล้วพี
1: ่ใช่แล้ว
2: ตกรอบ
1: คือเกาหลีใต้เนี่ยต้องไปลุ้นให้เช็กไม่ชนะเม็กซิโกแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเม็กซิโกวันนี้ด้วยความที่ว่ายังไงเขาเป็นแชมป์กลุ่มแล้วล่ะการันตีแชมป์กลุ่มแน่นอนไม่จำเป็นต้องเสี่ยงอะไรทั้งสิ้นก็คืออาจจะไม่ต้องส่งชุดหลักลงมา
2: ครับ
1: ก็จะเป็นโอกาสของเช็กที่จะมีโอกาสชนะเพื่อว่าจะไปลุ้นที่2
2: คือ
1: กรณีที่เกาหลีใต้เกิดไม่ชนะขึ้นมา
2: อือ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้ยังต้องเล่นเต็มที่อยู่เพราะว่าดีไม่ดีถ้าเกิดไปแพ้แอฟริกาใต้อาจจะตกไปอันดับ4เลย
2: ครับผมส่วน8อันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมตอนนี้หลังผ่านแล้ว2เกมเนี่ยทีมที่อยู่ใน8อันดับที่มีโอกาสจะเข้ารอบเนี่ยก็มีสวีเดนครับสกอตแลนด์โครเอเชียอัลจีเรียปารากวัยเคปเวิร์ดเบลเยียมแล้วก็เชกเกียอันนี้คืออันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมตอนนี้
1: ครับ
2: ส่วนทีมที่จะหลุดไปเนี่ยก็มีคองโกเอกวาดอร์บอสเนียแล้วก็เซเนกัลนะพี่อืมครับแล้วก็ตกรอบไปแล้วแน่ๆเนี่ยก็มีเฮติมีตุรกีแล้วก็ปานามาจอร์แดนด้วยทีมนึง
1: 5ทีมตุรกีอะไร
2: ตุรกีเฮติ
1: จอร์แดน
2: ปานามา
1: อีกทีม
2: ตุรกีไปแล้วใช่ไหมพี
1: ่มันมี5ทีม
2: มีปานามาเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงครับมีปานามาจอร์แดนตุรกี
1: เฮติ
2: ตูนิเซียพี
1: ่ตูนิเซีย
2: ในกลุ่มญี่ปุ่น
1: 5ทีมนี้ตกรอบเป็นที่เรียบร้อย
2: ก็เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงเมื่อคืนเนี่ยพี่บอลได้ดูเกมอังกฤษไหมพี
1: ่ดู 0-0 แบบชนิดที่ควรแพ้ความรู้สึกผมนะผมต่อให้ผมเชียร์อังกฤษนะแต่ถ้าดูอย่างรูปเกมจริงๆเนี่ยกาน่าเล่นดีกว่า
2: ใช่
1: นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ

0: คาถาหรืออะไรแล้วแต่แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยโอกาสของอังกฤษจริงๆมันจะมีจังหวะที่โหม่งชนคาใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เหลือเนี่ยแทบไม่ได้มีโอกาสที่จะลุ้นทำประตู
1: จังหวะใกล้เคียงสุดเนี่ยเป็นจังหวะที่โอไรลี่หม่งแล้วแฮร์รี่เคนซ้ำจ
0: ่อ
1: ๆไม่รู้ว่าโดนลิดมอร์ผีหรือเปล่า
0: ข้างคาเนี่ย
1: ใช่ก็ผมเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเกมแล้วสุดท้ายเนี่ยอังกฤษเนี่ยจะลงสนามเจอปานามาใช่ไหมพี
0: ่
1: นัดสุดท้ายเนี่ยมีข่าวว่าอาจจะไม่มี2นักเตะคนสำคัญอย่างเดคแฮร์ไลท์และก็ลีเจมส์ที่สภาพร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์นะพี่ต้องรอเช็คความฟิตนัดสุดท้ายเนี่ยจะเตะวันอีก2วันก็จะเจอกับปานามา
0: วันที่27ปานามานี้ไปละตกรอบแน่นอนละนะครับ
1: ผม
0: ส่วนโครเอเชียกับกาน่านี้ก็คือก็ยังมีโอกาสลุ้นทั้ง2ทีม
1: ใช่ก็อังกฤษนัดสุดท้ายเนี่ยเจอปานามาแล้วก็โครเอเชียเจอกาน่าอังกฤษเนี่ยน่าจะชนะปานามาได้ไหมพี่แม้ว่าจะไม่ใช่ตัวหลัก
0: มันไม่ใช่ชนะธรรมดามันต้องชนะแบบชนิดทำให้รู้สึกแฟนบอลพอใจอุ่นอกอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบต้องมาลุ้นหวาดเสียวอะไรอีกนะครับคืออังกฤษถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม L เนี่ยเดี๋ยวไปดูแชมป์กลุ่ม L
1: แชมป์กลุ่ม L นี่จะเจออันดับ3กลุ่ม E กับ H ครับ
0: ไม่แต่มันจะไปอยู่ถ้าเกิดเข้ารอบ10 32ทีมเข้ารอบ16ทีมจะไปเจอกับมีโอกาสไปเจอกับเม็กซิโก
1: ใช่ก็เมื่อคืนเนี่ยหลายๆแนวรุกหลายๆคนก็ฟอร์มดรอปไปนะพี่
0: ใช่ใช่ก
1: ็กอร์ดอนเนี่ยเงียบเลยแล้วก็แฮร์รี่เคนก็มีโอกาสน้อยมากเมื่อคืน
0: อย่างที่บอกจริงๆว่าอังกฤษเล่นเมื่อวานเล่นไม่ดีอาจจะแล้วก็จริงๆคนแพ้ก็อย่างที่บอกไปก็คือมันมีจังหวะนึงที่กาน่าควรจะได้จุดโทษนะคร
1: ับ คร
0: ับ แล้วก็จังหวะโต้แต่ละทีของกาน่าพวกหวัดแล้วจริงๆอ่ะอังกฤษชุดนี้ผมยังรู้สึกไม่ไว้ใจจอร์แดนพิกฟอร์ดตรงๆนะก็คือรู้สึกว่าม
1: ีจังหวะออกมาตัดบอลพลาดอย่าง
0: นี้มันแบบมันไม่น่าไว้วางใจจริงๆอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ยังรู้สึกถ้าจะมีอะไรให้น่ากังวลก็เนี่ยตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ย
1: ก็เราไปรอลุ้นกันอังกฤษเดี๋ยวเจอปานามาก็อาจจะต้องเช็คความฟิตของลีเจนกับเดคแฮร์ไลท์นอกนั้นตัวหลักๆอื่นก็น่าจะพร้อมแต่ว่าเกมลุกเนี่ยต้องดูว่านัดหน้าจะใช้ใครเพราะเกมที่ผ่านมากอร์ดอนก็ฟอร์มไม่ค่อยดีโนนี่มาดูนเก้ที่เกมแรกเล่นดีนัดที่ผ่านมาก็เล่นไม่ค่อยดีพี
0: ่
1: แล้วก็ซาก้าเมื่อคืนลงมาช่วงท้ายเกม
0: ครับ
1: แล้วก็มีมอร์แกนโรเจอร์ด้วยที่ลงมาก็ยังเงียบๆอยู่แต่ดูแล้วก็น่าจะผ่านได้ครับผมแล้วก็ผมเห็นข่าวนึงก็คือเรื่องของไฮเดชันเบรกพี่เพราะว่าไฮเดชันเบรกก่อนเนี่ยมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะมีมาเพื่อให้โฆษณ
0: า
1: 3นาที
0: แล้ว FIFA ต่อว่า
1: FIFA ก็บอกว่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโฆษณาเลยไม่ได้ตังค์นะพี่ก็เป็นเรื่องของการให้นักเตะเนี่ยได้เบรกแต่ว่าพอมันมีไฮเดชั่นเบรก3นาทีเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนจังหวะเกมที่มันกำลังจะไหลลื่นเนี่ยมันจุดไป
0: FIFA ก็บอกเขาบริสุทธิ์ใจเขาอยากให้นักเตะเนี่ยมันไม่ต้องไปเสี่ยงอันตราย
1: ครับ
0: ด้วยอากาศที่มันร้อนนะครับแล้วก็ทำให้เขาก็เคยมีมาแล้วไงตอนที่ไปเตะที่บราซิลใช่ไห
1: ม
0: อากาศร้อนก็คูลิ่งเบรกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีฟ่าก็ทำเพื่อนักเตะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ส่วนคนจะไปหาผลประโยชน์อะไรจากตรงนั้นน่ะสถานีต่างๆที่เขามีถ่ายทอดสดในแต่ละประเทศก็ว่ากันไป
1: แต่บ้านเรานี่ไม่มี
0: บ้านเราไม่มีให้ดู
1: เราได้ดูนี่นักเตะได้เห็นนักเตะกินน้ำเลยสามนาทีเต็มๆก็ฟีฟ่าบอกไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค
0: ์ไม่ของบ้านเราเนี่ยคนเสียเงิน
1: ครับ
0: ในการดูถ่ายทอดสด
1: ใช่
0: ถ้าเห็นโฆษณาเดี๋ยวเขาจะโวยวาย
1: ใช่แต่บางประเทศเรื่องถ่ายทอดสดเนี่ยบางประเทศดูฟรีนะพี่บอล
0: อ่ะใช่เพราะว่าอย่างที่เหมือนบ้านเราก็เมื่อก่อนก็ดูฟรีแหละเพราะว่าจะมีรวมการเฉพาะกิจใช่ไหมที่เขาก็รวมขันลงขันงานนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ่ายทอดฟรีให้กับประชาชนอย่างประเทศที่พวกที่เขามีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลกญี่ปุ่นเกาหลีก็คงต้องดูฟรีกันถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็คงใส่โฆษณาไปได้ในช่วงที่เขามีไฮเดรชันเบรก3นาทีนั่นแหละแต่ถามว่ามันก็มีคนโจมตีเยอะนะครับเพราะว่าอย่างเจอเกนคอฟนี่ก็เคยพูดนะว่ามันเหมือนฟีฟ่าไม่ให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากกว่าที่จะไปมุ่งเน้นเรื่องของฟุตบอล อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันทำให้บางทีมันเบรกมันก็มีข้อเสียด้วยแหละนะครับแต่ข้อดีเขาบอกว่าเซตร่างกายของนักกีฬา
1: ใช่ดูบอลโลกที่อเมริกาคราวนี้มันมีหลายเรื่องนะพี่ทั้งเรื่องสภาพอากาศด้วย
0: สภาพอากาศนี่เรายังจริงๆอ่ะหลายคนไม่ได้เป็นห่วงเรื่องอากาศร้อนนะเป็นห่วงเรื่องของฟ้าฝนมากกว่าถ้าเกิดมันมีประจุไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็ทำให้เกมมันต้องเบรกทุกครึ่งชั่วโมงเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วเราเคยเห็นมาแล้วให้ช่วงที่เขามาอุ่นปี ปีที่แล้วใช่ไหม
1: ฟุตบอลสโมสรโลก
0: ที่เขามีแบบพักไป 8-9 ชั่วโมง
1: ใช่ใช่
0: จบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันเกิดในฟุตบอลโลกสุดท้ายเนี่ยโอ้โหมันจะแบบมันดูแปลกมากไง
1: ครับก็เกมเมื่อวันก่อนที่ฝรั่งเศสเจออิรักไงพี
0: ่
1: เตะจบครึ่งแรกเนี่ยพักไป2ชั่วโมงค่อยกลับมาเตะใหม่เพราะว่าในสนามเนี่ยเตือนว่ามีพายุฝนแล้วก็มีฟ้าผ่าเพราะถ้าฟ้าผ่าเนี่ยที่อเมริกาไม่ให้เตะเลย
0: ใช่มีประจุไฟฟ้าเมื่อไหร่เขาก็จะไม่ให
1: ้ก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ผมก็ไม่เคยเห็นในบอลโลกรอบไหนมีรอบนี้แหละแล้วก็ไฮเดชันเบรกนั่นแหละที่เป็นประเด็นครับผมผมดูข้อความนิดนึงคุณวีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางอยู่ทุ่งสงและนครทุ่งสงนครครับฟังยาวๆเลยครับ
0: โอ้กีดยางแดดตีหนึ่งเลยหรอ
1: น่าจะกีดช่วงกลางคืนนะพี่เพราะว่าคุณวีรศักดิ์นี่ส่งข้อมาทักทายเราทุกวัน
0: ไม่ผมได้ยินหรอว่าต้องไปกีดเช้ามืดคำว่าเช้ามืดของผมเนี่ยนึงก็ประมาณตีสี่ตีห้าไงแต่ว่าโอ้โหตั้งแต่ตีหนึ่งเลย
1: ครับไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะพี่แต่ข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับเราจะอยู่กันถึงตีสองวันนี้ส่วนไลฟ์อัพเดี๋ยวไปว่ากันในชั่วโมงหน้าแล้วกันนะพี
0: ่
1: สำหรับไลฟ์อัพของทั้งคู่สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาแล้วก็บอชเนียกาตา
0: เดี๋ยวมันต้องมีพักเบรกไหม
1: มีตอนตีหนึ่งครับ
0: อยู่นะไปไม่ต้องไปไหนนะ ส่วนข้อความทาง SMS นะครับ จากคุณเชยลงทุนแฟนนอนนะครับบอกวันที่ค่ะนะบอลแฟนหงจบที่5โอ้โห ครับแฟนอาร์เซนอลที่จบเป็นแชมป์นะครับ
1: ครับผม
0: และอีกคนแฟนใครคะแฟนแล้วก็สวัสดีทักทายแฟน99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะ
1: ครับ
0: เป็นมาร์กี้นะครับทำไมไม่เห็นนะบอลมาภาคบอลโลกเลยคะหรือมีคือภาคที่อื่นผมไม่ได้ภาคบอลที่อื่นนะแต่ว่าช่วงนี้มันจะมีติดภาคกอล์ฟนะครับพฤหัสถึงอาทิตย์นี้ก็มีคิวภาคกอล์ฟด้วยแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยเคยมาภาคอยู่เกมนึงนะ
1: ครับ
0: เกมที่เสมอ0-0
1: คู่ไหนครับพี่บอล
0: คู่สเปนกับเคปเวิร์ด
1: โอ้โหใช่สัปดาห์ที่แล้วเกมที่คิดว่าจะยิงเยอะเนี่ยไม่ยิงนะพี
0: ่สูงสุด
1: พูดถึงเรื่องยิงประตูเนี่ยผมมาดูอันดับดาวซันโวตอนนี้ของบอลโลกหน่อยแล้วกันครับก็ผ่านไปแล้ว2เกมในรอบแบ่งกลุ่มตอนนี้ดาวซันโวเป็นเมสซี่นะพี่5ประตู
0: ก็2นัด3ประตูแฮตทริกนัดแรกแล้วก็2ประตูนัดล่าสุดที่มายิงช่วงทดเจ็บแต่ว่าประตูรวมของเขาตอนนี้ก็แซงมิโลสลาฟโคเซ่เป็นที่1ร่ว
1: ม
0: แต่ว่าคนที่มาไล่เขาตอนนี้ไม่ใช่โคเซ่แล้ว
1: เอ็มบัปเป้
0: หลังจากกด2ประตูมา2เกมใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ขึ้นมาแล้วก็เขาเป็นดาวซันโวครั้งที่แล้วใช่ไหมที่กาตาร์8ประตูเมสซี่ได้ที่2 7ประตูคู่นี้เนี่ยโหสนุกนะในการลุ้นดาวซันโวแต่คนก็บอกว่าเมสซี่อ่ะนัดที่3ไม่น่าจะได้ลงนะในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
1: พอเข้ารอบไปแล้ว
0: มันใช่มันการันตีเข้ารอบไปแล้วมันไม่จำเป็นต้องมานั่งเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับแล้วก็4ประตูเนี่ยมี2คนครับพี่บอลมีเอ็มบัปเป้กับฮาแลนด
0: ์ฮาแลนด์ก็มาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะครับก็มาสร้างสีสันโดยเฉพาะกองเชียร์นอร์เวย์ไวกิ้งนะครับก็ตามคาดจริงๆเพราะนอร์เวย์จริงๆอ่ะผลงานของพวกเขาเนี่ยดีตั้งแต่รอบคัดเลือกนะ
1: ใช่
0: แล้วเป็นทีมที่ยิงคู่แข่งกระจายมากไปถามอิตาลีดูได
1: ้เขียนอิตาลีตกรอบ
0: มันทุกทีมที่เจอนอร์เวย์โดนยิงกันทั้งนั้นนะครับไม่ต้องไปแปลกใจว่ามาครั้งนี้เออร์ลิงฮาแลนด์ก็ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดนะครับยิงได้ค่อนข้างที่ตามคาด
1: ครับแล้วก็3ประตูเนี่ยมี2คนครับนักเตะจากเยอรมันเดนิสอุนเดฟแล้วก็นักเตะจากแคนาดาเจ้าภาพจอร์แดนเดวิดแคนาดานี่ก็ฟอร์มดีมากเนี่ยรอบแรก
0: ก็ยิงแฮตทริกเกมเดียว
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวรอดูคืนนี้แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเยอรมนีเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างแปลกใจนะว่าดาวซันโบนี่มันก็เป็นกองหน้าเหมือนกันใช่ไหม
1: เป็นอุนดาฟ
0: แต่ว่าก็ผมก็เขาเป็นส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองนี่
1: ใช่เพราะว่าหน้าเป้าตัวจริงของเยอรมันเป็นคายฮาวแบ
0: ตแต่ว่าเนี่ยก็คือผมว่าเยอรมันยิงได้กันหลายคนมันไม่เหมือนอาร์เจนติน่าเนี่ยตัดเมสซี่ออกไปคนนึงนี่ไม่มีคนยิงแล้วนะ
1: ไม่มีเลยลาวตาโรมาร์ติเนซก็ยังเงียบมาก
0: ห้าประตูของอาร์เจนติน่าคนเดียวเลย
1: อาวาเลสก็เป็นสำรองอยู
0: ่
1: ก็ยังเป็นเมสซี่ที่ยิงอยู่คนเดียว
0: ใช่
1: ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนัดหน้าไม่ลงเนี่ยใครจะยิงนะพี่อาร์เจนติน่าเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ว่าก็เชื่อว่าคนอื่นจะลงต้องมาทำหน้าที่แทนแหละเรื่องอาวาเลสอะไรพวกเนี้ย
1: แต่ด้วยอาร์เจนติน่าฟอร์มอย่างนี้แล้วเมสซี่ฟอร์มอย่างนี้เผลอๆก็มีโอกาสป้องกันแชมป์นะพี่บอล
0: ก็เป็นไปได้เพราะหนึ่งเกมรับยังเหนียวแน่นอยู่นะ
1: คุ
0: ณซื้อคนเดิมซึ่งเขาพาทีมมาได้แชมป์โลกมาแล้วนะครับแล้วก็ผลงานก็ไม่ได้ขี้เหร่แล้วแถมเมสซี่กำลังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอะไรฟอร์มกำลังดี
1: ครับโหยิงกระจุยเลย
0: ยิงแต่ละลูกสวยทั้งนั้นเลยนะ
1: ใช่โดย
0: นี่ขนาดจุดโทษไม่เข้านะ

0: นี่ขนาดจุดโทษไม่เข้าลูกนึงนะ
1: วันนั้นเนี่ยพอเมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้าเนี่ยแฟนบอลใจเป้าเลยพี่แต่สุดท้ายมายิงเบิ้ลได้ก็เลยรอดไปวันนั้นก็บอลโลกเนี่ยเตะมาแล้ว48เกมครับยิงไปแล้ว141ประตูเฉลี่ยเกมนึงอ่ะยิงเกือบ3ลูกนะพี่ถือว่าเป็นบอลโลกที่ยิงกันเยอะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพอมันเพิ่มทีมเนี่ยทีมที่ห่างชั้นกันก็จะเจอกันเยอะอย่างเยอรมันเจอกูลาเซาเนี่ยพี่อันดับโลกห่างกัน8 70กว่าอันดับ
0: แล้วก็ยังไงฟุตบอลโลกครั้งนี้ทำลายสถิติเรื่องจำนวนประตูแน่ๆเพราะว่าแมตช์ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าครั้งนี้เนี่ยยังไงก็ทำสถิติแน่ๆนะครับประตูรวม
1: ก็โหแล้วเรื่องราวสนุกก็ลุ้นกันสนุกน่าจะเป็นบอลโลกที่แฟนบอลสนุกตามกันยิงกันเยอะด้วย
0: ก็มีหลายทีมนะครับแล้วก็เมสซี่เอ็มบัปเป้แล้วมันยังประมาทพวกเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่ได
1: ้
0: แล้วยังมีเพราะว่าเราเคยเห็นมาแล้วนี่ว่าฟุตบอลโลกปีไหนนะที่นักเตะรัสเซียเดี๋ยวยิง5ประตูผมจำชื
1: ่อปี2018ไหมพี
0: ่ไม่น่าจะเก่ากว่านั้น
1: น่าจะเก่ากว่านั้นใช่ไหมครับ
0: รัสเซียหรอทีมนักเตะรัสเซียที่ยิง5ประตูชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แล้ว
1: ผม
0: ถ้าผมจำไม่ผิดจำไม่ผิดนะถล่มแคมารูน 6-1
1: น่าจะผมน่าจะไม่ทันนะพี
0: ่ตอนนั้นเล่นอยู่อาร์เซนอลป่ะ
1: อ๋ออันนี้แอชวินเหรอพี่
0: ใช่ไหม
1: น่าจะใช่
0: ไปดูอ่ะ
1: แต่ว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้มาบอลโลก2ครั้งแล้วเพราะโดนแบนอยู่
0: คือจะบอกว่าเนี่ยนัดนึงมันมีโอกาสที่ยิงทีเดียวถึง4หรือ5ประตูได้ยิ่งเจอทีมที่อ่อนมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มันก็มีโอกาสที่จะแบบอยู่ๆพุ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ขึ้นมานำเป็นดาวฟันโพเลยก็ได
1: ้อย่างโปรตุเกสเมื่อคืนเนี่ยนัดแรกยิงลูกเดียวแล้วตื้อๆเมื่อคืนเนี่ยคนก็คิดว่าอันนั้นที่ยิงไม่เยอะสุดท้ายกดอุดเบย์ไป5อย่างนี้เมื่อคืนเนี่ยก็เดี๋ยวผมดูข้อความเขาบอกว่าถ้าอิหร่านได้แชมป์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะมามอบถ้วยไหมครับ
0: คือเอาอิหร่านได้แชมป์เนี่ยนะโอ้โหถ้าสมมติอิหร่านได้แชมป์โดนัลด์ทรัมป์จะมามอบถ้วยไหมผมว่าด้วยความที่ว่าเล่นที่อเมริกาด้วยนะเขาเป็นคนที่ต้องแบบคือไม่คือต้องมีส่วนร่วมอ่ะ
1: ใช่
0: ยังไงก็ต้องมาอันนี้ก็สมมุตินะ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมก็ไม่เชื่ออิหร่านจะไป
1: น่าจะไปไม่ถึงไหมพี่อิหร่านชุดนี้นี่ก็มีปัญหาเยอะหมายถึงว่าการเตรียมตัวก็ลำบากด้วยในเรื่องของมีสงครามในประเทศแล้วก็มาที่สหรัฐเนี่ยก็ต้องบินไปบินกลับ
0: อ๋อไม่คนที่ยิง5ประตูโอเล็กซาเลนโกยิงในเกมที่ชนะแคนาดา 6-1 อันนี้จำถูกที่อเมริกาปี94
1: อ๋อก็ที่อเมริกาครั้งที่แล้ว
0: ใช่อเมริกาก็กี่ปีแล้วปี94
1: ก็29ปีพี
0: ่เดี๋ยวปี94 6บวกกับ26 32ปี
1: 32ปีใช่32ปีย
0: ิง5ประตูในเกมเดียวนะครับเป็นสถิติอยู
1: ่ครับผมอ่ะมีคนบอกเข้ามาว่าเป็นโอเล็กชาเลนโกโอเล็กชาเลนโกครับรัสเซียคุณเพชรมณีเนี่ย
0: ส่งเข้ามาสนครับอาชวินได้ยังไงอ
1: าชวินเนี่ยยิง4ประตูแต่ยิง5เซนอน
0: เออดูผมไม่ชอบผมว่ามันรัสเซียเหมือนกันเหรอจำไม่ได้
1: ใช
0: ่ทำไมจำสับสนแต่ว่าเป็นเนี่ยโอเล็กชาเลนโกนะ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าฟังรายการในส่วนยางเหมือนกันครับคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ขาวพระทองชะอวดนครศรีเหมือนกันโอ้โหคนฟังจากนครศรีเยอะแล้วพี
0: ่กีดยางด้วย
1: ใช่ครับ
0: ยางไปทำงานฟัง FM 99ไป
1: แล้วก็บอกว่านี่มีคนบอกเต็มเลยว่าเป็นโอเล็กซาเลนโกที่อเมริกาปี94ครับ
0: คนแก่ความจำมันเลอะเลือน
1: แล้วก็คุณนัทพงศ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับพี่บอลมิเจมแล้วก็สวิสบอสเนียมอร์โกบราซิลเกาหลีใต้เม็กซิโกหน้าลิมหน้าลองครับโหมาเป็นชุดเลยนะพี่แล้วก็มีข้อความบอกมาว่าดิมิทาเบอร์บาตอฟนี่ไม่ใช่เลยพี่อันนั้นเป็นบัลแกเรีย
0: แต่ว่าเขาเคยยิงกี่ประตูอ่ะเอานั้นมันมีคนหนึ่งนี่คาริสโตสตอยคอฟใช่ไหมที
1: ่
0: เคยไปเล่นฟุตบอลโลกแล้วก็เคยยิงฟรีคิกเยอรมนี
1: ของโซเวียต
0: ไม่ใช่อันนี้คาริสโตสตอยคอฟนี่ก็บัลแกเรียเหมือนก
1: ัน บัลแกเรียครับ
0: แต่ผมจำไม่ได้ว่ายิงกี่ประตูตอนนั้นก็สุดจะลุ้นดาวซันโว
1: ครับเนี่ยคนบอกเบอร์บาตอฟมาเต็มเลยนะพี่ไม่แน่ใจว่ายิงปีไหนเหมือนกันบาตอฟ
0: น่าจะเป็นสตอยคอฟมากกว่ามั้ง
1: ครับผมตอนนี้ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นะพี่บอล
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับผม
2: 99 Live บอลโลก ดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุล

0: จ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
6: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
7: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
13: มูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บอลโลกช่วงรอบเที่ยงคืนครึ่งถึงตี2นะพี่ก็อยู่กับผมเจมส์ธันวิศิลป์แล้วก็พี่บอลครับก็เดี๋ยวผมขอ PR แล้วก็เป็นกิจกรรมคำถามของเรานิดนึงครับกิจกรรม99ไลฟ์แฟนบอลตัวจริงครับผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวันผ่าน SMS ตามกติกาที่ผู้ดำเนินรายการกำหนดโดยคำถามจะเกี่ยวข้องกับการแข่งฟุตบอลโลก2026ครับทีมชาตินักกีฬาหรือเหตุการณ์สำคัญประจำวันผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลำดับที่5และ15เนี่ยจะได้รับลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลครับรางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้งก็คำถามในวันนี้จะเริ่มตั้งแต่ช่วงตี2นะพี่ก็คือช่วงบรรยายเกมคู่แรกเนี่ยคำถามของวันนี้ครับในช่วงตี2เนี่ยถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
1: ใครทีมประเทศ
0: ทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศอะไรก็ประเทศนี้เดี๋ยวผมใบ้ก็ในครั้งเนี้ยไม่ได้มาเล่นก็ใบ้แค่นี้ละกันครับผมก็ร่วมตอบคำถามได้ในช่วงบรรยายสดตีสองครับผม
1: แต่กี้ผมแก้นิดนึงนะครับตอนที่คุยกันถึงเรื่องดาวซันโบที่ว่ายิงกันอะไร5ประตูในฟุตบอลในเกมเดียวนะ
0: ครับ
1: ที่บอกว่าใครนะ
0: โอเล็กฟาเชนโก
1: ของรัสเซียที่ยิงชนะแคเมรูน 6-1 ปีนั้นเนี่ยเขาได้รางวัลดาวซันโบร่วมนะครับ
0: ครับ
1: กับทางด้านคริสตอฟกับทางด้านสตอยคอฟ
0: ครับผม
1: บัลแกเรีย6ประตูเท่ากันนะปีนั้นนะครับ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนเราจะไปรีวิวเนี่ยผมขอมาดูเรื่องของ Team of the Week ในแมตช์เดย์ที่2ของบอลโลกครั้งนี้กันละกันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไล่ของเกมแมตช์เดย์แรกไปแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยออปต้าเพิ่งออกแมตช์เดย์ที่2มาประตูนี่ในสัปดาห์นี้เป็นอีลอยลูมพี่บอลของกูราซาวครับที่เซฟไป15ครั้งก็เป็นผู้สาวตัววัย40แล้วแล้วก็นาทีผ่านมาก็ฟอร์มดีส่วนแบ็คขวาเนี่ยเป็นเดนเซลดูมฟรีจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นคาริซาเดจากอิหร่านครับกับโกเมสของปารากวัย
1: ดูมฟรีนี่มีข่าวว่าจะไปเรอัลมาดริดเนี่ย
0: ใช่ก็น่าจะใกล้ปิดดีลแล้วพี่นักว่าที่นักเตะใหม่ของมาดริดส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นแมนซ่าจากกาน่าที่เล่นกับอังกฤษเมื่อคืน
1: เล่นดี
0: ใช่ส่วนคู่กองกลางเนี่ยเป็นเวสต์

0: แมคเคนนี่ของสหรัฐครับกับกานิชาก้าของสวิตเซอร์แลนด์ก็ฟอร์มดีทั้งคู่ส่วนกองกลางตัวรุกเนี่ยเป็นมิเกลโอยาซาบาลที่ยิง2ประตูนัดแรกเนี่ยจับบอลไม่ได้เลยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกแต่เกมล่าสุดนี้ยิงเลยแล้วก็แอสซิสต์ด้วยส่วนปีกซ้ายเนี่ยเป็นสุดยอดนักเตะอย่างลิเวอร์พูลพี่โคนี่กาโป
1: ยิง2ประตู
0: ใช่แล้วก็ในบอลโลกเนี่ยฟอร์มต่างกับตัวสอนลิบลับเลยไม่รู้ว่าเขาใช้งานอย่าง
1: เปิดก็ดีนะ
0: ใช่ครับ
1: แอสซิสต์ก็ได
0: ้ส่วนปีกขวาเนี่ยเป็นไมเคิลโอลิเซ่จากฝรั่งเศสแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยสัปดาห์นี้นี่เป็นโจนาธานเดวิดที่ยิงแฮตทริกนะพี่จากแคนาดาครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเลขเป็นทีมยอดเยี่ยมประจำเกมที่2ของออปต้าที่เขาเก็บสถิติมาครับผมผมดูข้อความบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูรอบแรกนักบอลแฟนของรอบ2และแฟน99ทุกท่านค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเป็นกำลังใจให้ทีมโซนเอเชียของเราจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับ
1: ก็เอเชียนอกจากเกาหลีใต้แล้วเนี่ยก็ยังมีกาตาร์ด้วยนะ
0: ครับผม
1: เกาหลีใต้แล้วก็กาตาร์นะ
0: และก็ทาง YouTube เนี่ยบอกว่าพี่บอลบรรยายกอล์ฟที่ค่ายเขียวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับบอกว่าเสียงหายก็ช่วงต้นรายการนี้เราเปิดเพลงนะพี่เสียงก็จะมิวไว้ก่อนก็เลยเสียงไม่มีในช่วงต้นรายการที่เข้าหลังเบรกแล้วก็บอกว่าเพลงม่องเข้าพี่โจอีโพสิตกับพันวรการนี้จะขอเพลงอะไรพี่ที่คนนั้นโ
1: อ้กี้เปิดเพลงอะไรผมยังไม่รู้เลยนะ
0: ไม่แน่ใจต้องถามพี่ไป
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ใช่ใช่แล้วก็มีข้อความทาง Facebook ก็ทักทายเข้ามาแล้วก็ทายเข้ามานะพี่เรื่องทีมที่ไม่ได้ที่เราถามไปเมื่อกี
1: ้
0: อิตาลีเนี่ยยังไม่ถูกนะผมดูจากคำถามที่เขาเฉลยมาเนี่ยอิตาลียังไม่ถูก
1: เพราะอิตาลีหลัง196เขาก็ยังมีไปได้แชมป์โลกอะไรอีก
0: ครับผมยังไม่ใช่นะพี่อิตาลีแต่เดี๋ยวทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆก็เริ่มน่าจะเฉลยช่วงจบเกมคู่แรกครับเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของโปรแกรมก่อนที่เราจะรีวิวอีกสักรอบนะพี่โปรแกรมคืนนี้ก็เกมฟุตบอลโลกจะเตะนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มครับก็เริ่มตั้งแต่กลุ่ม B ในช่วงตี2เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดาแล้วก็บอสเนียเฮอร์โกสวีนาครับเจอกาตาร์ส่วนตี5จะเป็นเกมในกลุ่ม C ครับสกอตแลนด์เจอบราซิลแล้วก็มอร์โกเจอเฮติส่วน8โมงเช้าเป็นเกมในกลุ่ม A ครับก็เช็กเกียเจอเม็กซิโกแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต
1: ้ก็เกมคู่เช็กเกียกับเม็กซิโกเนี่ยนะครับที่ทางโมโนแม็กซ์เขาจะให้ดูฟรีนะคร
0: ับ ครับผม
1: 8โมงเช้านะครับคู่เดียวในวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ฟรีทีวี
0: เดี๋ยวผมไปดูเอาเริ่มที่คู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาเลยไหมครับพี
1: ่
0: ก็แคนาดาเนี่ย2เกมแรกก็ชนะ1เสมอ1นัดที่แล้วชนะกาตาร์มา 6-0 ครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย2เกมแรกก็ชนะ1เสมอ1เหมือนกันนัดแรกชนะบอสเนียมา 4-1 คู่เนี้ยเคยเจอกันครั้งเดียวเมื่อปี2022ในเกมอุ่นเครื่องแคนาดาชนะสวิตเซอร์แลนด์2-3 เลยก็พี่บอลคิดว่าไงครับคู่นี้
1: คู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาใช่ไหม
0: ครับผม
1: ก็แคนาดาเจ้าภาพสองชาติเขาการันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางด้านของเม็กซิโกนะครับถ้าวันนี้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะได้แชมป์กลุ่มเสมอก็น่าจะเพียงพอนะเพราะว่า head to head เนี่ยเขาเรียกว่าอะไร head to headเท่ากันแต่ประตูได้เสียเนี่ยแคนาดาได้เปรียบสวิตเซอร์แลนด
0: ์ครับผม
1: เสมอก็เพียงพอที่จะได้แชมป์กลุ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเล่นแบบระมัดระวังคู่นี้เนี่ยผมว่าสวิตเซอร์แลนด์เหนือกว่านะความรู้สึกส่วนตัวนะครับดูจากฟอร์มรายการเล่นที่ผ่านมาเชื่อว่าวันนี้สวิตเซอร์แลนด์น่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าทางด้านแคนาดานะครับ
0: ครับผมก็ว่าผมมองว่าแคนาดามีโอกาสใน อยู่นี่
1: ก็มีโอกาสในการหาเจ้าภาพนะครับเห็นรายชื่อออกมาแล้วนี่ใช่ไหม
0: ครับผมเดี๋ยวไปดูนิดนึงรายชื่อ
1: ถ้าอันดับแรงกิ้งสวิตเซอร์แลนด์อยู่อันดับ19นะครับแคนาดาอยู่อันดับที่30นะครับ
0: ก็รายชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูของสวิตเซอร์แลนด์วันนี้ก็ประตูเป็นกิกโกเบลครับแนวรับมีอาคันยี่ครับโรดิเกสแล้วก็มีเอลเวดี้นิโกเอลเวดี้ครับแล้วก็มีกองกลางเนี่ยมีกานิชาก้าอาร์ดิบิงโซครับรวมถึงมาซิมบี้ที่เป็นดาวรุ่งในเกมที่แล้วเนี่ยฟอร์มดีมากหน้าเป้าเนี่ยเป็นบิสเอมโบโลกับรูเบนวากาสครับผมส่วนฝั่งแคนาดาเนี่ยก็ยังเป็นชุดจากตัวหลักจาก2เกมแรกนะพี่ก็มีเดลิกคอนเนริอุสแนวรับครับลิชี่อาลาเย่แล้วก็มีจอห์นสโตนครับกองกลางเนี่ยมีซาลิบาครับมีทางด้านของแนวรุกเป็น

0: ลาลินจอห์นเดวิชแล้วก็ทายอนบุชแนนครับผม
1: ก็เกมนี้ให้จับตาดูโยฮันมัมซัมบีนะคร
0: ับ
1: ด
0: า
1: ว
0: รุ่
1: งวัย20ปีผิวสีนะครับของสวิตเซอร์แลนด์เล่นอยู่กับไฟบวกนะครับก็ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ยิงไปแล้ว2ประตูนะในเกมที่ถล่มบอสเนีย 4-1 นะครับถือว่าเป็นนักเตะที่น่ากลัวทีเดียวในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็แคนาดาถ้าจำกันได้เนี่ยสถิติของเขาในฟุต

0: ยังไงก็มีความได้เปรียบอยู
1: ่ครับผมก็น่าจะเป็นเจ้าภาพในวันนี้
0: แล้วเวลาเขาเล่นที่สนามเลยเนี่ยสนาม BC Place ใช่ไหมเมืองแวนคูเวอร์เนี่ยเขามีสถิติไล่พ่ายมา9นัดติดต่อที่สนามแห่งนี้นะ
1: เล่นในบ้าน
0: เล่นในบ้านนะฮะนะอะไรเงี้ยลงเล่นรายการไหนก็แล้วแต่ก็ไม่เคยแพ้มา9นัดติดต่อกันละนะครับแต่อย่าง Head to Head ที่เจอกันมาอย่างที่น้องเจมบอกไปนะว่าเคยเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วด้วยนะครับ3-1
1: ครับผมอ่ะส่วนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันเนี่ยบอชเนียกับกาตาร์ครับก็จะเล่นเวลาเดียวกันตีสองกาตาร์เนี่ยเกมที่แล้วก็โดนเจ้าภาพมา6ลูกเลยส่วนเกมแรกเนี่ยตามตีเสมอสวิสช่วงท้ายเกมจบ 1-1 ส่วนบอชเนียเนี่ยเกมที่แล้วแพ้สวิสมา 4-1 ครับแล้วก็เกมแรกเนี่ยเสมอแคนาดา 1-1
0: คือคู่นี้มันไม่ควรจะต้องเสมอกันนะครับเพราะว่ามี1คะแนนเท่ากันเสมอก็มีทีมละ2ยังไงก็ไม่น่าจะเพียงพอโดยเฉพาะกาตาร์เนี่ยเสมอก็เป็นที่4ยังไงก็กลับบ้านแน่นอนแต่ถ้าชนะแล้วมีเป็น4คะแนนเนี่ยโอ้โหมีลุ้นทันทีเลยนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ต้องแข่งกับบอสเนียนะครับซึ่งเอดินเชโกก็น่าจะมาฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วล่ะบอสอายุก็เยอะแล้วนะครับส่วนบอสเนียเนี่ยมาฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่2ครั้งแรกตอนบราซิลปี2014ตอนนั้นรู้สึกชนะเกมเดียวไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ตกรอบไปมาครั้งนี้นะครับก็หวังว่าจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งครั้งเดียวที่เขาจะผ่านเข้ารอบได้ต้องชนะกาตาร์นะครับแล้วก็ถ้าเอาประสิทธิภาพอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อว่าบอสเนียดีกว่านะครับดีกว่าน่าจะเบียดชนะกาตาร์ได้นะวันนี
1: ้ครับผมแต่ว่าสถิติที่เจอกันมานี่ก็แต่ว่าเจอกันนานมากแล้วก็เป็นปี2010เนี่ยกาตาร์เสมอกับบอสเนีย 1-1 แล้วก็ปี2000เนี่ยกาตาร์ชนะ 2-0 แต่ว่ามันก็นานมากอะไรก็เดี๋ยวผมไปดูรายชื่อ
0: กาตาร์นี่ก็ต้องอย่างที่บอกไปพอนัดแรกไปเสียนักเตะ2คนด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: แกนหลักเนี่ยก็ติดโทษแบน
1: ครับผมก็วันนี้บอสเนียเนี่ยตัวหลักๆอย่างโคราฟินักยังลงครับนิโคลัสกาติกกองหลังแล้วก็อีวานเบสิกครับหน้าเป้าเป็นเอดินเชโกก็ยังลงตัวจริงรวมถึงเอมิดินดิเมโลวิชนะพี่ก็ยังลงสนามเป็นตัวจริงครับส่วนทางฝั่งกาตาร์เนี่ยก็แกนหลักก็ยังมีอาคามาฟิปที่ยังลงสนามรวมถึงฮัสซานเอาเฮดอสกัปตันทีมด้วยแต่ว่าไม่มีมูฮานันทางด้านของอโมเซอาลีนะพี่กองหน้าที่เป็นตัวเก่งไม่ได้ลงวันนี้เป็นสำรองไปครับผมอ่ะเดี๋ยวไปที่กลุ่ม B ต่อเกมสกอตแลนด์กับบราซิลก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่คนน่าจะรอดูคืนนี้สกอตแลนด์นี่นัดแรกนี่ชนะแต่ว่าเกมที่แล้วนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่ก็ชนะ1แพ้1นะสกอตแลนด์มีอยู่3คะแนนแล้ววันนี้ต้องไปเจอกับบราซิลซึ่งสถิติเจอกันมา10ครั้งเจอกันในฟุตบอลโลกก็บ่อยนะ
1: คือ
0: เป็นไม้เบื่อไม้บอกันเลยแล้วก็สกอตแลนด์ไม่เคยชนะนะ
1: ก็เจอกันในบอลโลก4ครั้งนะพี
0: ่ปี4หรือ5ครั้งนี่แหละ
1: 74 82 90แล้วก็ครั้งล่าสุดคือปี98ที่ฝรั่งเศสบราซิลก็เก็บหมดเลยมีเกมแรกที่เจอกันในปี74เนี่ยที่เยอรมันก็เสมอ 0-0
0: ก็เจอกันมารวมทั้งหมด10ครั้งเนี่ยสกอตแลนด์แพ้ไปถึง8เสมอ2นะครับไม่เคยชนะก็ดูแล้วบราซิลมันดูดีกว่าแหละนะครับแล้วก็แต่อย่างที่บอกไปว่าพวกกลุ่มมันจับสายประกบไปแล้วเนี่ย
1: มัน
0: เห็นภาพไงว่าแชมป์กลุ่มนี้มันมีโอกาสจะไปเจอใครที่2กลุ่มนี้จะมีโอกาสไปเจอใครนะครับซึ่งแชมป์กลุ่มนี้จะว่าไปก็ไม่ค่อยดีนะมันมีโอกาสไปเจอพวกญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์อะไรพวกน
1: ี้แล้วบราซิลเพิ่งแพ้ญี่ปุ่นมาด้วยเมื่อช่วงอุ่นเครื่อง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ก็มันเป็นภาพที่เพราะว่าบราซิล4คะแนนผมว่ายังไงก็น่าจะเข้ารอบแล้วประตูได้เสียเขายังบวก3อยู่ด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้เนี่ยต่างกับสกอตแลนด์นะสกอตแลนด์ผมยังมองว่าควรจะต้องมีใหญ่อีกอย่างน้อย1คะแนน
1: ใช่
0: 3คะแนนมันดูแล้วมันไม่ปลอดภัยแน่นอน
1: ครับ
0: แต่ถ้า4คะแนนเนี่ยโอกาสเป็นที่3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มเนี่ยเป็นไปได้สูง
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสกอตแลนด์ก็ต้องพยายามมีคะแนนให้ได้จากเกมนี้เหมือนกันนะ
1: ก็ผมก็มองว่าสกอตแลนด์น่าจะเสมอได้นะพี่บอลวันนี
0: ้มันก็มีโอกาสมีมุมเสมอหรือว่าดีไม่ดีอาจจะชนะเลยก็ได้เพราะไอ้ที่สถิติที่บอกมาไม่เคยชนะนู่นชนะนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอแหละ
1: ใช่ครับผมก็มองไปทางเดียวกันส่วนอีกคู่ในกลุ่มนี้เป็นโมร็อกโกเจอกับเฮติครับเฮติก็แพ้มา2เกมรวดเลยยิงประตูยังไม่ได้ด้วย ก็แพ้สกอตแลนด์ 1-0 แล้วก็แพ้บราซิล 3-0
0: ก คำถามไม่น่าจะว่าชนะ

0: นะหรือไม่ชนะมันถามคนจะยิงกี่มันจะชนะกี่ลูกอะไรประมาณเนี่ยจะถึง3มั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เฮติเนี่ยคือวันที่แพ้โมร็อกโก 0-1 วันที่แพ้บราซิล 0-3 เนี่ยก็ไม่ได้แทบงูหัวอะไรนะก็คือมันไม่สามารถเล่นอย่างอื่นได้แต่พอตอนนี้พอมันตกรอบไปแล้วเดาใจไม่ออกอยากจะคือบางทีมเนี่ยมาเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะมีประตูกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะไม่อยากแพ้เกม0หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเล่นยิ่งเล่นยิ่งโดนก็เป็นไปได้นะ
1: ใช่ครับ
0: คือจะเอาประตูเขาแต่บางทีก็ต้องแลกกับอะไรกลับคืนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้คาดเดายากนะแต่ผมเชื่อว่าโมร็อกโกชนะแน่แหละแต่ไม่รู้จะยิงขาดลอยขนาดไหนนะคร
1: ับ ครับผมโมร็อกโกนี่ใน90นาทีไม่แพ้มา10นัดติดกันนะพี่เพราะว่าในรอบรองแอฟคัพออฟเนชั่นก็เสมอ
0: แรงกิ้งฟีฟ่าก็อยู่ท็อป10ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ ตอนนี้แล้วก็เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายคือทุกอย่างมันดูแล้วโมร็อกโกมันแข็งแกร่งจริงชุดนี้นะดูแล้วมันเหนือกว่าเฮติค่อนข้างเยอะแหละนะครับ
1: ครับ
0: แต่ผมว่าน่าจะยิงทะลุนะผมว่าน่าจะยิงถึง
1: ใช่ใช่จริงๆโมร็อกโกนี่แพ้เกมหนึ่งก็คือเกมนัดชิงแต่ว่าล่าสุดปรับเป็นแพ้ฟาวล์ก็ก็เลยขึ้นว่าสถิติชนะมารวดแต่จริงๆมีแพ้ไปนัดนึง
0: นัดชิงแอฟริกันเนชั่นคัพใช่ไหม
1: ครับผมก็ดูแล้วโมร็อกโกน่าจะผ่านได้นะพี่คนนี
0: ้โอ้ผ่านแน่แน่นอนแล้วคือถ้าชนะและยิงได้เยอะด้วยเนี่ยมีโอกาสแซงบราซิลกรณีที่บราซิลเฉือนชนะหรือเสมอกับสกอตแลนด์นะแต่ว่าผมอย่างที่บอกไปว่าแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่ม C เนี่ยมันไม่ได้ต่างเลยนะคุณเจม
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนะรองแชมป์กับรองแชมป์กลุ่ม C เนี่ยมันจะไปไขว้เจอกับกลุ่มของเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เออนั่นน่ะมันคือมันหนักพอกันอ่ะคือรองแชมป์กลุ่ม C มันต้องไปเจอแชมป์กลุ่ม F ซึ่งมันอาจจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วอีกกลุ่มแชมป์กลุ่ม C มันก็จะไปเจอ
1: รองแชมป์กลุ่ม F
0: ไ
1: ขว้กัน
0: ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันโหดร้ายไง
1: ใช่
0: มันเห็นภาพเลยว่ากลุ่มเนี้ยเผลอๆดีไม่ดีขอเป็นที่3ไปเลย
1: ที่3ก็อาจจะไปเจองานยากง่ายกว่าเจอกลุ่มญี่ปุ่น
0: แล้วถ้าบราซิลอยากเป็นที่3ง่ายมากเลยนะแพ้สกอตแลนด์
1: ใช่
0: เป็นที่3เลย
1: ครับผมไม่ต้องลุ้นว่าจะตกว่า4แต้มน่าจะพอ
0: แพ้เป็นที่3เลย
1: แล้วประตูก็ตุนไว้เยอะด้วยก็มีโอกาสครับผมกลุ่มนี้ก็ดูแล้วบราซิลโมร็อกโกไม่น่าพลาดครับแล้วก็ไปกลุ่มช่วงเช้าเลยครับก็เป็นเกมในกลุ่ม A เขาเอากลุ่ม A มาเตะตอนเช้าเลยพี่เตะกลุ่ม B ก่อนกลุ่ม A เนี่ยมีเช็กเกียครับเกมและเกมนี้จะเจอเม็กซิโกครับเม็กซิโกก็ชนะ2นัดรวดก็เข้ารอบไปแล้วส่วนเช็กเกียเนี่ยนัดแรกแพ้มาแพ้เกาหลีใต้ 2-1 ส่วนนัดที่แล้วเนี่ยจะชนะอยู่แล้วโดนแอฟริกาตีเสมอช่วงท้ายเกม
0: ก็เช็กเนี่ยก็น่าเสียดายนะโอกาสอยู่แค่เอื้อมนะครับพอเสมอมาต้องมาเหนื่อยนัดสุดท้ายแล้วเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกแต่โชคดีตรงที่ว่าเม็กซิโกเขาเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนละไม่ว่าผลจะออกมาวันแบบไหนก็ตามนะครับเช็กก็จะเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนก็เลยทำให้เช็กอาจจะได้เปรียบตรงนี้แหละเพราะว่าเม็กซิโกผมเชื่อว่ายังไงวันนี้ส่งสำรองชุดแบบชุดเล็กลงมาเลยอ่ะ
1: ส่งมาเล่นบอลโลกหน่อย
0: คือต้องเก็บตัวหลักเอาไว้นะครับไม่มีความจำเป็นแล้วเพราะมันเป็นแชมป์กลุ่มแล้วขณะที่เช็กอ่ะยังไงต้องชนะสถานเดียวเสมอก็ไม่พอนะเสมอมี2คะแนนดูแล้วไม่พอนะครับ
1: ใช่ครับก็จริงๆนะที่แล้วจะช้าอยู่แล้วนะพี
0: ่ใช
1: ่ก็ไปเสมอแอฟริกาใต้ส่วนเกมแรกก็นำเกาหลีใต้ก่อนก็โดนแซงใช่เช็คชุดนี้ก็โหมีพาติชิกมีโทมัสซูเช็คถ้าแต่ก่อนเนี่ยย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยนักเตะระดับโลกนะพี่พาวิลเนตเวตพวกนั้นยุคสมัยช่วงยูโร2004เนี่ยตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วแล้วก็
0: เช็คนะครับเจอกับเม็กซิโกที่ได้แชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับส่วนคู่แอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้เนี่ยคู่นี้น่าสนใจตรงที่ว่าแอฟริกาใต้ถ้าชนะได้โอกาสเข้ารอบเนี่ยสูงมากๆนะ
1: ครับ
0: คือจะแซงหน้าเกาหลีใต้ขึ้นไปจะจบที่2หรือที่3ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าจะแซงหน้าเกาหลีใต้ทันทีถ้าแอฟริกาใต้เกิดชนะเกาหลีใต้ขึ้นมา
1: แล้วเกาหลีใต้ถ้าแพ้เนี่ย3แต้มประตูได้เสียจะติดลบด้วย
0: แล้วถ้าเกิดทางเช็กเกิดชนะเม็กซิโกด้วยเนี่ยเกาหลีใต้จะจบเป็นอันดับบ๊วยของกลุ่มตกรอบทันทีนะที่3ก็ไม่ได้ลุ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีใต้วันนี้ห้ามแพ้เด็ดขาดถ้าอยากลุ้นเข้ารอบนะ
1: คือ
0: เงื่อนไขเดียวของเกาหลีใต้เสมอก็เข้ารอบอ่ะผมดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเล่นโอ้โหต้องระมัดระวังอย่างมาก
1: ก็คู่นี้นี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะพี่แอฟริกาใต้เกาหลีใต้เนี่ย
0: ไม่เคยเจอกัน
1: ใช่ครับก็เกาหลีใต้ช่วงหลังฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าไม่ค่อย

0: ม่สม่ำเสมอเท่าไหร่5เกมหลังก็ชนะแค่3เกมแล้วเกมล่าสุดก็แพ้เม็กซิโกส่วนแอฟริกาใต้เนี่ยช่วงอุ่นเครื่องนี้ไม่ดีเลยครับรวมถึงในช่วง2เกมแรกด้วยก็ดูแล้วเกาหลีใต้ไม่น่าพลาดนะอยู่นี
1: ้โอ
0: ้บอกยากเลยทีนี
1: ้คือผมก็กลัวเหมือนกันนะแอฟริกาใต้นี่ไม่ค่อยไม่จริงผมไม่ค่อยได้ดูนะแอฟริกาใต
0: ้
1: แต่ดูจากฟอร์มของเกาหลีใต้ช่วงหลังมันเล่นแบบแปลกๆไง
0: ม
1: ันเล่นแล้วดูแบบโอ้โหมันไม่ไหลลื่นมันไม่เหมือนญี่ปุ่นอ่ะดูญี่ปุ่นเล่นแล้วรู้สึกทีมนี้มันมีอนาคตแต่ดูเกาหลีใต้แล้วดูว่ามันดูแล้วแบบมันต้องหวังอะไรพึ่งนู่นพึ่งนี่อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เกาหลีใต้ก็นักเตะชุดนี้ก็เล่นอยู่ในยุโรปแต่อาจจะไม่ใช่ลีกใหญ่นะพี่แล้วก็มีนักเตะในประเทศปะปนไปด้วยต่างกับญี่ปุ่นที่ช่วงหลังเนี่ยโหนักเตะเล่นในลีกระดับท็อปเกือบทุกคนเลยนับวันนี้มาตรฐานญี่ปุ่นกับเกาหลีนี่ยิ่งฉีกออกไปนะพี่ญี่ปุ่นนี้ไประดับท็อป10ท็อป20ของโลกแล้ว
1: ใช่นักเตะเขาเอ็กซ์พอร์ตไปเล่นในยุโรปเป็นร้อยคนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เล่นในลีกรองอย่างเดียวไปเล่นอยู่ในทั้งลีกใหญ่ยุโรปเกือบทุกประเทศนะคร
0: ับผมก็อย่างเกาหลีชุดนี้จะมีตัวหลักๆเนี่ยมีอีคังอินจากปารีสแล้วก็ซองฮันมินที่ไปเล่นกับลอสแองเจลิสแล้วน้องนั้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างกวางอีชานที่เล่นกับวูฟแล้วก็มีปาร์คซึงโฮที่เล่นกับเบอร์มิงแฮมก็เป็นในแชมเปี้ยนชิพนะพี่รวมถึงน้องนั้นก็เป็นนักเตะในเกาหลีหมดเลยคิมินแจนี่เล่นด้วยใช่ติดทีมชุดนี้ด้วยจากไบเยอร์มิวนิก
1: คร
0: ับ ครับผมว่าเกมนี้ก็เกาหลีน่าจะเฉือนได้
1: อย่าแพ้อ
0: ย่าแพ้พอใช่ใช่ครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับ6คู่ที่จะเตะในช่วงตั้งแต่ตี2ถึงช่วงเช้าวันนี้เลย
1: ครับ
0: เป็นเกมนัดสุดท้ายของกลุ่ม A B C นะพี่ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าคนเสื้อขาวเอามาอ๋อเขาบอกว่าให้ผมเอาเสียงเข้าไปใกล้ๆไมค์กว่านี้ครับหมายถึงว่าต่างฟังชัดเสียงกลางวันดีน่าจะหมายถึงว่าผมเสียงน่าจะดังไปนะพี่
1: อ๋ออยู่ใกล้ไมค์ไป
0: อยู่ใกล้ไมค์ไปอ่ะแล้วก็บอกว่าเพลงม่องข้าวนี่เราพูดไปแล้วนะพี่เมื่อกี้พี่โจอี้กับพี่พันวรการใช่ไหมครับแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ผ้าพันคอครับอันนี้หมายถึงอะไรผมไม่แน่ใจนี่จากคุณจอมพล
1: อ๋อส่งสติ๊กเกอร์มาหรือเปล่ามันไม่ได้มีขึ้นภาพมันก็เลยบอกว่านี่เขาส่งสติ๊กเกอร์มา
0: ครับผม
1: ข้อความทาง Facebook นะครับก็สับสนคนเปิดใช่ไหมสวัสดีครับพี่บอลน้องเจมส์มาเจอพี่บอลเลยมาทักทายสบายดีนะคะ
0: กระลา
1: สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์นะครับสวัสดีครับกรีดยางอ๋อนี่ที่น้องเจมบอกไปแล้วใช่ไหม
0: ครับผม
1: ข้อความทาง Facebook มีอีกไหม
0: ข้อความทาง Facebook
1: อ๋อนี่เขาทายผลมาไอ้ทายคำถามมาใช่ไหมตอบคำถามที่ถามไปแล้วคุณเจมบอกว่าอิตาลียังไม่ถูกนะ
0: ยังไม่ถูกเดนมาร์กก็มาเยอะนะพี่แต่เดนมาร์กก็ยังไม่ถูก
1: เดนมาร์กยังไม่ถูก
0: เดี๋ยวผมดูคำเฉลยก่อนยังไม่ใช่ทั้งอิตาลีทั้งเดนมาร์กอ่ะส่งเข้ามาตอบคำถามกันได้เรื่อยๆนะพี่จนถึงช่วงจบคู่แรกเลย
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวผมย้ำคำถามอีกรอบนึงคำถามถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้ลองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดครับ
1: ตั้งคำถามดีไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยนะไม่ใช่ว่าไม่เคยกลับมาเล่นฟุตบอลโลกอีกเลย
0: ใช่เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนว่าคำถามนี้ตรงกับที่เขาตั้งมาหรือเปล่านะพี่เดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าตรงไหม1966โอ้โหแต่ว่าที่ตอบมายังไม่ถูกเลยนะครับอิตาลีกับทางด้านของเดนมาร์กเนี่ยใช่เป็นทีมที่เข้ารอบ8ทีมในบอลโลก1966แล้วก็ยังไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยนะพี่ใบอีกนิดนึงน่าจะเป็นประเทศแถวยุโรปกลางแล้วกันให้มันแคบๆลง
1: คร
0: ับผมประมาณนี้ครับนะข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทาง Facebook และ YouTube ครับผม
1: ก็อีกประมาณ20ไม่ถึงประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับคู่แรกตอนนี้ก็ลงสนามมาวอร์มกันแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าคุณสนกับคุณคมเขาจะเลือกภาคคู่ไหนแต่น่าจะเป็นแคนาดา
0: ใช่จะเป็นคู่แคนาดาครับ
1: น่าจะเป็นคู่นี้นะเพราะว่ามันดูได้คู่เดียวใช่ไหม
0: ใช่
1: ส่วนคู่ส วิตเซอร์แลนด์ส่วนคู่บอสเนีย

0: กาตาเนี่ยอาจจะต้องไม่รู้จะตามผลทั้ง
1: เดี๋ยวน่าจะตามผลไปเพราะว่าเราน่าจะติดตามเกมคู่หลักก็คือคู่แคนาดาใช่ตอนนี้ก็นักเตะพร้อมมาวอร์มแล้วนะพี
0: ่ถือว่าเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มกันสวิตเซอร์แลนด์ชนะก็เป็นแชมป์กลุ่ม
1: ครับ
0: สวิตเซอร์แลนด์ถ้าเสมอเนี่ยจะเป็นแคนาดานะhead to head เข้ากันแต่ว่าประตูได้เสียแคนาดาก็ตุนมาเยอะกว่านะคร
1: ับครับผมแคนาดานี่เดี๋ยวผมดูนิดนึงจริงๆแคนาดานี่บอลหญิงเก่งใช่ไหมพี
0: ่ก็เก่งระดับยังไม่เท่าสหรัฐอเมริกานะแต่ก็เก่งนะครับผู้หญิงเนี่ยมันค่อยเรียกว่าค่อนข้างเป็นก็วีดนตรีมันหมุนๆไปอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงนึงอเมริกาเก่งบางช่วงก็เป็นบราซิลบางช่วงก็ญี่ปุ่นบางช่วงก็จีนบางช่วงก็เกาหลีเหนืออะไรอย่างเงี้ยม
1: ัน
0: จะเป็นก็วีดนตรีนะครับ
1: ครับ
0: แต่ยุโรปเนี่ยมันจะมีช่วงที่อังกฤษขึ้นมาพีคๆก็มีนะ
1: ตอนคว้าแชมป์ยูโรเมื่อครั้งที่แล้วครั้งก่อนก็ทีมชาติแคนาดาเนี่ยบอลโลกเนี่ยเคยมาเล่นก่อนหน้านี้ก็2ครั้งครับปี86ที่เม็กซิโกก็ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ปี2022ที่กาตาร์ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วปี2022เนี่ยแต้มโดยรวมจาก32ทีมเนี่ยแคนาดาจบอันดับ31นะพี่ก็คือแพ้รวดเลย
0: คือไม่เคยชนะก็ไม่เคยชนะใครมาก่อนหน้านี้จนกระทั่งมาชนะกาตาร์เนี่ย
1: ใช่ก็ปี86ก็ไม่ชนะเลยเหมือนกันแล้วก็ครั้งนี้ดูแล้วก็น่าจะผ่านรอบนี้ได้รอบแบ่งกลุ่มแล้วรอบหน้าเดี๋ยวเจอใครเดี๋ยวว่าทีแต่ว่าถ้าเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยจะได้เล่นที่แคนาดาต่อ
0: ก็เนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ทางแคนาดาจะได้เข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล้วแคนาดาถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม A ใช่ไหมเอ้ยอันนี้กลุ่มอะไรนะแคนาดาก
1: ลุ่ม B ครับพี่
0: กลุ่ม B นะกลุ่ม B จะไปเจอเดี๋ยวนะผมดูอันนี้มันน่าสนใจเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยมันต้องใช้ยุทธวิธีในการที่ว่าบางทีเขาก็ต้องมีแผนการในอนาคตล่วงหน้าว่าเฮ้ยถ้าเกิดจบอันดับที่2ที่3มันจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: คาดการถึงอนาคตกันเลยนะครับ
1: ก็แคนาดาเนี่ยถ้าจบแชมป์กลุ่มจะเล่นที่แวนคูเวอร์ต่อครับเจอกับอันดับ3ที่ดีสุดจากกลุ่ม E F G I แล้วก็ J
0: อันนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีแชมป์กลุ่ม B นะ
1: ใช่
0: แล้วก็มองไปในข้างหน้าแชมป์กลุ่ม B ถ้าผ่านรอบ32ทีมจะไปเจอแชมป์กลุ่ม Kนะครับกลุ่ม K นี่เป็นใครอ่ะปึ๊บ
1: กลุ่ม K นี่กลุ่มโปรตุเกสนะพี่อ้าไม่ใช่กลุ่ม K นี่อ่ะเป็นโปรตุเกส
0: โคลอมเบียโอ้โ
1: หหนักมากไม่โปรตุเกสก็โคลอมเบียดูแล้ว
0: แคนาดาผมว่าเขาไม่ได้มีเป้าหมายไปไกลมากหรอกผมก็เชื่อว่าโอ้เขารอบเอานี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอันนึงละ
1: ใช่ครับแต่ว่าข้อดีของการได้แชมป์กลุ่มเนี่ยถ้าแคนาดาได้แชมป์กลุ่มเนี่ยรอบหน้าได้เล่นในบ้านแล้วถ้าผ่านรอบหน้าไปได้เกมรอบ16ทีมก็ยังได้เล่นที่แวนคูเวอร์ต่อนะพี่ก็เล่นต่อหน้าแฟนบอลยังไงก็ได้เปรียบ
0: แล้วเจอที่3ของกลุ่มมื่นด้วยนะก็อาจจะเป็นข้อดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สวิตเซอร์แลนด์เอาจริงแน่
1: ใช่
0: อยากแย่งความได้เปรียบตรงนี
1: ้
0: นะแล้วดูเส้นทางอะไรต่างๆแล้วเฮ้ยมาตรงนี้ก็โอเคเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เพราะมันไม่ต้องไปเจอกับอะไรที่มันหนักกว่านี้นะครับ
1: ครับผมไม่ต้องเดินทางด้วยอยู่แคนาดาต่อเลยแล้วก็ตอบว่าเนเธอร์แลนด์มาก็ยังไม่ถูกเลยเนเธอร์แลนด์นี่2010ก็เข้ารอบชิงยังไม่ถูกครับแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าชบาแก้วไปบอลหญิงโลกแค่2ครั้งครับอยากเห็นไปอีกทีมชาติไทยชุด
0: อ๋อใช่เคยไปฟุตบอลโลก2ครั้งนะฟุตบอลหญิงเรานะครับ
1: ใช่
0: คือเกือบมีอยู่เกมนึงเกือบจะมันเคยนำด้วยนะเดี๋ยวรู้ว่าฟุตบอล
1: เหมือนจะชนะ
0: ที่แคนาดาไหมเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่าที่ไหน
1: เหมือนจะชนะกาตาร์กาหน้าเกมหนึ่งนะพี่เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนใช่แต่ว่าครั้งล่าสุดที่เราไปก็เล่นที่แคนาดาเนี่ยพี่เจอกับสวีเดนที่เรายิงได้ด้วย
0: แคนาดา
1: ใช่
0: สองสมัยที่แคนาดาแล้วก็ที่ฝรั่งเศสนะครับสองสมัยติดเลยนะคร
1: ับ ที่ฝรั่งเศสเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเราน่าจะชนะได้ด้วยนะพี
0: ่เดี๋ยวไปดูก่อนผลงานชบาแก้วใช่ไหมเขาเรียกชบาแก้ว
1: ใช่ครับชบาแก้วถ้าเป็นทีมผู้หญิง
0: ไปบอลโลกปี2015ที่แคนาดาแล้วก็2019ที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วเราก็มีเป้าหมายว่าจะไปที่บราซิลในปีหน้าแต่ตอนนี้ไม่แต่เราไม่มีโอกาสนี่เราตกรอบแล้วนี่นะหรือว่ายัง
1: ไม่น่าจะตกรอบไปแล้ว
0: เพราะผมก็ฝึก
1: ไปปีหน้าแล้ว2000
0: เอาชนะอะไรเนี่ย

0: ชบาแก้วเคยชนะใครในบอลโลกไหมเดี๋ยวไปดู
1: 2010น่าจะเป็นปี2015ครับที่เราไป
0: ใช่ที่แคนาดา
1: ใช่แล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงโหชนะเกมชนะเกมไอวอรี่โคสต์ครับในนัดที่2รอบแบ่งกลุ่ม
0: 3-2
1: ใช่ตอนนั้นเราอยู่กลุ่ม B กับเยอรมันนอร์เวย์แล้วก็ไอวอรี่โคสต์เกมแรกเนี่ยเราแพ้นอร์เวย์ 4-0 ครับเกมที่2เรามาชนะไอวอรี่โคสต์ผมจำได้เพราะว่าเกมนี้ตอนนั้นผมเรียนมหาลัยพี่บอลแล้วตอนขับรถไปโรงเรียนไปเรียนมหาลัยเนี่ยป๋าแป๊ะภาคอยู่ จำได้เลย Morning Talk ป๋าดีใจเลยตอนไทยยิงนำเนี่ยจำได้แล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยเราแพ้เยอรมัน 4-0
0: เพราะฉะนั้นเราเคยมีชัยชนะในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วจากชบาแก้วนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ที่ชนะไอวอรี่โคสต์ 3-2 วันนั้นอรทัยศรีมณียิง2ประตูธนีการแดงดาอันนี้น้องสาวของ
1: พี่มุ้ย
0: ยิง1ประตูด้วย
1: ครับผม
0: แล้วก็ที่ฝรั่งเศส2019เนี่ยเราแพ้ทั้ง3เกมนะโดยเฉพาะเกมที่แพ้สหรัฐอเมริกาตอนนั้นเป็นซึ่งจะเป็นสถิติแหละ0-13เป
1: ็
0: นสถิติที่ห่างขาดร้อยที่สุดอ่ะนะครับก็สู้ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็แพ้สวีเดน1-5แล้วก็แพ้ชิลี0-2แต่อย่างน้อยการชนะสังเงิน
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ยิงได้1ประตู
1: ใช่ผมจำได้จังหวะที่เรายิงสวีเดนนี่ตอนนั้นมาดามแป้งเป็นผู้จัดการทีมก็หูน้ำตาไหลเลยว่าสวีเดนเป็นทีมระดับท็อปในฝั่งผู้หญิงนะพี่แล้วเรายิงประตูเขาได้ตอนนั้น
0: สรุปแล้วเราไปแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกหญิงนะ2ครั้ง2015 2019 6แมตช์ชนะ1แพ้5นะคร
1: ับครับผม
0: ยิงได้4ประตูแล้วก็เสียไป30นะ
1: ครับใช่ส่วน2027นี้เราตกรอบคัดเลือกไปแล้วเพราะว่า6ทีมจากเอเชียที่ได้ไปเนี่ยมีออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์โอ้เกาหลีเหนือนะผมบอกให้จับตา
1: ใช
0: ่คือวิ่งฟิตจริง
1: ๆครับ
0: ฟิตมาก
1: ก็แชมป์โลก U17 นะพี่บอลหญิงเนี่ยแล้วล่าสุดก็ไม่ได้แชมป์ U20 ชิงแชมป์เอเชียที่บ้านเราชนะแบบโอ้โหชนะขาดแทบทุกทีมขนาดญี่ปุ่นยังชนะเลย
0: จีนยังสู้ไม่ได้อะ
1: ถูกต้องเก่งมาก
0: เกาหลีเหนือนี่น่ากลัวนะ
1: เป็นประเทศที่แปลกนะพี่ประเทศปิดแต่ว่าเล่นกีฬาเก่ง
0: ใช่
1: เล่นฟุตบอลเก่งเราเจอไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงเราสู้ไม่ค่อยได้
0: แล้วเขาเป็นพวกเก็บตัวไงอย่างไปเวลาไปแข่งโอลิมปิกอย่างยกน้ำหนักนะไม่เคยไปตะเวนแข่งระดับนานาชาติเลยเยอะแยะหรอกไปแค่เวทีใหญ่ๆอย่างเช่นไปโผล่คีโอลิมปิกแล้วก็ไปคว้าเหรียญทองเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับอ่ะเขาบอกว่าให้ผมทวนคำถามอีกรอบนึงเดี๋ยวผมลองทวนคำถามให้อีกรอบนึงครับคำถามถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้ลองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดคำถามคือทีมเนี้ยเคยเข้ารอบบอลโลกรอบ8ทีมเนี่ยเมื่อปี1966แต่หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยทีมนี้ไม่เคยกลับมารอบ8ทีมสุดท้ายในบอลโลกได้อีกเลย
0: รอบ8หรือรอบ4
1: รอบ8ทีมรอบก่อนรองชาเลนจ์ครับตอบกีดมานี่ก็ยังไม่ถูกนะพี่แล้วก็มีข้อความทักทายเข้ามาทาง Facebook พี่เมทินเนี่ยพี่เมทินนี่ทำงานอยู่ที่อสมทบอกว่าเจมคนละเล่มมั้ยกลางวันเนี่ยพี่เมทินจะเดินมาแล้วถามว่าคนละเล่มไหมผมก็ถามมีหรอเอาปากหนังสือเขาชอบเล่นมุกครับผม
0: คนละเล่มไหม
1: คนละเล่มไหมแล้วก็บอกว่าคุณประพิษบอกว่าสวัสดีครับทักทายเข้ามาครับผมทวนคำถามนี้ผมทวนให้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจบเดี๋ยวผมจะทวนอีกรอบหนึ่งคำถามก็ตอบกันได้ตั้งแต่ช่วงนี้เลยจนจบเกมคู่แรก
0: เนี่ยผมเห็นมีคนทายถูก
1: ไหมใช่มีคนได้ถูกแล้วพี
0: ่
1: อาจจะเราไม่บอกแล้วกันแต่อิตาลีเนี่ยไม่ใช่แล้วก็ข้อความทั้ง SMS บอกว่าผมว่าบราซิลชนะอาจจะตบเจแปนครับจากคุณบอลสาริกา
0: อะไรนะ
1: บราซิลเนี่ยจะชนะเจแปนครับผมบอก
0: หมายถึงรอบไหนอ่ะ
1: ถ้าสมมติเจอกันในรอบหน้า
0: อ๋อถ้าไปเจอกันในรอบ32ทีมซึ่งมีโอกาสอย่างที่บอกว่ากลุ่ม2กลุ่มเนี้ยมันจะไขว้เจอกันแชมป์เจอกับรองแชมป์ใช่ไห
1: ม
0: ทั้ง2คู่เลยนะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบราซิลจบเป็นแชมป์กลุ่มมันจะมีโอกาสไปเจอที่2ซึ่งอาจจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงบราซิลจบไปที่3ไปเลยหนีไปเลย
1: ใช่ใช่
0: เส้นทางอาจจะดีกว่าก็ได
1: ้ครับผมญี่ปุ่นนี่พูดถึงญี่ปุ่นพี่บอลคิดว่าญี่ปุ่นจะไปได้ไกลไหมพี่บอล
0: ไปได้ไกลไปได้ไกลเพราะว่าโอ้บราซิลก็ตกมาแล้ว
1: อังกฤษก็ชนะมาแล้วแล้วช่วงหลังเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะชอบเรียกทีมใหญ่ไปเล่นอุ่นเครื่องที่บ้านแล้วก็เก็บแต้มชิวๆเลยนะพี
0: ่เขามีระบบมีระเบียบเล่นแบบมีวินัยนะครับแล้วก็เขาผมยังรู้สึกว่า

0: อาจจะไม่ถึงแชมป์โลกครั้งนี้นะแต่อนาคตผมว่าน่าจะมีโอกาสเป็นทีมเอเชียที่น่ากลัวที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะแบบอาจจะยังเป็นรองพวกซาอุอะไรพวกอิหร่านอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าเขาแซงไปเยอะแล้ว
1: ใช่ในเอเชียแต่ว่ามาตรฐานในฟุตบอลโลกเนี่ยสูงแต่แชมป์เอเชียญี่ปุ่นก็ไม่ได้มานานแล้วนะพี่แต่เดี๋ยวเอเชียนคัพเดี๋ยวเราจะเจอเขาด้วย
0: เพราะญี่ปุ่นอะปกติเขาไม่ได้ส่งชุดใหญ่ตลอดเวลานะมันเขาตอนแข่งเอเชียนเกมเนี่ยบางทีเขาส่งจุดยู23ไป
1: ใช่ ก็ส่งเอเชียนเกมเนี่ยเขาจะส่งยู21เพื่อว่าอีก2ปีได้เป็นโอลิมปิกพอดี23พอดี
0: ผมยังจำได้ตอนที่เราเป็นเจ้าภาพปี1998ใช่ไหมที ่เอเชียนเกมที่ตอนนั้นยังใช้ชุดใหญ่เราใช้ชุดใหญ่เลยญ
1: ี
0: ่ปุ่นส่งเด็กมาเลย
1: ใช่ๆ
0: ส่งเด็กมาเลยแล้วเราก็ไปเข้าถึงรอบอะไรรอบรองชนะเลิศ
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะรอบ8ทีมที่ไปชนะเกาหลีใต
1: ้ก็เขาก็วางแผนเป็นระบบนะพี่เพื่อที่ว่ามันจะได้ต่อยอดพอดียู21อ่ะสมมติยู23ปีนี้ใช้ยู21เดี๋ยวอีก2ปีจะโอลิมปิกอย่างฟุตบอลโลกก็ใช้ชุดใหญ่ครับเป็นบอลในเอเชียบอลในเอเชียตลอดชีวิตเขาเล่นกับพวกเกาหลีใต้ก็จะเป็นนักเตะในประเทศอะไรพวกนี้มันก็จะมีตัวเลือกเยอะขึ้นญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าญี่ปุ่นไม่เคยผ่านรอบ16ทีมในฟุตบอลโลก
0: ใช่เข้าใจเป็นแบบว่าทุกอย่างมันต้องมีแหละนะเชื่อว่าแต่ครั้งนี้ผมยังเชื่อว่าไปไม่ถึงนะผ
1: ม
0: คิดว่าแต่ว่าก็อยากไปให้ไปแบบอย่างน้อยสัก8ทีมอ่ะ
1: ใช่ครับญี่ปุ่นก็ตั้งแต่มาบอลโลกปี98นี่ก็มาติดต่อกันเลยผลงานดีสุดก็คือเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย2ครั้งหลังสุด2018 2022เนี่ยก็รอบ16ทีมสุดท้าย
0: ครั้งที่แล้วเขาแพ้ใคร
1: ครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเดี๋ยวเบลเยียมนี่2018ใช่มั้ยตอนที่แพ้เบลเยียมแต่2022เนี่ยเดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงแต่รอบที่แล้วเนี่ยรอบแรกเขาอยู่กับเยอรมันกับสเปนแล้วก็ชนะทั้ง2ทีมเลย
0: ชนะทั้งเยอรมัน
1: ส่วนรอบ16ทีมเนี่ยไปแพ้โครเอเชียในช่วงดวลจุดโทษนะพี
0: ่
1: ซึ่งโครเอเชียก็เข้าไปแพ้อาร์เจนตินาในรอบรองใช่ก็มีโอกาสครั้งนี้แต่ว่ารอบเนี้ยพอรอบรองเอารอบแรกมันเป็น32ทีมก็ถ้าผ่านแต่2ได้ก็เป็น16แล้วถ้าชนะ16เนี่ยก็จะเข้ารอบ8ก็มีโอกาสแต่ว่าต้องเล่นล็อกเอาท์2รอบ
0: แต่วันนี้พอเราจะได้เห็นแล้วล่ะว่าบราซิลจะเป็นแชมป์กลุ่มไหมนะครับแล้วก็ใครจะได้เป็นรองแชมป์กลุ่มระหว่างคือถ้าโมร็อกโกชนะประตูได้เสียเขาดีกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้นะก็ต้องดูว่าเพราะว่าบราซิลดีกว่าสิบราซิลบวก3โมร็อกโกบวก1แต่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยโมร็อกโกเขาเจอเลย
1: โมร็อกโก
0: เจอกับเฮติใช
1: ่
0: ไหม
1: ครับ
0: มันมีโอกาสยิงได้เยอะไง
1: อืมใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่แน่ว่าโมร็อกโกอาจจะแซงบราซิลไปเป็นแชมป์กลุ่มก็ได้
1: ใช่
0: แต่อย่างที่บอกแชมป์กลุ่มมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปหรอก
1: ถูกต้องบางทีแชมป์กลุ่มก็ไปไม่ถึงฝันนะพี
0: ่
1: อย่างคราวที่แล้วญี่ปุ่นก็เป็นแชมป์กลุ่มไหมพ
0: ี่ปีที่กาตาร์ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ชนะเยอรมนีด้วยนะครับ2022แล้วเขาไม่แพ้ใครนะทีนี้
1: แพ้คอสตาริกาเกมหนึ่งเลยผมว่าเกมแรกเนี่ยชนะเยอรมันแล้วนัดที่2ไปแพ้คอสตาริกาแบบงงๆเลยและเกม3ก็ไปชนะสเปน
0: มันแล้วรอบน็อกเอาท์เขาไปแพ้ใครอ่ะ
1: รอบ16ทีมเนี่ยแพ้จุดโทษโครเอเชียพี่อ๋อ
0: แพ้จุดโทษโครเอเชีย
1: ใช่ส่วน2018เนี่ยรอบ16ทีมไปแพ้เบลเยีย
0: ม
1: ที่โดนตีเสมอช่วงก่อนจบเกมแล้วไปแพ้ช่วงต่อเวลา
0: คร
1: ับ แล้วก็2000ก่อนหน้านั้นก็แพ้ปารากวัยพี่แพ้จุดโทษเหมือนกันในรอบน็อกเอาท์เนี่ยแหละครับแล้วก็มีไทยเกาหลีเหนือเข้ามาอะไรก็ยังไม่ถูกนะไทยเกาหลีเข้ามาก็ยังไม่ถูกเกาหลีนี่เคยเข้าถึงรอบ8ทีมพี่บอล
0: เกาหลีเหนือหรือ
1: เกาหลีใต
0: ้เกาหลีใต้เข้ารอบรองไง
1: อ๋อใช่ที
0: ่ที่บ้านตัวเอง2002ที่ชนะอิตาลี
1: ได้อันดับ4ใช่ๆๆได้อันดับ4ที่ปีที่เป็นเจ้าภาพ
0: ส่วนเกาหลีเหนือถ้าผมจะไม่ผิดรอบ8ทีมนะเดี๋ยวเช็คก่อน
1: ครับผมแต่ก็ทายเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวคนที่ทายถูกเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะเก็บข้อมูลไว้แล้วก็เดี๋ยวเฉลยช่วงจบเกมเดี๋ยวผมแจ้งกับทีมภาคคู่หน้าไว้ให้ครับแล้วก็บอกว่าโรมาเนียก็หายไปเลยนะครับโรมาเนียนี่ผมไม่ทันเขาเล่นบอลโลกเลยพี
0: ่โรมาเนียยุคต้องยุค90 94ยุคนั้นนะครับที่มาพร้อมกับบัลแกเรียหายไปพร้อมกันโรมาเนียบัลแกเรียยุคบัลแกเรียตอนนั้นมีอะไรฮิสฮาริสโต

0: สไตรคอฟ
1: ใช่ครับ
0: น่าจะยุคเดียวกันแหละยุคนั้นที่ขึ้นมานะครับผลงานแต่ว่านั่นแหละมันก็มีเกิดมีดับ
1: ใช่
0: บอลเกเรนี่หายไปเลย
1: โรมาเนียเนี่ยผมรู้จักแค่อาเดียนมูตูนะพี่แค่คนเดียวก็ช่วงยุค2000แล้ว
0: เกาหลีเหนือเคยเข้าถึงรอบ8ทีมนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกปี1988อ๋อนี่ไงที่เขาตอบเกาหลีเหนือเพราะตอนนั้นเขาถึงรอบ8ทีมนะครับ เขาก็ไม่เคยกลับมาได้อีกเลยแต่ว่าเขาไม่ใช่ยุโรปไงเกาหลีเหนือ
1: ไม่เป็นเอเชียไม่ใช่ยุโรป
0: อันนี้พูดถึงทีมจากยุโรป
1: คำถามเนี่ยถามว่าทีมจากยุโรปนะพี่ที่เข้าถึงรอบ8ทีมเมื่อปี1996แล้วหลังจากนั้นไม่เคยเข้าถึงรอบนี้อีกเลย
0: ใช่เกาหลีเหนือมาถึง8ทีมในรอบ19ในปี1966แต่ว่าเขาเป็นเอเชีย
1: ถูกต้องเกาอาส่วนทางด้านโรมาเนียเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยบอลโลกครั้งล่าสุดคือปี98แล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยพี่ส่วนในยูโรเนี่ยก็ครั้งล่าสุดไปเล่นมาเมื่อปี2024ก็เป็นทีมที่หายจากบอลโลกไปนานแล้วช่วงหลังก็ไม่ค่อยมีนักเตะที่เรารู้จักเท่าไหร่เลยนะพี่โรมาเนียเนี่ยครับผมดูข้อความเพิ่มเขาบอกว่าโรมาเนียยุคจอร์จี้ฮาจี้ครับ
0: ใช่จอร์จี้ฮาจี
1: ้ก็ตอนนี้มีลูกชายแล้วลูกชายเล่นอยู่กับช่วงหนึ่งเล่นกับเรนเจอร์ยานิฮาจี้ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าไปอยู่ไหนแล้วยานิฮาจี
0: ้ฮาจี้นี่ฉายาเขามาโรน่าแห่งคาบสมุทรบอลข่าน
1: ครับผมแล้วก
0: ็ยุค90 94ยุคเดียวกับสตอยคอร์นั่นแหละ
1: แล้วก็ข้อความคุณแมตเต็ดบอกว่าแมตเต็ดบอกว่าเกาหลีเหนือ2010ก็ไปบอลโลกนะครับใช่2010
0: อ๋อใช่ตอนนั้นที่มันมีข่าวว่าถ้าแพ้กลับมามึงต้องไปขุดเหมือง
1: ใช่ๆแล้วก็มีมีนักเตะมาเล่นในไทยด้วยหลีกวางชอนเลยพวกนั้นที่มาเล่นกับเมืองทองแล้วก็มีจังหวะที่เอวูเอ้ไหมพี่ที่เขาเจอกับไอวอรี่โคนหรือไอวอรี่โคนเนี่ยแหละที่เขาไปฟังนักเตะเกาหลีกับโค้ชพูดกันไปยืนฟังข้างสนาม
0: แต่เกาหลีเหนือเนี่ยผมจะบอกแล้วว่ามันที่สุดของที่สุดนะเรื่องของระเบียบวินัยความฟิตอะไรต่างๆ
1: ใช่แล้วเป็นประเทศที่เล่นฟุตบอลดีมีพละกำลังและแท็กติกอะไรก็ดีเวลาเล่นอย่างเราเจอเราก็ไม่ค่อยชนะเท่าไหร่
0: ก็เหมือนหุ่นยนต์อะ
1: ใช่ยิ่งบอลหญิงเนี่ยเราสู้โอ
0: ้โหบอลหญิงเขาเป็นระดับโลกแล้วบอลหญิงเกาหลีคือปากทุกทีมในเอเชียมาหมดแล้ว
1: ใช่
0: จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เกาหลีใต้นี่ไม่อยากเจอเกาหลีเนี่ย
1: สู้ใช่สู้ไม่ได้
0: สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ตอนนี้เริ่มจะเดินลงสนามแล้วนะ
1: ครับผม
0: คู่แคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
1: จีนเคยไปบอลโลกไหมครับเคยไปครั้งหนึ่งปี2002
0: ปีที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมมันเลยเปิดโอกาสให้เอเชียชาติอื่นนะครับได้มีโอกาสได้ตั๋วนะ
1: ครับแต่ว่าจีนเป็นประเทศที่เก่งทุกกีฬาแต่บอลยังไม่ค่อยไปไหนนะบอลก็อันดับโลกก็พอๆกับเราเนี่ยแหละใกล้ๆกันแล้วเจอเราบ่อยด้วยช่วงหลังแล้วก
0: ็ 0-0 นี่ไงอุ่นเครื่องไ
1: ปใช่ๆ 0-0 ตอนนั้นเราก็เกือบไปนะพี
0: ่โดนยำข้างเดียวเลย
1: ซ้อมเกมรับไปครับแล้วก็บอกว่าทำไมพี่เบ่งไม่สนิทกับพี่โทนครับหรือว่าพี่โทนมีงานแล้วไม่เคยคิดถึงพี่เบ่งเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยพี่
0: เด
1: ี๋
0: ยวต้องถาม
1: คร
0: ับ
1: พี่เบ่งมาตอบเองครับแล้วก็มีทายเข้ามาเรื่อยๆก็ส่งเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวคนที่ทายถูกเนี่ยจะทีมงานจะเก็บรายชื่อไว้ครับบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านฟังอยู่ครับผมจากคุณสอนไกลครับแล้วก็มี
0: เริ่มตอบถูกกันมาเยอะนะที่ผมเห็น
1: ใช่มีเริ่มตอบถูกกันมาเยอะแล้วครับ
0: ฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาแพ้เพย์ออฟใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดไปเพย์ออฟไหม
1: ตกรอบแบ่งกลุ่มไหมพี่เดี๋ยว
0: ตกรอบแบ่งกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าสึกก็จะไปเพย์ออฟด้วยนะง่ายตกรอบเหมือนกัน
1: ก็เดี๋ยวพี่คมมารอแล้วนะพี่เดี๋ยวพี่คมกับพี่สนจะพาคู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาใช่ไหมครับพี่คม
0: หากบอสเนียก็ได
1: ้ชาตินี้ที่คำถามเนี่ยเดี๋ยวผมดูผลงานในรอบนี้นิดนึงว่าเขาจบรอบไหนนะพี
0: ่หมายถึงทีมอะไรนะ
1: ทีมที่เพย์
0: ออฟทีมที่เพย์ออฟผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะไปเพย์ออฟนะ
1: ใช่เพย์ออฟแพ้มาครับผม
0: กัปตันทีมสโมสรโปรดของผม
1: วันนี้เราใบ้สุดๆเลยนะพี่ส่วนตอนนี้เนี่ยนักเตะแคนาดากับสวิตเนี่ยตอนนี้กำลังร้องเพลงชาและกำลังจะเริ่มเกมแล้วสำหรับเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม B ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่จบเลยใน ฟุตบอลโลกครั้งนี้

0: สวิตเซอร์แลนด์แคนาดานะครับส่วนอีกคู่หนึ่งบอสเนียกับกาตาร์ก็ยังลุ้นกันเข้ารอบได้นะบอสเนียกับกาตาร์ถ้ามีผลแพ้ชนะคู่นี้นะครับก็จะทำให้ทีมที่ชนะมีโอกาสผ่านเข้ารอบเหมือนกัน
1: ครับผม
0: สวิตเซอร์แลนด์วันนี้มาในชุดแดงนะแล้วแคนาดาจะไปสวมชุดอะไรเนี่ย
1: แคนาดานี่น่าจะมาสีเดี๋ยวดำไหมพี
0: ่ขาวสิ
1: ขาวใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวดูอ่ะผมก็ไม่
1: แต่เกมที่แล้วเขาใส่สีดำมา
0: เหร
1: ออ้าววันนี้มาขาวเลย
0: นะอ๋อเขาขาวแดงเหมือนกันไง
1: ใช
0: ่คงชาติก็ขาวแดงทั้งคู่เลย
1: สนามนี้วันนี้โหแดงทั้งสนามเลยครับ
0: ดูไม่ออกเลย เชียร์ฝั่งไหนสายแดงนะเหมือนกันหมด
1: ใช่แดงทั้งสองทีมนะพี
0: ่แต่คู่นี้เขาค่อนข้างสูสีแหละเพราะว่าแคนาดาในทัวร์นาเมนต์นี้ในฐานะเจ้าภาพด้วยแล้วก็ฟอร์มสองนัดที่ผ่านมาก็ค่อนข้างโหดส่วนสวิตเซอร์แลนด์เอาจริงอ่ะด้วยอันดับแรงกิ้งแล้วก็ผลงานอะไรต่างๆเขาค่อนข้างแข็งแกร่งกว่า
1: ครับผมข้อความถามว่าจีนชุด2022เนี่ยแก่งสุดแล้วครับมีซุนจินไฮแมนซิตี้แล้วก็หลีเทียจากเอเวอร์ตันหลีเทียนี่ผมไม่เคยดูเขาเล่นนะ
0: 2022เหรอ
1: แต่ซุนจินไฮนี่พอเห็นบ้างซุนจินไฮนี่อยู่แมนซิตี้ครับแล้วก็หูทายเข้ามาก็ถูกหลายคนแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานคัดเลือกไว้ครับผมแล้วก็ข้อความบอกว่าข้อความก็ประมาณนี้นะพี
0: ่ครับ
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายให้พี่บอลฟันธงอีกสักรอบแล้วกันครับสำหรับฟุตบอลค่ำคืนนี
0: ้อ
1: ่ะคู่แรกก่อนเลยพี่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาครับ
0: สวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: บอสเนียกับกาตาร์ครับพ
0: ี่บอสเนีย
1: แล้วก็บราซิลกับสกอตแลนด
0: ์สกอตแลนด
1: ์ครับผมแล้วก็อีกคู่เป็นเกาหลีใต้กับแอฟริกาแล้วกันพี
0: ่โอ้คู่นี้เสมอ
1: มีโอกาสครับผมประมาณนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็เดี๋ยวอยู่ตามเกมแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์กับพี่คมกับพี่สนต่อครับผมส่วนผมกับพี่บอลเนี่ยต้องเดี๋ยวต้องออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวให้ทีมภาคมาเตรียมตัวก็เดี๋ยวเจอกันใหม่แต่ที่99ไลฟ์บอลโลกครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ลด์คัพ2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือ World Cup ครั้งที่4ของเขาในฐานะ Head Coach ด้วยช่องมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอร์ลด์คัพคนนี้ด้วย
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมา

0: ั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
12: ์ก่อนนะครับก็คู่หลักของเราคืนนี้เนี่ยจะชี้ไปที่เกมคู่ระหว่างสวิตกับแคนาดานะครับก็จะเตะกันที่แวนคูเวอร์นะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมวันนี้เนี่ยฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีทางฝั่งของเกรกอร์โกเบลเป็นผู้สับประตูนะครับกองหลัง4คนมีนิโก้เอเวดี้นะครับมาเรียคันจีริคาร์โดโรดิเกสแล้วก็ลูก้าชัดนะครับเป็น4กองหลังนะครับกลางมีเรโมฟลอยเลอร์ครับโยฮันแมนซัมบีกรานิตชาก้าแล้วก็ชิริวโซนะครับที่คู่หน้าวันนี้ใช้บริวเอมโลจับคู่กับรูเบนวากาสนะครับส่วนแคนาดานะครับเจ้าภาพวันนี้มีมัชเมเกรโปเป็นผู้สับประตูนะครับที่เหลือมีอลิสตาจอนตันนะครับลุสเดอร์ฟอกูโรนะครับมีเดเร็กคอร์เนลุสเดียบริชีลาเยียเป็น4กองหลังนะครับกลางมีมาติเออชอยเนียนะครับมีนาธานซาลีบาส่วน4ตัวรุกเลยนะครับวันนี้คลายลาลินโจนาธานดาวิดแล้วก็ทายอนบุชแคนันแล้วก็อาลีอัมเบ็ดนะครับเป็นสิบเอ็ดเพื่อนตัวจริงนะครับก็สวัสดีคุณสดด้วยนะฮะ
13: ครับสวัสดีคุณคมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 99นะครับ
12: ครับ
13: วันนี้ก็เป็นวันแรกของรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
12: ใช่
13: เพราะนั้นก็เดี๋ยวกลุ่ม A เนี่ยจะทราบแล้วว่า2
12: B กลุ่ม B
13: ขออภัยกลุ่ม B เนี่ยเดี๋ยวจะทราบว่า2ทีมไหนจะเข้าแน่นอนอันดับ1และ2ส่วน3ก
12: ็ยังไม่รู้ว่าจะเป็น3ที่ดีที่สุดหรือเปล่า
13: ใช่
12: นะครับสำหรับกลุ่ม B นะครับส่วนสเวตรายชื่อผู้เล่นตัวจริงในเกมคู่ระหว่างบอสเนียกับกาตาร์นะครับก็เตะกันที่ซีแอตเทิลนะครับก็บอสเนียวันนี้จะมีนิคลาวาซิลเป็นผู้สับประตูนะครับกองหลังมีแซนโคราชินันนิคลาคาติชนะครับเซฟานราเดลยิตอายานมาลิสนะครับเป็น4กองหลังนะครับกลางมีอีวานเบสิตนะครับแล้วก็จะมีทางฝั่งของอีวานซุนยิตนะครับส่วน4ตัวรุกเอบรินเดมิโรวิชเอดินเชโกเคริมอาไลเบโควิชแล้วก็เอสเมียไบรักตาเรวิชเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับทีมเยือนกาตาร์ก็จะมีมามูดอบูดาดาเป็นผู้สับประตูนะครับที่เหลือจะมีเปโดมิเกลอิซาไลจัสเซมกาเบอร์ครับบัวเลมคุกีแล้วก็สุตานอาบาเกเป็น5กองหลังนะครับกลางมีคาริบูดิยัฟมีอาเมดฟาตีแล้วก็3ตัวรุกวันนี้เป็นเอดมิสันจูเนียฮัสซันอัลเฮดอสแล้วก็อะครามาฟีฟนะครับ
13: ครับ
12: แจ้งรายชื่อสเวตเพื่อนตัวจริงครบแล้ว
13: เราก็คงดูที่คู่สวิสกับแคนาดาเป็นหลักนะครับ
12: เดี๋ยวจะเปิดอันนี้ด้วยเดี๋ยวจะเปิดบอสเนียให้ด้วย
13: คุณอยากดูฟอร์มกาตาร์เหรอ
12: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ท่านผอ.เขาแจ้งมาว่าให้ตามให้ด้วย
13: ควบคู่ไปด้วย2สนามเตะพร้อมกันนะ
12: ใช่ให้ตามแบบ2สนามเพราะฉะนั้นเดี๋ยว
13: ท่านผอ.
12: ท่านผอ.
13: ผอ.ทรง
5: โปรเจ

0: match
1: อ่ะก็5นาทีผ่าน 2-3 ยังไม่มีประตูนะครับนอกนั้นก็มีพวกฟุตบอลสวีเดนที่ต้องรองแล้วก็อุ่นเครื่องเนี่ยมีเกนโตลันกับ TNF หรือเดนิวเซนก็ยังเดนิวเซนเนี่ยนำเกนโตลัน 1-0 นะครับอยากได้ผลคู่ไหนเพิ่มเติมทางที่จบไปแล้วหรือยังแข่งอยู่ก็468 9899นะครับ468 9899ขอความมาได้เลยนะครับช่องทางเดิม SMS แล้วก็ตอนนี้มีทั้ง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live นะครับ
0: แน่นอนครับทุกการติดตามเกมแข่งขันเราจะมีกิจกรรมในที่ไหนไลฟ์วันโลกนะครับกับกิจกรรมตอบคำถามนะครับซึ่งโหนี่คำถามยากเลยนะผมบอกก่อนเลยนะคำถามในช่วงของเรานะครับส่งคำตอบมาได้ที่4689899เท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งใน YouTube ไม่อ่านใน Facebook ไม่อ่านนะครับคำถามคือทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดยากไหม
1: ก็ได้คือถามจิมินายก็รู้แล้วเดี๋ยวนี
0: ้ย้ำอีกครั้งนะครับคำถามวันนี้คือทีมจากยุโรปโฟกัสแคบแล้วทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายใน1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
1: รองแชมป์ฟุตบอลโลกอ่ะคีย์เวิร์ดอ่ะ
0: ก็1966ก็ปีที่อังกฤษเป็นแชมป์โลก
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใครเป็นรองแชมป์โลกอ่ะที่เจออังกฤษแค่นั้นเลย
0: นะฮะ
1: ระหว่างคู่เนี้ยสวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาคุณมองอะไร
0: แคนาดาไม่แพ้
1: จริงเหรอ
0: ใช่
1: เขาให้สวิตเหนือกว่านิดนะ
0: แคนาดาไม่แพ
1: ้ตรงข้างกันอีกแล
0: ้วใครมันจะอยากแพ้แต่หน้าแฟนบอลตัวเอง
1: คุณภาพนักเตะมันสู้ไม่ได้ผมเชื่อสวิตคุณเอาแคนาดาฮะ
0: ใช
1: ่ใช่แล้วบอสเนียกาตาร์ล่ะหวังว่าคงไม่ตรงข้ามมั้ง
0: คู่นี้มองว่าบอสเนียชนะแต่บอสเนียชนะไม่ขาด
1: ครับ
0: พูดง่ายคือวันนี้นี่มองว่าไม่น่าจะชนะกันขาดสักหน่อยคือคู่นี้เอาจริงอ่ะเสมอนะครับคู่แคนาดากับสวิตเนี่ยเสมอก็คือกอดคอเข้ารอบนะครับแต่ว่าแคนาดาจะเป็นจ่าฝูงแค่นั้นเอง
1: ครับวันนี้คุณไม่ได้เป็นพิชาคริสคุณไม่ชอบทีมที่ดูเป็นต่อใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ดูแบบ
0: วันนี้เป็นยม
1: ครับสักกะลิน
0: เหรอเฮ้ย
1: ผมเจอตัวจริงแกน่าสมากนะ
0: ใช่ใช่น่ารักพี่เจมส์น่ารักส่วนจังหวะนี้พยายามจะเล่นฟรีคิกเร็วครับสวิตเซอร์แลนด์บริเวณกลางสนามจังหวะนี้ผู้สินให้กลับมาเล่นใหม่ครับริวอัลโบโรและโดนดึงล้มลงไปนะครับโดยทางฝั่งของคอร์เนลิอุสครับสวิตเล่นฟรีคิกสั้นมาทางซ้ายจะลุยขึ้นมาลูกนี้ก็ล้นออกข้างไปอีกแล้ว
1: แต่ถ้าเกมนี้สวิตชนะเนี่ยแคนาดาก็ยังมีโอกาสเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู่ดี
0: ใช่
1: เพราะว่ามี4แต้มไปแล้วไง
0: แต่ว่ามันไม่มีความจำเป็นไงในความเป็นเจ้าภาพอ่ะทำไมต้องลงไปเป็นอันดับ3เพื่อลุ้นว่าเป็นดีที่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องเข้ารอบเท่านั้นเหมือนที่เม็กซิโกทำมาแล้ว
1: คุณกำลังมองว่าเกมนี้จะปาหี่จบ 0-0 หรือจบเสมออะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นหรือไม่ก็แคนาดาชนะจริงจริงนะเหมือนอเมริกาเหมือนเม็กซิโกเนี่ยเขาจะแคนาดาเนี่ยกำลังจะเป็นเจ้าภาพทีมเดียวที่ไม่เข้าใสๆไม่ได้หรอกมีบอกว่ามีพี่วอกฟองฟอดไหมครับอ้าวบอลเซตขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับมานูเอลคันจีส่วนคู่บอสเนียเตะมุมของกาตาโอ้โหอาคาฟิปโยนไปไหนครับเนี่ยไม่ต้องเล่นเลยครับ
1: นี่ว่าขอผลลีกซิมบับเวอันนี้น่าจะสับพยอกหรือวันนี้มีใครตามดูไลฟ์อยู่ไหมเพราะว่าโอ้โหวันนี้วันทำงานด้วยฝนก็ตกปล่อยๆไม่รู้หลับกันหรือยังพิมพ์มาทักทายกันหน่อย
0: ครับ
1: วันนี้มันซัมบีเด็กคุณนี่ลงตัวจริงเลยนะ
0: เด็กผม
1: ก็มันเติบโตพร้อมกับคุณนะเพราะว่าคุณภาคสวิตมาตั้งแต่นัดแรกนัดที่2แล้ววันนี้ก็นัดที่3ไง
0: แล้วคุณไม่ได้ภาคกับผมหรอ
1: ผมมีฉีกไปภาคกับอาจารย์อู๋ใหญ่ด้วยไง
0: ผมก็ไปกับพี่โจอี้อยู่เกมนึงเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน
0: อ๋อ
1: แยกคู่แยกคู่
0: ผู้สินวันนี้เป็นทางฝั่งของอาบัตตีนะครับผู้สินชาวบราซิลครับเกมคู่ระหว่างสวิตกับแคนาดาก็เตะกันที่แวนคูเวอร์นะครับสำหรับคู่สวิตกับแคนาดานะครับ
1: หลายท่านพิมพ์มาแล้วตั้งแต่ตีสองพิมพ์มาทาง SMS 468 9899ถือว่าถูกต้องนะครับเพราะว่าทาง Facebook กับ YouTube เนี่ยไม่นับนะครับฟาว

0: ก็มีคุณสาริกาบอกฮังการีมีคุณ6543บอกเยอรมันตะวันตกคุณสาคุณ2106บอกเช็กคุณ422691บอกว่าเยอรมันตะวันตกเพราะฉะนั้นตอนนี้คำตอบมี3อันที่ไม่เหมือนกันตอนนี้มีทั้งเยอรมันตะวันตกมีทั้งเช็กแล้วก็มีทั้งฮังการีเพราะนั้น
1: แปลว่าข้อนี้มันยาก
0: เสียงแตกเสียงแตกอ่ะก็พิมพ์กันเข้ามา
1: ปกติจะไปในทางเดียวกันตลอดแต่ข้อนี้มันยาก
0: เอ้ยง่ายๆมันก็ไม่ใช่สนก็คมดิไม่งั้นของเรามัน
1: ที่ผ่านมาง่ายตลอดนะ
0: ง่ายเกินอย่างน้อยก็คัดคนไงจะได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าอันดับที่เท่าไหร่ก็ลุ้นคำตอบถูกผิดไปเลย
1: อ๋อมีข่าวสำคัญสำหรับใครก็ตามที่จะใช้รถใช้ถนนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น้ำมันลด80สตางค์นะครับส่วนสวิตช์แม่
0: ลดกี่โมงลดกี่โมง
1: 6โมงเช้า
0: อ้าวแล้วเราเลิกตี5ไงผม
1: คุณก็กลับบ้านไปก่อนแล้วก็รอแป๊บนึง
0: โอ้ยนึกว่าเติมเลยอ่ะ
1: พรุ่งนี้น้ำมันลงอีก80สตางค์นะครับ
0: อ่ะก็ดูแล้วแคนาดาก็ครองบอลเหนือกว่านะครับช่วง10นาทีแรก
1: ย้อนกลับมาจังหวะนี้ออกไปทางขวาพลิกได้เอมโบโลยิงโอ้โหจ่อลูกนี้ติดแม็กซิมเกโปรครับเหมือนจะยิงไปตรงตัวแม็กซิมเกโปรด้วยครับทางฝั่งของบิลเอมโบโลพลิกสวยแล้วนะครับแล้วเกโปรเนี่ยวิ่งออกมาดักบอลแต่ว่าสุดท้ายติดเต็มหน้าอกเกโปรเลยครับไม่ได้ประตูขึ้นนำครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์เอมโบโลนี่ทื่อยังไงแม่งก็ทื่ออย่างนั้นนะครับหลุดเดียวครับเนี่ยบอลทะลุช่องให้มาไม่ล้ำครับคือพลิกหนีไปแล้วแล้วเหลี่ยมบอลเนี่ยถึงก่อนแล้วโอ้โหกดด้วยขวาเต็มๆครับบลิวเอมโบโลแต่เคโปนี่ยังบล็อกได้ครับยิงไปติดลำตัว
1: ไม่ใช่ครับใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวสักครู่นี
0: ้พอคุณแล้วสวิตเซอร์แลนด์วันนี้นาฬิกาปลุกบอกเลยปลุกเลยกริ๊งเลย
1: คุณจำสวิตวันแรกที่คุณรักมากไม่ได
0: ้วันนั้นมันแบบวันนั้นมันฝืนไงมันตึงมือวันนี้มันเจอทีมที่แบบโอ้โหคุณ
1: โอ้โหกาตาร์แคนาดาส่วนกาตาร์ยกขึ้นมาลูกนี้
0: เอ้
1: าต้องมงสกัดครับ
0: ล้ำหน้าม
1: ีจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้ว
0: มีคุณประพิษมาทักทายใน Facebook นะครับคุณสุภชัยคุณเกษมนะฮะทักทายเข้ามาสวัสดีนะครับ
1: ครับ
0: นี่อย่าอะไรไปวางนะเก็บยังของเก็บยัง
1: ทำไมอ่ะ
0: ข้างหลังเนี่ยเนี่ยของเก็บยังไม่วางเบิกไม่ได้นะเดี๋ยวโดนประจานลงกลุ่มนะ
1: เอาเหร
0: อเออคุณไม่ได้ดู
1: ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้น
0: เอออ่ะระหว่างนี้นะครับโปรโมทเลยนะครับนี่แค่ออกแรงลุกดั้งหรือขึ้นลงบันไดเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับทุกอย่างต้องมั่นใจขึ้นด้วยฮีลไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่านะครับออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับก็ทำให้ลุกนั่งเดินคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งนะครับด้วยตัวผ้าถักทอพิเศษครับนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับใส่ทำกิจกรรมได้จัดยาวตลอดทั้งวันสำหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพข่าววันนี้ครับโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life นะครับ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับราคา990บาทเท่านั้นแล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอวด้วย1ใบนะครับโทรเลย02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับจัดส่งและประกันสกาย50บาทสะดวกซื้อสุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยไอบีเอ็มโบโลเนี่ยตัวแรกเลยต้องใช้ฮิลไลฟ
1: ์ส่วนจังหวะนี้สวิตทะลุช่องมาทงลำหน้าไม่มีหลุดเดี่ยวลูกนี้พาบอลหนีไม่ยิงครับจอห์นทันเดวิดยังไปดึงกลับมาได้เอาเป็นคายลาลินนะครับกลับมาแล้วยิงบดโอ้โหเดี่ยวเดี่ยวเหมือนกันสวิตเซอร์แลนด์ทงลำหน้าไม่ตีด้วยครับอู้จังหวะเมื่อสักครู่นี
0: ้แคนาดา
1: แคนาดาครับไม่ได้ประตูเฉยเลยครับคายลาลิน
0: ทั้งคู่เลยเมื่อสักครู่เอมโบโลของสวิตหลุดไปก็ไม่เข้าตรงนี้เนี่ยคายลาลินหลุดมาก็ไม่เข้าอาคารจี้พยายามจะฟ้องอาจารย์ล้ำเปล่าล้ำไหมอาจารย์ค่อยมาเช็คแล้วก็บอกว่าออฟไซ
1: ด์บอกว่าดูคู่ไหนเป็นหลักก็หลักของเราจะเป็นสวิตกับแคนาดานะครับแล้วสีธงเหมือนกันอุ้ยนี่เดี่ยวเลยนะครับคายลาลิน
0: จริงๆแม่งล้ำไป30ช่วงตัวไม่ยก
1: อ้าวก็ผมบอกแล้วก็นี่ในบ้านเขา
0: เช็คเดี๋ยวมันยิงเข้าไปก็เช็ค VR อยู่ดี
1: คุณเคยแบบคาบ้านไหมมังกรพัดถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่คุณไม่เคยได้ยินคำนี้เหรอดักได้ครับของแคนาดาจ่ายขึ้นมาไม่ถึงจนทันเดวิดอีกครับบอลกลับ

0: มาเข้าทางสวิตเซอร์แลนด์ฟรอยเลอร์1-2กันจังหวะนี้แล้วกระดกขึ้นหน้ามาลึกเกินไปครับบอลลึกไปเข้ามือแม็กซิมเกรโปครับเคบอกว่าถ้าเป็นแมวจะเฉโปครับแต่ประตูนี่เคโปครับแม็กซิมเกรโปนี่จริงๆแล้วเกือบจะได้มาเล่นฟุตโลกกับแคนาดาตั้งแต่ฟุตโลกคราวที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าไปเจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มมั้งก็เลยอกหักต้องพักยาวนะครับปีนี้ก็เลยตัวจริงเลย
1: นี่แบบว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านขอภาคมันๆหน่อยครับจากคุณตลาดธนานะฮะ15นาทีผ่านนะครับ 0-0
0: ส่วนจังหวะนี้แคดายกบอลขึ้นหน้ามาจะให้กับบุคแคนนันแต่ว่าลึกออกหลังไปอีกครับจังหวะสปินขึ้น
1: ผู้นั้นนี่บอสเนียนี่สีอะไรสี
0: น้ำเงินน้ำเงิน
1: โอ้โหแล้วทำไมหันหน้าไปทีไรมีแต่สีขาวคลองบอลน่ะ
0: กาตาร์มีอะไรจะเสียละตอนนี้
1: มันเสียไป6
0: มันเสียไป6ลูกแล้วมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอย่างเมื่อวานคุณเห็นอุซเบกิสถ่ายมั้ยล่ะ
1: ก็เป็นสนามอารมณ์เป็นสนามอารมณ
0: ์ยิงแรกยิงโดนแต่สวิตทิ้งบอลขึ้นมาจังหวะนี้ทางด้านกราบขวาโดนลาเยียบังไว้ได้ก่อนครับจังหวะพยายามจะเข้ามาเอาบอลของทางด้านลูคัสชักลูกนี้ไม่ได้อะไรเลยครับ
1: ลูคัสชักเนี่ยชักอะไรอ่ะ
0: ตอนแรกผมไปจำศัพท์ว่าเขาเป็นเด็กใหม่ของลิเวอร์พูลอ๋อ
1: ไม่ใช
0: ่ลิเวอร์พูลเชเรมี่ช
1: ักไอ้เชเรมี่ชักแ
0: ก
1: ไอ้นี่มันลูคัสชัก
0: อยู่กับ
1: ซุตการ์ดซุตการ์ดใช่อายุ23
0: ยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ของแคนาดาครับยังไม่ผ่านหัวของเอเวอร์ดี้หม่งสกัดทิ้งออกไปก่อนลูกทุ่มของทางฝั่งแคนาดาครับทางนั้นริมเส้นฝั่งซ้าย
1: คือกองหน้าทั้งคู่เนี่ยมีโอกาสทองไปแล้วนะทั้งบิลเอมโบโลนะแล้วก็คายลาลินแต่ว่าก็ไม่เข้าทั้งคู่ครับถึงแม้ลาลินจะล้ำหน้าด้วยแต่ลูกบิลเอมโบโลเนี่ยไม่ล้ำนะ
0: คายลาลินก็ไม่ตีทง
1: เมื่อกี้ตี
0: อ๋อเหรอบอลมาเข้าทางลาลินจะพลิกลูกนี้สวิตดักเลยครับชาก้าออกบอลมาลูกนี้พยายามจะเอาตัวรอดจากหน้ากรอบเขตโทษตัวเองทำได้ด้วยแล้วกระดกขึ้นหน้ามาแมนซัมบีหลุดลูกนี้เบือดดวนมาโยฮันแมนซัมบีล้มในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินบอกว่าตั้งแต่จะหน้าปัดประตูก็พอจ้ะ
1: ไม่ให้จุดโทษ มันซัมบีครับไถเข้าไปเถื่อนๆครับแล้วทิ้งตัวล้มก็ไม่ฟาวครับคือถึงบอลก่อนก็จริงครับแต่ว่าเหลี่ยมมันไปต่อไม่ได้แล้วก็โอ้โหมีผักจริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างเบาครับโดยทางด้านลาเยีย
0: ก็ว่าใครมายืนล้งเล้งอยู่ข้างสนามนะครับเจสซี่มาร์ทนะ
1: ที่บอกว่านะเบ่งแบ่งเวลาบรรยายมีเสียงหน้าสิกตลอดครับอ้าวพอภาค13วันติดอ่ะ
0: เออ
1: คนไรภาค13วันติด
0: แต่ผมชอบนะเวลาพี่เจ๋งกับภาค
1: ไม่แบ่งใครเลย
0: คุณก็มาแบ่งกันไปดิ
1: ไม่เป็นไรผมคิวทองอยู่แล้ว
0: เ
1: ดี๋ยวผมไป BG ต่อ
0: ไปทางขิงซะแล้วเก่งขิงซะแล้วส่วนแคนาดาจะขึ้นทางซ้ายมาจังหวะนี้ขึ้นได้ด้วยครับแล้วฝากออกไปจะให้ลาลินตื้นเกินไปครับจังหวะจ่ายบอลของทางด้านลาเยียอย่าไปแย่งกลับมาให้ได้ครับลาเยียขอขึ้นกลับมาตรงกลางบอลตรงกลางลูกนี้โดนบี้แล้วล้มลงผู้ตัดสินบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ฟาวครับชอยนีเยโดนอัดล้มลงไปเป็นฟรีคิกของแคนาดาเจ้าภาพครับ
1: เห็นหน้าลูเบนวากาแล้วไม่ค่อยสบอารมณ์ขณะวันนี้ผมแบบค่อนข้างเอาใจช่วยสวิตนะ เห็นแล้วหุ่นหยิด
0: ที่มีคนส่งมาบอกว่าเด็กๆทั่วโลกชอบนะครับเพราะว่าเขาคือลูกาชักตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเออเอาเข้าไป
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากนะฮะ
1: อย่างน้อยทำให้ไม่ง่วงเลยตี 2:18 เนี่ย
0: ขาของแคนาดาบุกแคนนอนโดนดับเครื่องชนลูกนี้ลอยเลยครับใบเหลืองมาหรือเปล่าหูยังแค่เตือนไงผู้สินริคาร์โดโรดิเกสครับไปอัดไทรอนบุตแคนนล้มลงไปครับ
1: ก็จังหวะที่ก่อนหน้าเนี่ยครับเนี่ยลูกบิลเอมโบโลคือก็ได้ยิงต่อเนื่องครับก่อนหน้านั้นหลุดไปก็ยิงไม่เข้าตรงนี้ได้ยิงอีกก็ไม่หนีตัวทางด้านผู้สับประตูของแคนาดาครับแล้วตรงนี้เป็นฟรีคิกของแคนาดาครับ
0: จะได้ลุ้นโยนเข้าไปโอ้โหดูแฟนบอลคือแยกไม่ออกเลยอันไหนแฟนบอลสวิตอันไหนแฟนบอลแคนาดา
1: เออจริงๆมันควรจะ
0: เพราะมันแดงเหมือนกัน
1: ควรจะมีเติร์ดคิดนะชุด3จะได้แยกไปเลย
0: แต่เท่าที่เข้าใจเนี่ยผมว่า

0: ข้างๆนะแคนาดาทั้งนั้นเลยครับแดงเงินแผงเลยครับฟรีคิกลูกนี้โยนเข้าไปผ่านแล้วแปะเข้าชาร์จไม่เต็มครับทางด้านของคลายลาลินบอลลึกไปถึงเกรกอร์โกเบลครับยังไม่ได้อะไรครับสำหรับทีมชาติแคนาดา
1: จังหวะคือพยายามตวัดตัวยิงครับลาลินแต่ว่าก็ไม่หนีมือโคเบล

0: ไอ้วันนั้นไงไอ้วันนอร์เวย์กับเซนิกาอ่ะผมไปคิดเยอะหรือหลายคนคิดเยอะ
1: ก็ไปถามหมอหมอก็บอกอยู่
0: โอ้นอร์เวย์เป็นไงบทจดจริงๆคนชนะขาดด้วยเซนิกานี่เล่นมั่ว
1: เล่นมั่วเขาก็ได้ประตู
0: ก็แพ้อยู่ดีเกมรับไอ้โหคูลิบาลี่นี่บอกเลยอีลุยฉุยแฉะ
1: โยนยาวลูกนี้อ้าวไปเก็บบอลของลาเยียแล้วโดนเอมโบโลไล่ครับยังได้เคลียร์บอลออกมาอย่าลืมนะครับคำถามที่เราถามวันนี้ให้ส่งคำตอบมาชิงรางวัลกันเนี่ยเท่าที่ดูยังมีคนตอบไม่ถูกเยอะเลยนะครับกับคำถามที่ว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกรองแชมป์นะแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
0: รองแชมป์ปีไหนอะ
1: รองแชมป์ไม่ได้บอกว่าปีไหน
0: แต่เคยเป็นรองแชมป์
1: เคยเป็นแต่บอกว่า1966อ่ะเข้ารอบก่อนรองแล้วหลังจากนั้นมาไม่เคยเข้ารอบก่อนรองอีกเลยเพราะฉะนั้นตอบมาให้ดีเขาเคยเป็นรองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่ไม่รู้ว่าปีไหน
0: ผมถามอาจารย์จีมินายก่อน
1: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนผมจะได้ใบให้ว่าไอ้ที่เขาส่งมาทาง SMS เนี่ยมีใครถูกแล้วมั่งเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายปี1966เนี่ยผมใบเลยมี8ชาติอังกฤษอาร์เจนเยอรมนีเยอรมันตะวันตกอุรุกวัยโซเวียตฮังการีโปรตุเกสและเกาหลีเหนืออ่ะเพราะนั้นไอ้8ประเทศเนี้ยทีมไหนเคยเป็นรองแชมป์โลกบ้างแค่นั้นเลยอ
1: ัง
0: กฤษอาร์เจนเยอรมันตะวันตกอุรุกวัย5สภาพโซเวียต6ฮังการี7โปรตุเกสและเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเคยเป็นมั้ยรองแชมป์โลกไม่เคยตัดโปรตุเกสเคยมั้ยไม่เคยอ่ะใบแค่นี
1: ้ไม่เคยจังหวะนี้ลำหน้าของสวิตเซอร์แลนด์ครับโยฮันแมนซัมบีพาบอลขึ้นมาแล้วผู้สิทธิ์เป่าว่าเป็นลำหน้าไปแล้วแต่ว่าเจ้าตัวไม่หยุดเล่นนะครับ
0: รางวัลคืออะไร
1: รางวัลนี่
0: ไงหรอบอลเบอร์2
1: มินิ
0: ลูกพลาสติก
1: มินิ
0: หรอจริงเหรอ
1: เอาจริงดิ
0: เอากลับบ้านได้ไหมนี่ผมอยู่คืนนี้มาเกิน5ปีแล้วผมยังไม่มีบอล
1: ผมก็ไม่มี
0: ข้าว
1: เน
0: ี่
1: ย
0: พักไฮเดรชั่นเบรกครับดื่มน้ำทักครู่ไป
1: ครับผมนะครับ
0: หรือคุณจะเอาฮิลไลฟ์ไหมล่ะ คุณนี่เอาฮิลไลฟ์ผมอย่างเดียวเลยนะ
1: ก็คุณทางนั้นไง
0: เหรอ
1: นะครับก็ช่วงฟุตบอลโลกแบบนี้นะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมโปรดของตัวเองนะครับหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับก็ไม่ยากนะครับลงทะเบียนเข้าระบบนะครับแล้วก็ไปซื้อบัตร mcord super fan เริ่มต้นเนี่ยสตาร์เตอร์เนี่ยอยู่ที่20 บาทเท่านั้นเองได้10 โหวตนะครับถ้าจะเอาแบบดีลักซ์เลยก็ไปซื้อแบบไดมอนด์เลยนะครับ500 บาทได้300 โหวตนะครับใครเป็นผู้โชคดีเนี่ยของรางวัลเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับรางวัลที่1นะฟาริซอน MPV นะครับ EV Supervan นะครับมูลค่า1,599,000 บาท1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศ24 รางวัลนะครับ Good Gift Voucher จำนวน5 รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20 กรกฎาคมนะครับ2569นะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ลงสนุกกันได้นะครับเดี๋ยวนี้หมดยุคของไปสตรีบัตรแล้วเพราะนั้นก็เนี่ยเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันจัดไป
1: ครับ
0: นี่มีหนึ่งมุกมาหาเวลา2:00กว่าประเทศไหนหิวโซครับตอบฮังการี
1: อ๋อพูดเร็ว
0: ๆฮังการีอันนี้เขาถามว่ายุงน้อยให้แคนาดาแต่ผมชอบสวิตเอาไงดีครับเราต้องเชื่อตัวเองครับอย่างน้อยถ้ามันจะพลาดเราก็พลาดด้วยตัวเอง
1: คุณไปปรามาสยุงน้อยไม่ได้นะเขาคือเซียนสาวแห่งลุ่มน้ำนาท่านานะ
0: คุณไม่ช่วยเขามา
1: ช่วยได้ผมได้คุยกับแกถึง5 ครั้งหรือเปล่าผม
0: ไม่แต่เหมือนมีคนเคยชวนแต่แกบอกแกไม่สะดวกแต่ไอ้ตอบคำถามมาเนี่ยย้ำอีกทีว่าให้ตอบใน SMS นะครับหรือว่าตอบใน Facebook กับ YouTube มันฟัง

0: ก็ลงทุนหน่อย
1: ถ้าเขานับว่ารางวัลที่5คนที่ตอบคนที่5จะได้รางวัล
0: ไม่ต้อง5แล้วถูกด้วยดิ
1: ถูกไงมีคนตอบถูกแล้ว1นี่มีคนตอบถูกแล้ว1
0: ครับซึ่งก็คือหิวโซอ่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ส่วนยังรอคำตอบที่15อยู่นะเพราะฉะนั้นส่งเข้ามาตอบกันได้นะ
0: เอ้ย
1: กลับมาเล่นกันต่อแล้วนะครับหลังจากไฮเดรชั่นเบรก
0: สวิตเอาไปเนี่ยวันนี้สวิตดูแบบตึ๊ดชึ้งมากเลยอ่ะ
1: ดูง่วงเหรอดูง่วง
0: เออดูแบบนาฬิกาไม่ค่อยเดินน่ะมันติดขัดส่วนขอผลซิมบับเว่เนี่ยจัดให้ได้นะถ้าแบบเรียกน้องอ่ะ
1: แล้วจังหวะนี้ลาเยียครับพาบอลขึ้นมาที่มุมทงสุดท้ายโดนนิโก้เอเวดี้ครับสกัดบอลทิ้งออกโดนลาเยียออกหลังไปด้วยนะ
0: นี่เขาบอกว่าถ้าคลายลาลินเนี่ยอยู่บนเนี่ยจะเป็นคลายวาลินวาลินชำราบเนี่ย
1: ใช่มีเพลงประจำตัวคลายวาลิน
0: ตายท้อเลย
1: เรซิ่งสูง
0: แต่ถ้ามันหลุดไปเยอะๆเนี่ยยิงไม่เข้ามันจะไม่ใช่คลายไงมันจะเป็นอีกคอร
1: ์ดมันจะเป็นมันจะเปลี่ยนจากขั้วบอลเรือเป็นขั้วบอลแหวนไง
0: ฝ่าย
1: เออโอ้ยลูกนี้50 50ปั๊มครับกลางสนามเจ็บทั้งคู่ผู้สินไม่ว่าอะไรเลยครับมีนอนกองไปแล้ว1คนแค่นั้นอกนอนกองทั้งคู่เลยครับทั้งแคนาทั้งสวิต
0: เจ็บทั้งคู่นี่แม่ตีซ้ำมั้ยมุกโทนพุงเงี้ย
1: ดูเป็นวากาสนะครับที่เจ็บอยู่ของทั้งฝั่งอะไรนี่ช่วงนี้เทรนเจ็บหรือไงเนี่ยคู่บอสเนี่ยก็กิ้งไปแล้วหนึ่งนะครับ
0: บอกเลยเอาจริงอ่ะมุมที่หน้าออกสุดคู่นี้ก็เสมออ่ะจบเจ้าไม่เล้าหรือจูงมือเข้ารอบบอกเลยเล่นไปเป็นพิธี
1: ใช่เล่นให้จบโปรแกรม
0: นี่บอกฟังว่าพี่ตั้งแต่มอต้นตอนนี้30แล้วครับจากคุณอัควิทโอ้โหขอบคุณมากจริงว่า
1: แสดงว่ายังรักกันจริงนะฮะเพราะว่าฟังกันตลอดเลย
0: คุณสักการพิมาอิตาลีไม่ได้เกี่ยวข้องดองหนองยุ่งเลยนะฮะเมื่อกี้ที่ผมบอกใบ้ไปเนี่ย8ชาติเนี่ยไม่มีอิตาลี
1: มีคุณประสิทธิ์ส่งมาบอกฟังทุกคืนในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับก็สวัสดี41จังหวัดทั่วประเทศไทยที่รับฟัง FM 99อยู่ณเวลานี้ด้วยนะ
0: เอาแฟนคลับคุณมาในคุณรัฐไทยรักสวัสดีค่ะคุณคมทั้งสน
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ใครยังไม่นอนทักทายมาหน่อยอย่าอมอย่าอมวันนี้อยู่ถึงตีห้าเลยนะ
1: ใช
0: ่ตีสี่ไม่ได้เหร
1: อคุณก็ไปถามขออ้อสิ
0: ไม่ผมชอบแบบให้มันมีเกมไงพอเวลาแบบชั่วโมงนึงมันก็อาจจะแบบต้องปีวิวรอบตีห้าไง
1: ใจคอจะแตกอ้อมครับไทกันบุ๊ทแคนนอนไปโดนมาเรียคันจีโวยเลยครับว่าจะล้มทำเพื่อแตะไม่ไปแล้วก็จะล้มทำไมอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ตั้งแต่ท่อล้อไม่หมุนเหรอ
1: ใช่
0: แตะแต่ไม่ไปตีห้านี่มีสกอตแลนด์บราซิลแล้วก็โมร็อกโกเฮติว่าไงไหนอาจารย์ว่าไงสีหลังเหรอ
1: บราซิล
0: บราซิล
1: โมร็อกโก
0: โหโมร็อกโกได้ต้องยิง3นะ
1: ก็เนี่ยเลยกลัวอย่างเดียวกลัวยิงไม่ถึงนี่แหละ
0: ไปสวิตครับขึ้นมาฝั่งซ้ายโอ้โหติดคุณนิรุตตอบมาสภาพโซเวียตใครอยากตอบคำถามลุ้นร่วมสนุกเนี่ยให้ไปทายใน
1: 4689899
0: ใช่ SMS อ้าวส่วนตรงนี้บอสเนียนี่ไงบอสเนียมาแล้ว 1-0
1: 1ประตูต่อ0ครับลูกยิงของอลาเบโกวิชนะครับตัวนี้เล่นดีตั้งแต่เกมที่แล้ว
0: บอกแล้วกาต้าห่อเหี่ยวโดนไปครึ่งโหล
1: ก็เนี่ยลูกเดียวจบ
0: ส่วนคู่นี้นี่แคนาดามาอีกแล้วแม่ตะบี้ตะบันบุกมาครับผ่านครึ่งชั่วโมงนะครับ 0-0
1: บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับได้ประตูขึ้นนำกาต้าแล้ว1ประตูต่อ0จากทางด้านของอาไลเบโกวิชนะครับเกมที่เราเล่นปีกซ้ายไง
0: อะไร
1: ไอเด็กอย่างนี้อะไรเบโกว
0: ิชอะไร
1: เหรอ อะไรใครเลี้ยงมาอะไร
0: เออ
1: บอลจากแนวตรงกลางแล้วนี่ครับขุบเข้ามาของอะไรเบโกวิชก่อนจะได้โอกาสจบบริเวณหน้าหัวกะโหลกแล้วโอ้โหยิงดีจริงๆครับเต็มข้อดีเหลือเกินครับเจ้าหนูอะไรเบโกวิช
0: พอประตูแรกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องแลกนะครับอาต้าหรือเปลี่ยนไปพลาด

0: าอันหลักอันนั้นได้ไหมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสวิตแคนาดาผมมองเลยมีมุม 0-0 ให้เกิน 50% น่ะ
1: ก็ผมบอกแล้วว่าแคนาดาไม่แพ
0: ้จบจะโอไม่เล้าหรื
1: ออ้าวจังหวะนี้ยังไงครับมีผู้เล่นแคนาดาลงไปนอนแล้วเรื่องเริ่มมาแล้วครับ
2: บอลไม่
1: ไม่หาแต่เรื่องครับ
0: บอลไม่เตะเหรอ
1: เดินมาผักกันใหญ่เลยครับเป็นจังหวะอุ้ยคายลาลินครับแย่ใครไม่แย่แย่มาเฟียสวิตครับ
0: โอ้กานิ
1: ชาก้าเป็นจังหวะจะเข้ามาเล่นบอลของกานิชาก้าครับแล้วคายลาลินน่ะก็คือเหมือนดีดบอลให้ไปไกลๆอ่ะชาก้าก็เลยยังค้างไว้อยู่แล้วเข้าไปที่แข้งของคายลาลินเต็มดอกเลยครับเขี่ยบอลไงเหมือนแบบเขี่ยบอลแบบยอกอ่ะยอกอ่ะเขี่ยบอลยอกอ่ะ
0: โดนไปนักเตะวาลินชำราบ
1: ไม่รู้จักมาเฟียสวิตซะแล้ว
0: เนี่ยเรียกมาทั้งคู่
1: ก็ว่าทำไมผลักกันไปผลักกันมาฮะครับ
0: น่าจะโดนเหลืองทั้งคู่เรียบร้อยเหลืองและเหลืองครับโดนไปคนละใบ
1: คือจังหวะเขี่ยบอลของลาลินเนี่ยก็ออกลูกเปรี้ยวนะครับส่วนนี่ครับจังหวะจะเปิดของปึ๊บแล้วไปดีดนิดนึงเตะดี
0: ไม่มียั้งไม่มียั้งคือมันเป็นบอลของชาก้าครับแต่ว่าลาลินไปกวนครับก็คือไปเขี่ยบอลให้ชาก้าเสียจังหวะ
1: ใช่
0: โดนไปครับเหลืองทั้งคู
1: ่ย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้สถานการณ์ของกลุ่ม B บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาขึ้นนำการต้าน 1-0 นะครับ
0: สวยงาม
1: สถานการณ์แบบเรียลไทม์เนี่ยก็ยังบอสเนี่ยก็ยังเป็นแค่ระดับ3นะครับยังเป็นแค่ระดับ3อยู
0: ่แต่ก็ไม่รู้ไประดับ3ที่ดีที่สุดเพราะว่าก็ถ้าวันนี้ชนะจะขยับมีเป็น4แต้ม
1: เพราะว่าแต้มเนี่ยของคู่แคนาดากับสวิตเรียลไทม์เลยคือ5คะแนนยกเว้นแต่ว่าแคนาดาจะยิงใส่สวิตได้นะจะมี4แต้มเท่ากับบอสเนี่ยแต่ว่าบอสเนี่ยก็ยังเป็นรองเพราะว่าเฮดทูเฮดเป็นรองนะครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ดีนะครับส่วนจังหวะนี้แคนาดาดักบอลขึ้นมาได้ครับแล้วขึ้นมาทะลุช่องให้ลาลินยิงซ้ายไม่เป็น
0: เอียงยิงขวาย
1: ิงขวาเรียบร้อยเลยครับ
0: เบาเป็นปัสสาวะเลยโอ้โหเพราะว่าคือก็รู้ทางอยู่แล้วครับโคเบิล
1: บอลมันเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายถ้าเมื่อกี้กดซ้ายเลยอาจจะได้เต็มข้อแต่ว่าไปแต่งเข้าขวาครับแล้วพอยิงเบาเลยครับ
0: ขยันยิงครับทางแคนาดาแต่ยังไม่ค่อยคมครับแต่โอกาสสวิตค่อนข้างน้อยนะครับ
1: นี่บอสเนี่ยนี่ก็เดินหน้าหาประตูที่2อยู่รอมร่อแล้วนะครับ
0: มาเชื่อผมกาตาร์นี่บอกเลยพัง
1: มันเปิดขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์แมนสบีไหลตามช่องให้โรเบิร์ตวากาสสอดขึ้นไปทางซ้ายครับเปิดขึ้นหน้าไม่มีอะไรครับลูกนี้ลึกไปเข้ามือของแม็กซิมเกรโปครับรับไม่ได
0: ้คือพยายามจะเปิดไปเสาไกลให้เอมโบโลครับทางวากาสแต่ว่าเคโปครับดักตรงเสาแรกรับเข้าซอง
1: ผ่านครึ่งชั่วโมงของเกมมาแล้วนะครับที่แวนคูเวอร์สวิตเซอร์แลนด์0แคนาดา0ครับส่วนที่ซีแอตเทิลครับเบอร์มิงแฮม1กา
0: เอ้ยเบอร์มิงแฮม
1: บอสเนีย1มันเขียน BIS บอสเนีย1นะครับแล้วก็กาตาร์0นะครับสถานการณ์ล่าสุดยังเป็นสวิตกับแคนาดาที่อันดับ1และอันดับ2นะครับ
0: นี่เห็นพี่สนมิโคมพูดเสียงโกแบบอเมริกาใต้ครับ
1: เกมมันน่าโกมากเลย
0: มันไม่ยิงเลยมันมีลูกเดียวแถมไม่ได้คู่ภาคหลักด้วยถ้าผมได้ภาคบราซิลผมโกให้เลยอ้าวแล้วตรงนี้บอสเนียโยนมาด้านไกลแล้วปาดกลับไปโอ้โหโอนโกครับโดนแนวรับกาตาสุลต่านทำเข้าตัวเอง 2-0
1: จังหวะทางขวาของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับพยายามจะตบกลับเข้ามาตรงกลางให้เพื่อนที่อยู่ตรงกลางได้เล่นแต่ว่ากลายว่าไปสกิดกองหลังของกาตาร์ซูลตานครับเข้าประตูไป 2-0 เลยครับบอสเนียนี่ห่างไปแล้ว
0: ท่านซูลตานเดี๋ยวดูกัน
1: ซูลแทน
0: ท่านซูลตาน22เนี่ยเป็นท่านดูไลน์อัพกัน
1: ซูแทน
0: โอ้โห
1: บอสเนี่ยเอาจริงก็ยังต้องยิงประตูเรียกประตูได้เสียคืนกลับมานะเพราะเกมที่แล้วโดนไปถึง 4-1 นะเอานี่กลับมา2ลูกแล้วขออีกลูกเด
0: ีย
1: ว
0: สบายก็บอกแล้วไม่เชื่ออาจารย์สน
1: เขายิงเยอะด้วยบอลวางยาวจังหวะนี้ไม่ได้อะไรครับ เมื่อ 18

0: ซุลต่านอัลบราเก้เรียบร้อยอาบูนาด้าไม่ทันครับบอลเปลี่ยนทางเข้าเสาแรก 2-0
1: เล่นไม่มีแรงแล้วกาตาร์วันนี
0: ้บอกแล้วใจมันหมดแบนไป2ตัวได้กันนะที่แล้วโดน2แดง
1: จบรอบแรกวันไหนพักกี่วันจบอีก3วันวันนี้คือต้องเตะกันทั้งหมด4คืนนะครับมี12กลุ่มคืนละ3กลุ่มวันนี้เป็น ABC พรุ่งนี้เป็น EDF นะครับแล้วก็ GHI อีกวันหนึ่งแล้วก็ JKL
0: พี่บอกสวัสดีค่ะนะสนเฉพาะกิจและนักคมเฉพาะคิวและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนักคมนักสนคิดว่ารอบ8ทีมจะมีใครบ้างคะจากคุณธนทุนแฟนนอลฝรั่งเศส
1: สเปนโมร็อกโกอเมริกาเพราะว่าปีนี้ญี่ปุ่นทีนี้ไม่เหลืออะไรให้เยอรมันละอังกฤษก็ไม่มีละ
0: อาร์เจนยัง
1: อาร์เจน
0: มาแน
1: ่นะครับประมาณนี้พี่บอกคุณคมถ้าบอลเสมอต้องยิงโทษตั้งแต่วันนี้เลยไหมยัง
0: วันนี้คือนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม
1: วันนี้นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็จะเป็นเกมหน้านะที่ถ้าเสมอแล้วจะในรอบต่อไปนะครับถ้าเสมอนี่จะต่อเวลาก่อนแล้วก็จะจุดโทษนะครับ
0: บอกคุณแล้วกาตาบอลได้ใจเหมือนไปรอรถไฟที่ท่าเรือ
1: ก็ผมบอกว่าบอลเนี่ยจะชนะผมก็ไม่ได้บอกว่ากาตาจะสู้ได้ที่ไหนแต่แค่บอกว่าอาจจะไม่ขาดไหมคิดว่ามันยิงไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ย
0: มาดูฟรีคลิกสวิตเซอร์แลนด์ครับระยะนี่30หลาครับเดี๋ยงมาทางซ้ายปากประตูครับลุ้นยิงได้ครับดิคาโดโรดิเกสเกนิชาก้าครับอยู่ที่บอลเคโปครับตั้งกำแพงมา5คนครับแคนาดาเสื้อแคนาดาคุณว่าสวยไหม
1: ก็ดี
0: แบบอาจจะสั่งได้เพราะว่าน้องอยู่แคนาดาแต่ว่าเมืองไทยไม่น่ามี
1: อย่างนี้ก็ใกล้ผมดิ
0: ทำไม
1: บ้านอยู่บางแค
0: ครับแคนาดา
1: ก็บ้านผมน่าจะถึงก่อนใช่ไหมเขาบางแค
0: ใช่
1: เสร็จไปก็เป็นแคนาด
0: า
1: น้องคุณอยู
0: ่
1: สบายเลย
0: ชาก้าครับปั่นไปซ้ายโอ้โหแต่ไปไหนไม่รู้
1: แจกบอลครับ
0: ตั้งแต่ซัดข้อเท้าซัดลายไอ้ลาลินไปนี่โอ้โหตรงนี้ได้ได้จูนไม่ติด
1: มันมีส่งคำตอบมาบอกว่าอังกฤษนะครับเอาที่สนุกกันเลย
0: ฟังอยู
1: ่ยังตอบไม่หมดนะนี่บอกฟังอยู่ยโสธรด้วยนะส่วนเกมคู่สวิตกับแคนาดาผ่านมากำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับยังเสมอกันอยู่0-0บอลของสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาแมชบีพลิกที่วงกลมกลางสนามแล้วพาบอลขึ้นมายังได้ลากลูกนี้สุดท้ายโดนทางด้านของเดลาฟูเกสสกัดทิ้งออกไปครับมีบอกทักทายทั้งสองท่านนะครับตอนนี้ระยองฝนตกหนักเลยนะครับโอ้ต้องระยองฮะกรุงเทพก็ตกหนักมากครับ
0: สถานการณ์กลุ่ม B เรียลไทม์ตอนนี้แคนาดา5แต้มสวิต5แต้มแล้วก็บอสเนีย4แต้มนะครับส่วนกาตาร์1แต้มมีบอกว่าสวิตต้องชนะไหมถึงผ่านเข้ารอบไม่นะครับเสมอเข้ารอบ
1: เข้ารอบครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์แพ้ยังมีลุ้นเข้ารอบเลยถ้าแพ้จะมี4แต้ม
1: ประตูได้เขาดีเพราะว่านัดที่แล้วยิงมา 4-1
0: มีบอกพี่คมช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ไหมครับอยู่บางแค
1: อ๋อใช่ครับ
0: จริง
1: ว่าช่วงแรกก็อยู่บางแคไงช่วยแม่ขายข้าวมันไก่แต่ไปอยู่บางใหญ่อ่ะก็ไปขายข้าวหน้าเป็ด
0: ทำไมอ่ะ
1: อยู่พัทยาอันนี้อะไรวะโอ้โหไม่ทันเลยตายเลยตายเลย
0: ทำไมไม่ได้ทำไม
1: บางแคเธอช่วยแม่
0: ขายข้าวมันไก่ส่วนไปอยู่บางใหญ
1: ่แต่ละสักอย่างอ่ะ
0: บางใหญ่ทำไมไม่ขายไข่เจียวอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: หร
1: อนะครับตายเลยโอ้แห้งเลย
0: เกิดไม่ทัน
1: ส่วนจังหวะนี้ฟรีคิกของแคนาดาโยนเข้าไปโดนสกัดครับมีเก็บได้หน้ากรอบเขตโทษโจนาธานเดวิดจะตั้งป้อมยิงบอลล้นมาตัวไกลเดลาฟเกสยิงไม่ได้อะไร

0: ครับบอลล้นข้ามไปไหนไม่รู้เลยครับ
1: จอห์นสตันครับได้ยิงบอลเก็บตกนะครับกดข้ามคานไม่ได้ลุ้นครับเป็นบอลตั้งบิวอัพขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับผ่าน40นาทีครับ 0-0 จืดสนิทเล่นพอเป็นวิธีอ
0: ่
1: ะ
0: เล่นให้จบโปรแกรมอ่ะแต่คู่นี้ 2-0 แล้วนะบอสเนียกับกาตาร์นะคร
1: ับ ก็อันนั้นมันยังไม่เข้าหงไงบอสเนียมันก็คนตื่นงานหน่อย
0: นี่ถ้าบอกว่ากาตาร์นี่ก็คืออ๋อจะบอกว่าคราวที่แล้วอ่ะเขาเป็นเจ้าภาพแพ้รวด3นัดใช่ไหม
1: ไม่มีแต้มไง
0: รอบนี้มีแต้มหนึ่ง
1: มี1แต้มครับป้นแบบสวิตไง
0: โอ้จังหวะนี้ทะลุสวยครับอลิสตาจอร์ตันให้มาจอร์ตันเดวิดขวางออกไปตั้งป้อมยิงโอ้โหยิงอะไรของเขาครับเนี่ยจังหวะอัดซ้ายของทางด้านอาร์เมดครับบอลไปติดเกโกเบลออกหลังก่อนครับอูน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับสำหรับอาร์เมด
1: คือตอนนี้โอกาสของแคนาดาเยอะกว่าชัดเจนนะครับเนี่ยคือโจนาธานเดวิดให้มาด้านไกลแล้วอาเมดเอียงเอียงยิงครับแต่ว่ายังไม่ผ่านโคเบิล
0: ทำไปทำมาเนี่ยโอกาสสวิต
1: สวิตไม่เอาอ่ะบอกเลยเกมเนี่ยดูรู้เลย
0: น้อยกว่าแคนาดาน
1: ะครับแล้วพอถ้ามันโดนเนี่ยมันก็ค่อยไปบุกแบบจะมาตีเสมออะไรเงี้ยดูทรงละนี่บอกไล่กระบังฝนตกครับแต่มุมนะครับของแคนาดา
0: เปิดยาวขึ้นมานี่มีบอกว่าบางแคร์นี่ว่าบ้านพักโคชลานะครับบางแคร์มีแต่บ้านพักโคชลาเลยหรือไงทั้งแถบมันเป็นบ้านพักโคชลาทั้งย่านเลยหรือไงแม
1: ่บ้านมันแบบว่าเข้าใจไหมเป็นแลนด์มาร์กไงแบบบ้านคนชลาบางแคร์
0: เดอะมอลล์บางแคร์ก็มี
1: แต่บางแคร์นี่เขาไม่ค่อยเท่าเทียมนะ
0: ทำไม
1: เขาแคร์แค่บางคน
0: ถูกต้องครับสายมาจังหวะนี้เก็บบอลลงของบูคแคนนจะไป
1: นี่เอาส่วนคู่นั้นดีกว่าดูแล้วหน้ามันกาตาลุยมาขวาลุยมาขวาอาฟิปฝากมาแล้วฝั่งขวาปาดมาหน้ากรอบแล้วตวัดปาดกันมาชาร์จเรียบร้อยกาตาเถียงครับไล่มา 1-2
0: ไล่มา1ประตูต่อ2
1: เอลไฮดอสตัวเก่าเถียงเหรอเถียงเหรอ
0: ประตูที่2ของพวกเขาในฟุตบอลคราวนี้นะถ้าเสมอนี่ก่อนคอกันตกรอบเลยนะคู่นี้
1: แล้วแต่ก็แล้วแต่บอสเนียเลยเอาส่วนแคนาดามาอีกแล้วโอ้โหมาไม่พัก
0: นี่มีบอกว่ากาตาร์ช่วยตีแขกตีแขกเรียบร้อยแล้วนะครับ1ประตูต่อ2ครับกาตาร์ไล่มาน
1: ี่บอกหนองคายอบอ้าวครับอุ้ยอย่าว่าหนองคายเลยวันนี้ผมอยู่บ้านเนี่ยบ่ายกรุงเทพเนี่ยขออภัยนะโคตรร้อนเลย
0: ไม่รู้เลยอ่ะ
1: มา
0: อยู่ห้องแอร์เปล่าอยู่ออฟฟิศทั้งวันวันนี้ตั้งแต่สปอร์ตไกด์เลย
1: วันนี้คุณวันนี้อาทิคมเรดิโออ่ะ
0: 3รายการแล้วเฮ้ย
1: พี่ชายคุณไหววะเนี่ยเมื่อคืนก็อายอีกแล้วยังตุกตุกกลับอีก
0: เขาถามเลยว่าคุณยังไง
1: ผมไม่ไปไงผมไม่ไหวผมแบบไม่ได้ผมอ่อมแล้วโอ้โหคนบ้าอะไรจะ50แล้วกลับตีห้า
0: บางแคร์อ่ะหมุนไปเยี่ยมผมขอพิกัดครับขอวาร์ปครับ
1: คนจัดสปอร์ตคนจัดสปอร์ตไกด์คุณเนี่ยจะ50แล้ว
0: โอ้ยคุณปกติเนี่ย
1: แล้วมากลับตีห้า
0: ลูกวีผมเนี่ยมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งที่แบบดื่มด้วยกันเนี่ยก็70แล้วกลับ11โมงเช้ายังมีเลยส่วนต่อบอลของแคนาดาได้ยิงลูกนี้หน้ากรอบเขตโทษไม่ตรงกรอบอีกครับ
1: ชีวิตเรามันก็ไม่ได้ยิงไปขนาดนั้นก็ได้มั้ง
0: ถ้าบอกว่านี่จะ50แล้วผมเห็นคนจะ70แล้วทุกวันนี้ยังแบบดื่มจนแบบฟ้าสาง11โมงเช้าก็ยังมีอยู่เลยมีบอกผู้พิทักษ์ขัดคำตีไข่แตกเลยนะกาตานะกำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วครับ
1: คนตอบอังกฤษตอบฮังการีเยอะนะใน SMS เนี่ยแต่ถ้าใครไม่อยากตอบอยากพูดคุยกับสนละคมก็4689899นะครับมาสวิตแคนาดาไม่หนุกอ่ะคุยกับแฟนๆรายการดีกว่าม
0: ีบอกเอ้ยไม่เห็นบรรยายฟุตบอลเลยไม่มีอะไรให้บรรยายครับมีบอกเห็นเดอะกอร์ดอนเล่นแฮงกริดนิวคาสเซิลย้อมประทองมาขายให้หรือเปล่าครับผม
1: ไม่มีอะไรเลยบาซ่าน่าจะเครียดแล้วตอนนี
0: ้บอกว่า

0: ขวาของแกดาขึ้นมาติดบล็อกอีกครับ
1: นี่ว่าคุณเจษดานี่51แล้วถึงเหรอ
0: ผมไม่รู
1: ้พอ4นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับคู่สวิสกับแคนาดา
0: คุณเจษดาเขาจะห่างกับผมเกือบเป็น10ปีเลยเหรอ
1: ไม่ถึง51ผมว่าแต่ว่าใกล้ใกล้ใกล้ใกล้จะ50แต่ไม่ถึง
0: ใช่
1: เขาห่างกับผมประมาณ10ปีอะประมาณรอบหนึ่งอะ
0: เปิดขึ้นมาของสวิสครับเอาบอลลงได้ของบริวเอมโบโลแล้วถ่ายออกไปทางซ้ายลูกนี้แคนาดาช่วยกันดักให้บอลมันกลิ้นดอกข้างไปก่อนครับทดเจ็บ4นาทีครับเกมที่แวนคูเวอร์สวิส0แคนาดา0ครับยังทำอะไรกันไม่ได้มาเร่งท้ายครึ่งแรกแล้วครับสำหรับทางด้านของสวิสแลนด์เปิดจากซ้ายเข้ามาลูกนี้ล้มตัวดักไว้ได้เอาแล้วครับกลายเป็นลูกเตะมุมเฉยเลยครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: หลุนจากลูกนิ่งนะครับช่วงทดเวลาครับสวิส
0: ถ้าได้ประตูขึ้นนำก่อนนี่สถานการณ์จะกลับไปเป็นสวิสเป็นจ่าฝูงเลยนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจนะสายของเนี้ยกลุ่ม B นี่รู้สึกว่าที่เดี๋ยวดูเตะมุมก่อนโยงเข้ามาลูกนี้ยังไม่ผ่านครับโดนแคดาสกัดทิ้งไว้ได้เปิดไปล้นไปหมดสุดท้ายลึกเข้ามือแม็กซิมเรโป
1: ไม่ได้ลุ้นเลยครับลูกนิ่งของสวิตเซอร์แลนด
0: ์โยนยาวขึ้นมาจังหวะนี้พยายามจะพักบอลของทางฝั่งอาเมดครับเสียบอลให้สวิตกลับไปอยู่ดีบอกคองโกน้อยไม่มาคองโกใหญ่รอลุ้นที่2ที่3
1: คองโกคองโกน้อย
0: โหเมื่อเช้าม
1: ีดีอาคองโกอ่ะคองโกธรรมดาเอือบเกือบจะอุดอยู่ไงแต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพของโคลอมเบียดีกว่าแต่มันก็ไม่ถึงไงเพราะว่ารู้สึกว่าต้องยิงเยอะกว่านี
0: ้ใช่ๆก็ผมบอกแล้วว่าคองโกไม่น่าแพ้โหแต่ว่าโรยดีแอดนี่คือแบบส่งบอลเข้าประตูไปไม่รู้กี่รอบนะ
1: ขยัน
0: ล
1: ้
0: ำหน้ามาก
1: มันรู้ว่าคนไทยต้องการอะไรขยันยิงซะด้วยแต่ล้ำไงส่วนใหญ
0: ่บอลขวาขึ้นมาของสวิตครับเล่นกันสั้นๆลูกชัดจ่ายต่อขึ้นมาไม่ถึงแมซบีครับ
1: ชิวมากครับทางมูรัตยาคินคือก็ไม่ได้เน้นนะครับลูกทีมเกมเป็นรองก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรดูแบบเฉยๆ
0: สถานการณ์ค่อนข้างชิวมากกว่าเปิดขึ้นหน้ามาลูกนี้พยายามจะแปะเล่นของแคนาดาก็ไม่ได้ครับโดนสวิตแย่งกลับมาเก็บบอลของบริวเอมโบโลจะสวนกลับจังหวะนี้ฝากเข้ากลางมาให้ไปทางซ้ายแมนสปีเติมเตาะคืนกลับมาก่อนชาก้าข้างหน้ามีออกขวามาเอโบโลฝากลูกนี้ตอกซนกลับมามีตัวซ้อนแล้วพร้อมทิ้งตัวอยู่แล้วครับจังหวะวิ่งมาเอาบอลลูกนี้แล้วโดนเลาะจากทางด้านหลังครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาในกรอบเขตโทษตัวเองครับ
1: อย่างชิงบอลเข้าไปในกรอบนะครับเนี่ยแล้วตอกซนครับฟอยเลอร์ให้กับทางเดียมโบโลแต่ว่าเป็นทางจอนทานเดวิดถึงก่อนครับเดียมโบโลก็เลยไปขวดใส่ข้อเท้าจอนทานเดวิดฟาวครับ
0: นี่มีเหล่าพี่ๆชาวสวนยางนี่มาฟังเยอะมากพวกกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย
1: เลยมากรีดยางมอเตอร์ไซค์อ
0: ยู่ที่กทม.
1: อ่ะพอก่อนครับพักครึ่ง
0: จบ
1: สวิสกับแคนาดาครับ 0-0 จืดสนิทยิ่งกว่าน้ำแกง
0: ผู้สินบอกจบดีกว่าครับ
1: พอแค่นี
0: ้45ทีแรกยัง0ประตูต่อ0ครับทำอะไรกันไม่ได้ในขณะที่คู่บอสเนียนะครับจบครึ่งแรกแล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นบอสเนียที่นำกาตาร์2ประตูต่อ1นะครับ
1: เดี๋ยวผมดูสแตทคู่สวิตกับแคนาดาหน่อยอยากรู้เนี่ยว่าค่า XG มันอะไรยังไงเพราะว่าเกมนี่อิลุยฉุยแฉะมากแต่เน็ตช้าอ่ะมาละ
0: ใช
1: ่สวิตนี่ค่า XG 0.71 นะครับแคนาดา 0.29 ฮะแคนาดาตะบี้ตะบันยิงทำไมค่ามันน้อยงั้นนะสวิตยิงไป4นะครับตรงกรอบ2แคนาดายิง5ตรงกรอบ3แล้ว

0: ก็สวิสคองบอล 70% แคนาดา 30% นะครับ
1: ครับผม
0: โอเคส่วนผลคู่อื่นนะครับนอกจากฟุตบอลโลกที่เตะกันอยู่2คู่แล้วแจ้งผลไปแล้วเนี่ยมีฟุตบอลบุกเกาะฟาโรนะลูสนาวิกนำทางคาสวิก 2-0 ฟุตบอลอุ่นเครื่องเกนโตลันนะครับเสมอกับเดอะนิวเซนต์ 1-1 นะครับแค่นี้เลยส่วน SMS นะฮะนอกจากทายผลเข้ามาเนี่ยมีบอกว่าสเปนมีนักเตะบาร์ซ่ากี่คนครับสเปนชุดนี้โจนกาเซียเปากูบาซี่เอาไล่มาข้างหลังก่อนดิเปากูบาซี่เอริกกาเซียสามละ
1: เคลาดมาตินปะ
0: เคลาดมาตินสี่ตรงกลางกาบี้ห้าเปดี้หกมาร์คเบอร์นาวเจ็ดฟาลันข้างบน8โอโม่9ยาเมา10
1: ใช่
0: จริงๆเรียกทีมชาติบาซ่าก็ได้
1: ใช่ใช
0: เยอะครับเยอะ
1: มีส่งมาบอกป้าเจดเกิด 2-1 นะครับนะส่วนบวกลบเอาเองว่าอยู่เท่าไหร
0: ่ 2-1
1: ก็แสดงว่า
0: 5-6 ตอนนี้6
1: มากกว่าผมประมาณ6ปี
0: 6-7
1: 48
0: ใช่ไหมเห็นมาผมแม่นผมบอกแล้วเขาแค่เกือบแต่เขายังไม่ถึง50แต่ก็กากันเกินตัว
1: เฮ้ยธรรมดา
0: เดินไม่หยุด
1: ผมเนี่ยเท่าเขาเลยผมก็ยังคงประมาณอย่างนั้นแหละ
0: ผมมาคาดหวังว่าถ้าผมถึงเขาเนี่ยผมจะไม่ดุดันเหมือนเขา
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามครึ่งหลังของฟุตบอลโลก2026กันต่อทาง FM 99 Active Radio ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: บอลโลกสตอรี่
5: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซิเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อยู่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021 ถึง 2022
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือน

0: แถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
7: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
8: ่สนุกเกอร์
7: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
6: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:30 น.
0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.

0: ับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อย

0: ไข่ครบจบในขวดเดียว
1: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
3: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: กลับเข้าสู่99ไลฟ์บนโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมคมอธิคมแล้วก็น้องสดวิรุณครับ
1: ก็เกมครึ่งหลังนะครับที่แวนคูเวอร์นะระหว่างแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์กำลังจะเริ่มนะครับ
0: คิดว่าจะมีประตูไหมเนี่ย
1: 0-0คือถ้ามีอ่ะก็อาจจะมีเยอะเลยเพราะว่าฝั่งที่แพ้ถ้าตามหลังไปก่อนคงไม่อยากจะแพ้นะแต่เดี๋ยวมาดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าอีกคู่นึงก็เดี๋ยวก็เราจะคิกออฟครึ่งหลังนะครับเกมระหว่างทางด้านกาตาร์กับบอสเนียนะครับเป็นบอสเนียนำอยู่2-1
0: จะไปมาคู่กาตาร์กับบอสเนียนี่มี3ประตูไปแล้วนะครับในครึ่งแรกนะครับส่วนคู่หลักของเราเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดายัง0-0อยู่ส่วนคำถามยังส่งมาตอบกันได้นะยังไม่ถึงคนตอบไม่หมดนะ
1: ก็ใครอยากได้ผลบอล นะครับทั้งจบไปแล้วหรือที่เตะอยู่ก็เสียไป9899ครับส่งมาสอบถามได้อ
0: ันนี้มีคนก็ขอผลจอร์เจียมา
1: เดี๋ยวจัดให้
0: บอลจอร์เจีย
1: ว่างอยู่แล้ว
0: นะครับจากคุณสมุทรปากกา
1: แต่เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับบอลของสวิตเซอร์แลนด์แล้วกลับมาตั้งใหม่ด้านหลังเหมือนน่าจะโดนเลคเชอร์เยอะครับทางสวิตครึ่งแรกครับ
0: ไม่เอาอะไรกันเลย
1: น่าจะโดนมูรัตยาคินสวดอยู
0: ่ขวาขึ้นมาลูกนี้แมนซ์บีพาหนีไม่ได้แล้วเปิดเข้ากลางผ่านมาหมดจับของวากาดซัดเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ

0: 0ของสวิตเซอร์แลนด์จากรูเบนวากาสครับโอ้โหโล่งขนาดนี
1: ้นี่เป็นไงแฟนแคนาดาย
0: ังกลับมานั่งไม่หมดเลยนั่นน่ะ
1: เซ็งดีเล่นครึ่งหลังมา54วินาทีเป็นไงอาเล่อาเล่อาเล่โอ้อะไรอะไรนะงูดินอะไรเจ้าถิ่นเลยนะ
0: มังกรพัดถิ่น
1: เออ
0: จะสู้งูดินเจ้าที
1: ่งูดินเจ้าที่โดนไปแล้ว
0: เกมยังไม่จบโซนสีดีต้องดูตอนแห้ง
1: ได้แต่ทีมอาจารย์สนนำไปแล้วนี่โอ้โหลูเบนวากาที่ท่านล้อมันล่อคุณเลยครับลูกนี้แต่เน่งๆมากครับหักข้อยิงเข้าเสาไกล 1-0 ครับนาที46โอ้เป็นจังหวะที่นี่ครับบอลจากฝั่งขวาครับสวิสให้มาไม่ล้ำนะครับมันซัมบีอีกแล้วครับท่านนี่ครับปาดมาในกรอบแล้วบีเอเบโลข้ามแล้ววากาส1-0 ครับเรียบร้อยครับสวิตออกนำโอ้โหถ้าแบบนี้นี่เข้ารอบล้านเปอร์เซ็นต์ครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ถ้าเกิดกลับมาแพ้ 2-1
1: นะตอนนี้ไงเรียลไทม์ถ้าชนะถ้าชนะก็จะมีเป็น7แต้ม
0: เราคนนี้ก็ชอบฟันธงนะเรา
1: เนี่ยเห็นไหมมูรัตยาคินครับได้เฮก่อนชูกำปั้นครับ2มือเลยก็น่าจะต้องเร่งฟอร์มขึ้นนะเพราะครึ่งแรกต้องยอมรับว่าสวิสเป็นรองนะครับ
0: แคดาเองจริงๆมีโอกาสเยอะกว่านะครับในครึ่งแรกที่ผ่านมาแต่ว่าทำไมถึงมากันว่าไม่ได้ประตูเลยแล้วพอเสียประตูแบบนี้นี่เสียหายนะครับก็สถิติใน45ทีแรกเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ครองบอล 69% นะครับแล้วก็แคดาครองบอล 31%
1: เป็นไงตี 3:07 นาทีนาฬิกามันปลุกดังกริ๊งนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด
0: ์ส่วนทางฝั่งของกาต้าครึ่งหลังเอาจัสเซมกาเบอร์ออกแล้วนะครับแล้วก็เอาอดัมฮัสเซนลงมาเอาใครลงมาก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้ไหมนะกาต้า
1: เธอกาดเปลืองจอร์เจียวันจอร์เจียจอร์เจียนี่วันนี้มีถ้าลีกสูงสุดเนี่ยวันนี้อ่ะโอเคมี2คู่กลากล้านะครับเสมอกับซามกูรูไล 0-0 แล้วก็เดเดโมเทรเบลิตี้ชนะทางเดเดโมปาทูมี 2-1 โอเค
0: ครับส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาของแคนาดาโดยแคนนั้นยังโดนสวิตดักได้เราไปแย่งกลับมาลูกนี้ผู้สินบอกว่าแคนาดาทำออกไปก่อนแล้วครับจะแพ้ให้แฟนบอลดูต่อหน้าเลยเหรอจังหวะนี้ลอยมาเป็นอลิสตาร์จอห์นสตันครับไปบอลเคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อน
1: นี่บอกบิ๊กจูดนี่รุ่นเดียวกับน้องไบร์เลยนะไม่น่าเชื่อ43แล้ว
0: จุนกับผมเนี่ยห่างกันปีเดียว
1: ใครเยอะกว่า
0: พี่จุนแก่กว่าผมก็อู๋รุ่นเดียวกัน
1: นี่บอกสเปนมีเชื้อสายคาตาลันกี่คนโอ้โหแฟนมันแท้อีกแล้วเล่นกูละคาตาลันแท้ๆก็มีพวกนี่ไงเปดี้เนี่ยไม่ใช่เพราะเขาเกิดที่ลาสปาลมาสผมเคยอ่านประวัติกาบี้นั่นน่ะใช่เอริกาเซียใช่ยามาไม่ใช่แน่นอนมาเกิดที่ยารา
0: ใช
1: ่บาล
0: ยามาเป็นคนยารานะ
1: ยามามีเชื้อสายโมร็อกโก
0: น้องเบาน้องเบาอยู่ยารานะ
1: นอกนั้นก็ไอตัวพี่มาจากบาซ่าแหละ
0: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์บริวเอมโบโลพยายามจะเก็บบอลโดนสกัดมาก่อนครับวากาสตามมาเก็บทางซ้ายแล้วคืนกลับมาริคาร์โดโรดริเกสฝากเข้ากลางแล้วถ่ายไปทางซ้ายอีกทีนึงสวิตจี้ใส่แล้วคืนกลับมาลูกนี้ดีตามช่องแล้วโดนอัดล้มลงไปโอ้โหอัปตีผู้ตัดสินยังนิ่งอยู่ครับ
1: มันซัมบีนี่ดิ้นไปแล้วบอกอาจารย
0: ์โอ้แมนซัมบีนี่กิ้งในกรอบเขตโทษอย่างน้อยมี3ครั้งแล้ววันนี
1: ้เดี๋ยวต้องเช็คอาจารย์เช็ค
0: อาจจะล้มง่ายไปหน่อยครับซอฟพินันตี้
1: แต่ปล่อยผ่านไปแล้วน่าจะไม่มีแล้ว
0: บอลจะเป็นของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: นันทพงศ์บอกว่าเพลงนิกกี้มาตินเราอารมณ์มากครับตอนตีสามนี่บอกว่ามาสักทีครับสกอร์แรกครับสวิส
0: ก็เท่ากับว่าตอนนี้สองคู่ในกลุ่ม B มีประตูแล้วทั้งสองคู่นะครับเป็นบอสเนียนำกาตาร์ 2-1 แล้วก็สวิตนำแคนาดา 1-0 นะ
1: นี่ครับดีนะเชื่อเซนสนนี่เป็นไงแต่ไม่หรอกสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องเชื่อตัวคุณเอง
0: ใช่
1: สิงจังสวิตนำแล้วจากคุณฟาส
0: ยังมีเวลาครับแล้วแคนาดาเองก็
1: สียังไม่แห้งใช่ไหม
0: ไม่อยากแพ้ในบ้าน
1: สียังไม่แห้ง

0: เปิดมาลูกนี้ถ้าโดนอีกลูกก็เป็น4ทนได้ไง
1: ครับ
0: ก็เก็บลูกนี้โดนสวิตช์เคลียร์มาก่อนครับอลิสตาร์จอร์สตันโดนอัดจากทางด้านหลังลูกนี้เป็นฟรีคิกของทางด้านทีมชาติแคนาดาครับ
1: นี่บอกว่าบอสเนีย2กาตา1นี่บอกว่าเสียงอ้าวมีเสียงเปล่าฟังเปิดให้ยังใน Facebook บอกไม่มีเสียงมีแล้วนะโอเคคุณวิทิพงศ์บอกพี่ๆเชียร์สวิตให้เป็นแชมป์โลกไปเลยครับไหนๆก็เป็นแฟนบันแท้บอลโลกแล
0: ้
1: ว
0: ใครนะ
1: บอกเชียร์สวิตให้เป็นแชมป์โลกไปเลย
0: โอ้ยากโหยากเล่นอย่างนี้คืออาจจะมีเกมรับที่ดีอะแต่ว่าโอ้โหเกมรุกนี่จืด
1: ยิงกาตาร์ได้ลูกเดียวเนี่ยจังหวะคือต้องเริ่มต้นจากมันซัมบีครับแล้วปาดกลับมาโอ้โหแล้วเอ็มโบโลเล่นไม่ได้ครับแล้วบอลถึงวากาสเรียบร้อยครับจังหวะประตู
0: ขวาไปไหนครับจังหวะเนี้ยคนที่คุมวากาสไปไหนครับจอห์นสตันไปไหนครับไอ้สไตล์จอห์นสตันทุ่มของสวิตครับทางซ้ายลาเยียมาโดนหม่งสกัดซะก่อนหนุนกันลูกนี้ลาลินพยายามจะเก็บครับบอลเข้ามาตรงกลางเดวิดให้ลิซาจอร์สันเบิ้ลลูกนี้ไม่มีอะไรเลยครับบอลไปเข้าทางเกรกอร์โกเบลสาดยาวขึ้นหน้ามาครับสวิตเซอร์แลนด์ปั๊มแล้วไม่ดีสวิตเก็บได้แล้วคืนกลับมาครับวิกเตอร์โรดริเกสขอเข้ากลางชาก้าบอลกลับมาที่โรดิเกสอีกรอบหนึ่งทางซ้ายแล้วเปลี่ยนจากซ้ายย้ายมาขวารออยู่ทางขวาเป็นทางด้านของลูคัสชักยกเสาใกล้ไม่ให้จบครับอลิสตาร์จอห์นสตันสะบัดออกข้างไปก่อนครับ
1: YouTube มาแต่เสียงครับอ๋อมาแล้วนี่ก็ภาพผมก็เปิด YouTube อยู่ก็น่าจะเห็นนะครับนี่บอกเมื่อคืนคันตัวหน้าตะเวนฟังดนตรีทั่วกรุงเทพเลยครับแวะแซกโซโฟนด้วยแล้วก็ล็อกพลับ
0: โคตรติดอ่ะ
1: วิถี
0: เห็นอยู่เห็นอยู
1: ่อินดี
0: ้เห็นเมื่อวานแบบเป็นวงแจ๊สที่แซกโซโฟนอ่ะ
1: เขาเคยไปนะแซกโซโฟนอ่ะ
0: คุณเคยไปด้วย
1: อนุสาวรีย
0: ์ไปทั่วเหมือนกัน
1: เพื่อนเพื่อนชวนไปแต่ผมตระหนักรู้ได้ว่าไม่ใช่ทาง
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: คือเราไปยืนแล้วเราเคยถามตัวเองไหมฉันมาทำ
1: ใช่ใช่ครึ่งชั่วโมงกูออกเลยว่ามันไม่ใช่ทาง
0: มันผมเคยไปยืนออนิกอยู่คืนนึงแล้วเราว่ามันไม่ใช
1: ่เอ้ยอันนั้นใช่ทางแต่ปีกไม้น่าจะได้อยู
0: ่เอ้ยอันนั้นร้านเพื่อนผมไปกินข้าวเฉย
1: ไปถึงนั่นข้าวเคิร์ฟไม่กินแล้ว
0: ครึ่งหลังผ่านมาประมาณ8นาทีครับมีประตูขยับแล้วก็คือสวิตช์ขึ้นนำ 1-0 บอลของเดลฟูเกสให้มาทางขวาบูคแคนนอนเบิร์นบอลของทางฝั่งอลิสตาร์จอห์นสตันจะให้บูคแคนนอนเล่นต่อก็แรงเกินไปครับเหมือนทางขวานี่มันต่อกันไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะครับไทยันบูคแคนนอนกับอลิสตาร์จอห์นสตันเนี่ย
1: ต่อไม่ติดนี่เอาอะไรต่อดี
0: ก็ต้องไม่รู้เหมือนกัน
1: โอ้หัวไม่แล่นด้วยตีสามว่า
0: คิดไม่ออกง่วง
1: ไปดูหนังดีกว่าป่ะคุณดูยังนี่ผมจะไปดู Toy Story 5
0: โอ้
1: น่าดูไหม
0: ผมรอดูนี่อยู่คำสารภาพของหมอผี
1: หนังผีอ่ะ
0: เออหนังที่มาจากเรื่องเล่าใน The Ghost ไง
1: เข้าโรงหรือว่า
0: เข้าโรงดิ
1: เข้าโรงไงไม่ใช่ Netflix ไง
0: เออสิงหานี่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคำสารภาพของหมอผีใช่ที่คุณอาเล็กธีรเดชคุณชาคริสเล่นน่ะ
1: ผมเห็นมันมีนี่อะไรอ่ะของแขกอะไรสักอย่าง
0: ของแขก2
1: เอออ
0: ืม
1: นี่อ่ะกาต้านี่ไง
0: นี่ยังของแขก1อยู่เพราะว่าตามอยู่1 2
1: เออยอด FC 99ครับไลฟ์ทุกคู่เลย
0: ขอบคุณนะครับ
1: แต่วันเนี้ยวันนี้ฟุตบอลมันไม่มัน
0: เนี่ยวันี้ช่วงแรกมันแล้วความสำคัญมันหายไปด้วยนะครับคือถ้าจบด้วยสกอร์เนี้ยสวิตจะเป็นจ่าฝูงครับเอ้ยหรือแคนาดาเขาหลบอ่ะ
1: เ
0: ออเดี๋ยวผมไปดูให้หน่อยแล้วกันว่าที่2ของกลุ่ม A ไอ้ของกลุ่ม B จะไปเจอใครที่2ของกลุ่ม B นะฮะ

0: บอกช่วยเชียร์แคนาดาให้ตีเสมอหน่อยครับโอ้แล้วเปิดมาครับเกือบได้มงนะครับทางคลายลาลินชำราบแต่ว่าบอลมันแรงครับออกหลัง
1: ดูไม่ได้ด้วย
0: กดในไอแพดดีไอแพดแล้วตรงนี้สวิสทิ้งยาวมาข้างหน้าบอลเอามงไม่โดนหลุดมาเอ็มโบโลเอ็มโบโลแตะหนีแล้วอู้หูตวัดมาด้านกว้างแล้วยิงมันซัมบี 2-0
2: โอ้โหหายเลยครับ
0: นี่นี่เอ้ยคอมันเป็นไรตกหมอน
1: เหรอลงแล้วเต่าเนี่ย
0: โอ้เต้นคอเอียงเลย
2: โอ้ความผิดพลาดของแคนาดาครับไปเล่นบุกเยอะเกินโดนสวิตเซอร์แลนด์สวนกลับมาลูกนี้บิลเอ็มโบโลตอนแรกนึกว่าจะงานเบียวซะแล้วครับสุดท้ายยังแก้งานได้ถ่ายไปทางขวาให้ยูฮันมันซาบีวิ่งมายิงครับ
0: อ้าวอ๋อเราต้องกดนี่โอ้โหแคนาดาเหมือนช็อตครับโดนลูกแรกแล้วเนี่ยคือไม่ล้ำนะครับทิ้งมาตรงฮาล์ฟสเปซครับระหว่างไลน์แล้วเนี่ยคือไปกักกันครับแล้วเอ็มโบโลเนี่ยเก็บบอลได้แล้วดีดไปให้ด้านขวากรอบเขตโทษแล้วโอ้โหมันซาบียิงไม่จับครับวอลเล่
2: ที่2กลุ่มนี้จะไปเจอที่2กลุ่ม A เว้ยซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะเป็นใครอ่ะ
0: ที่2กลุ่ม A ก็ไอ้กลุ่มนี่ไงกลุ่มเม็กซิโก
2: อ
0: ่ะ
2: เออเม็กซิโกหรือ
0: เป็นเกาหลีใต้
2: น่าจะเป็นเกาหลีใต้
0: คือยังไงคือแคนาดาอยากเจอเกาหลีใต
2: ้
0: ว่างั้น
2: หรือเปล่า
0: แล้วถ้าที่1กลุ่มเนี้ยที่1กลุ่ม B เจอใคร
2: ที่1กลุ่ม B ใช่มั้ยครับ
0: อ่ะสวิตจะไปเจอใคร
2: จะไปเจอที่3ของกลุ่ม E F G หรือ I
0: โอ้อันนี้ยากอันนี้คือไม่ต้องพูดอะยังอีกเยอะยัง
2: นะครับ
0: เป็ดยังมันจะมีพลิกผันอีก
2: เยอะซึ่งที่3ของกลุ่ม E F G หรือ I นะ E ก็คือกลุ่มเยอรมัน
0: โอ้โหของ
2: หนักถ้าที่3ก็อาจจะเป็นเอกวาดอร์ก็ได้ใช่ไหมถ้าเป็น F ก็อาจจะเป็นสวีเดนครับ
0: คือคุณกำลังจะบอกว่านี่คือแคนาดาการละคร
2: ไม่แคดาได้แค่นี้ไม่ใช่การละครแล้วเน
0: ี่
2: ย
0: บอกแล้ว
2: เอาตัวจริงลงแล้วไม่นี่เอาเอสตากุโยลงแล้วครับ
0: กุสตาคิโอครับมิลล่า
2: เดียมิลล่าแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเปลี่ยน3คนอะสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสักครู่นี
0: ้แต่ในการนี่ปลุกไป2ทีนะครับกริ้งเมื่อสักครู่นาที57สบายตัวแล้ว
2: ใครเชียร์ทางสวิตนี่ก็น่าจะดีแล้วสบายใจแล้ว
0: เอาแล้ว3 ไม้หลุดมาอื้อยังตามสกัดได้ทันครับไอ้สแตจอห์นสตัน
2: ครับ
0: ผ่าน1ชั่วโมงนะครับสวิตเซอร์แลนด์2แคนาดา0นี่บอกแคนาดาอ่อนจังครับวันนี
2: ้
0: ไม่มันก็ทรงอยู่แล้วเพราะมันเจอกาต้ามันก็เลยกากัน
2: อ๋อแจ้งนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้มีรายงานมาว่า
0: บราซิลอ่ะ
2: ที่มายามี่เนี่ยฝนกำลังตกหนักมากนะครับแล้วบางพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วยแต่เขาคาดการว่าจะหยุดทันเกมคู่สกอตแลนด์กับบราซิลลงเตะพอดีถ้าเลื่อนอีกก็เบอร์
0: ทำไมรู้ผมไม่เกี่ยวตีห้าผมไปแล้วผมอีกทีคู่นู่นผมไปทีรอบ8โมงเช็คเม็กซิโกเจอกันได้ครับที่ BG Sport แต่ตรงนี้ทุ่มของแคนาดาครับเอ้าเชลซีจะเอาลาคัวว่ะโรมาโน่บอกเชลซี advance to get new center back คืออยู่ในขั้นตอนขั้นสูงที่จะได้ตัวแม็กซองลาคัวเซ็นเตอร์แบ็กจากคริสตัลพาเลซนะหลังจากกำลังจะได้ปาเลสต้าแบ็กจากอัตแลนต้านะครับสำหรับเชลซียุคชาบีลอนโซ
2: ส่วนที่เปลี่ยนตัวเมื่อสักครู่นี้ของสวิตเซอร์แลนด์เอาอาริอาเมดออกนะครับเอาเรมิล่าลงมามาเดียร์ชอยเนียออกเอาเซฟานอุสตากิโอลงมานะครับแล้วก็คลายลาลินออกครับเอาโทนี่โอลัวเซยี่ลงมา
0: ไปแล้วนักเตะอุบลเหรอคลายลาลินชำราบ
2: ส่วนได้ยิงลูกนี้ไม่ได้อะไรครับจังหวะยิงของ

0: คอร์เนลิอุสนะครับนี่บอกอยากให้พาคู่บอสเนียครับ
1: คุณเปิดให้ได้ก่อนมันเหมือนออกมาป่ะบอสเนียกับกาตาร์ลุ้นอยู่ใช่ไหมล่ะมันค้างคาไงมันคาอยู่
0: มันเปลี่ยนได้นะมันสามารถเปลี่ยนได้นะ
1: เออมันคา

0: ไม่เป็นไรหรอก
1: แต่เราเดี๋ยวเราดูให้ดูให้เรื่อยมีโอกาสได้ประตู 3-1 อยู่เหมือนกันนะแต่จังหวะนี้ซ้ายได้ขึ้นแคนาดามิล่าจะลุยเข้ามา3คนของสวิตล้อมนะครับเรียบร้อยเลยครับ
0: มันบอกว่าแคนาดาถ้าเป็นแชมป์กลุ่มจะได้กลับมาเล่นที่แวนคูเวอร์ต่อไปยาวๆแต่ถ้าเป็นฝั่งก็ไปเล่นที่ LA แทน
2: อ๋อคือต้องไปเล่นที่สหรัฐแล้วแต่แคนาดาเลยครับแต่ตอนนี้ตามหลังอยู่2ลูก
1: เดี๋ยวก่อนนะอ๋อแต่ว่าเฮดทูเฮดก็ดีกว่าบอสเนียอยู่ดีแต่เฮดทูเฮดกับบอสเนียเสมอกันนะแต่บอสเนียประตูที่เสียก็เป็นรอง
2: เพราะว่าถ้าให้ดูบอลโลกครั้งนี้ดูให้ดูเฮดก่อนถ้าให้ดูเฮดเท่ากันก็ไปดูประตูได้เสียถ้าประตูได้เสียเท่ากันก็ไปดูประตูได้
1: อุ้ยจังหวะนี้ไปอัดกรานิชาก้าล้มลงไปครับแคนาดาเป็นฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์เลยครับ
2: ก่อนหน้านั้นน่ะจังหวะโหโคเบิลนี่ก็ต้องชมว่าวันนี้ทำได้ดีครึ่งแรกนี่ก็เซฟหลายลูกครับทำให้สวิตยังอยู่ในเกมยังไม่ตามหลังแล้วก็ครึ่งหลังครับด้วยความเฉียบคมของวากาสแล้วก็มันซัมบีทำให้ตอนนี้นำ2ลูกครับทางสวิตเซอร์แลนด
1: ์มีถามว่าแคนาดาเนี่ยแพ้วันนี้ตกรอบหรือเปล่าไม่ตกนะครับแคนาดาต่อให้แพ้วันนี้พวกเขาก็ยังเป็นอันดับ2ของกลุ่มครับตรงกลางขึ้นมาของแคนาโดนสวิตไล่ปั๊มพอนำ 2-0 เนี่ยสวิตจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับ
2: นี่บอกว่าฟัง2หนุ่มฟัง2หนุ่มภาคบอลดีกว่าครับตัดยางฝนตกหมดแล้วคุณประจักษ์จากกระบี่โอ้โหเป็นกำลังใจให้พี่น้องต่างจังหวัดที่ฝนตกแล้วก็อาจจะทำงานติดขัดด้วยนะครับ
1: ส่วนใครที่ตัดยางได้นะครับอยากให้ระมัดระวังเนื้อตัวกันให้ดีนะครับช่วงนี้งูเยอะแล้วมันมืดด้วยนะครับระวังเคี้ยวเกี่ยวนิ้วนะฮะไอ้มีดตัดยางอ่ะอย่าแคบนะครับอย่าแคบไม่ต้องแคบค่อยๆทำนะครับอย่าแคบส่วนแคดาลุยขึ้นมาอลิสเตอร์จอนตันจับไม่ได้ครับบอลล้นออกไป
2: นี่บอกเชียร์คานานาไปครับนอนได้เลยครับโอ้ก็ลุยกันต่อนะตีห้าอาจารย์คมมีเบียแก้เบียแก้อยู่นะตีห้าตีห้าบราซิลสกอตโมร็อกโกเฮติ
1: บราซิล
2: ถ้าสองคู่นี้ชอบอะไรมากกว่า
1: บราซิล
2: บราซิลฮะเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวไลน์อัพเด
1: ี๋ยวบอกสกอตแลนด์เนี่ยเป็นบอลแพ้ทางบราซิลนะเจอในฟุตบอลมา
2: แพ้ทุกครั้ง
1: เออไม่เคยชนะเลย
2: แพ้4เกมติดมีเสมอได้1
1: ใช
2: ่เฮทูเฮทนะผมเช็คมาแล้ว
1: เสมอเหลือปีจะ4มั้ง
2: บอกสวัสดีครับพี่คมพิศนจากคุณ
1: โกมิน
2: โกมินสวัสดีครับนี่บอกแคนาดาไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ถ้าไล่มาอาจจะมีลุ้นแต่ตอนนี้มันนาที65นะตามอยู่2ลูก
1: ครับ
2: เนี่ยถามเนี่ยคุณต่อหน่อยพี่คมเนี่ยคุณอ่านสำเนียงให้ถูกต้องด้วยนะ
1: คนที่ไหนคนบาง
2: พี่คมคนที่ไหนเออคุณต้องอ่านสำเนียงให้มันได้ด้วยดิ
1: ผมคนบางแกครับผมคนบางแกบ้านขายข้าวมันไก่นะร้านขายข้าวมันไก่อยู่โรงเรียนใหญ่นะ
2: คนบางแคเสียงอ่อยนะครึ่งหลังนะ
1: แม่งง่วงเมื่อวานดูครบ4คู่ไง
2: อืมวานผมก็ดู4คู
1: ่เออแล้วก็4โมงผมต้องตื่นมาทำงานต
2: ่อไม่แล้วคุณตั้งแต่คู่3ถึงคู่ไอ้คู่2ถึงคู่4อ่ะ
1: เออ
2: 3คู่มี2ลูกอ่ะคุณดูจบได้ไงวะอังกฤษ0-0โครเอเชียชนะลูกเดียว1-0โคลอมเบียชนะลูกเดียว 1-0 3คู่มี2ลูกอ่ะ9 38
1: ดูตัวไม่ได้นับ
2: 9 270นาทีมีประตู2ประตูอ
1: ่
2: ะ
1: มีส่งมาบอกอยากแคบนี่สำเนียงยะรามั้ยอ่ะแคบนี่สำเนียงเค้าก็ใช้กันทุกที่อ่ะพี่เหอนะ
2: เฮ้ยคุณดู SFS เมื่อกี้ที่ผมเห็นแบบเอ๊ะมันเนี่ยน้องออยฟลอเรนซ์ศรีนครินทร์จุดๆใหญ่มากอ๋อพี่อู๋เรียกมาแล้วจริงเหรออู๋ใหญ่เนี่ยนะ
1: ไม่รู
2: ้โอ
1: ้หมดสท่า
2: ไม่ไม่อ๋ำเปล่าเพราะว่าอาจารย์อู๋เขาบอกเขาธรรมะธรรมโมเนี่ยคุณ7639เนี่ยบอกคุณคมรุ่นเดียวกับคุณอู๋ดมศักดิ์เหรอครับอู๋อาจารย์
1: อ
2: ู
1: ๋เล็ก
2: อาจารย์อู๋ใหญ่นี่รุ่นใหญ่กว่าเยอะอู๋ใหญ่จะ60อยู่แล้ว

0: พี่บอกแคนาดาบุกบ้างไหมครับตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวรุกลงมาเพิ่มแล้วนะครับทั้งพวกเรียมิลล่าทั้งโอลิวาเซยี่แต่ว่ารูปเกมยังไม่ดีขึ้น
1: เนี่ยหิวข้าวมันไก่เลยเนี่ย
0: มีบอกไปหาดใหญ่อย่าลืมแวะแมนดารินเนอร์หน่อยหน่อยนี
1: ่ไม่เคยไปเนี่ย
0: หาดใหญ่ผมไม่เคยไปเหมือนกันแต่เคยไปนี่นะเคยไปเขาหลัก
1: ผมเคยไปทีนึงแบบที่ไม่ได้ไปที่อื่นเลยรู้จักแต่เนี่ยไปพักโรงแรมนี่คริสตัล
0: หาดใหญ่หาดใหญ่ไม่เคยไปครับอาจจะเคยผ่านแต่ว่าถ้าเคยไปจริงไปเขาหลัก
1: ไปตลาดกิมหยงตอนนั้นยังเด็กอยู่นะแต่ถ้าช่วงนี้ไปก็เนี่ยต้องเดี๋ยวที่เขาบอกไปแมนดาริน
0: ตอนนี้ไม่ได้ไปไหนนั้นนะครับตอนนี้โอ้ยอุ้ยเอดิเชโกโมโหอะไรครับโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วเหมือนเขาไม่พอใจครับ
1: เขาอยากยิงเพิ่มไง
0: มีหนามพี่คมอยู่บางแคเจอเซียนใช้ใส่ต่างๆแต่ไหมครับอ้าว
1: เออพี่ใช้อยู่บางแค
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่ใช้สลุดอ่ะ
0: กับตัวยิงลูกนี้ของโจธานเดวิดก็ไปโดนนิโก้เอเวอร์ดี้บล็อกไว้อีกครับเกือบจะตีไข่แตกได้เหมือนกันครับมีมุมตีไข่แตกอยู่เหมือนกันนะสำหรับทางด้านของแคนาดาแต่ว่ายังไม่ได้ครับเวลาก็ยังพอมีถ้ากลับมาได้เร็วยังมีโอกาสกลับมาครับสำหรับทางฝั่งของแคนาดาครับเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายครับอุสตากิโอจะเป็นคนเปิดเข้ามาโยนมาลูกนี้โดนสกัดซะก่อน
1: โยนมาติดบล็อกนะครับของแคนาดาครับจอห์นสตันโหติดลิคาร์โดโรดิเกสตัวเก่า
0: เริ่มจะขึงแล้วนะครับสำหรับทางฝั่งของแคนาดาครับหวังจะเอาประตูตีไข่แตกให้ได้ก่อนครับ
1: นี่บอก FC พี่คมตั้งแต่พี่คมไปออกสลากกินแหว่งรัฐบาลคุณเคยไปจับ
0: ได้ด้วย
1: คุณเคยไปจับด้วยเหรอ
0: เคย
1: แล้วได้ค่านี่ไหม
0: ได้ได้ได
1: ้ได้มาเท่าไหร
0: ่เท่าไหร่ครับ2,000ป่ะ2-4,000
1: เฮ้ยมีไหมแบบไปจับบ้างอ่ะ
0: มีเอาเขาจะมีตัวแทนสื่อคนนึงแล้วรอบนั้นเหมือนอยู่ดูเออคงไปเข้าเรียบร้อยไปว่ะรอบ
1: รับ2,000
0: ใช่2,000หรือ4,000นี่แหละ
1: แล้วก็ไปปีกไม้หมดไป 20,000
0: แต่มันจะต้องไปที่เดียวเลยหรือไงแหมส่วนจังหวะนี้แคดาได้เตะบุมครับทั้งนั้นมุมทงฝั่งขวาอุสตากิโอจะเป็นคนเปิดเข้าไปนี่บอกเวียงจันทร์เรียกเตะบุมว่าเตะแจกยกมาลูกนี้ไม่ผ่านครับติดหัวคันจีดักไว้ได้แคดาป้ายออกไปทางขวาอุสตากิโอคล้องหลบมาได้ดีต่อลูกนี้ไม่ถึงอีกครับมีบิวเอมโวโลไปช่วยดักเอาแล้วดีดทิ้งมั่วเลยครับสวิตตอนนี
1: ้นี่บอก4โมงเย็นก็ได้ยินเสียงคุณคมตี3ครึ่งก็ได้ยินเสียงคุณคมทำงานเหมือนร้อนเงินจากคุณนครคนนครปฐมอธิคมเรดิโออ่ะบอกเลย
0: เฉพาะวันนี้แหละวันนี้วันเดียวที่ทุกอย่างมันมาตรงกันหมดเลยอ่ะ
1: มีจัดนี่ไหมเก่าก็อย่างเกมด้วยป่ะ
0: เออ2:30
1: ฮะ2:30ด้วยเหรอ
0: เออ
1: โอ้โหคุณนี่คิวทอง
0: นี่บอกผมคนนครนะนครปฐมนะ
1: นี่บอกว่าคุณคมนี่ดูไปก็คล้ายครูปีชาเลยครับแต่คุณพูดดีความจริงก็คือความจริงอ่ะ
0: โอ้โหมึงแค่เทียบกับครูปีชา
1: ก็เนี่ยเขาบอกมาเดี๋ยวพิมพ์เนี่ยเออผมเป็นนี่ไงผมเป็นหมวดจรูนก็ได
0: ้ส่วนที่ถามมาบอกว่าตอนนี้ทีมไหนการันตีที่1แล้วบ้างก็บรรดาพวกทีมที่ชนะ2นัดรวดนะครับเยอรมันเม็กซิโกอเมริกาแต่ว่ามี2ทีมที่ยังไม่การันตีที่1ก็คือฝรั่งเศสกับนอร์เวย์เพราะว่าแต้มเท่ากัน6คะแนนเท่ากันเลย
1: จะกลุ่มนั้นมันชนะทั้งคู่ชนะ2นัดทั้งคู
0: ่ใช่ใช
1: ่แต่ฝรั่งเศสนัดสุดท้ายเดชองไม่ได้คุมเพราะว่าคุณแม่เดชองเสีย ต่อไปฝรั่งเศสทำพิธีงานศพเอาส่วนคู่สวิสกับแคนาดาพักครึ่งนะครับ ของครึ่งหลังพักครึ่งของครึ่งหลังไฮเดรชั่นเบรกสวิส2แคนาดา0นาที70ครับนี่เขาบอกความจริงก็คือความจริง

0: the side and deliver into the box in key areas. And Switzerland have defended well to minimize what
1: ที่ผมไปยิ้มแดงมาครับอ๋อมีที่พักอยู่แถวนี้ครับแ
2: ถวสะพานควายอ่ะ
1: เออที่เด็ดเก้าเก้า
2: เรนโบว
1: ์ทำไมรู้อ่ะทำไมเรารู้จัก
2: ก็เคยไปผมไม่มาห่วงภาพพจน์หรอกมันก็ต้องมีชีวิตวัยรุ่นตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังอยากไปนี่บอกว่าพี่คมเคยไปสกายวอล์กทะเลหมอกอะไรเนี่ยไม้เมืองหนาวอันเยอแวงเบตงยังครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะเบตงก็ต้องยะลาป่ะ3จังหวัดผมไม่เคยไป
2: มีสกายวอล์กด้วยเหรอยะลาเนี่ย
1: หร
2: อผมเพิ่งทราบนะ
1: แต่ผมเคยไปหลีเป๊ะหลีเป๊ะมันอยู่จังหวัดอะไร
2: สตูลป่ะจำไม่ผิดโอ้ยมันไม่หลีเป๊ะยังใกล้แต่ถ้าเบตง3จังหวัดชายแดน
1: ใกล้แมวอะไรหลีเป๊ะชุ่มต้องขับไปแบบปากบาราแล้วก็นั่งเรือต่อไปอีกเออไม่ใกล้นะเว้ย
2: หลีเป๊ะมันต้องไปกับแฟนไงมันแบบโรแมนติกขนาดนั้นใช่ป่ะล่ะ
1: ผมไปกับเพื่อนกลุ่มเบลเลอร์
2: โอ้โหปล่อยเลย
1: แต่น้ำใสจริงหลีเป๊ะแต่ที่เขาส่งกันมาว่าแบบกรีดยางอยู่ทุ่งสงอะไรเงี้ย อันนี้ก็คือบ้านยายผมเลยนะอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยบอกว่าพี่คนไหนกรีดยางอยู่อย่าแคบนะพี่นะเดี๋ยวมันแควเข้านิ้วนะพี่นะแคนาดาตามอยู่2ลูกครับเปลี่ยนพวกตัวรุกลงมาแล้วจะทำอะไรได้หรือเปล่าคุณว่ามีอีกลูกไหมคู่ไหน
2: ผมว่าเต็มที่ก็มีลูกเดียวอ่ะคู่สวิตกับแคนาดาเนี่ยส่วนไอ้บอสเนียก็เหมือนแบบตึงมือแล้วอ่ะเอาแค่นี้ก่อนถ้าเกิดไป 2-2 มาบอกเลยว่าอีเกเลิกอ่ะก็บอสเนียจะเอาแค่นี้แต่คือก็จูไม่ได้เด้งทั้งคู่อ่ะ
1: ครับ
2: นี่สินเชื่อจะลงสินเชื่อ
1: promise
2: คุณติดผมติดกับโฆษณานี้มากนะเห็นตลอดเลยคุณยาย่าเน
1: ี่ยโอ้แล้วจะเอาแอร์วิชเชอร์ลงด้วยครับ
2: นี่ซีวันวิทแมร์ก็กำลังจะลงครับของสวิตเซอร์แลนด
1: ์เอาซีวันวิทแมร์ลงมาแทนลูคัสชักนะครับแล้วก็ชิบริโซออกเอาแอร์วิชเชอร์ลงมา
2: ลูคัสชักเมื่อวันนี้73นาที
1: สุดท้ายชักไหมครับ
2: ชักแง่งแง่งแง่งไฮโดรเจนเบรกนี่น่าจะมุกใครสักคนน่ะไฮโดรเจนเบรกเลยดื่มไฮโดรเจนงี้ไฮเดรชันเบรกสิ
1: สกายวอล์กยะลาเบตงไม่เคยไปเลยครับ3จังหวัดอยากไปอยู
2: ่อ๋อนี่ว่าเขาเรียก
1: เขาเรียกอุทยานเมืองหนาวทะเลหมอกอันยาเวงเบตงไม่เคยไป
2: เออน่าไปนะ
1: ส่วนจังหวะนี้คู่สวิตกับแคดากับอาโลเตกันต่อแล้วนะครับฝากขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ของสวิตไม่ดีโดนแคดาดักได้แล้วจะเป็นสวนกลับครับบอลซ้ายของแคดาลาเยียให้มาอุสตากิโอไปที่ลาเยียฝากออกไปซ้ายยังเข้าเร็วไม่ได้ครับรัวเซยี่ย้อนคืนกลับมาตั้งกันใหม่บอลอยู่ที่เดฟเฟรสเปิดลูกนี้เกี่ยวได้แล้วขวางมาจิ้ม 2-1 ว่ะเฮ้ยโอ้โหชาร์จจ่อของรัวเซยี่ครับลูกนี้แคนาดาไล่มา1ประตูต่อ2แล้วครับเอาสิ
2: โอ้โหจังหวะนี้เกมรับสวิตเซอร์แลนด์พลาดนะครับแล้วเป็นกองหน้าตัวสำรองครับ
1: เป็นเดวิดนะ
2: ม
1: ไม่ใช่โรเซยี่เป็นเดวิดนะครับ
2: เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเดวิดโพมิสเดวิด
1: มนุษย์สัญญา
2: โอ้โหได้เฮครับกองเชียร์เจ้าถิ่นคือเกมรับสวิสไปประกบพลาดครับโอ้โหลงมาแป๊บเดียวครับกองหน้าตัวสำรองเนี่ยบอลทิ้งมาแนวลึกครับแล้วก็ไม่ล้ำนะเพราะคนยืนต่ำสุดคือริคาร์โดโรดิเกสแล้วเนี่ยตวัด1ทีแล้วโอ้โหปาดไปในกรอบคือเอเวดี้สกัดไม่โดนครับโปรมิสเดวิดก็เลยจิ้มเข้าไปเป็น 1-2
1: เอาละครับตอนนี้2สนามสกอร์เท่ากันเลยนะครับมีบอกสกอร์เท่ากันฉันและเธอ

0: โอ้นี่นิตยสารโบราณเลยนะครับ
1: ก็จบแบบนี้ผมก็ไม่ติดได้หมดอ่ะ
0: จังหวะนี้สายขึ้นมาฝากเข้ากลางพลิกลูกนี้ไม่ได้ครับ
1: แหมม
0: ุมอุ้ยแล้วจังหวะนี้ยังไงครับอันนี้น่าจะเป็นประธานาธิบดีของแคนาดาวันนี้มานั่งในสนามด้วยนี่บอกว่าชอบเดวิดมากนะครับกับเพลงฝากแฟนผมด้วยนะอันนั้นเดวิดอินทีเตะมุมของแคนาดาอูสตากิโยครับทางด้านมุมทงฝั่งซ้ายครับจะเปิดเข้ามายกลูกนี้แมนสบีสกัดเอาไว้ซะก่อนครับสวิตแก้วมาได้บอลย้อนหลังกลับมาของแคนาดาลาเยียต้องดีดคืนยาวกลับมาถึงเกรโปยกมาลูกนี้ไม่ผ่านดิโกโรดิเกสครับเกมเหมือนจะเปิดมากขึ้นแล้วครับที่แวนคูเวอร์อุ้ยลูกนี้โดนเลาะล้มลงไปครับโจธานเดวิดเป็นฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาครับ
1: อ๋อผมเพิ่งเห็นคลิปเนี่ยคันโตน่านี่ไปล็อกผับโดยพี่จอมบอบูพาไป
0: อ๋อเหร
1: อเนี่ยนี่ไงชัดเจนชัดเจน
0: เห็นแต่ว่าเขาถอดเสื้อให้กันอยู
1: ่นี่ไงพี่จอมพาไปเนี่ย
0: เอาละครับฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาครับจะลุ้นเข้าไปแต่จังหวะเซตพีจังหวะนี้อุซากิโยอยู่ที่บอลนะครับให้สัญญาณจะถึงขั้นเสมอเลยไหมครับนำสองลูกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันขาดไปแล้วแต่พอ 2-1 ไม่ใช่แล้วครับวิ่งมาเป็นอูสตากิโยยกไปข้างหน้ามองโอ้โหเกโกโกเบลเนี่ยมอบแล้วด้วยครับจังหวะนี้ได้แต่มองครับโถมมาหม่งลูกนี้มันไม่ตรงกรอบครับ
1: โอ้โหเกือบโดนตีเสมอครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคือเปิดเข้ามาครับอุซากิโยแล้วได้หม่งครับแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมหนาไปครับก็เลยหม่งไม่ตรงกรอบหลุดเสาไกลโอ้โห
0: เดเรกคอนเนดิอุสนี่คือกรีดไปกรีดมาเลยนะครับ
1: คือกรีดอยากได้เตะมุมแต่ว่าไม่ได้นะครับหม่งออกไปเองเกมเริ่มคู่ขี้สูสีครับหลังผ่านครึ่งชั่วโมงครึ่งหลังแล้วเปลี่ยนเพิ่มครับแดนเอ็นดอยที่ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยดับสนิทลงมาแทนรูเบนวากาส
0: คนยิงประตูนะเอารูเบนวากาสออกครับแล้วก็เอาแดนเอนดอยลงมาก็จะเฉิดฉายในเกมนี้ก็ได้15นาทีสุดท้ายครับทุกสนาม
1: นี่เขาบ่นมาเนี่ยไอ้สินเชื่อทำแสบแล้วนะโปรมิสโปรมิสโอ้ยมันยังไม่ยังแค่ไล่มา
0: โปรมิสเดวิด
1: ไลอัพบราซิลมายังเช็คหน่อยสิ
0: ส่วนจังหวะนี้แคดาบุกขึ้นมาเดวิดพยายามจะเล่นจังหวะเดียวติดอาคันจีเขาดักไว้ได้ก่อนพยายามจะไปช่วยครับแดนดอยจังหวะนี้กลายเป็นฟาวของทางฝั่งแคดาเลยครับมีคนบอกให้แชดาตีเสมอทีสาธุ
1: สาธุ99เฮ้ยไลน์อัพมาแล้วคู่บราซิลเดี๋ยวรอสักครู่วันนี้ใบให้ไม่มีลาฟินญานะวันนี้ใช้
0: แต่ว่ามาร์ติเนลลี่ต้องมาม
1: าร์ติเนลลี่อะไรล่ะใช้ไลยานดิเออดีกว่าเยอะนะเดี๋ยวแจ้งให้ส่วนสกอตนี่วันนี้นี่แชงแล่นเลยอะกองหน้าจากฮาร์ท
0: รอเรนแชงแรน
1: เออคนบ็อกเคนฮาร์ทฮาร์ดนำมาทั้งซีซั่นโดนเซลติกป้นดิกสกอต
0: นัดสุดท้ายแพ้ขึ้นมาของสวิตลูกนี้เอนดอยพยายามจะเบิ้ลเข้าไปตรงกลางครับไม่ดียังช่วยกันแก้วกลับมาได้บอลของสวิตทางขวาแอร์บิเชอร์ลากขึ้นมาจังหวะนี้ไปที่ริมมุมธงแล้วมีแคนาดา2คนรุมลูกนี้ผู้สินบอกว่าแอร์บิเชอร์ทำออกครับ

0: วันนี้ breaking news อ่ะเนมาร์มีชื่อสำรองให้บราซิลโอ้โหมาแล้วใครอยากดูเนมาร์ผมว่าวันนี้มีน่าจะมีลงมามีส่วนร่วมสักช่วงนึงอ่ะหลังจาก2นัดแรกนี่ไม่มีไม่มาไม่โผล่เลย
1: ถึงขนาดที่ประธานาธิบดีต้องบอกว่าให้เรียกทีมมา
0: ใบสั่งใบสั่งครั้งสุดท้ายแล้วแหละเนมาร์จากซานโตส
1: กาตานี่ก็เริ่มทยอยเอาพวกอาเมดอาราเอลดินอะไรพวกนี้ลงมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังตามหลังอยู่ครับกาตายังตามหลังบอสเนียอยู่2เดือนดูซิว่าจะมีสักประตูไหมครับ
0: ก็เดียวกันเลยครับ
1: มีถามว่ามีคนง่วงไหมครับง่วงเลยครับนี่ปิดปากไม่รู้สักกี่รอบแล้วนะครับส่วนบอสเนียโอ้โหมีโอกาสได้ยิงที่บริเวณหัวกะโหลกครับอาราเบโควิดอีกแล้วครับยังไปติดอุดดาครับปัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อนครับบอลจากขวาตัดเข้ากลางมาครับโอ้โหแล้วสับบริเวณหน้าหัวกะโหลกนั่นแหละครับบอลปรีเข้าไปหาไอตัวนี้น่าจะชื่ออะไรนะรักบาเลโควิดอะไรทั้งอย่างรัชเนี่ยเบอร์20
0: ไอตัวนี้เก่งอยู่ PSV
1: ถ้า19อ่ะจะเป็นอะไรเบโควิด
0: บารักตาเลวิช
1: เออบารักตาเลวิช
0: ผมเคยพากอยู่ดิกดัสนี่อยู่ที่โมโนแม็กนะฮะไม่แต่เท้าซ้ายมันคล้ายๆล็อบเบนเลยนะแบบแต่อายุยังน้อยอายุแค่เนี่ยที่20มันก็ยังพัฒนาได้อัชเมียบาลักตาเลวิช
1: มีว่าวิธีดูบอลให้ทนคือนอนแบบร้อนๆกินกาแฟตากแอร์นอนดูได้คู่เดียวแล้ว 3-1 ครับ
0: เรียบร้อย
1: ขาดขาดกันไปครับบอสเนีย
0: นี่คุณชาคริสเข้าเป้าส่วนมานซัมบีมานซัมบีในกรอบยัดมาอื้อหือกระฉอกครับเกือบได้ครับลูก3ของทางด้านสวิตเซอร์แลนด
1: ์ยิงเข้ามันปล่อยออกเลยครับ
0: ส่วนบอสเนียนี่เป็นประตูคอนเฟิร์มเข้ารอบนะขออภัยไม่เข้ารอบคอนเฟิร์มเนี่ยเป็นอันดับ3ของกลุ่มนี้นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้น่าจะ3แต้มแน่ๆแล้วบอสเนียแอนด์เฮอร์โซโกเวียนาGiustacchio. He finds Miller. They can't quite get the ball on the deck, but they'll settle for the throw. ผ่านนาที84นะครับทั้ง2สนามแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับสวิสเซดิกอิตเทนแล้วก็ทางด้านฟรัตนัช
1: ส่วนบอลของบอสเนียเนี่ยที่ได้ประตูเมื่อสักครู่นี้จากหมายเลข26คือเป็นจังหวะสกัดไม่ขาดนะครับของทางฝั่งกาตาร์ครับแล้วบอลมันล้นมาเข้าทาง
0: เมมิก
1: เมมิกมามิด
0: มามิด
1: นะครับเออร์มินมามิด 3-1 ครับบอสเนียหนีห่างไปแล
0: ้วสวิตนี่โดนขึงอยู่นะดีๆสวิตดีๆนี่เปิดมาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้อุดดังเดียวสวิตนี่บอกพี่สนจิบน้ำเยอะจังเหรอผมคอแห้ง
1: ทำไมกินผงชูรสเยอะ
0: ติดโซเดียมโหจ่อยเลยครับเจสเซ่มาร์ชนี่บอกเดวิดอินทีตอนนี้บวชเป็นพระอยู่นะครับจริงเหรออ
1: ันนี้ไม่รู้เลย
0: นี่บอกว่าสุพนัทไป J2 ประสบความสำเร็จไหมทำไมไม่ไป J1 1ผมบอกเลย J2 มาตรฐานสูงกว่าไทยลีก1ของบ้านเราอีกนะคุณดูไอ้อย่างเวฟอร์เรสโคฟุดิที่เป็นแชมป์บอลถ้วยแล้วมาเล่น ACL อ่ะชนะบุรีรัมย์นะครับที่สำคัญคือไปอยู่ทีมใหญ่ของ J2 อย่างโอมิยะอาดิจ้าเนี่ยเจ้าของเดียวกับไลฟ์ซิกแล้วก็พวกซาวบวกตระกูลเลดบูเนี่ยผมบอกเลยทีมนี้มีคอนเนคชั่นไม่ไปเนี่ยพลาดนะครับเข้าใจว่าอยากให้ไป J1 แต่ก็ต้องยอมรับว่าโอกาสนี้มันผมว่าเป็นโอกาสที่ดีอ่ะมันไม่ได้ว่าไป J2 แล้วจบไงคือโอมิยะอาดิยาเขาเป็นทีมที่ปั้นเพื่อจะพาขึ้น J1 อยู่แล้วอ่ะถ้าเล่นดีมีโอกาสต่อยอดไปซาบวกในออสเตรียโอกาสต่อยอดไปไลฟ์ซิกในเยอรมันรวมถึงถ้าลองในลีกออสเตรียมีไลฟ์ลิงในบราซิลก็มีเรดบูลบากันติโน่เพราะนั้นผมมองว่าย้ายครั้งนี้น่าสนใจโอกาสนี้ไม่ควรพลาด
1: หมายถึงเจ้าแบงค์ใช่ไหม
0: ใช่ใช่

0: จังหวะนี้แคนาดาเติมขึ้นมาทางขวาเปิดเข้ากลางลูกนี้ยังไม่ผ่านหัวของมานูเอลคันจีครับตามมาหม่งสกัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อนครับจังหวะกระชากเมื่อสักครู่นี้น่าจะเรียมิล่าหรือเปล่าครับ
1: เตะมุมนะครับของแคนาดาครับอุซาคิโยครับ
0: เรียมิล่าจริงด้วยกระชากพาขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้อันตรายครับมีพี่จอนเคซิกส่งมาบอกว่าดีสนคมชอบคมภาคครับคล้ายคุณยุทธครับผมโอ้ไม่เหมือนมั้ยครับพี่ยุทธก็ชัดเจนกว่าผมเยอะบางทีผมยังรู้สึกว่าเสียงผมมันแบบมันคลุมเครือเสียงพี่เขาจะเป็นคนชัดเสียงเขาจะกังวานอะเสียงผมบางทีมันแบบงึมงำงึมงำงึมงำเลยยังรู้สึกตัวเองไงเอาไปพูดกับผู้หญิง
1: คุณก็ต้องพูดตะโกนไปเลยคุณหลังๆคุณแบบไปไม่เต็มเสียงไงคุณแบบบางทีจะโดนมีคนบ่นเรื่องตะโกนแต่เป็นผมไม่สนอ่ะมันคือตัวเรา
0: อ๋อหลวงพี่เดวิดอินทีนี
1: ่เออ
0: บวชอยู่นะ
1: นี่บอกว่ายิงเยอะ2คู่เลยครับสบายครับแต่คุณบอลสาริกายินดีด้วยเออครึ่งเราไปด่ามันครึ่งแรกไงว่าอ่อม
0: มี
1: เนี่ยบอสเนียมี4ลูกสวิตมี3ลูกนะ
0: อุ้ยแคนาดาลูกนี้เรียกฟาวได้ครับเรียมินล่าเอาละครับช่วงท้ายเกมแล้วครับคู่นี้แคนาดาก็ยังบุกอยู่นะหวังจะเอาประตูตีเสมอให้ได้เป็นอย่างน้อยครับโจนาธานเดวิดให้มาทางซ้ายบอลของชัฟเฟอร์เบิร์กคืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเดลฟูเกโรสโยนไม่ดีครับลูกนี้ล้นออกข้างไปเองพี่บอกเสียงพี่คมแอบคล้ายพี่อู๋ใหญ่เหมือนเหรอไม่เหมือนหรอกเสียงผมเหมือนผมนี่นะครับอย่าเหมือนใครเลยครับ
1: ผมไม่เคยโดนมีใครทักว่าเสียงเหมือนใครเลยนะเหลือนาทีเดียวนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าทดเท่าไหร่ครับเกมที่แวนคูเวอร์อาจารย์หมวยบอกว่ากรณีนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกมีเกมใดเกมหนึ่งต้องเตะล่าช้าเหมือนมีคำถามที่ถามเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คู่ที่เตะพร้อมเตะแต่ว่ามีอีกเกมหนึ่งในกลุ่มเดียวกันที่ไม่พร้อมต้องรอคู่ที่ไม่พร้อมให้เตะพร้อมกัน
0: ก็คือทั้งกลุ่มไม่ได้เตะ
1: เออก็ต้องร
0: อโอ้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าคู่สกอตแลนด์เตะไม่ได้นะครับ
1: คู่บราซิลก็ต้อง
0: คู่บราซิลกับ
1: ก็ต้องรอ
0: ครับ
1: ไม่สิคู่สกอตกับบราซิลมันเจอกันอีกคู่นึงคู
0: ่ไอ้
1: โมร็อกโกก็ต้องรอดีครับก็จะได้ยุติธรรมไง
0: มันต้องอย่างนั้น
1: ก็ไม่งั้นก็จะเตะพร้อมกันทำไม
0: มันไม่ได
1: ้เออจะตั้งโปรแกรมให้มันเตะพร้อมกันทำไมแต่จริงคือไอ้กลุ่มเดียวกันมันควรจะอยู่เมืองเดียวกันปะหรือว่าแบบแต่ละเมืองมันก็มีไม่คือมันกลุ่มเดียวกันควรจะโอเคไม่ต้องเมืองเดียวกันหรอกแต่ก็คือควรจะฝั่งเดียวกันไงตะวันออกตะวันตกเหมือนกันไงจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศที่แตกต่างกันถูกปะ
0: ทดเจ็บ6นาทีครับเกมที่แวนคูเวอร์ส่วนคู่บอสเนียกับกาตาร์เนี่ยเหมือนจะเริ่มช้ากว่าคู่นี้ประมาณ5นาทีครับเริ่มช้ากว่าค่อนข้างเยอะอุ้ยแคนาดาจังหวะนี้เกือบตีเสมอครับ
1: คอนเนลิอุสครับได้มง
0: เติมขึ้นมาแล้วจังหวะโถมเข้ามาของเดริก คอนเนลิอุสครับ
1: ทด6นาทีไปอย่างน้อยนะครับคู่สวิสกับแคนาดาโอ้โหแล้วเป็นเหมือนไปกักกันเองครับตรงเสาไกลเนี่ยก็เลยโดนไม่เต็มครับไปเบียดกันเองครับแม่แคนาดา
0: คือยังไงมันจะต้องแบบว่าให้ผลมันเหมือนกันอ๋อแต่ว่าคู่บอสเนี่ยเขาไป3-1
1: โอ้ยคู่นั้นเขาคอนเฟิร์มไปแล้ว
0: นี่บอกว่าขอโทษครับพ่อคุณคมเรียนเซนจอนช่างอะไรรุ่นไหนครับไม่น่าจะใช่นะครับเพราะผมจำไม่ได้นะครับแล้วมีบอกว่าบอลโลกครั้งต่อไปคงจะไม่มีโรนัลโดเมสซี่เคน
1: มีอยู่แล้ว
0: เฮ้ยเคน
1: อายุยังน้อย
0: เคนเพิ่ง31เองไม่ใช่หรอ
1: สบายเล่นครั้งหน้าได้แต่ผมเชื่อว่าคน

0: อย่างโรนัลโดไม่เลิกหรอกเพราะเขายังค้างคาใจเขาเป็นนักเตะเขายังไม่ได้เป็นนักเตะที่อายุเยอะที่สุดที่ทำประตูได้ในบอลโลกเพราะสถิติเป็นของโรเจอร์มิลล่า
1: คือจะต้องเป็นให้ได
0: ้ดูแล้วคือ
1: เป็นสถิติให้ได้
0: คือผมว่าเขาไม่เลิกอ่ะครั้งหน้า45
1: เอาจริงสถิติยิงประตูทุกครั้งที่มาเล่นในฟุตบอลโลกก็โหดมากนะ6ครั้งอ่ะ
0: ผมว่าเขาไม่เลิกอ่ะคนอย่างโดอ่ะอาจจะเหมือนเชงคาซูอ่ะ50ส่วนเมสซี่ไม่แน่เมสซี่อาจจะแบบอิ่มความสำเร็จสมมุติยิ่งครั้งนี้เป็นแชมป์อีกก็ผมว่าเลิกแน่โอ้ส่วนสวิตนี่อุดอย่างเดียวครับดูแล้วเอาแค่นี้แหละสวิต
1: อย่างน้อยก็การันตีจ่าฝูงณเวลานี
0: ้คุณประภาพันธ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณสนคุณคมสวัสดีนะครับเหลือ3นาทีนะครับ
1: แคนากำลังจะลุ้นทุ่มไกลเข้าไปควิดได้โอ้โหยังเข้ามือเกกอโกเบลครับทิ้งตัวบล็อกไว้ได้ซะก่อนครับ
0: คือได้มงนะครับแคนาดาแต่ว่าไม่หนีตัวโฮเบิลเยอะครับบอลมันไปโดนหลังนะครับแล้วแม่ยังสปริงมารับได้สวิสนี่ไม่เคยขาดผู้สับประตูฝีมือดีนะยานซอมเมอร์มาถึงโฮเบิลก่อนหน้านั้นก่อนยานซอมเมอร์มีใคร
1: ชื่อเลยนะส่วนจังหวะนี้มาดูขวาของสวิตครับเติมมาวิทแมร์ยังไม่รีบไหลต่อมาให้พลิกลูกนี้สวิตเปิดเข้าไปโดนมงสกัดที่เข้ามาก่อนครับอูนี่จะเอาฝังเลยนะครับทดเจ็บผ่านมาครึ่งทางแล้วด้วยกระดกกลับเข้าไปของสวิตเซอร์แลนด์ลูกนี้แดนเอ็นดอยโดนขวางไว้แล้วบอลออกข้างไปเลยครับ
0: ดิเอโก้เบนาโยไงเป็นชาติที่มีประตูแบบดีๆมาต่อเนื่อง
1: มีหนาว่าคู่แคนาดานี่มีใบเหลืองกี่ใบนะครับมี2ใบนะครับก็เป็นคายลาลินของฝั่งแคนาดา1ใบแล้วก็แกรนด์ชาก้าของฝั่งสวิตซ์1ใบ
0: โรมันเบอร์กี้นี่ก็ใช่
1: ใช
0: ่ดิโก้เบนาโย
1: ส่วนจังหวะนี้ท้ายเกมแคนาดาได้ทุ่มใกล้ๆกับกรอบเขตโทษของสวิตเลยครับจะทุ่มยัดเข้าไปครับอลิสแตร์จอห์นสตันถือบอลรอมาแล้วครับสูตรทุ่มไกลต้องมายกโดนสวิตสกัดแล้วเอ็นดอยดีทิ้งมาก่อนยังเป็นแคนาดาเก็บทางขวาครับเปิดสูงๆมาลูกนี้เข้ามือเกรกอร์โกเบลครับ
0: เปิดลึกไปครับแล้วก็โคเบิลอยู่ตรงเสาไกลรับเข้าซองครับไม่มีอะไรเหลือนาทีเศษเท่านั้นนะครับช่วงทดเวลา
1: โรดิเกสชิปมาลูกนี้จะให้พลิกไม่ได้ครับเอ็นดอยเอาตัวบังออกให้มันออกข้างไปก่อนครับแล้วเป็นบอลออกของแคนาดาด้วยครับส่วนคู่บอสเนียกับกาตาร์ทดเจ็บแล้วเหมือนกันนะครับทด6นาทีครับ
0: นี่มาก่อนมีนิดด้วยพาสคาลซูแบร์บุลเลอร์โคตรนานมูรัตยาคินค่อนข้างมั่นใจแล้วครับว่าจะได้3แต้มและมีโอกาสเข้าเป็นแชมป์ของกลุ่ม B ครับสวิตเซอร์แลนด์
1: จะไปเจอจะต้องไปดูสวิตนี่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเจออันดับ3ของกลุ่มข้างล่างกลุ่มพวกอังกฤษส่วนจังหวะนี้ได้โยนของแคนาดาโมงได้โอ้โหลูกนี้มันเบาเกินไปครับจังหวะโมงเน้นๆของลิสเตอร์จอห์นสตันครับ
0: เปิดมาถึงจอห์นสตันนะครับจากแบ็คขวาเติมขึ้นมาแต่ว่าโมงบอลมันไม่แรงครับแล้วก็ไม่หนีมือทางด้านโคเบลเยอะครับรับเข้าซองกำลังจะหมดนะครับโอ้โหแต่แคนาดาบุกหนักจริงเปิดมาอีกแล้วได้ทุ่มต่อครับ
1: เหลือ30วินาทีสุดท้ายครับจะเป็นจ่าฝูงหรือจะเป็นรองจ่าฝูงเท่านั้นเองครับแคนาดาเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยแคนาดาแพ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหจังหวะชาร์จจ่อลูกนี
0: ้ได้ฟาว
1: ได้ฟาวครับ
0: ไปฟาวใส่โคเบลครับทาง
1: แคนาดา
0: ทางด้านคาเนเดียส
1: นัดกาตาแคนาดายิงเท่าไหร
0: ่นัดกาตาแคนาดายิง
1: เยอะอยู
0: ่ไงก็หกไงยิงกระจุยไงก็เมื่อกี้คุยกันครึ่งโล
1: แต่บอกว่าบอสเนียก็แก้ประตูได้เสียตัวเองกลับมาแล้ว

0: พื่อที่เข้ารอบได้นะเนี่ย
1: หมายถึงอะไรบอสเนียเขาได้ดิ
0: สี่แต้ม
1: ไอ้แต้มใหญ่คือเสมอแคนาดานั่นแหละได้หนึ่งแต้มจากแคนาดา
0: สี่แต้มประตูได้เสียลบหนึ่งสี่แต้มประตูได้เสียลบหนึ่งถือว่าดีนะครับ
1: อ้าวจบเกมครับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับชนะแคนาดาไป2ประตูต่อ1ครับ
0: ก็ทางฝั่งของสวิตได้ประตูขึ้นนำก่อน2ลูกเลยนะครับ
1: จากรูเบนวากาสนะ1-0นาที46แล้วก็2-0จากมันซัมบีนาที57ส่วนโรมิสเดวิดมาตีไข่แตกให้แคนาดาไล่มา1-2นาที76แต่ก็ไม่ทันนะครับ
0: ครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับเกมระหว่างบอสเนียกับกาตาร์เดี๋ยวเราจะรอดูให้จบเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเวลาอีกประมาณไม่ถึง3นาทีแล้วนะครับสำหรับคู่บอสเนียกาตาร์เนี่ยบอสเนียก็นำห่าง 3-1 เลยนะครับนี่บอกว่าพี่สนนอนตอนไหนครับ
1: นอนบ่ายๆฮะ
0: มีบอกว่าบอลเช้าอีก4คู่ชอบทีมไหนครับ
1: อ่ะคุณก่อนเลย
0: ชอบโมร็อกโกครับชอบบราซิลชอบเกาหลีใต้แล้วก็ชอบ
1: เช็คกับเม็กซิโกเม็กซิโกเข้าไปแล้ว
0: ชอบเม็กซิโกครับ
1: เดี๋ยวกว่าหมด
0: ก็คือพอจบคู่นี้ผมจะเป็นคุณชาคริตละค
1: ุ
0: ณชาคริตครับคุณชาคริตครับ
1: คือพี่ยมกลับไปแล้ว
0: ใช่พี่ยมกลับ
1: พี่ยมคอตกไปแล้วส่วนผมผมก็ชอบบราซิลให้เป็นเบอร์หนึ่งส่วนโมร็อกโกเฮติผมไม่ชอบผมผ่านเช็คเม็กซิโกผ่านแอฟริกาใต้เกาหลีใต้ชอบชอบบราซิลกับเกาหลีใต้นะสนามไหนมันไม่ชัวร์เราก็ไม่ต้องลงเราต้องเลือกช็อตเล่นแล้วคุณจะเป็นแบบผู้เล่นระดับท็อป
0: เอ้ยสอนคนอื่นเจ๋งจังเว้ยมีบอกขอบอลหญิง USA WPSL ครับผู้ซานฟรานซิสโกเกรล FC กับซานรามอนหน่อยเอาจันสนจันดิบอลหญิง
1: บอลหญิงโอเคเตะอยู่หรือจบไปแล้วเดี๋ยวดูให้เตะอยู่มันไม่มีวันนั้นก็น่าจบไปละเดี๋ยวดูให้ครับไม่ยากสักครู่เราต้องไปกันถึงบอลหญิงใช่ปะผมเข้าใจทีนมันต้องเดินตามหาความฝัน
0: ปกลงคู่ขาดเท่าไหร่
1: มันจะไปจบที่ตรงไหนวะเนี
0: ่
1: ย
0: อยู่ว่าระหว่างพี่เต่าน้อยกับน้องออน107ส่วนจะเลือกใครครับ
1: โอ้พี่เต่าน้อยดีครับแน่นอน
0: อยู่เป็น
1: ผู้หลักผู้ใหญ่น่าเชื่อถือสุขภาพดีเพราะเขาทำรายการสุขภาพ
0: ใช
1: ่น้องออนนี่แค่เจอช่วงเย็นๆก็ชุ่มชื้นหัวใจแล้วแต่ว่า
0: ช่วงนี้เจอพี่ตาบ่อยนะเพราะแกมานั่งเป็นพีดีอยู
1: ่เหรอผมไม่เคยเจอเลย
0: เนี่ยว่าเขาฟังแล้วอยู่รอบดึก
1: ไงจบแล้วบอสเนียครับโชว์ฟอร์มอย่างบอสชนะกาตาร์ไป 3-1
0: เป็นชัยชนะนัดแรกของบอสเนียในฟุตบอลคราวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้พวกเขายังมีโอกาสที่จะลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปครับไปลุ้นกันเอาว่าจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดของกลุ่มหรือเปล่านะครับสำหรับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับประตูได้เสียนี่คือแต้มมาเท่าแคนาดานะครับแต่ว่าประตูได้เสียนี่เป็นรองเยอะทีเดียวนะนะครับสถานการณ์ล่าสุดของคู่นี้ก็คืออันดับ1เนี่ยกลุ่มนี้อันดับ1เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับ7คะแนนอันดับ2เป็นแคนาดา4คะแนนโดยมีประตูได้เสียบวก5นะครับส่วนอันดับ3เนี่ยบอสเนีย4คะแนนเหมือนกันแต่ว่าประตูได้เสียลบ1กาตาร์ตกรอบครับ3นัดมี1คะแนนยิงได้2เสียไป10เบาๆกลุ่มนี
1: ้ผลบอลผมเจอแล้วผมบอกเลยต้องเว็บนี้เว็บเมื่อกี้มันไม่มีบอลหญิงจัดไปเดี๋ยวจัดให้USL W League เดี๋ยวผมดูก่อนใช่ป่ะนี่ไงใช
0: ่ WPS
1: San Francisco SC San Fran โอ้มันเยอะด้วยนะรอสักครู่
0: แล้วคุณไม่พิมพ์ซานฟานอ่ะหรือคุณรู้จักแต่ซานฟานรีเวิร์ล
1: เอ้ย โอ้ไม่มีด้วย
0: อดีตเจ้าภาพร่วงตุ๊บนะมีคนส่งมาเจอไหมเจอไหมสรุปแล้วเราไปขิงมาแล้วด้วยว่าเราหาเจอแน
1: ่โอ้ยมีอยู่แล้วรอแป๊บเดียวเท่านั้นง่ายๆผมว่าเนี่ย Google จบ

0: ซึ่งก็แบบนี้คือบอสเนียก็ลุ้นอันดับ3นะครับ
1: ครับ
2: ช่างมันเถอะ
0: เฮ้ยไม่ได้
2: ต้องหายเจอใช่ไหม
0: เออมันท้าทายท้าทายโอเคเจอละนี่ไงเจอซานโรมันใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
0: ซานฟรานซิสโกเกลนชนะซานโรมัน
2: ซานรามอน
0: ซานรามอน 2-0 นี
2: ่
0: เป็นไงยินผมไม่ได้หรอกเออจบข้อความครบแล้วเน
2: า
0: ะ
2: น่าจะครบหมด
0: อ่ะใครยังอยากพูดคุยกับส่วนแล้วคมนะครับอยู่ถึงตีห้านะเดี๋ยวปีวิวคู่รอบตีห้าให้แล้วก็ไลน์อัพเดี๋ยวแจ้งข้อความพูดคุยได้หมดเลยนะครับทั้งที่จบไปแล้วเรื่องของบอลโลกแล้วก็เรื่องบอลลีกเดี๋ยวสรุปเรื่องของตลาดซื้อขายให้ด้วย
2: ใช่
0: ส่วนช่วงนี้ใครอยากคุยก็4689899นะพิมพ์มาทิ้งไว้เลยส่วน Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ก็ยังมีอยู่นะครับพิมพ์มาได้เลยช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ
2: ครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
9: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
12: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
15: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
16: ไทยเชฟเข้มข้น

0: เชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุง

0: ประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: 4:08 นะครับยังอยู่กับนายที่นายไลฟ์ฟอลโลกนะครับก็ยังอยู่กับผมสนและอาจารย์คมนะครับช่วงนี้ก็เกมรอบ2:00จบหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมาพูดคุยกันอีก1ชั่วโมงนะถึง5:00ก่อนที่จะไปดูเกมระหว่างโมร็อกโกเฮติแล้วก็บราซิลกับสกอตแลนด์นะครับขอความยังมาได้นะครับสอบถามผลฟุตบอลก็ได้เลยนะครับลีกอะไรจบไปแล้วหรือแข่งอยู่ได้หมดแล้วก็พูดคุยกัน4:08 9:08 9:09
1: ครับผมสรุปอีกครั้งนึงนะครับกับความบทสรุปของกลุ่ม B นะครับในฟุตบอลโลก2026รอบแรกนะครับก็สวิตเป็นจ่าฝูงนะครับ2นัด7คะแนนประตูได้เสียบวก4อันดับ2แคนาดาครับรองจ่าฝูง4คะแนนประตูได้เสียบวก5นะครับอันดับ3บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับ4คะแนนประตูได้เสียลบ1นะครับบอสเนียนี่ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ1นะของทีมที่จะเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดณเวลานี้นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขามี4คะแนนไง
0: แข่งไปก่อนไงแข่งก่อนคุม
1: เขามี4คะแนนนะครับส่วนเดี๋ยวคู่ดึกไม่ใช่คู่ดึกสิคู่ใกล้เช้า
0: เดี๋ยวแจ้งไลน์อัพให
1: ้นะครับเดี๋ยวดูให้เอาเลยไหม
0: เอาเลย
1: โมร็อกโกกับเฮตินะครับโมร็อกโกวันนี้จะมียาซินโบโน่เป็นผู้สาประตูนะครับที่เหลือมีอาชาพาคิมิชาดิริยัตเรดูอานฮาวฮาวแล้วก็มีอานาซาลาเอ็ดดินนะครับเป็น4กองหลังเฮ้ยโมร็อกโกพักผู้เล่นว่ะ
0: เอาแล้ว3เหรอเห็นมองตาล3
1: กลางมีซอฟยานอัมราบัตนะครับมีนิวเอลไอนาอุยแล้วก็โห
0: วาดีไม่ลงใช่ไหม
1: วาดีไม่ได้ลงครับมีถอยอิสมาอิลไซเบอรี่ไปเล่นหน้าต่ำแล้วก็ปีกเป็นบิลาลเอคอนุสนะครับคู่หน้าเป็นบราฮิมดีแอสกับอายุบเอลคาบี้ครับสำหรับทีมชาติโมร็อกโกนะครับ
0: ก็ไม่แย่ก็ประมาณ 80%
1: นะครับส่วนทางฝั่งของเฮติวันนี้ก็จะมีโจนี่พลาซิเด้ครับเป็นผู้สาประตูนะครับที่เหลือมีริคาร์โดอาร์เดฮันส์เดลครูสนะครับมาร์ตินเอ็กซ์เพรียนส์นะครับชองเควินดูเวิร์นนะครับ

0: ชองริชเน่เบลกราดนะครับดาลี่ชองชักนะครับมีรูเบนโพรวิเดนซ์นะครับเลนี่โจเซฟวิลสันอีซิดอร์ครับแล้วก็โจชัวคาซิมี
1: ครับ
0: เป็น11ผู้เล่นตัวจริงอันนี้คือรายชื่อโมร็อกโกกับเฮตินะครับก็เกมคู่โมร็อกโกกับเฮติผู้สินจะเป็นแดนนี่มาเคลีนะครับ
1: ของเนเธอร์แลนด
0: ์ผู้สินชาวฮอลแลนด์นะครับ
1: ชอบเป่าแบบบ้าอำนาจหน่อย
0: ใช่ใช่
1: อ่ะยังไงพอไลน์อัพมันไม่ฟูลอ่ะประมาณ 80% ถึง 3 ไหม
0: ผมว่าแค่2
1: ผมดูตลาดหุ้นก่อนมันแบบ
0: มัน
1: ดรอปมันดรอป
0: ดัชนีดาวโจนส์เป็นไง
1: ดัชนีดาวโจนส์นี่มันร่วงเลยอ่ะ
0: เหรอ
1: ตอนนี้นี่2ประตูก็แฮปปี้แล้วอ่ะ
0: จะแค่2ประตู
1: เออดัชนีดาวโจนส์มันร่วงว่ะแต่ก็ยังน่าเชียร์มั้ยอ่ะ
0: ชี้ชัดก็ยังเชื่อโมร็อกโกดีกว่าใช่ไหม
1: คร
0: ับ นะครับส่วนรายชื่อของคู่สกอตแลนด์กับบราซิลนะครับสกอตแลนด์วันนี้มีแองกุสกันเป็นผู้สับประตูแองกัสกันเนี่ยเป็นผู้สับประตูนะครับที่เหลือมีแอนดี้โรเบอร์สันครับแจ็คเฮนรี่นาธานเพเดอร์สันแล้วก็สกอตแมคเคนน่านะครับกลับมาเป็นตัวจริงแล้วนะครับส่วนกลางมีสกอตแม็กโทมิเน่ลุยส์เฟอร์กูสันจอห์นแม็กกินแล้วก็เคนนี่แม็กลีนนะครับตัวรุกวันนี้ใช้เบนโดกเลย
1: ใช้อยู่แล้ว
0: บ้าเกมแรกสำรองเบนโดกอ่ะ
1: แต่เกมแรกอ่ะลง
0: สองนัดสำรองเกมแรกก็สำรองแต่วันนี้ไม่ใช้ที่ดรอปไปจริงๆอ่ะวันนี้เป็นเชียร์ดังกับแรนคริสตี้นะครับที่เกมที่แล้วเป็นตัวจริงวันนี้เป็นแค่สำรองนะครับส่วนบราซิลนะครับของคาร์โลอันเชลอตติมีอลิสันเบเกอร์ผู้สับประตูนะครับกองหลังเกเบรียลจับคู่มาควินยอสแบ็กขวาดานิโลแบ็กซ้ายดักลาสซันโตสนะครับกลางเป็นคาเซมิโรบูโนกิเบเรสแล้วก็ลูคัสปาเกต้านะครับนี่มันกลางนัดแรกเห็นไหมว่า
1: ก็ชุดเดิม
0: เออกลางนัดแรกอ่ะตัวรุกเป็นวินิซุจูเนียมาติสคุนย่าแล้วก็รายานครับก็ดรอปราฟินย่านะเป็นสำรอง
1: ไม่ได้ดรอปหรอกเขาเจ็บเออเขาเจ็บ
0: เออไม่มีชื่อเลยนะ
1: ใช่เจ็บ
0: ราฟินย่า
1: ก็คือโดนเปลี่ยนออกตั้งแต่เกมนัดที่แล้วกับเจอที่เจอไฮเฮติไง
0: แต่มีชื่อเนยมา
1: เนยเลยเหรอ
0: เนยมา
1: เนมา
0: เนยมาม
1: าแล้ว
0: เออนะครับจูเนียนะ
1: ครับก็วันนี้ตรงกลางก็ชุดเดิมส่วนข้างหน้าก็ใช้เรยานจากไบรตันจากบอนมัดมายืนแทนลาฟินย่าคุณย่านี่ผมชอบเพราะนัดที่แล้วก็เล่นดีนะครับวันนี้ก็ถ้ายิงได้ก
0: ็
1: มีเล่นเซิร์ฟอีกอ่ะวิธีอุสนี่มาตรฐานอยู่ละจะติดก็ต้องแบ็กซ้ายอ่ะไอ้ดักกาซานโตสผมมองพื้นไว้หน่อยแต่ก็ดูแล้วน่าจะไม่มีปัญหาครับในการเจอสกอตคือทีมเกรดเอเจอทีมเกรดบีก็ดูแล้วผมว่าบราซิลชุดนี้ก็ชนะได้แล้วก็ขาดถึงแม้จะไม่มีทางด้านลาฟินยาก็ตามอ่ะแต่ผมเชื่อวันนี้เนมาพวกกาเบียลมาร์ติเนลลี่อีกอร์ชิเอโกเอนดิกพวกนี้น่าจะมีส่วนร่วมกับเกม
0: ครับ
1: ครับก็คำถามคือบราซิลจะจริงจังแค่ไหนกับการที่อยากจะจบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเพราะว่าไออันดับหนึ่งกลุ่ม C เนี่ยมันยังไงจะไปเจอใครหลายคนเนี่ยเริ่มจินตนาการแผนเรื่องว่าหลบนั่นหลบนี่แล้วเพราะเขาบอกว่าไอวันนี้เนี่ยถ้าเกาหลีใต้แค่ไม่แพ้ทางด้านถ้าเกาหลีใต้แค่ไม่แพ้แอฟริกาใต้อะมีโอกาสที่จะจบอันดับ2แล้วมาชนกับแคนาดานะเพราะนั้นผมว่าเกาหลีใต้ถ้าว่าตามตรงอยากเจอแคนาดาอยู่แล้วล่ะเออมันก็เลย
0: สู้ได้
1: ใช่มันก็เลยเป็นอาจจะมีทฤษฎีสมคบคิดว่าเอ้ยหรือวันนี้เกาหลีใต้จะเอาแค่เสมอกับแอฟริกาใต้ก็รอดูแล้วกันนะครับไอ้เรื่องหลบนู่นหลบนี่หลบนั่นมันลุมมาตุ้มมากซึ่งผมเลยไม่ชอบไงไอ้บอลอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้าเนี่ยมันก็เล่นกันแบบกั๊กกั๊กอ่ะ
0: แล้วมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วในฟุตบอลคราวที่แล้วจำได้ไหมเคสสเปน
1: อ
0: ่ะที่ยอมแพ้ใครเพื่อหนีโปรตุเกสมันปังไปเจอโมร็อกโกอีกตกรอบอยู่ดี
1: เรียบร้อย
0: เออ
1: สมน้ำหน้าไอ้พวกเนี้ยแต่ว่าถ้าอันดับ1กลุ่ม C มีโอกาสไปเจอใคร
0: เดี๋ยวผมเช็คให้แล้วกัน
1: เพราะว่ามันก็ต้องดูว่าบราซิลกับโมร็อกโกจะเล่งแค่ไหนแต่บราซิลยังดูเอาแต่โมร็อกโกเนี่ยโอ้โห
0: อันดับ1กลุ่ม C ใช่ไหมอันดับ1กลุ่ม C นี
1: ่ซึ่งมีโอกาสแนวโน้มสูงจะเป็นบราซิล
0: จะไปเจออันดับ2กลุ่ม F
1: มีใครบ้างอะมาดูกัน
0: เห็นไหมมันต้องเปิดไล่เลย
1: 2กลุ่ม F
0: เออ
1: 2กลุ่ม F ตับ1 standing โอเค2กลุ่ม F เนี่ยตอนนี้มีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นสวีเดนและตูนิเซีย

0: ซึ่งถ้าตามทรงมีโอกาสจะเป็นญี่ปุ่น
1: เออ
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าบราซิลจะญี่ปุ่นก็
1: สนุกนะ
0: ก็เป็นไปได
1: ้เออสนุกนะบราซิลจะญี่ปุ่นนะ
0: เออ
1: มันมีโอกาสที่อิหร่านจะเจอสหรัฐอเมริกาด้วยนะแต่ว่าน่าจะเป็นรอบ8ไม่ไอ้รอบ16ไม่ใช่รอบ8
0: อิหร่านเอาตัวให้รอดก่อน
1: ใช่ๆๆใช่นะครับส่วนกลุ่ม C เนี่ยถ้าอันดับ2อ่ะจะไปเจอกับที่1กลุ่ม F
0: ครับ
1: ฮอลแลนด์
0: ซึ่งถ้าแบบนี้เนี่ยควรจะเป็นที่1ของกลุ่ม C
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าเจอญี่ปุ่นอยู่ที่ว่าคุณตีความว่าเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นชั่วโมงนี้ใครแข่งกันนะสมมติอาจารย์คมเป็นผู้จัดการทีม A ทีมกอไก่อ่ะคุณอยากเจอเนเธอร์แลนด์หรือเจอญี่ปุ่นนะผมถามคุณแค่นี
1: ้โ
0: หเอาบอลระบบหรือจะเอาบิ๊กเนมอยากเจอบิ๊กเนมหรืออยากเจอระบบ
1: โหอะไรก็ได้ว่ะ
0: มันก็พอกันนะ
1: เออมันก็พอกันอ่ะ
0: อะไรผมถ้าผมมองว่าผมเป็นอันเช่ผมอยากเจอญี่
1: ป
0: ุ่
1: น
0: ใช่อันเช่คงมองว่าเนเธอร์แลนด์แข็งกว่าตามนั้น
1: ซึ่งนั่นหมายความว่า
0: ก็เลยเป็นบราซิลจัด 90% ไงวันนี้แต่ว่าโมร็อกโกจัดผู้เล่นแค่
1: 80%
0: ก็ตามสภาพตามการอ่านเกม
1: โมร็อกโกชนะ 1-0 เขาก็เป็นจ่าฝูงได
0: ้แต่บราซิลชนะเหมือนกันไงโมร็อกโกก็จะจบที่2เพราะบราซิลยิงได้เยอะกว่าน อกจากโมร็อกโกจะไปชนะ 5-0 แต่ดูแล้ววันนี้ไม่น่าเอาเพราะว่าผู้เล่นก็ไม่ได้ครบ
1: เฮ้ยเขาอาจจะแค่นี้ก็พอแล้วให้พักตัวหรือเปล่าสำหรับโมร็อกโกเนี่ยนะฮะก็เออว่ะแต่พอไม่มีแบบตัวแต่พวกตัวแบบตัวจี๊ดๆยังอยู่ครบนะไซบารี่ออกจากไปบวนดีไม่อยู่ก
0: ็กลางอาจจะเบาไปหน่อย
1: ก็จะเบาไปหน่อยนี่พักที่ถอดเป็นสำรองวันนี้ก็จะมีอย่างนอยเซมัสราวีนะครับอิซาดิยอบ
0: มัสราวียังไม่เล่นอีกเหรอเดี๋ยวมันบอกว่าบทบอลโลกมันจะแขวนตัดแล้วนะโอ
1: ้
0: โหคนอะไรบอกอ๋ออยากไปศึกษาพระธรรม
1: เข้าหาศาสนา
0: เข้าหาศาสนา
1: ก็ถ้าเทียบกับนัดที่แล้วอ่ะแล้วเกมนี้มาเป็นสำรองอ่ะก็จะมีอย่างนี่แหละนะมัสราวีมีอายุบวชดีนะครับ
0: มัสราวีไม่ได้กระทบหรอกแต่ว่าถ้าจะกระทบ
1: อัสซิดูนาฮีตัว
0: อ๋อนาฮีนี่ไม่ได้ลง
1: บ้าแต่มันเป็นตัวแบบตัวรุกหลักเลยนะ
0: รู้ว่าวันนี้ไม่ได้ลงไง
1: ใช่วันนี้เป็นแค่สำรอง
0: อูไม่ลงอ่ะ
1: อู
0: นาฮี
1: อูอู
0: นาฮีก็ประมาณนี
1: ้
0: นะครับข้ามช็อตไหมข้ามช็อตมาข้ามช็อตไปดูนี่เลย8 โมงเลย8 โมงปาหีเลยเช็คเจอเม็กซิโกเข้ารอบไปแล้วเช็คก็เช็คตกยัง
1: เช็คยัง
0: ยังเพราะฉะนั้นไม่ปาหี่แต่ว่าเช็คต้องชนะแต่เม็กซิโกจะ
1: เนี่ยเสมอ1แพ้1ถ้าชนะก็ยังแบบม
0: ี4แต้ม
1: ยังมีโอกาสได
0: ้แต่ปัญหาคือเม็กซิโกเอาหรือเปล่า
1: ใช่
0: ไอเช็คก็เอาอยู่แล้วแต่เอาได้ไม่ได้ตรวจเม็กซิโกเนี่ยชุดไหนเพราะวันนี้ก็ดูแล้วอาจจะมีพวกไอซานิโกฮิมิเนสลงแทนลาอูฮิมิเนสอ่ะ
1: อาจจะดีกว่าก็ได้นะซันเดโกฮิเมเนสอะไรเงี้ยเหมือน
0: ของมิลาน
1: อ
0: ่ะ
1: ยังจูนไม่ได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเอง
0: แต่ผมมองเลยเช็คปีนี้ห่วยมากคือเกมรับช่วยเกมบุกมันไม่ดีอยู่แล้วแต่เกมรับ
1: จืด
0: เกมรับก็แย่เจอเกาหลีใต้แซงชนะแล้วเจอแอฟริกาใต้ย่องแย่งเสมอ
1: ใช่
0: เม็กซิโกครับแย่ไม่แพ้คาบ้านหรอกอยู่ที่ว่าจะชนะได้ป่ะ
1: โ
0: อ้แอฟริกาใต้เกาหลีใต้จะเกาหลีใต้การละครมาผมกังวลตรงนี้แหละเพราะว่าเสมออ่ะ
1: คือเกาหลีใต
0: ้เสมอเจอแคนาดานะเว้ยเกียรติยศมันรับประทานไม่ได้
1: ผมว่าเรื่องหนึ่งที่
0: เจอแคนาดานี่เกาหลีใต้คิดถึงรอบ16ได้เลยนะ
1: ไม่เป็นเรื่องหนึ่งที่เกาหลีใต้อ่ะต้องระวังก่อนเลย
0: ก็แพ้เม็กซิโกโชว์มาแล้วก็เสมอแอฟริกาใต้ก็ไม่เดือดร้อนหรอก
1: แต่ไปแพ้เม็กซิโก
0: เกาหลีเขาถนัดอันนี้ขออภัยนะไม่ได้อะไรนะ
1: ทั้งที่จริงวันนั้นเขาควรเสมอไง
0: ใช่อยู่ดีๆไอปาร์คซึงเกยูจัดให้เรียบร้อยยังไงแล้วผมบอกเลยเสาไฟฟ้ามันแตกอ่ะอันนี้จริง
1: ๆคุณคิดไปเองหรือเปล่า
0: เอางี้ผมถามแค่เกาหลีใต้ชนะมีใครเชียร์แอฟริกาใต้บ้างผมถามแค่นี
1: ้ทำไมนัดที่แล้วอ่ะไอ้ที่เกาหลีใต้เจอเช็คอ่ะใครเชียร์ใครอันนั้นก็แค่เช็คชนะเหมือนกันนะนัดที่แล้วอ่ะ
0: เกาหลีใต้เจอเช็คมันอันนั้น
1: ไม่ใช่
0: มัน
1: เช็คเจอแอฟริกาใต้อ่ะนัดที่แล้วอ่ะ
0: อันนั้นเช็คมันช่วยไงเช็คมันห่วยไงแล้ววันนั้นคนก็จะเช็คกันทั่วโลก
1: ใช่แล้วไง
0: ก็เละไง
1: ก็เจ็บ
0: เรียบร้อยไงเรียบร้อยขึ้นรถ

0: ผมว่าแปลกๆอ่ะเอางี้เออไอ้คู่8โมงจริงแบบนอนได้ก็นอนดูเฉย
1: ๆดูเอามา
0: เพราะว่าแบบไว้ใจไม่ได้ทั้งคู่อ่ะเกาหลีใต้นี่เป็นผมไม่ไว้ใจอ่ะเม็กซิโกก็ไม่รู้ว่าเอาหรือเปล่าปวดหัวเลย
1: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยในข้อความนะครับในFacebook นะมีบอกจบครึ่งแรกนำ 2-0 ครับ
0: หมายถึงอะไร

0: ดี
1: อ๋อเล่นดีกว่า
0: เออผมว่าทูเคิลอะตอนแรกอะผมมีความรู้สึกว่ามันเปรี้ยวเฉยๆเว้ยเหมือนมันแบบมันตั้งใจส่งไอ้ตัวผู้เล่นที่คนเขาวิจารณ์ว่าเอามาทำไมอะลงเล่นก่อนอะไรเงี้ยเออทำไมทำมามันเริ่มออกแบบออกลูกเวียนเพียนแล้ว
1: ป่ะไม่แล้วให้มันเมื่อวานอะผมนั่งดูอยู่มันให้มาดูเอเก้เล่นเกือบเต็มเกมอะโคตรตลกอะแต่ก็อย่างว่าแหละเขา
0: ชอบเยสเปนลงแบ็คซ้ายอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่แต่เยสเปนยังเข้าใจว่าผมมองว่ามันเป็นนักเตะที่พรีดิกยากอะแบบมันมีจังหวะเหนือความคาดหมายเยอะอะเออแต่คือไอ้มาดูเอเก้เนี่ย
0: มา
1: ลาแฟนอาร์เซนอลคุณชอบไหมล่ะโอ้โหแม่ง
0: นัดแรกเรียกจุดโทษนะเว้ย
1: ไม่มีประโยชน์อะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูตลาดซื้อขายหน่อยไหนๆก็เหลือเวลานะครับโรมาโน่เนี่ยล่าสุดนะเขาบอกว่าเรื่องของอย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปแล้วนั่นแหละพอเนมามีชื่อก็เลยเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียตอนนี้นะครับทั้งที่2เกมก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งกับเฮติแล้วก็กับโมร็อกโกไม่มีชื่อเลยนะครับส่วนนอกนั้นก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วเรื่องแม็กซองลาครัวเนี่ยนะครับทีมชาติฝรั่งเศสเขาบอกว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาเบื้องลึกกับเชลซีซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยอลอนโซเขาเข้ามาเป็นเมเนเจอร์ไม่ได้เป็นแค่เฮดโค้ชไงเขาก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการดึงตัวเพราะนั้นคือเสริมเซนเตอร์เนี่ยอลอนโซโชว์คลาสเลยว่าแบบมันเกาถูกที่คัน
0: อย่างข่าวกอสซิปวันนี้เนี่ยในพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีกรณีของอเล็กซ์สกอต
1: ของบอลมัด
0: ใช่ที่มีข่าวว่าแมนยูอาร์เซนอลเนี่ยกำลังสนใจทั้งคู่นะครับสำหรับอเล็กซ์สกอตมีกรณีของเจอร์มี่มองกานะครับที่มีข่าวว่าอาร์เซนอลกำลังจะได้ตัวแล้วส่วนเรอัลมาดริดเนี่ยเตรียมที่จะเปิดเจรจาเอนโซ่แฟรนเดสกับเชลซีนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าคัด
1: รวยอ่ะซัมเมอร์นี่มาดริดได้มา4นี่ได้โกนาเต้ฟรีได้ดูมฟรีส2ราคายาวย่อมยาว20ล้านยูโร
0: ใช่ได้บาโดฟรี
1: ได้บาโดฟรีแล้วก็ได้มาร์คูคูเลย่
0: า
1: คือหลักๆคือแค่มีมาร์คูคูเลย่า50ล้านยูโรแล้วก็มีแค่ไอ้ดูมฟรี20คือใช้ไปแค่70เอง
0: ใช่
1: ได้มา4ตัว
0: นะครับมีข่าวว่าเตรียมเจรจากับเอนโซ่เฟรนเดส
1: เอนโซ่นี่ไม่น่าจะมีต่ำกว่า100อ่ะ
0: ผมว่า100กว่า
1: 100ล้านปอนด์อ่ะ
0: ส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยกำลังมีรายงานว่าเตรียมจะจีบยาร์ร็อตโบเว่นนะครับมาร่วมทีม
1: เอ้ยของดี
0: นะครับแต่เขาบอกว่าอาจจะยากซะหน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าวิลล่าเองก็ต้องขายผู้เล่นออกเหมือนกันน่ะถ้าจะได้ตัวโบเว่นมาน
1: ี่ไงขายโรเจอร์ไปอาร์เซนอล
0: นะครับนิวคาสเซิลกำลังจะจีบซาอิดเอลมาล่านะครับปีกวัย19ปีของ FC โคโลนนะครับก็มีคอนแทคกับลิวนะครับรวมถึงอีกคนหนึ่งก็คือเฟเนสปาโดนะครับกองหน้าจากลิว
1: นิวคาสเซิลนี่ชอบซื้อผู้เล่นเกรดนี้นะแบบออกมาต้องมาลุ้นนะไอเอลมาล่านี่ก็ไม่รู้ดีไม่ดีอีกตัวหนึ่งอะไรนะ
0: ไอนี่ไงเฟเนสปาโดไงกองหน้าทีมชาติเบลเย
1: ียมเฟเนสปาโดโอ้โหผมมองว่าพื้นๆมากเลย
0: เฉยๆ
1: ทีมชาติเบลเยียมอ่ะผมภาคลีกเอิงผมว่าไอลิวมันมีตัวดีกว่านั้นมันมี
0: ส่วนลิเวอร์พูลกับแยนเดียวมองเด้นะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการจับตามองนะไม่ยื่นรอบ2อย่างจากยื่นรอบแรก100ล้านแล้วโดนไลซิกปฏิเสธนะครับ
1: แพงเกินผมว่ามันเฟ้อ
0: ก็เลยมีรายงานว่าลิเวอร์พูลจะบิดไปเอาแบรดลีย์บาโคล่ามั้ยอะไรประมาณนี้นะคร
1: ับ ขายยาวๆบาโคล่าชอบมั้ยผมว่า
0: ผมเฉยๆผมว่ามันก็เหมือนมาร์ติเนลลี่ยืมตังค์อะไรกับมาร์ติเนลลี่อ่ะไหนบอกดิ
1: สดกว่าอายุน้อยกว่า
0: มีกรณีของคุณเล่นอันวาเรสนะว่าอาร์เซนอลกำลังเกลียกระตามีอยู่นั่นแหละไอ้ข่าวคุณเล่นอันวาเรสมีทุกซัมเมอร์จริงๆแล้วก็มีกรณีของไมเคิลโอลิเซ่นะครับกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็มีรายงานว่ากลับจากฟุตบอลคราวนี้บาเยิร์นจะต่อสัญญาไมเคิลโอลิเซ่ยาวถึง2031นะครับก็คือจะไม่ให้ใครซื้อเลย
1: มันต่อแล้วโอลิเซ่เขาจะต่อเปล่าเขาจะอยู่บาเยิร์นตลอดชีวิตเลยหรือไง
0: มีข่าวมาดริดอยากได้เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ด้วยนะครับมาร่วมทีมนะครับก็เอ้ยผมว่ากรณีฮาแลนด์เป็นไปได้นะคือเป๊ปเขาไม่อยู่แล้วไงไม่รู้ว่าแบบฮาแลนด์จะแบบอยากอยู่มากขนาด
1: แต่ฮาแลนด์จะไปอยู่ทีมเดียวกับเอ็มบาเป้อะมันจะแย่งซีนกันหรือเปล่า
0: ส่วนมีรายงานว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แมนยูจะประกาศคว้าตัวมาทูตแฟนองเดสแล้วนะครับ
1: เอาเลย
0: คนใหม
1: ่ของเวสต์แฮม
0: ใช่ที่กำลังจะได้มาจากเวสต์แฮมนะครับนอกจากนั้นก็มีรายงานว่าลีดยูไนเต็ดกำลังจีบนิโก้เอลเวดี้นะครับเมื่อสักครู่นี้แหละ
1: ของสวิต
0: ที่เราดูกันอยู
1: ่ดีอ่ะเมื่อกี้จังหวะลูก 1-2 ในเอเวอร์ดี้สกัดพลาด
0: บางเกมผมว่าเอเวอร์ดี้นี่บางเกมก็ดี
1: ฟอร์มพื้น
0: แล้วก็มีรายงานว่าเอเวอร์ตันรอยัล
1: อยู่อ่ะปัจจุบันนี่กลับไปฟาร์มิงโก
0: ้มีข่าวว่าวิลล่าจะไปเอากลับมา
1: เหรอเอามานั่งมั้งฮอมาติแคสยังไงก็ตัวจริงอ่ะ

0: ใช้ใครเล่นแบ็คขวาอีกคนนึงวะ
1: มาตี้แคทไงอีกตัวนึงอ่ะมันเป็นแบ็คเด็กอ่ะ
0: ผมงงว่าแดเนียลมูนยอสไม่มีใครเอามาวะไม่มีใครอยากได้
1: มันอายุเยอะแล้วไง30แล้วอ่ะ
0: เก่งมากเลยนะแดเนียลมูนยอสเนี่ย
1: มันอายุเยอะไปหน่อยราคามันก็ไม่เบาไงทีมชาติโคลัมเบียเมื่อเช้าเมื่อวานยิงไงลูก 1-0 ชนะ
0: 2นัดยิง2ลูกแล้วแดเนียลมูนยอสอ่ะ
1: อาร์เซนอลเอาป่ะล่ะผมว่าโอเคแต่ว่ามันแพงไง
0: ผมเอานะ
1: แบ็คขวานี่มีอันเดรสกาเซียซึ่งมันก็ไม่ได้ดีของวิลล่ายังไงก็ต้องแคชก็อาจจะปล่อยอันเดรสกาเซียแล้วก็เอาเอเมอร์สันรอยอลซึ่งผมว่ายากข่าวลืออ
0: ะเขาจะข่าวก็จะประมาณนี้
1: ข้อความมาได้นะครับคุยได้เลย SMS 689899นะครับ
0: คือเหมือนดูบอลจบแล้วก็ไปแยกย้ายไปนอน
1: หนีเลยเหรอโอ้โหตายตายทิ้งกันเฉย
0: เออดูบอลจบแล้วก็แยกย้ายไปนอน
1: เออ Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้มีอะไรสอบถามหรือว่ายังไงผิดหวังกับแคนาดาคน
0: ผิดหวังถึงขนาด
1: คนบางแคหลับเลยหลับหมดเลย
0: ใช่ว่าผิดหวังเลย
1: โอ้ก็บางทีมันก็อ่อมไงอ่อมแบบไม่ได้ไปต่อรอบตีห้าอะไรอย่างงี้เออ
0: โหงั้นงี้ผมว่ามันควรนอนตั้งแต่อังกฤษเมื่อวานแล้วป่ะ
1: เฮ้ยแต่ถ้าอังกฤษคุณดูไปประมาณ10นาทีคุณก็รู้แล้วว่ามันทรงนั้นน่ะแต่เมื่อวานนี่กาหน้าผมชอบมากเลยโคตรเล่นโลบ็อกเก่งมากคือตอนแรกผมนึกว่ามันจะอีลุยฉุยแฉะเหมือนเซเนกัลนะแต่กลายเป็นว่าหูไอ้เนี่ยผมว่าโค้ชเขาเคี่ยวทางไอ้นี่ไอ้นี่คาร์ลอสคีรอช
0: อ๋อคาร์ลอสคีรอช
1: โอ้โหโคตรเคี่ยวแบบโอ้โหลุงเคยรอชนี่แบบยืนผู้ช่วยป๋าโอ้โหแบบเกมรับชัดเจนเคยคุมแบบอิหร่านเคยคุมแบบหลายๆทีมแบบโอ้โหบอลโคตรระบบเออเพราะนั้นกาหน้าผมเจอแล้วผมมองกาหน้ามามืดเพราะว่าเดี๋ยวมันตู้เนี่ย0-0ไปเรื่อยๆแล้วเผลอๆยิงจุดโทษเอะอะเข้ารอบ16รอบอะไร3-2มีกาหน้าทีมดาวดำ
0: มีถามว่าเกาหลีน่าจะเอาอยู่มั้งครับเพราะมันไม่น่าจะแซงเม็กซิโกได้แล้ว
1: คือเสมอมันก็เข้าไง
0: เสมอเข้า
1: ใช่ปัญหาตรงนั้นคือผมว่ามันไม่แพ้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่แพ้แอฟริกาใต้ค่อนข้างแน่แต่ว่าปัญหาคือจะชนะหรือเปล่าสำหรับคนที่ต้องการเชียร์ให้ชนะเพราะชนะก็แฮปปี้แล้วนี่
0: โมร็อกโกจะผ่านไหมครับก็ไม่ใช่ชุดใหญ่ครับวันนี้โมร็อกโก
1: ผมว่าชนะได้แต่ว่าขาดไม่ขาดว่ากันอีกเรื่อง
0: เพราะว่าเฮติเองก็ไม่ได้มีคุณภาพฟุตบอลที่ดีขนาดนั้น
1: เฮติเต็มที่คือเสม
0: อ
1: แต่โมร็อกโกเนี่ยชนะแต่จะขาดไหม
0: เฮตินัดที่แล้วเขาเสมอไม่ได้เสมอใคร
1: แพ้บราซิล0-3
0: นัดเลยเออ
1: แพ้บราซิล0-3แต่นัดเจอบราซิลผมรู้เลยอันเช่ครึ่งหลังไม่เอา
0: ใช่
1: ไม่เอาเลยอ่ะแบบคือแบบครึ่งแรกนำ 3-0 ครึ่งหลังแบบ
0: เล่นคนละแบบเลยนะ
1: ถ้าเอาอ่ะผมว่ามี6ไอ้บราซิลกับเฮติอ่ะแต่ไม่เอาไง
0: ก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาจริงๆอ่ะโมร็อกโกก็เอาได้
1: ใช่
0: แต่ว่าอยู่ที่ว่าโมร็อกโกจะเลือกเป็นอันดับ1หรืออันดับ2
1: ผมว่าถ้าความเสี่ยงอ่ะโมร็อกโกชนะยังดูง่ายกว่าเชียร์เกาหลีชนะในความคิดผมนะเพราะว่า
0: ถ้าคุณไปเป็นคนละกลุ่มกันคุณเอากลุ่มเดียวกันก่อน
1: ไม่หมายถึงถ้าเลือกตัวเลือกไง
0: มันต้องในอยู่แล้วเพราะโมร็อกโก
1: เพราะว่าบราซิลมีโอกาสชนะแน
0: ่โมร็อกโก
1: โมร็อกโกก็ต้องชนะตาม
0: ทีมเยอะจัดแต่ผมว่าคู่สกอตแลนด์บราซิลมันบอกเลย
1: ส่วนไอ้คู่เกาหลีใต้เนี่ยเกิดถ้าจับพัดจับผูเช็กเกียนำเม็กซิโกเงี้ยผมว่าอันนั้นเกาหลีเปิดเครื่องเปิดสวิตช์เลยนึกออกไหมเพราะว่าไอ้เช็กจะมีเป็น4ไงถ้าเกิดขึ้นนำแล้วเกาหลีก็ต้อง3แต่ว่าถ้าเกิดเช็กมันไปโดนเม็กซิโกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวใครตัวมัน
0: คือเม็กซิโกอ่ะก็จะคล้ายกับแคนาดาวันนี้ครับก็คือเล่นยังไงก็เข้ารอบแน่ๆแต่ว่าจะเข้ารอบในฐานะจ่าฝูงหรือว่ารองจ่าฝูงแค่นั้นเองคำถามก็คือผมว่าเม็กซิโกมันเอาอ่ะ
1: จะตามนั้นเพราะความ
0: จริงๆเมื่อกี้แคนาดาก็จะเอาแหละแต่เอาไม่ไหวอยากชนะแหละแต่มันไม่ไหว
1: อันนี้บอกว่าเป็นไงเคนเจอหมอผีกาหน้าทำไสยศาสตร์เล่นไม่ออกเลยไม่เชื่ออย่าลบหลู่อันนี้ก็เรื่องส่วนบุคคลอาจารย์คมเชื่อไหมที่บอกว่าไอ้ลูกเคนเมื่อวานหนึ่งข้ามคาน
0: ไอ้ลูกซัดซ้ายลูกนั้นนะ
1: มันยิงยากมันบอลเล่ไงแต่ว่าเขามีข่าวมาว่าหมอผีกาหน้าทำของแต่ตอนโดแล้ว
0: อ
1: ันนี้บอกว่าลาติสวัสดิ์ค่ะนะสนนคมหนูออกงาน 4:30 ค่ะขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะจากคุณทุนแฟนนอน
0: ครับ
1: คุณทุน

0: คุณเดี๋ยวดูเกาหลีใต้ช่วงเช้าเปล่าเพราะว่าเห็นเขาบอกเชียร์ทุกทีมจากเอเชียนี
1: ่แล้วคู่เม็กซิโกอ่ะเตะอัสเตก้านะ
0: เออ
1: โห 80,000 กว่าคนไปออกันอยู่อ่ะ
0: ก็ถ้าใครอยากเจอผมช่วงเช้าก็ที่บีดีนะฮะนี่บอกว่าขับรถไปฟังไปตีสองครึ่งถึงเที่ยงคืน
1: จริ
0: งจริง
1: ก็คือตีสองเมื่อวานเนี้ยหรอ
0: จริงเหรอโหแล้วขาดสุขภาพบ้างนะฮะ
1: แต่ผมเนี่ยก็ตั้งแต่สี่โมงเย็นเหมือนกันถึงตีห้า
0: คุณกลับไปนอนแล้วใช่ไหมไม่ดูแล้วใช่ไหมคู่เช้า
1: น่าจะต้องนอนก่อนแล้วค่อยตื่นมาดูคู่เช้า
0: เออนอนเถอะ
1: อยากดูอยากดูเกาหลีใต
0: ้เออดูซิว่ามันการละครป่ะ
1: เออ
0: นี่บอกรอภาคคู่ไหนต่อครับก็เดี๋ยวทีมงานชุดหน้าเนี่ยภาคผมว่าน่าจะหลักๆคู่บราซิลเจอกับสกอตแลนด์ใครอ่ะจานคมดู
1: ห
0: น่อยคู่หน้า
1: ฟัง
0: คู่หน้านี่ใคร
1: เป็นโดกกับ
0: ถามว่าใครภาคเป็นโดกเป็นโดกภาคนี่โอ้อ่อมเลยนะอ่อมเป็นโดกภาคเหรอมันเตะไปภาคไปเดี๋ยว
1: มาเริ่มตื้อเนี่ย
0: เออ
1: รู้เลย
0: ฟังใครท่านผอ.สงกับอาจารย์เขียงนะ
1: แล้วคู่เกาหลีใต้เช้าอ่ะเป็นปะแป๊ะกับผอ.สุเทพนะ
0: โอ้โหอร่อยเหาะแน่นอนโอเคช่วงนี้เนี่ยบราซิลกำลังลงมาวอร์มนะครับผลบอลไม่มีอะไรละไลน์อัพแจ้งละข้อความยังพูดคุยได้นะ4698999นะครับสอบถามอะไรก็จัดมาเรื่องหนังเรื่องเพลงก็ได้หลายๆท่านบอกเหนื่อยใจกับบอลโลกแล้วนะฮะแล้วก็Facebook มีอีกป่ะ Facebook มาได้นะครับ Facebook Live แล้วก็ YouTube นะช่วงเนี้ย 4:30 นเดี๋ยวพักเบรกฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงช่วงหน้ามา99 Live บอลโลกโดยอาจารย์โค้ชหงสนกันต่อครับ
1: ครับ99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: บอลโลกสตอรี่
4: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกยักษ์หลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลอตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียอาบุนเดสลีกาและลีกเอิง
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง fm 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกหิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เบรกสุดท้ายของเราสองคนนะครับผมคมอดิคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับทาง99 Live บอลโลกนะครับ
1: ครับ
0: ก็ย้ำกันไปแล้วนะครับเรื่องของ11ผู้เล่นตัวจริงของคู่ต่อปอง2คู่ต่อจากนี้เมื่อกี้เห็นบรรยากาศที่มายอามี่นะบราซิลกับสกอตแลนด์คือคักนะ
1: ก็วอร์มละน่าจะไม่มีฟ้าผ่าคือฝนตกอ่ะเล่นได้แต่ว่าถ้าไม่มีฟ้าผ่าหรือลูกเห็บอะไรเงี้ยก็น่าจะแข่งตามปกตินะครับตีห้า
0: ครับมีถามเข้ามาบอกว่าโมร็อกโกจะผ่านไหมครับเม็กซิโกประตูดาวรุ่งมีโอกาสได้ลงไหมครับ
1: ประตูดาวรุ่งก็จะแซวมาป่าวโอชัวดาวรุ่งตรงไหนอ่ะตัวเก่าก็น่าจะได้ลงเพราะว่าเจ้าภาพเขาเข้ารอบไปแล้วนี่แล้วก็บอกว่าสนเขาเอาเฮดทูเฮดไม่ใช่หรอใช่ครับอันนี้ทราบแต่คำถามที่ผมถามว่าแต้มมันอ่ะมีโอกาสอันนี้คือพูดถึงเรื่องเช็คกับเกาหลีใต้ยังไงเนี่ย อย่างเม็กซิโกเข้าอยู่แล้วแต่ผมเมื่อกี้ที่คุยกันนะคือทราบว่าเขาดู head to head ซึ่ง head to head ระหว่างเช็คกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้เหนือกว่าแต่ถ้าเกาหลีใต้แค่เสมอก็จะมี
0: ก็เพียงพอต่อกัน
1: ก็จะเพียงพอต่อการเข้ารอบเป็นอันดับ2 head to head เหนือกว่าเช็คไงผมสงสัยในประเด็นว่าเกาหลีใต้จะเอาแค่เสมอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เข้าใจว่าเขาดูเฮดทูเฮดนะฟุตบอลโลกครั้งน
0: ี้จะเอาจริงไหมครับเพราะว่าได้เข้าที่หนึ่งแน่ๆกลัว
1: ก็นั่นแหละนั่นแหละนั่นคือคำถาม
0: แต่ว่าคู่ไอ้กลุ่มนู้นไม่รู้นะแต่กลุ่มเนี้ยจริงทั้งสองคู่แน่นอน
1: บราซิลกับ
0: แม็กโมร็อกโก
1: สกอตแล้วก็โมร็อกโกกับเตติเนี่ย
0: มีถามว่าผมกำลังจะบวชเสาร์นี้ครับอยากรู้ว่าเป็นพระดูบอลได้ไหมครับจะบาปไหมครับดูได้นะครับแต่ห้ามเฮห้ามเชียร
1: ์ครับ
0: หมายถึงว่าดูเป็นความรู้ได้แต่ห้ามเฮแบบจังหวะยิงแบบ yes อะไรอย่างเงี้ยบาปเลยอันนี้บาปเลยจะบาปจริงบอกให้นะครับแต่ว่าถ้าดูแบบต้องคุณต้องกดสติตัวเองไว้แค่นั้นเองดูได้ทุกอย่างนะครับไม่บาปแต่ว่าให้ดูเป็นความรู้ศึกษาเป็นความรู้ไว
1: ้ครับที่บอกบราซิลจะเหมือนอังกฤษไหมครับผมว่าไม่เหมือนเพราะว่า
0: เขาเองก็ยังไม่ค่อยดี
1: เพราะสกอตเนี่ยไม่ได้เล่นโรบ็อกได้เก่งเหมือนกาหน้านี่คือรูปร่างเขาร่างกายดีแล้วพอใส่เรื่องวินัยเรื่องวิธีการแท็กติกเข้าไปก็เป๊ะแต่คือผมมองว่าถ้าวันนี้ยิ่งสกอตมาเปิดเกมแรกอ่ะยิ่งโดนแต่ถ้าเล่นอุดก็มีโอกาสแต่ผมมองว่าจะต้านบราซิลได้ไม่ตลอดรอดฝั่งเพราะผมมองว่าบราซิลน่าจะมีลูกพลิกแพลงมากกว่าอังกฤษที่ถามว่าใครเจอทีมกาน่าต้องพกเบี้ยแก้ลงสนามก็ทว่ากันในเรื่องสายมูนะ
0: เพราะว่ากาน่าเขามีผมอผีอย่างเงี้ยหรอ
1: ครับ
0: มีบอกพี่คมเคยระทวยไหมครับ
1: ผมว่าต้องมีอ่ะแบบเหนื่อยๆบทหนักๆก็มีระทวยอย่างเง
0: ี้ยแต่ช่วงนี้กำลังระทมเพราะไม่ได้นอน
1: อยากกลับบ้านเลยฮะ
0: คิดถึงบ้านเนี่ย
1: ม
0: ีบอกแหมเปิดเพลงเบิร์นเวลาไปได้หลายทีเลยครับทำไมรู้อ่ะเราก็ไปรู้มากแล้วไปทางรู้มากแล
1: ้
0: ว
1: ครับเราก็จัดให้ครบแล้วไงคือถ้าไม่แจ้งไลน์อัพไม่เล่าข่าวไม่วิเคราะห์บอลแล้วมาเปิดเพลงอันเนี้ยควรโดนด่า
0: เฮ้ยวันนี
1: ้แต่นี้ก็จัดให้ครบแล้วไง
0: ว
1: ัน
0: นี้บอกจริงว่าแบบอ่อมจริงแบบไม่รู้นึกอะไรไม่ออกเลยนะว่า
1: เนี่ยผมก็
0: คุยเรื่องอะไรก่อนดี
1: ผมก็ใส่ให้เต็มที่แล้วไม่งั้นหลังจากนี้ก็คุยเรื่องหนังเรื่องเพลงแล้วอ่ะเอาไหมล่ะ
0: ใช่
1: ต้องใส่ให้หมดแล้ว
0: เคยมีทีมชาติไหนที่อันดับต่ำกว่าไทยแล้วได้ไปบอลโลกไหมครับ
1: ไทยตอนนี้ประมาณ90ปลายๆคือพูดง่ายว่ามีชาติไหนที่แรงกิ้งต่ำกว่า100แล้วได้ไปไหมล่ะคุณเช็คหน่อย
0: เดี๋ยวผมดูให้หน่อยกันนะครับ
1: เพราะว่าอย่างเฮติเนี่ยคุณเห็นเขาสะเงาะสะแงะอย่างเงี้ยคืออยู่ก็ยังอยู่ท็อป100นะครับเผลอๆ6 70อ่ะที่ผมจำได้อ่ะ
0: ประมาณนั้นแหละนะครับอย่างแรงกิ้งต่ำสุดของฟุตโลกคราวนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่เฮติครับ
1: อันดับที่บอกอ่ะ
0: 83
1: ไม่ใช่ไงก็ดีกว่าเรานะพูดตามตรง
0: อันดับ83
1: เรา90
0: อ๋อนี่นิวซีแลนด์ว่ะอันดับ85ว่ะ
1: ก็ยังดีกว่าเราไง
0: นิวซีแลนด์อันดับ85ใช่ๆต่ำที่สุดของฟุตโลกคราวนี้นะครับขนาดพวกทีมเดบิวต์อ่ะอย่างจอแดนนี่อันดับ63ของโลกนะครับ
1: ก็ดีกว่าเรา
0: อุซเบกิสถาน50เคเวิร์ด67แล้วก็คูราเซานี่82นะครับ
1: นี่ดูทีมอันดับแรงกิ้ง50อย่างอูสเปย์มาก

0: คืนโดนไป5
1: ใช่
0: อ่ะถ้าว่าตามตรงไม่หลอกตัวเองผมว่าเราไปก็น่าจะมีโดนมากกว่า8อ่ะประมาณนั้นน่ะเหมือนตอนเราเจอจอร์เจียเจอจอร์เจีย
1: หรืออย่างถ้าย้อนกลับไปปี2022ที่กาตาร์แรงกิ้งต่ำสุดมันจะโหมันจะเป็นอันดับ61ครับ
0: ก็คือดีมากอ๋อเพราะตอนนั้นมันมีแค่32ทีม
1: ก็คือกาน่าใช่
0: มันทีมมันยังน้อยด้วยมันก็ยิงคัดทีมระดับหัวกะทิ
1: ใช่เนี่ยมีกาน่าเดบิวต์เป็นกาต้าไงกาต้าก็อันดับ50
0: คิดดูกาต้ากาน่าแรงกิ้งต่ำสุดเลยอ่ะเมื่อวานอุดอังกฤษอยู่นะ
1: กาน่า61ต่ำสุดคราวที่แล้วนะ2022นะ
0: ครับ
1: อันนี้คือที่ผมเช็คล่าสุดนะ
0: เพราะนั้นคำตอบก็คือไม่มีทีมไหนที่ไปบอลโลกแล้วแรงกิ้งต่ำกว่าทีมชาติไทย
1: ใช่
0: สูงกว่าหมด
1: นะครับเกิดถ้าไทยไปไทยก็จะเป็นแบบชาติที่แบบแรงกิ้งต่ำที่สุด
0: หลายคนก็อาจจะอยากเจอ
1: หมูสุดอะไรเงี้ยเคยมีอันดับ70นะ70รัสเซียครับตอน
0: ไม่แต่รัสเซียผมว่าที่มันดรอป
1: ปี2018
0: ที่มันดรอปเพราะว่าเขาโดนแบน
1: ใช่
0: แรงกิ้งเขามันตกเขาไม่ได้มีแมตช์อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ไง
1: ใช่กำลังไปไล่ดูให้อยู่ว่าเอ๊ะตอนนั้นแรงกิ้งฟีฟ่าใครต่ำๆบ้างเราได้ไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่มีต่ำ60นะครับหมายถึงว่าเป็นอันดับแบบ60ขึ้นทั้งนั้นอะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นมีแฟนบอลถือถ้วยบอลโลกแต่มันเป็นเหมือนเป่าลมข้างในอ่ะรูปร่างมันไม่ค่อยเหมือนถ้วยบอลโลก
1: มันเหมือนอะไรครับ
0: มันเหมือนปลักขิกครับ
1: มีบอกแมนยูคนเติมตรงไหนครับจันคมฟังเหมือนแบตจะหมดเลยครับกลับบ้านให้ดีทั้งคู่นะครับอย่าปาร์ตี้ฉ่ำแบบปาเจตเมื่อวาน
0: เฮ้ยผมสบายอยู่แล้วผมทำงานมืออาชีพ
1: มีบอกชอบคุณสนแกล้งคุณแนนวันแดงเดือดแมนยูยิงลูกที่3ที่บีเจสปอร์ตที่บีบกุตาเป็ดผมดูบ่อย
0: คุณแนนน่ารักคุณแนนนรดาภรรยาของเปาโค้ดศิวกรภูอุด
1: ม
0: นะฮะ
1: มีบอกผมอะไรมือไม่ว่างเก็บยางเลยไม่ได้พิมพ์ครับผมแล้วก็มีบอกว่าผมเก็บของในสวนในไร่ตั้งแต่4โมงเย็นเสร็จส่งพ่อค้ามารับ8โมงเช้าไม่นอนก็มีคลื่นวิทยุเป็นเพื่อนมาหลายปีแล้ว
0: ครับทำมาหากินเฮงๆครับ
1: ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะจ๊ะมีบอกว่าผมคิดว่ามาดริดจะหาโค้ดที่ดีกว่านี้ผมแอบกลัวว่าจะเป็นเป๊ปหรือเจนครอปเอาหมูรินโญ่มาคุมผมว่าคุมได้5นัดครับ
0: ไม่หรอก
1: เก็บผ้าหนีแน
0: ่หมูรินโญ่เขารู้วิธีคุมซูเปอร์สตาร์แล้วเขาพูดง่ายว่ามันก็ดีเท่าสุดที่สุดเท่าที่หาได้ในตลาดตอนนี้ครอปเขารับงานไหมล่ะเขาไม่รับเป๊ปเขายิ่งไม่รับเลยเงินมันไม่ใช่คำตอบของเขาแล้วเขาอยากพักผ่อน
1: นะครับมีบอกว่าไทยเคยชนะทีมในฟุตบอลโลกครั้งนี้บ้างไหมครับ
0: เจอชนะไงชนะกือลาเซานี่ไงถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะฟัง
1: เคยชนะป่ะวะเคยนะ
0: ไม่แน่ใจ
1: อิรักจอร์แดนพวกนี้เราเคยสู้ได้อยู่นะ
0: เคยสู้ได้แต่เคยชนะไหมไม่แน่ใจ
1: เออ
0: แต่กือลาเซาเดี๋ยวเราเช็คให้เลยอ่ะอยากรู้ใช่ไหมได้
1: แล้วก็มีบอกว่าบัวไม่ขยับครับพี่สนพี่คมอันนี้ใช่เวอร์ชันอาร์เซนอลไกด์ไหมครับ
0: วันนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องอาร์เซนอลเลยนะนี่ไงไทยเคยเล่นกับกือลาเซาคิงส์ครับแล้วก็
1: เสมอ
0: ถ้าเสมอไม่ต้องมีดวลจุดโทษดิ
1: เสมอ1-1มันอ่ะมีถามว่าพี่คมเพจอารมณ์คมคายหายไปไหนแล้วครับหมอปิดไปแล้วครับผม
0: ปิดดื้อเลยอ่ะ
1: ปิดนะครับ
0: ทำไมปิดอ่ะ
1: เออผมปิดเองอ่ะมีบอกว่ามีทางนึงไทยต้องเป็นเจ้าภาพบอลโลกได้ไปแน่แต่เออช่างมันเถอะ
0: อ๋อคือตั้งไหนอ่ะ
1: ก็เหมือนกาต้ากาต้าก็ได้ไปฟุตบอลครั้งแรกด้วยกันเป็นเจ้าภาพ
0: อ๋อเราเป็นไม่ได้หรอกบอกเลยความพร้อมมันหลายอย่างแต่เราจะเป็นไปได้ผมว่ามีวิธีเดียวย้ายไปอยู่โอชิเนียไปดวลกันนิวซีแลนด
1: ์นะครับมีบอกว่าถ้ากาน่าทำได้จริงป่านนี้แชมป์โลกไปแล้วครับผม
0: อ๋อเราก็ยังไม่ชนะคือลาซาอูอยู่ดีอ่ะเพราะว่าเสมอในเวลา 1-1
1: ใช่ผมจำได้ว่าเสมอ
0: แต่ดวลจุดโทษเนี่ย
1: ก็แพ้ปะ
0: เจอปั๊บหนึ่งหาซะเยอะเดี๋ยวก่อนนะ
1: เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีวันอะไรนะวันเรียกวัน FA อ่ะวันสมาคมฟุตบอลน่ะเดี๋ยวเขาจะประกาศครับว่าคิงคัพ
0: เจอใคร
1: เตะที่สนามไหน
0: อ๋อ
1: แล้วเจอใคร
0: เจอใครเขาประกาศไปแล้วรู้สึกว่ารอบเนี้ยเอเชียมาเล่นกับเราเยอะอ๋อรู้ละไอ้ล่าสุดมันอยู่ข้างล่างโถก็หาทั้ง

0: นานโอเคเจอกือลาซาวเนี่ยเราเอ้ยเราเคยมีไม่แต่กือลาซาวมันเจอเวียดนามไงเราอ่ะไปแพ้อินเดียวันปีนั้นแต่แสดงว่าเราไม่ได้เจอกือลาซาวรอบชิงเราเจอกือลาซาวรอบแรกแล้วแพ้โอเคจบละเราเจอกือลาซาวเสมอ1-1ในเวลาและแพ้จุดโทษ
1: ใช่ผมจ
0: ำนั้นหมายความว่าเราไม่เคยชนะกือลาซาว
1: ใช่ๆผมจำได้ว่าเสมอ
0: แล้วนัดชิงปีนั้นเนี่ยกือลาซาวชิงกับเวียดนามแล้วกือลาซาวชนะจุดโทษเวียดนาม 5-4
1: ซึ่งกือลาซาวตอนนั้นอ่ะอุ๊ยโรนัลดินโญ่ว่ะเฮ้ย
0: เฮ้ยมาที่สนามเนี่ยมาคุยกับอันเช่ตัวจริงเปล่าไม่ใช่พี่ดาวใช่มั้ย
1: ไม่ใช่
0: โอเคแล้วถ้าอิรักเนี่ยเราก็เคยเจอในนัดชิงคิงคัพปี2023ก็เสมอในเวลา 2-2 แล้วแพ้จุดโทษอยู่ที่ 5-4เพราะนั้นอ่ะที่เขาว่ากันว่า
1: ล่าสุดก็อิรักไม่ใช่เหรอ
0: ก็แพ้ 0-1 เลยไง
1: ที่ไอ้เจโดนเตะ
0: ไอ้นั่นแหละ
1: ใช่ไหม
0: เพราะนั้นหมายความว่าอ่ะอย่างชาติมาบอลโลกมาเล่นคิงส์คัพเนี่ยเราก็ยังไม่เคยชนะนะโอเค
1: อ่ะตอนนี้กำลังจะร้องเพลงชาติกันแล้วนะฮะไหวไหมวันนี
0: ้บราซิลอ่ะไหวดิอันนี้บอกว่าอ๋อส่วนอาร์มน่าจะเพิ่งตื่นนะครับนี่บอกดูบอลตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ยังไม่นอนเลยโอ้โหคุณแน่นอนมากสุดยอดสุขภาพเอาให้ดีนะเดี๋ยวผมดูใน Facebook ก่อนนะครับก่อนจะลากันไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะออกก่อนให้ทีมงานชุดหน้าเนี่ยมาเตรียมความพร้อมนะครับนำโดยผอ.เบ่งแล้วก็อาจารย์เขียงโอ๊ตสินพงษ์ทาง Facebook อุ้ยหลายท่านเหมือนเริ่มตื่นนะเข้ามาทักทายนะครับ
1: มีถามพี่วาวบวชยังแทงบอลเลยครับอ้าวแล้วคุณไปรู้ได้ไงว่าเขาแทงบอล
0: อันนั้นก็พี่วาวไงอันนี้บอกว่าคุณเสียโก้บอกสวัสดีตอนเช้านะครับแล้วบอกไทยเคยชนะเกาหลีใต้ไงครับสมัยเอเชียนเกมโอ้โหอันนั้นก็จริงครับจริงอ่ะเป็นข้อเท็จจริงแต่ว่ามันก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปแล้วถามว่าแล้วตอนนี้ถ้าเราเจอเกาหลีใต้เป็นยังไงอ่ะถ้าเอาย้อนหลังไปมันก็จริงว่าเราเคยชนะเขานะ
1: ย้ำดิน
0: ี่คุณอานนท์บอกว่าที่ชนะคือสุรินามเราเคยเจอสุรินามเดี๋ยวก่อนปีไหนอ่ะสุรินามแต่สุรินามไม่ได้มาบอลโลกไงสุรินามไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี
1: ้มีบอกอิตาลีควรใช้โค้ชต่างประเทศไหมครับเพื่อบอลโลกครั้งหน้า
0: เขาจะกล้าเปลี่ยนขนมไหมล่ะ
1: ก่อนที่จะเปลี่ยนโค้ชนะผมไปเอาเวลาไปปั้นนักเตะก่อนดันพวกเด็กใหม่ๆขึ้นมาให้มันเก่งให้ได้ก่อน
0: หรือเอาไอ้นี่ชุดเด็กเล่นเลยเพราะว่าไอ้อุ่นเครื่อง2นัดล่าสุดนี้ชนะนี่ใช้ชุดแบบไม่มีโตนาลี่ไม่มีคาราฟิโอลี่เลย
1: ใช่ใช้ไอ้พวกปิซิลี่อะไรพวกนี้ไปเลย
0: โอเคตี4:55นะครับนาทีนาไลฟ์ฟอลโลกโดยผมสนและจันคมเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยตอนนี้เข้าสู่พิธีการร้องเพลงชาติของบราซิลแล้วก็สกอตแลนด์ละ
1: ใช่เดี๋ยวจะมีคนบ่นว่าแบบว่าอุ๊ยเริ่มรายการตอนบอลมันเตะไปแล้วตอนผมมาคราวที่แล้วนี่บอลเตะไปแล้วยิงเข้าแล้วด้วยตุรกีไอ้คู่ญี่ปุ่นน่ะ
0: ยิงเร็ว
1: นะครับยิงเร็วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องออกก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับแจมสำหรับวันนี้สวัสดีแล้วผมคงไม่ได้ความลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: บอลโลกสตอรี
4: ่โทมัสมุลเลอร์สายลับจอมถล่มประตูหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าโทมัสมุลเลอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟุตบอลโลกยุคปัจจุบันแม้ผลงานของเยอรมนีในช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่สถิติส่วนตัวของมุลเลอร์นั้นไม่ธรรมดาเขาทำไปถึง10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่นเวิลด์คัพมุลเลอร์เป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำหรือโกลเด้นบูท ในปี2010ด้วยวัยเพียง20ปีและจุดเด่นของเขาคือการเป็นนักเตะที่มีสถิติมีส่วนร่วมกับประตูสูงมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ๆความฉลาดในการหาพื้นที่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของทัพอินซีเล็กและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยิงถึงหลัก10

0: ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกล

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569

เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้

0: จะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมากมากเลยวันนี้นะคะเทสมาแล้วนะคะตีห้า13นาทีกับเช้าวันนี้พฤหัสบดี25มิถุนายน2569ค่ะวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะสวัสดีน้องโด้งนะคะมาหรือยังเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวนะอรุณสวัสดิ์น้องโด้งผลบอลเมื่อคืนเป็นไงบ้างเปิดฟังครึ่ง99หลับสนิทอ๋อตื่นเช้าขึ้นมายังไม่ทราบผลใช่ไหมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณจามอนจะมารายงานผลของฟุตบอลนะคะฟุตบอลโลกเนาะกำลังสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวรอน้องโฮมน้องโด้งพับผ้าห่มก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะในช่วงเวลาโอ้โหบรรยากาศเนาะคือเข้าใจเนาะคนทำงานเยอะทำงานมากอย่างคุณจามอนนะกว่าจะกลับถึงบ้านกว่าจะอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องมาตื่นจัดรายการเช้ามืดอีกเนี่ยก็สถานการณ์ก็หนักอยู่นะคืออะไรรู้ไหมบรรยากาศมันน่านอนนะคะก็ถ้าสมมุติว่ามีอาการหวัดสักนิดนึงแล้วก็กินยาก่อนนอนสักเม็ดสองเม็ดนะรับรองเลยว่าหลับเพลินแน่นอนนะคะสำหรับคนที่พักผ่อนน้อยก็ทำงานเยอะนะคะขอให้เรียกอะไรคะทำงานจะบอกทำงานน้อยให้น้อยลงก็ไม่ได้นะเพราะว่าหน้าที่การงานมันก็เป็นอะไรที่ต้องทำอ่ะเนาะมันเป็นภาคบังคับเนาะสำหรับหลายๆท่านนะคะเข้าใจบางท่านเช้านี้ดีใจด้วยนะคะสามารถตัดยางได้นี่วันนี้ฝนไม่ตกนะคะเตรียมของจะไปขายนี่พี่บุญเรือนพี่ตุ๊กกดสมนพี่พิษณุอันนี้ไปแล้วนะคะอยู่ที่ศูนย์อาหารหอวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พี่หนูมาเจอกันค่ะพี่จรูนไม่ต้องถามว่าฝนตกที่ไหนเพราะว่าบ้านลุงทำฝนหลวงกันเองแล้วอยากจะให้ตกตรงไหนก็ได้ฮะเอาจริงเหรอทำฝนหลวงกันเองคือทำยังไงให้ฝนมันตกวิธีไหนคะคุณเพรีสวัสดีนะคะแล้วก็คุณอารมณ์คุณสันทัศนะคุณพี่ตะหวานพี่สุวินนะคะพี่ไพศาลชมอยู่ที่ไซโยกอุ้ยไซโยกนี่น่าเที่ยวนะช่วงหน้าฝนนะคะพี่สมพรพี่รัตติยาค่ะพี่หนูทักแล้วเนาะพี่ผู้ใหญ่วันพี่ปูกัญญรัตน์นะคะพี่แป้วพี่แขกพี่มานิด26องศาที่พัทลุงลมพัดในสวนยางกลัวฝนจะตกถ้าลมพัดไปด้วยตัดยางไปด้วยก็เนาะพะวงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็ต้องทำเหมือนว่าพี่เนาะเข้าใจทุกสถานการณ์นะคะ

022481366สายว่างนะคะน้องเมย์รอสายอยู่นะใครจะโทรศัพท์มาบอกข่าวแล้วความพี่อารมณ์พี่ประสิทธิ์พี่สุภาพพี่หนูพินสวัสดีนะคะจริงๆนี่เป็นญาตินะแต่ว่าก็เรียกพี่นะจริงแล้วก็เป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นหลานแล้วเนาะใครอีกพี่ทิพย์หรือญาติทิพย์อมรทิพย์นะครับผู้ใหญ่วันทักแล้วนะพี่อุไรค่ะพี่ตุ๊กอันนี้ตุ๊กไททันนะคะพี่วันเพ็ญมาแล้วนอนฟังทั้งคืนนอนรับฟังทั้งคืนอ๋อฟังวิทยุไม่ติดกันเลยใช่ไหมดีมากพี่เกียงไกรก็มาแล้วนะคะพี่หนุ่มห้วยน้ำช้างอยู่จังหวัดน่านนะคะห้วยน้ำช้างอยู่จังหวัดน่านเนาะบ้านสลีหรือบ้านสลีพี่สุทัศน์สวัสดีนะคะพี่วินัยจากบ้านถุงแป้งนะคะฝนถุงแป้งพังงาฝนกำลังตกเลยอ้าวโอ้ฝนหนักเลยนะคะพี่ไพบูลย์ที่ตราดพี่วัชรีนะคะพี่ไหนอีกอ๋อพี่เกียงไกรที่อยู่ลำปางเนาะเยออสอยู่ระยองนะคะฝนตกทั้งคืนเหมือนกันยังไม่หยุดตอนนี้ค่ะพี่กุ้งค่ะพี่กุ้งทองเจริญดีพี่กัลยานะคะแล้วก็พี่เพลินอยู่พัทลุงแต่เป็นคนแป้เจ้าแล้วไปอยู่พัทลุงได้ยังไงคะพี่สงสัยอีกก็ไปทำงานสิเนาะหรือไปเป็นเขยพี่รุ่งเรืองสวัสดีทักทายนะคะพี่พยาวค่ะพี่หนูลิงก็มาแล้วเนาะประมาณนี้เนาะยายออสพี่สวีวันค่ะโอ้ไม่ได้ทักนานเนาะพี่สวีวันตราโชนะคะนั้นตายอยู่แม่พริกลำปางนะคะอ๋อพี่สมศรีปีชาแล้วก็ผู้ใหญ่วันอยู่สุราษฎร์เนาะพี่สุวพัฒน์พี่ปานีพี่จารุภาอยู่พรหมพิรามพิษณุโลกนะคะก็ทักทายกันประมาณนี้อย่าลืมนะคะสายว่างอยู่นะใครจะคุยด้วยบอกข่าวเล่าความเรื่องอะไรอยู่จังหวัดไหน022481366นะคะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งโอ้โหไม่รู้จะเรื่องอะไรดีข่าวเด่นวันนี้นะคะเรื่องใหญ่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของโกงสอบเข้ารับราชการชาวบ้านหมดกันไปหลายแสนอันนี้ไม่ได้รับการคัดเลือกนะไอ้ส่วนที่เข้ารับการคัดเลือกได้รับราชการจริงๆอันนี้ก็หมดไปหลายพันล้านเนาะตัวเลขเท่าไหร่นะคะ 4,000 ล้านเหรอคือมันเยอะมากค่ะก็สืบเนื่องจากปปช.พร้อมกับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปปป.เข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งแถวบางใหญ่นนทบุรีนะคะก็เจอพยานหลักฐานการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการแก้ไขกระดาษคำตอบช่วยให้ผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินตั้งแต่ 350,000 ถึง 700,000 ต่อคนเข้าบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นมูลค่าความเสียหายก็ 4,500 ล้านคือจริงๆเรื่องเหล่านี้เขาบอกว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะก็เป็นกระบวนการเดียวกันกับเคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะก็ย้อนทำลายให้ดูนะ8เมษายนมีตัวแทนชาวบ้าน10กว่าคนก็ไม่เยอะนะ10กว่าคนใช่ไหมไปร้องทุกข์กับตำรวจสภ.ควนกาหลงจังหวัดสตูลว่าถูกมิจฉาชีพในคราบคนรู้จักและอดีตผู้บริหารท้องถิ่นหลอกว่าสามารถฝากลูกเข้าทำงานได้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายค่าดำเนินการแล้วมีการเรียกรับเงินสูงถึง 400,000 ต่อคนซึ่งอ้างว่านี่เป็นกรณีพิเศษนะสำหรับคนกันเองแล้วนะคะกระบวนการนี้พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยอ้างว่าต่อให้เด็กสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์หรือเรียกว่าเรียกบรรจุไม่ถึงอ่ะก็จะมีการดูแล

เชื่อที่ว่ามันมีช่องทางพิเศษหวังอยากให้ลูกที่เรียนจบปริญญามาเนี่ยมีงานทำที่มั่นคงพ่อก็ตัดยางไปวันๆเงินแสนหนึ่งเนี่ยนะกว่าจะหาก็ไม่ง่ายนะคะแปลนี้400,000ทำไมยอมจ่ายล่ะลุงก็เพราะรักลูกไงคะอยากให้ลูกมีอนาคตเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมมีตำแหน่งหน้าที่การงานก็เลยเชื่อใจหาเงินจนครบ400,000สุดท้ายลูกก็ไม่ได้งานแถมตอนนี้ไปนั่งผ่อนดอกเบี้ยธนาคารที่ไปกู้จ่ายให้เขาอยู่ชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นขณะนี้มียอดผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า80 รายแล้วนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยกล้าปรากฏตัวกันเท่าไหร่เนื่องจากว่าอายแล้วก็เกรงกลัวอิทธิพลของนายหน้าพวกนี้นะคะแล้วคิดดูมูลค่ามันไม่ถึง 4,500 ล้านได้อย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราขณะนี้แล้วโอ้โหจะทำยังไงอ่ะเงินก็เสียไปแล้วแล้วที่สำคัญคือว่าคนที่บรรจุไปแล้วกี่พันตำแหน่ง 9,000 เหรอใช่ไหม 9,000 ตำแหน่งนะคะเยอะแยะเหลือนี่ภาคใต้นะคะส่วนภาคเหนือภาคเหนือก็มีนะเมื่อวานนี้ที่ไหนที่วิเชียรบุรีค่ะวิเชียรบุรีนายอำเภอวิเชียรบุรีคุณกิตติลิ้มสิริชัยบอกว่าขณะนี้ผู้ว่าให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีการทุจริตสอบเข้าบรรจุเป็นราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน7 วันแหล่งข่าวภายในเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีบอกว่าขณะนี้มีการดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงขึ้นมาเพื่อมุ่งเป้าตรวจสอบความผิดทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับข้าราชการระดับผอ.กองที่เป็นข่าวอยู่นะ2-3 วันแล้วนะคะนี่ก็เห็นบอกว่าทางรองนายกเทศมนตรีคนที่1ที่รักษาราชการแทนนายกของวิเชียรบุรีลงนามในหนังสือรายงานข้อเท็จจริงเสนอเรื่องขอพักราชการขอสั่งพักราชการข้าราชการระดับผู้อำนวยการกองรายดังกล่าวส่งตรงไปยังผู้ว่าเพชรบูรณ์เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดต่อไปเนื่องจากว่าตัวนายกเทศมนตรีเป็นญาติก็เลยมีส่วนได้ส่วนเสียกับข้าราชการระดับผอ.กองรายนี้ไม่สามารถลงนามคำสั่งนี้ได้ก็เลยให้รองคนที่หนึ่งนะเป็นคนลงนามในหนังสือแทนนะคะปัจจุบันผู้อำนวยการกองรายนี้ได้ขาดราชการและก็หายตัวไปโดยไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ซึ่งหากว่าเจ้าตัวขาดราชการติดต่อกันเกิน15 วันก็จะเข้าสู่ระเบียบการให้ออกจากราชการตามขั้นตอนนะคะก็ขณะนี้ยังไม่มีการยื่นใบลายังไม่ยื่นใบลามาที่ต้นสังกัดนะแต่ก็เงียบไปเลยเห็นบอกว่ามีการคุยกันภายในว่าจริงๆแล้วควรจะยื่นใบลาออกเท่านั้นณขณะนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะยื่นลาออกภายในวันสองวันนี้ตามข่าวหรือไม่อย่างไรมีข่าวว่าอย่างนั้นล่ำลือกันว่าน่าจะลาออกหลังจากที่ไปพัวพันการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะส่วนคนที่มีปัญหาที่สอบเข้าไปแล้วทำงานอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยเอายังไงมีข่าวว่าบางคนก็ยอมว่าจะลาออกด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะสำหรับในส่วนของคนที่เข้าไปทำงานอยู่นะคะสอบได้ในช่วงนั้นด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าณขณะนี้เนี่ยเขาลาออกจะลาออกหรือว่าจะทำยังไงกับชีวิตเนาะ

0: เนี่ยมีเยอะมากนะคะไม่ใช่น้อยๆ นะโอ้ถ้า 9,000 เนี่ยหลายคนพูดไปถึงขนาดว่าโอ้โหคุกอะพอขังหรือเปล่าเนาะเนี่ยค่ะไปรับสายกันนะคะพูดถึงเพชรบูรณ์สายจากเพชรบูรณ์ก็มาเลยไปคุยกันค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: ป้าแจ๋วหรือป้าแจ๋วคะ
2: ป้าแจ๋วค่ะ
0: ป้าแจ๋วเพชรบูรณ์อำเภออะไรคะป้า
2: คะอยู่อำเภอลมสักค่ะ
0: ลมสักนะคะเชิญค่ะป้ามีเรื่องอะไรจะบอกกล่าวกันคะ
2: ปีก่อนนะคะอันสามีป้าเขาเสียเรื่องเขาทำประกันกับธกส.แต่ประกันอย่างแรกที่แบบว่าเป็นสถาปนกิจนะได้ค่ะแต่ว่าสถาปนกิจประกันของบริษัทสินมั่นคงน่ะเขาบอกว่าบริษัทมันล่ม
0: ใช่ค่ะว่า
2: ค่ะ
0: เช็งไปแล้วสินมั่นคง
2: จริงไหมคะ
0: จริงค่ะเช็งไปเช็งตั้งแต่โควิดแล้วค่ะป้า
2: โอ้ค่ะ
0: ค่ะ
2: เขาบอก
0: ทำประกันไว้เหรอคะประกันการเสียชีวิตใช่ไหม
2: ค่ะ
0: โอ้
2: เสียชีวิตค่ะ
0: ค่ะ
2: คือไปกู้เงินธกส.ค่ะสี่กู้400,000แล้วทางธนาคารธกส.เขาให้ทำประกันกับทำประนาสาปนากิจบ้างแล้วก็อีกอย่างก็ได้เงินมา200,000ก็ใช้หนี้ไปก็เหลืออยู่200,000ค่ะ
0: โ
2: อ้ตอนนี้ป้าก็ใช้ไปเหลืออยู่100,000
0: อ๋อก็ผ่อนไปเรื่อยอย่างนี้เหรอคะ
2: ค่ะ
0: อืม
2: หน้าที่เขาก็บอกว่าป้าเก็บตังค์ได้ป้าก็เอามาใช้นะทุกปีนี้ป้าก็ใช้ไป50,000
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แ
2: ต่ก็เหลืออยู่100,000ป้าก็ทำงานปลูกข้าวโพดประหยัดค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ค่อยๆใช้ไป
0: ค่ะทำไว้เป็นประกันอะไรคะประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุหรือประกันแบบไหน
2: ประกันชีวิตแบบเสียชีวิตนะคะ
0: อ๋อประกันแบบเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตจะได้เงินก้อนนึง
2: ค่ะ
0: นะ
2: แต่ได้มาก็ใช้ไปละคะ
0: ค่ะ
2: ใช้ไปแล้ว
0: ใช้หมดแล้วแต่ว่าที่ยังค้างอยู่ของทางสินมั่นคงนี้เท่าไหร
2: ่200,000มั้งคะ
0: 200,000แล้วยังไม่เคยติดต่อไปที่กปภใช่ไหมเพราะว่าหลังจากที่สินมั่นคงล้มไปเนี่ยก็จะมีนี่แหละค่ะกปภเขารับผิดชอบอยู่อะค่ะ
2: หรือคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ส่งไปแต่ที่ธกส.แล้วค่ะ
0: อ๋อไม่แต่ว่าไอ้ตัวประกันการเสียชีวิตเนี่ยก็คือทำกับสินมั่นคง
2: ค่ะ
0: ใช่ไหมวันนี้ลองโทรไปที่กปภ.ดูเขามีสายด่วน1186เนี่ยปรึกษาเขาหน่อยว่ากรณีนี้เนี่ยเราเคยทำประกันไว้กับบริษัทสินมั่นคงเนี่ยจะช่วยยังไงได้บ้าง
2: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิตใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ลองดูเพราะว่าก็พอเขารับผิดชอบอยู่นะคะมีสมาคมประกันมีสมาคมประกันมีกองทุนประกันอะไรอย่างเงี้ยเขามีมาตรการช่วยเหลือสำหรับคนที่ทำประกันเอาไว
2: ้
0: บางคนก็ถ้าตามเกาะติดก็ได้นะแต่บางคนไอ้ตอนที่ทำประกันโควิดอ่ะบางคนก็ทิ้งไปไม่ได้
2: ค่ะ
0: อ
2: ันนี้กับธกส.ค่ะ
0: ไม่ทำกับธกส.ก็จริงแต่ว่าไอ้ตัวประกันนี่คือเป็นของคุ้มภัยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ถ้ามีเลขที่กรมธรรม์อะไรอยู่เนี่ยลองดูติดต่อดูว่าเขามีมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันยังไงกรณีเนี่ยเพราะว่าบริษัทสินมั่นคงอ่ะถูกสั่งปิดกิจการก็คือนั่นแหละอายุเลิกค่ะหรือว่าคุณป้าไม่ได้ติดใจตรงนี้แล้วหรือยังไง
2: ก็ยังรออยู่ค่ะ
0: โอ้นั่นแหละก็คือบางทีเนี่ยทางกปภ.เขาไม่ทราบว่ามีใครบ้างเท่าไหร่คือต้องโทรไปบอกเขาอ่ะไปยื่นเอกสารเขาว่าเนี่ยยังค้างอยู
2: ่

0: ่นก็ยื่นที่ธกส.
1: ยื่นผ่านธกส.ไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แล้วเขาบอกไม่ความคืบหน้าว่าเป็นยังไงไอ้ติดการทวงหนี้ของเราเนี้ย
0: ไม่มีอะไรเขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรเราจะแจ้งให้รู้ให้ทราบแต่ก็เงียบค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็นี่แหละค่ะสายด่วนกปภ.อีกช่องทางหนึ่งนะคะ1186ค่ะคุณป้า
0: 1186ค่ะ
1: 1111แล้วก็86 12ตัวนะแล้วก็86
0: ค่ะ
1: มันเป็นสายด่วนของกปภ.นะคะที่เขารับผิดชอบอยู
0: ่ค่ะ
1: ลองดูว่าเราตรวจสอบสิทธิ์การทวงหนี้ประกันของเราเนี่ยมันมีคืบหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยยื่นเรื่องไปที่ผ่านทางธกส.ไปแล้วใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อนั่นแหละค่ะลองดูว่าเอกสารเราอยู่ที่ไหนตอนนี้แล้วก็เขารับรู้รับทราบไหมว่านี่ยังค้างเงินก้อนนี้อยู
0: ่
1: ก
0: ับ
1: ผู้เอาประกัน
0: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ
1: ค
0: ่
1: ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะ

ให้ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็ลืมบอกข่าวดีไปเนาะเมื่อตีห้าที่ผ่านมานี่นะคะน้ำมันลงอีก80สตางค์ต่อลิตรนะคะมีผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวนะลงประเภทไหนบ้างเนี่ย80สตางค์ต่อ

ลิตรก็เป็นเบนซินกับแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดยกเว้นพรีเมียมเนาะพรีเมียมนี่ลงไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเป็นแก๊สโซฮอล์กับเบนซินนะคะก็E20 นะคะวันนี้ลงไป80สตางค์ก็เหลือ33บาท5สตางค์แก๊สโซฮอล์91เหลือ37บาท68สตางค์แก๊สโซฮอล์95 38บาท5สตางค์และเบนซินนะคะเหลือ47บาท64สตางค์นะคะส่วนดีเซลราคาเดิมนะยังไม่ลงนะคะวันนี้เฉพาะแก๊สโซฮอล์กับเบนซินเท่านั้นก็ลงมาอีก80สตางค์นะคะก็ไปเติมกันได้กลับไปเรื่องของการโกงสอบนะคะเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะล่าสุดเมื่อวานเนี่ยปปช.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่พัทสมุทรเจดีย์สมุทรปราการนะคะเพื่อเตรียมสอบเป็นการตรวจสอบกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68 8 แสนกว่าแผ่นท่ามกลางการจับตาของสังคมเนาะกับกระบวนการจัดเก็บเอกสารเนี่ยว่าเก็บแบบไหนยังไงโรงพิมพ์นี้ยังคงเปิดดำเนินการตามปกตินะคะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดเลยซึ่งภายหลังจากที่สื่อมวลชนเดินทางไปถึงเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็รีบปิดประตูทางเข้าออกทันทีทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนะคะพบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้เนี่ยเคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ด้วยนะที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code กับบาร์โค้ดในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้คณะเจ้าหน้าที่จากปปช.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เดินทางเข้าไปตรวจสอบภายในโรงงานขณะที่สื่อมวลชนยังคงติดตามสถานการณ์แล้วก็รอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะก็เป็นที่เดียวกันกับที่มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมานี่เองนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะก็น่าจะเป็นโรงพิมพ์ใหญ่อยู่เนาะถ้าอย่างนั้นเนาะก็เดี๋ยวน่าจะมีการเรียกว่าขุดหาข้อมูลไปเรื่อยๆแหละเนาะสำหรับสื่อทั้งหลายแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะณขณะนี้ก็ไม่น่าเชื่อเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนของหลายคนนะคะขณะนี้ที่ยังรับราชการอยู่ยังทำงานอยู่ก็ไม่รู้ว่าคนลุกกันบ้างหรือเปล่านะคือบางคนบอกว่าโอ้ยแล้วจะยังไงแล้วยังไงต่อเมื่อวานนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะแล้วก็เป็นที่สนใจและเป็นความกังวลของประชาชนนะคะเมื่อวานนายกก็เลยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งปปช.ปปท.ตำรวจฝ่ายปกครองนะมารับฟังที่มาที่ไปสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนกระทำผิดมาลงโทษหรือเรื่องของการยึดทรัพย์นี่คือยึดทรัพย์จากการกระทำความผิดที่ผ่านไปแล้วนะเพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้เนี่ยต้องลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในกระทรวงมหาดไทยนายกย้ำชัดเมื่อวานนี้ในช่วงแรกของการประชุมคืออาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวนะคะอาจจะมีหน่วยงานอื่นที่มากกว่านั้นแล้วก็ต้องดำเนินการเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่ดำเนินการต่อไปเพราะว่าการสอบครั้งนี้เนี่ยชัดเจนนะคะว่าต้องยกเลิกย้อนหลังคนที่มีอำนาจก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยแม้ว่าจะมีการประกาศผลสอบไปแล้วเข้าทำงานแล้วแต่ก็ต้องหาวิธีเพราะว่าในเมื่อที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้องอ่ะใครที่ได้รับความเดือดร้อนในค

ั้งนี้เอาสมมุติใน 9,000 ตำแหน่งมีบางคนบอกฉันไม่จ่ายแม้แต่บาทเดียวสอบเข้าด้วยสมองตัวเองล้วนๆอันนี้นายกพูดชัดว่าต้องไปไล่เบี้ยวเองเพราะจะมาใช้ว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายยังไงก็ต้องยกเลิกเนี่ยความซวยก็ไปเกิดกับคนที่ไม่ได้จ่ายเงินมาด้วยความถูกต้องก็เข้าใจว่ามันคงมีบ้างอะเนาะสอบเองสอบจริงโดยไม่จ่ายอะมีอาจจะมีแน่นอนซึ่ง เรื่องนี้นายกบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าใครมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีคำพิพากษามีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติก็ต้องเอาแบบนี้นะใครที่ เสนอขึ้นมาแล้วบอกว่าผ่านแล้วก็ผ่านเลยผ่านไปแบบนี้นายกบอกไม่ได้เพราะว่ามันมาจากการกระทำที่ทุจริตนะคะซึ่งก็ขณะนี้ก็ต้องชื่นชมเชยนะคะสำหรับในการดำเนินการของทุกหน่วยงานนะที่ทำแบบรวดเร็วและเฉียบขาดแล้วก็จะไม่มีการดำเนินการที่รั่วไหลเลยซึ่งเป็นไปตาม MOU ที่เซ็นกันไว้ที่บอกว่าจะป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทุจริตทุกรูปแบบและทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับได้ดีนะนายกชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนนะที่ได้ติดตามจากการปฏิบัติการครั้งนี้นะทางสื่อมวลชนด้วยแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับการเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่หวั่นหวั่นกับอิทธิพลใดๆคือถ้าไปเกี่ยวข้องกับใครโยงไปถึงใครไม่ว่าจะเป็นระดับส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นอันนี้นายกก็สั่งเลยว่าขอให้เร่งดำเนินการนะขณะนี้ทราบมาว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าอย่างเช่นที่ชัดเจนก็คือเพชรบูรณ์ให้ดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกสงสัยหรือถูกกล่าวหาให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดไอ้คำว่าเร็วที่สุดเนี่ยนายกบอกว่าคนที่ทำงานกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าใจดีเร็วที่สุดยังไงแบบไหนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอุกอาจมากเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นการทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศนะแล้ว เมื่อวานเนี่ยมีการแชร์ข้อสอบเราก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นข้อสอบจริงหรือเปล่านะไอ้ที่ถามเนี่ยนะคะSMR เลยข้อสอบภาษาอังกฤษนะโอ้หลายคนบอกว่าเนี่ยออกข้อสอบอย่างนี้เนี่ยได้ยังไงนะคะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะอาจจะเป็นเรื่องบูลลี่กันแซะกันหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเมื่อวานนี้ก็แชร์ข้อสอบออกมา 2-3 ข้อนะคะก็นายกก็ย้ำนะคะว่าให้ข้าราชการที่เข้ามาบริหารประเทศมาปกครองประเทศก็ต้องเริ่มจากการกระทำที่ทุจริตตั้งแต่วันแรกเนี่ยโอ้โหคนที่ตั้งใจสอบตั้งใจดีคนพวกนี้มาแทรกคนที่ชั่วกว่านั้นคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ปล่อยให้มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ต้องปราบป้องกันดำเนินคดีไม่ให้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำร้ายประเทศขายชาติขอให้เชื่อว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพทำแบบเต็มที่ไม่ต้องกักให้มันรู้กันไปว่าถ้าทำตรงนี้แล้วจะไม่มีใครปกป้องนะเพราะว่ากำลังทำสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าข้าราชการไทยมีความสำคัญมากค่ะก็คือถ้าที่มาที่ไปไม่ถูกต้องนายกก็บอกว่าต้องยกเลิกผลการสอบการเข้ารับราชการครั้งนี้ทั้งหมดเลยค่ะนี่ก็โอ้โหมันจริงๆมันก็น่าจะมีมาตั้งนานแล้วเนาะแต่ว่าครั้งนี้นี่คือมันมโหฬารมากนะคะโอ้โหต้องใส่ใจเลยเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็เนาะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วนะมีมาทุกยุคทุกสมัยทุกหน่วยทุกองค์กรใช่ไหมอย่างล่าสุดเนี่ยที่เป็นข่าวใช่ไหมนายกเทศมนตรีกับคนที่สอบตำแหน่งจะเป็นตำแหน่งธุรการไหมนามสกุลเดียวกันน่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นญาติเป็นอะไรกันหรือเปล่าอันนั้นอาจจะเข้ามาโดยความสามารถก็ได้เนาะแล้วก็แชร์กันสิคราวนี้เขาว่าประกาศว่าเนี่ยประกาศมีตาคุดเรียบร้อยเนาะคนนี้นางสาวนี้ได้รับการบรรจุนะเป็นผู้สอบได้แล้วก็ลงชื่อ
นายกเทศมนตรีก็

นามสกุลเดียวกันอย่างเงี้ยโอ้ก็เป็นที่คอรหาแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่าคนบางคนก็บอกไม่รู้เขินอายบ้างหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้นะคะไม่เขินหรอกบางทีก็อาจจะสอบได้จริงก็ได้นะคะณขณะนี้อ่ะก็นี่แหละค่ะเมื่อวานนี้มาที่ภาคใต้ก็คือที่พัทลุงเนาะในสนามสอบครั้งที่ผ่านมาที่รายงานไปเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เข้าสอบติดมากที่สุดที่พัทลุงเป็นสนามสอบท้องถิ่นก็คืออำเภอกงหรารองลงมาคืออำเภอศรีนครินทร์อำเภอปากพยูนอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองควนขนุนคนที่สอบได้เนี่ยนะคะสอบผ่านขึ้นชื่อไว้บางคนที่ถูกเรียกไปแล้วนะหมายถึงว่าถูกเรียกบรรจุไปเรียบร้อยแต่มีหลายคนเข้าสอบจ่ายเงินเรียบร้อยเหมือนกันนะคะจาก 650,000 จ่ายไปครึ่งนึงก็ 300,000 กว่าเนาะหากมีรายชื่อติดก็จะมีการจ่ายให้ครบตามจำนวนก็คือ 650,000 แต่จ่ายไปครึ่งนึงก็ 300,000 กว่าหลายคนจ่ายไปแต่ว่ายังไม่มีรายชื่อหมายถึงจ่ายครบนะ 650,000 นะสุดท้ายต้องไปทวงคืนจากนายหน้าในพื้นที่กันมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจและสมาชิกสภาเทศบาลกว่า50คนบางคนขอเงินคืนแต่หักเงินที่จ่ายไปรายละ 50,000 จากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 ในล่าสุดก็ไปทวงคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงแต่เจ้าตัวไม่มีการคืนเงินกันให้ทำให้คนร้ายไม่ทราบจำนวนค่ะเอาปืนไปยิงใส่บ้านประธานสภาคนดังกล่าวจนบ้านได้รับความเสียหายอ๋อเจ้าตัวไม่เจอเนาะค่ะเนี่ยล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะไปที่บ้านหลังนี้เลยเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแต่ประธานสภาไม่อยู่บ้านโดยพบเพียงคุณแม่นะคะวัย76ก็เปิดเผยว่าไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นนายหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะว่าถ้าทำจริงนะป่านนี้ลูกคงจะมีเงินและมีฐานะไปแล้วอ๋อคือแม่เนี่ยไม่เชื่อว่าคงรวยกว่านี้อ่ะบอกตรงๆคุณแม่ว่าอย่างนั้นนะคะชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าเรื่องยิงบ้านประธานสภานั้นเป็นเรื่องจริงนะแต่มีการปิดข่าวกันเงียบพร้อมระบุเพิ่มเติมว่าประธานสภาเป็นนายหน้าเก็บเงินให้นายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนจะส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วเนี่ยสอบไม่ติดเหมือนประมาณว่าจับเสือมือเปล่าอ่ะนะสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อได้มีการทวงเงินคืนกันหลายครั้งแต่เจ้าตัวไม่มีคืนก็เลยถูกยิงบ้านค่ะนี่ในพื้นที่ศรีนครินทร์นะคะจังหวัดพัทลุงมีนายหน้าสอบท้องถิ่นที่มีการเก็บเงินกับผู้สมัครสอบประมาณ 9-10 รายอันนี้ไม่ได้เยอะมากมีคนที่สอบได้และไม่ได้เกือบ800คนบ้านนายหน้าที่มีการพูดถึงก็เมื่อวานนี้เขาบอกว่าไม่พบตัวนายหน้านี่คือนี่แหละเป็นครูก็มีนายกเทศบาลนายช่างอบจและสท.โอ้โหแสดงว่าหลายคนนะเนี่ยเนาะมารวมตัวรวมหัวกันนะคะโอ้โหนี่เงินทั้งนั้นนะคะจ่ายไป 350,000 แล้วประกาศออกมามันไม่มีชื่อแล้วไปทวงคืนก็ไม่ให้อันเนี้ยชัดเจนว่าจับเสือมือเปล่าถ้าสอบได้เองก็โอ้โหหวานเลยนะคะคนละ 650,000 นะนี่คือจ่ายก่อนนะ 350,000 นะคะที่เหลือค่อยจ่ายตอนที่บรรจุไปแล้วโอ้โหแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยหลายที่เลยเหรอคะมันก็ไม่รู้นะหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยมีมาตั้งนานแล้วค่ะมาชื่นชมคนดีดีกว่าคนดีคนนี้เป็นเจ้าของร้านขายของชำเมืองระยองนะคะที่แกเก็บกระเป๋าที่มีเงินสดอยู่ 160,000 บาทค่ะโอ้ยเมื่อวานนี้สภ.เมืองระยอง

ได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่ถนนเลียบชายหาดแหลมเจริญนะคะตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยองว่าพบกระเป๋าถือ1ใบข้างในมีเงินสดถึง 160,000 บาทลอตเตอรี่อีก4ใบพระเลี่ยมทองอีก4องค์คาดว่าน่าจะเป็นของลูกค้ามันลืมเอาไว้บนชั้นวางขนมขบเคี้ยวภายในร้านสักประมาณ 9:00 นเมื่อเห็นปุ๊บก็รีบเอาไปแจ้งตำรวจเลยเพื่อตามหาเจ้าของตำรวจก็ตรวจสอบภายในกระเป๋าพบโทรศัพท์เจ้าของกระเป๋าก็เลยแจ้งโทรไปให้มาที่โรงพักโดยด่วนเลยนะคะปรากฏว่าเจ้าของกระเป๋าเป็นผู้หญิงนะคะชื่อคุณปนัดดาอายุ40ปีเป็นชาวอำเภอวังจันทร์รีบมาเลยที่โรงพักแล้วบอกว่าตัวเองก็มีอาชีพค้าขายเหมือนกันเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ต้องนำมาจ่ายค่าอาหารทะเลสดแต่ช่วงไปซื้อลงไปซื้อของในร้านของชำเนี้ยเกิดลืมอยู่ๆก็วางแล้วก็เลือกของนะว่าอากาศจะวางสักแป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกของแล้วก็ลืมเลยจนกระทั่งตำรวจโทรมานี่นะคะถึงได้รู้ว่าตัวเองอ่ะลืมกระเป๋าใบนั้นไว้อยู่ที่ร้านของชำรู้สึกดีใจมากและชื่นชมความเป็นคนดีของเจ้าของร้านที่ไม่คิดจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองก็ให้เป็นสินน้ำใจกับเจ้าของร้านไปด้วยนะคะแต่ว่าคุณลุงสมโพธิอายุ75แล้วนะเจ้าของร้านเนี่ยไม่รับค่ะแกไม่ยอมรับนะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะให้ลอตเตอรี่ไป1ใบแล้วกันนะให้เงินก็ไม่เอาก็เลยให้ลอตเตอรี่ไป1ใบนะคะก็มีการลงบันทึกประจำวันส่งมอบกระเป๋าแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดคืนกันเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหพี่แกเนาะพกเงินทีนึงเยอะมากแล้วก็ไหนจะพระอีกนะพระเลี่ยมทอง4องค์อีกอ่ะโอ้โหส่วนใหญ่นะแม่ค้าเนี่ยที่มีเงินเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะมีเขาจะมีนี่เนาะพกเงินกันเยอะมากเนาะพกเงินเยอะอันนี้ก็ไม่แปลกเพราะว่าเขาไม่ซื้อของด้วยแต่ว่าทองเทองนี่ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปเหรอใส่กระเป๋ากันไปด้วยใช่ไหมเออเนี่ยค่ะนี่ถ้ามันหายก็เหมือนเสียดายเนาะพระทั้ง4รูป4องค์นะคะก็ได้คืนอันเนี้ยถือว่าโชคดีมากๆนะคะได้คืนค่ะอ่ะปิดท้ายที่กรณีฝรั่งซื้อบริการเด็ก17นะคะคือสืบเนื่องมาจากมูลนิธิกันจอมพลังรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากน้องอายุ17ปีคนหนึ่งเธอนั้นถูกบังคับให้ขายบริการนั่นแหละใครบังคับแม่ค่ะแล้วก็ถูกบังคับให้ผลิตสื่อลามกอนาจารส่งให้ต่างชาติจนส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงทางกันจอมพลังก็ประสานไปที่ตำรวจบชน.นะคะบชน.ก็สั่งเลยชุดปราบปรามการค้ามนุษย์นะไปในพื้นที่นะคะสน.หนองค้างพูไปขอศาลอาญาตลิ่งชันอนุมัติหมายจับ3คนนะจับกุมได้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นต่างชาติสัญชาติเยอรมันคนหนึ่งแม่อีกคนหนึ่งเป็นใครไม่รู้ผู้ชายอายุ36นะคะร่วมกันเป็นธุระจัดหาเด็กอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18เพื่อไปสนองความใคร่ผู้อื่นโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอมแล้วก็มีหลายข้อหานะคะก็ตำรวจก็สืบสวนขยายผลนะเกี่ยวข้องกับการซื้อบริการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะคดีนี้เริ่มจากที่คุณกันเนี่ยแกไปช่วยน้องอายุ17ออกจากบ้านพักแถวหนองค้างพูมาแล้วก็เธอขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองด้วยนะรู้จักกันจอมพลังด้วยนะแล้วเธอบอกว่าในบ้านเนี่ยมีน้องอีก3คน9ขวบ6ขวบและ3ขวบถูกบังคับคือลูกสาวพี่เนี่ย17ปีถูกบังคับให้ขายบริการเพื่อเอาเงินมาให้แม่กับพ่อเลี้ยงทีนี้น้องเนี่ยจำใจต้องทำอาชีพนี้เพราะเกรงว่าน้องอีก3 9ขวบ6ขวบ3ขวบจะถูกบังคับเหมือนตัวเองก็เลยยินยอมที่จะมาทำงานแบบนั้นศาลก็เลยออกหมายจับตำรวจก็เข้าจับกลุ่มนะคะตอนนี้เด็กทั้งหมดนะคะ4คนนี้พม.รับตัวไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยค่ะโอ้โหฝรั่งก็โดนไปนะคะส่วนแม่กับพ่อเลี้ยงแม่อายุ28นะเดี๋ยวๆแม่อายุ28แล้วลูก17

โอ้จริงหรือนี่แล้วก็พ่อเลี้ยงอายุ36นะคะส่วนเยอรมันไม่รู้อายุเท่าไหร่แต่ว่าสื่อบางช่องบางฉบับก็ใช้คำว่าเท่าซื้อบริการเด็ก17หลังจากแม่เด็กแท้ๆส่งไปทำงานเพื่อแลกกับเงินแล้วแม่ก็ถ่ายคลิปอะไรด้วยนะนี่ค่ะเด็กก็สภาพจิตใจนี่คือย่ำแย่มากต้องบอกเลยนะคะคุณกันก็เข้าไปช่วยไว้ได้ทั้ง4คนนะคะโอ้โหสุดยอดแม่จริงๆเนาะคนนี้เนาะอันนี้ไม่ใช่ชื่นชมนะแต่ว่าที่บอกว่าไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกเนี่ยยายคนนี้แหละในข่าว28เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะลูก17มันเป็นไปได้ยังไงเธอมีลูกอายุ11หรอโอ้อ่ะช่วยกันคิดเนาะนี่คือสังคมณปัจจุบันนี้นะคะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวด
11: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
12: เพชรขัดยอก
13: หลังออกกำลังกาย
14: หรือเล่นกีฬา
15: ให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
16: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
17: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
18: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
19: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง

0: ไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

ับมาแล้วชั่วโมงที่2 6:13 นะคะกับเช้าวันนี้พฤหัสบดี25 มิถุนายนก็เพลงพี่ติ๊กก็ส่งกำลังใจให้พี่ติ๊กนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้โชคดีนะคะได้รับการประกันตัวเนาะสำหรับพี่ติ๊กซีโร่นะคะหลายคนก็ติดตามข่าวพี่ติ๊กตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆเนาะก็ทำให้คิดว่าอุ้ยคงจะไม่รอดแน่ๆนะคะพี่ติ๊กนี่เป็นนักร้องเป็นนักแต่งเพลงเป็นมือกลองนะมือกลองระดับต้นๆเหมือนกันนะคะมนัสวินนันทเสนนะคะปีนี้ก็อายุ60 กว่าแล้วเนาะเมื่อวานนี้ก็นี่แหละค่ะถูกศาลตัดสินจำคุก2 ปีโดยไม่รอลงอาญาในข้อหาขับรถนะคะเมาแล้วขับนั่นแหละชนคนเสียชีวิตไป2นะคะซึ่งเบื้องต้นนั้นก็สารภาพนะคะจริงๆลงโทษจำคุก4 ปีนะคะแต่ว่าสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งก็คงจำคุก2 ปีทีนี้ศาลก็พิเคราะห์จากพฤติการแห่งคดีว่าคู่กรณีกับโจทก์ร่วมแล้วก็จำเลยยังไม่สามารถตกลงค่าเสียหายกันได้แล้วก็จำเลยได้กระทำความผิดขับรถชนขณะมึนเมาสุราทำให้มีผู้เสียชีวิต2 รายพฤติกรรมจึงมีความร้ายแรงจึงไม่รอลงอาญานะคะก็แล้วก็ยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะคะซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะตอนนั้นเหตุเกิดก็ตอนเช้ามืดอะเนาะแล้วก็แม้ว่าจะรู้สำนึกในการกระทำโดยไปร่วมงานศพของผู้ตายชดใช้ค่าเสียหายแก่ญาติแต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ประกอบกับจำเลยขับรถในขณะเมาย่อมเข้าใจดีว่าทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลงจริงๆสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ไม่กระทำการขับขี่ดังกล่าวเป็นการชนอย่างแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง2 คนถือว่าเป็นพฤติการร้ายแรงจึงไม่รอการลงโทษกับให้เพิกถอนใบอนุญาตการขับรถแจ้งคำสั่งให้นายทะเบียนทราบส่วนที่โจทก์ร่วมขอให้มีการริบรถยนต์นั้นเนื่องจากคำฟ้องของโจทไม่มีคำขอให้ริบของกลางโจทร่วมจึงไม่มีอำนาจขอให้ริบรถยนต์นอกเหนือไปจากคำฟ้องได้กรณีนี้จึงไม่อาจริบรถยนต์ได้ก็ยกคำร้องไปนะคะเมื่อวานนี้ศาลก็อ่านคำพิพากษาเสร็จนะคะทางคุณติ๊กก็ไปพร้อมกับภรรยาขณะที่ฝ่ายผู้เสียหายคุณพ่อและคุณแม่ของผู้เสียชีวิตก็มาร่วมฟังคำพิพากษาในฐานะโจทก์ร่วมนะคะแกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย เรื่องของค่าเสียหาย3.5 ล้านในนี้เป็นเสียหายทางแพ่งเนาะยังไม่สามารถตกลงกันได้นะคะคุณพ่อก็บอกว่าก็ไม่ได้จิตใจในเรื่องของคำพิพากษาอะไรนะคะแต่ว่านี่แหละค่าเสียหายนี่นะคะยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เนื่องจากมองว่า

0: บนคือแกรู้สึกไม่สบายใจนั่นแหละนายจีรวัฒน์ศิวพรพิทักษ์บอกว่ามองว่าบทลงโทษจำคุก2ปีเนี่ยดูแล้วเป็นโทษที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการสูญเสียชีวิตของคนถึง2คนหลังจากนี้ก็จะหารือกับทนายความต่อเพื่อพิจารณาแนวทางกฎหมายแล้วก็ศึกษารายละเอียดว่าจะมีประเด็นไหนที่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้บ้างนะคะไอ้ส่วนการเยียวยายืนยันว่าที่ผ่านมาเกือบ2ปีเนี่ยคุณติ๊กทีโร่ไม่เคยติดต่อแต่ยอมรับว่ามีการเยียวยาค่าปลงศพกับการรักษาพยาบาลไปแล้วจริงแต่เป็นจำนวนเงิน 250,000 ซึ่งพอไปรวมกับเงินของพรบ.รถแล้วก็เงินที่ได้จากการเล่นคอนเสิร์ตสำหรับเงินจำนวน 500,000 บาทที่นำมาวางต่อศาลในวันนี้ถ้ารวมกับเงินที่จ่ายก่อนหน้าก็ทำให้ยอดช่วยเหลือทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ3ล้านไม่ใช่3ล้าน5ตามที่มีการกล่าวอ้างนะคะส่วนการฟ้องทางแพ่งนั้นผู้เสียหายคุณพ่อนะบอกว่าตัวเลขนั้นเนี่ย24ล้านที่ปรากฏตามข่าวนั้นจริงๆไม่ใช่ยอดการเรียกร้องที่แท้จริงแต่เป็นการคำนวณมูลค่าความเสียหายตามหลักกฎหมายโดยขณะนี้ทั้ง2ฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้แม้ว่าคดีจะอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลแพ่งแล้วก็ตามแต่ว่าในส่วนตัวก็ยินดีจะเจรจาโดยจะต้องหารือกับทนายความถึงตัวเลขที่เหมาะสมอีกครั้งแล้วก็คุณพ่อเนี่ยติดใจเรื่องปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพราะว่าตอนเกิดเหตุนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจทันทีแต่เป็นการตรวจย้อนหลังไป7ชั่วโมงก็ทำให้ปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่106มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีผลตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขเนี่ยห่างกันเยอะคือถ้ามีการตรวจตอนเกิดเหตุทันทีคุณพ่อนะคิดว่าน่าจะสูงกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ภายหลังจากการอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นแล้วนะคะทางคุณติ๊กซีโร่ก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์โดยใช้กรมธรรม์ประกันวงเงิน 200,000 บาทเป็นหลักประกันนะคะศาลอาญามีนบุรีพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะคุณติ๊กไปแต่ว่ามีกำหนดเงื่อนไขนะคะห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องคดีนี้มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกันนะคะนี่คือบทลงโทษนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเดียวกับที่ทางคุณเสกโลโซออกจากเรือนจำแล้วก็พิติกก็ศาลตัดสินด้วยเมื่อวานนี้หลายคนก็เลยแซวว่าแหมพอดีเลยจังหวะพอดีวงอะไรนะมีนบุรีอ่ะวงดนตรีนั้นขาดนักร้องนำก็บอกว่ามีพี่ติ๊กเข้าไปแทนแล้วแต่พอช่วงเย็นบอกว่าโอ้ไม่ต้องแล้วพี่ติ๊กได้รับการประกันตัวนะฮะวงนั้นก็เลยยังขาดนักร้องอยู่เหมือนเดิมนะที่คุณเสกไปเล่นอยู่นะก่อนที่จะย้ายไปที่เพชรบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เนาะสำหรับคนคนดังคนที่มีชื่อเสียงหรือประชาชนทั่วไปก็ตามนะเรื่องของการเมานะเมาแล้วขับรถอ่ะมันก็ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็นี่แหละเกิดการสูญเสียนะคะแล้วเข้าใจว่าตัวของคุณพิติกเองนะคะแล้วครอบครัวก็เสียใจไม่น้อยนะหนึ่งเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะผลกระทบกับทั้งสองครอบครัวนะคะก็ต้องระมัดระวังเนาะสำหรับคนที่ขับรถอ่ะนะเราก็ถึงบอกบ่อยๆว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังจริงๆเนาะเนาะสำหรับเมาแล้วขับเนี่ยค่ะคือบางคนน่ะคิดไปเองว่าไหวใช่ไหมคะคิดว่าไหวแต่สุดท้ายก็นี่แหละมาเกิดเหตุคือคิดว่าไม่เมาไงเพราะว่าก็เนี่ยยังขับรถได้อยู่ยังคุยได้ยังพูดจากับเพื่อนฝูงได้ยังอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะสวัสดีน้องโด้งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: สวัสดีค่ะกำลังเล่า

0: เหตุการณ์พี่ติ๊กซีโร่อยู่ว่าเมื่อวานนี้มีคนแซวไงว่าพอพี่เสกออกปุ๊บนักร้องนำวงเมนบุรีก็ขาดไงก็พี่ติ๊กก็เข้าไปแทน
1: ครับผม
0: สุดท้ายพี่ติ๊กก็ได้รับการประกันตัวออกไป

0: ายไปทำพอดีนะไปในที่เกิดเหตุ
1: ข่าวนี้เลยใช่ไหม
0: ใช่
1: ที
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โห
1: น
0: ี
1: ่แหละ
0: โอ้
1: ที่เป็นใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เนาะสำหรับคนที่มีชื่อเสียงคนดังพี่ติ๊กเนี่ยดังมากเนาะ
0: เออครับ
1: เนี่ยเมื่อกี้เปิดเพลงพี่แกรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพลงนี้ดังๆแต่ว่าพอแบบปี2ปีนี้เนี่ยแกก็ดรอปไปเพราะว่าเรื่องนี้แหละ
0: อืมใช่แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเห็นทางเมื่อวานทางพ่อของผู้สูญเสีย
1: ค่ะ
0: นะครับบอกว่าพี่ติ๊กไม่ได้ติดต่อแกไป2ปีแล้วอ่ะ
1: เออก็คือตั้งแต่มอบเงินกันตอนนั้นน่ะก็ไม่ติดต่อกันเออแกก็ว่าอย่างนั้นคือแกบอกว่าก็ยังไม่ได้จ่ายตามที่ข่าวลงนะว่า3อะไรนะ3ล้าน5เอออะไรเงี้ยยังไม่มี 350,000 เนาะแกบอกว่ายังไม่มียอดเงินช่วยเหลือทั้งหมดนะเออที่เป็นข่าวแกบอกว่าไม่ใช่นะเออ3ล้าน5เนี่ยยังไม่ใช่ตามที่กล่าวอ้างเพราะว่าตัวเลขค่าเสียหายจริงๆตอนนั้นที่เป็นข่าวว่าพี่ติ๊กไม่ไหวแน่ๆเรียกไป24ล้านน่ะ
0: เออ
1: ก็ไม่ใช่ยอดเรียกที่แท้จริงแกคำนวณมาว่าเนี่ยตามหลักกฎหมายเนี่ยว่าเออลูกอายุเท่านี้ถ้าอยู่จนถึงอายุเท่านี้ทำงานได้คือเรียกมาตามหลักกฎหมายแหละก็เดี๋ยวมีการต่อรองแต่ว่าประเอินว่าพี่ติ๊กไม่ได้ติดต่อนั่นแหละก็เลยไม่ได้คุยกันส่วนตัวยินดีจะเจรจาเนี่ยก็ใช้คำนี
0: ้อ๋ออ
1: ืมค่ะแต่ก็ยังไม่ได้คุยกันอันนี้เรื่องแพ่งเนาะไม่ได้เกี่ยวกับอาญาที่พี่ติ๊กถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกนะ
0: ครับ
1: เออแพ่งก็ต้องฟ้องกันต่อใช่ไหม
0: ครับ
1: เออเนี่ยค่ะก็พ่อของน้องที่เสียชีวิต2คนก็ติดใจเรื่องนี้แหละปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยเออแกบอกว่าจะได้ตรวจกว่าจะได้เนี่ยคือมันห่างไป7ชั่วโมงแล้วไง
0: แต่ก็เมานี่ออกมาก็เมานี่ใช่ไหมฮะ
1: ก็เมาก็ใช่นี่คือขนาดว่าตรวจย้อนหลังตรวจห่าง7ชั่วโมงก็เมาก็ปริมาณเกินเออแกบอกว่าถ้าตรวจตอนเกิดเหตุอ่ะแกบอกเผลอๆนี่อาจจะเกิน200ก็อย่างที่บอกเนาะคือคนเมาเนี่ยจะไม่ยอมรับว่าเมาว่ามั้ย
0: ครับ
1: เออไม่ยอมรับว่าตัวเองเมาอ่ะอันนี้ครับคิดว่ายังไหวยังขับรถได้ยังทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นปัญหาตรงนี้แหละเนาะสังเกตไหมบางทีคนเดินเซแล้วนะเฮ้ยไหวแล้วก็ขึ้นรถไปขับอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเนาะ
0: ครับ
1: เออมีเยอะเลยแหละอย่าว่าแต่รถยนต์เลยเห็นมอเตอร์ไซค์อ่ะโอ้ยยิ่งน่ากลัวกว่ารถยนต์อ่ะก็คิดว่าไหวเนาะก็ฝากไว้เนาะทุกคนแหละไม่ใช่เฉพาะคนดังคนบันเทิงหรืออะไรนะคะมันอันตรายมากมันไม่ใช่เฉพาะครอบครัวของคุณนะครอบครัวของคนอื่นด้วยเขาก็เดือด
0: สุดท้ายเมื่อวานก็ได้ประกันตัวเนาะ
1: ใช
0: ่ต่อชั้นอุทธรณ
1: ์ใช่ค่ะ
0: สู้ต่อชั้นอุทธรณ
1: ์แต่สุดท้ายจริงๆก็ต้องยอมรับแหละพี่ติ๊กอะเนาะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าอันเนี้ยผิดจริง
0: ขอคนเลยแซวเลยว่าพี่เสกออกพี่ติ๊กเข้าแทน
1: ใช่ก็มีคนแซวว่าเนี่ยคุณวิปุลีประกาศรับสมัครนักร้องนำอยู
0: ่
1: อ๋อประกาศรับอยู่ว่าขาดไปหนึ่งอัตราหนึ่งตำแหน่งว่าพี่เสกออกแล้วบอกว่าต้องประกาศเดี๋ยวพี่ติ๊กเข้าปรากฏว่าเมื่อวานนี้เขาว่าอ๋อต้องประกาศเหมือนเดิมเพราะพี่ติ๊กได้ประกันตัวแล้ว
0: คร
1: ับ มีเซล
0: ส่วนพี่เสกเมื่อวานก็ชื่นมืดเลยนะพี่นะ
1: ใช่แต่ว่า
0: เด็กออกมาเนี่ยโอ้โหครับ
1: แกก็ร้องไห้ตื้นตันใจเนาะ
0: ครับคนไปรอรับแกเพียบเลยนะฮะ
1: ใช่กับชีวิตที่แบบอันนี้ก็เรียกว่าสูญเสียอิสรภาพเลยเนาะสำหรับนักร้องระดับเสกโลโซเข้าไปอยู่ในเรือนจำ
0: ครับ
1: แกถึงร้องไห้หนักมากว่าโอ้โหชีวิตนี้พลาดได้ยังไง

0: ค่ะ
1: ก็ประมาณ1ปี1ปี1เดือนอ่ะ
0: ค่ะ
1: นานจังนะ
0: อืม
1: โ
0: หเนาะ
1: ค่ะแต่ก็ได้ออกมาเห็นประกาศเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังเลยนะฮะ
0: ใช่ไหมอันนี
1: ้วันที่เดือนพฤศจิกาปี21พฤศจิกานะ
0: ค่ะ
1: ทั้งวันดูไว้ไม่ผิดเนี่ยประมาณ21นะครับเตรียมคอนเสิร์ตขึ้นราชมังเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: บอกเดี๋ยวจะขายบัตรเร็วๆนี้นะครับ
0: โอ้เฉพาะแฟนของโลดู
1: ราชมังนี่ยอดประมาณคือถ้าไปคอนเสิร์ตมันก็ต้องปิดด้านหนึ่งด้วยนะก็น่าจะประมาณ 3-40,000 คนนะ
0: ใช่ค่ะนั่นแหละ
1: โอ้ยังไม่รวมที่สนามหญ้าข้างล่างนะพี่ผมว่าก็ต้องมี 5-60,000 นะ
0: อือหือโอ้ค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าราคาบัตรไม่แพงมากอ่ะรับรองเลยว่าเต็ม
1: อืมครับ
0: เต็ม
1: เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะ
1: พี่เสกโพสต์ล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้บอกว่าขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายและแฟนคลับทุกท่านที่รักและห่วงใยตอนนี้ผมกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วเร็วๆนี้พบกันนะครับด้วยรักและคิดถึงเสมอเสกโลโซ
0: อ
1: ื
0: มในเพจพี่เสก
1: ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้แอดมินการเป็นคนโพสต
0: ์หลายคนเรียกร้องอยู่ว่าคืนเพจพี่เสกอ๋อยังไม่ได้คืนหรอ
1: ก็อันนี้มันได้คือแล้วมีเป็นโพสต์แรกที่ออกมาเนาะก็ได้เล่นเองละ
0: ได้เล่นเองเนาะก็พี่การเขาบอกว่าระหว่างนั่งรถกลับบ้านเนี่ยมาที่กรุงเทพอ่ะพี่เสกดูพวกตัวเองตลอดเวลาเขาพูดว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือก่อนหน้านี้เนี่ยขนาดว่าตอนพี่เสกยังไม่เข้าไปจันจำเนี่ยพี่การก็เล่นอยู่นะพี่การก็ใช้เพจนี้อยู
1: ่
0: คนถึงมาเรียกร้องว่าให้แอดมินการคืนเพจให้กับเจ้าตัวด้วย
1: ครับ
0: ตัวน่าจะคืนไปเรียบร้อยแล้วค่ะน่าจะศิลปินคนดังอ่ะส่วนคนนี้ยอมเลยพ่อใจปั้มเต๋าสมชายบอกว่าต้องยกให้เป็นพ่อสายซัพพอร์ตให้กับลูกเลยค่ะล่าสุดนั้นไปร่วมสัมภาษณ์พิเศษละครลูกผู้ชายหัวใจเพชรก็เลยเปิดใจถึงการทำงานในยุคนี้ที่ว่าเป็นยุควงการบันเทิงเปลี่ยนผ่านนะคะแกก็บอกว่าตอนนี้นะครอบครัวมีความสุขมากเลยมีลูกสาว1ลูกชาย1เนาะยอมควักเงินในกระเป๋าซื้อบัตรคอนเสิร์ตให้ลูกไปเป็นติ่งศิลปินคนโปรดนะคะแกบอกว่าคือยอมรับว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีขึ้นมีลงแล้วล่ะมันตามระยะของมันละรสนิยมของแต่ละยุคก็ต่างกันไปนะก็จะเป็นเหมือนวายเข้ามามีเกิร์ลเลิฟซึ่งเต๋าสมชายบอกว่าตัวเองก็ยังโชคดีเวลาลูกไปไหนก็ไปด้วยเราก็คือตามลูกอะประมาณนี้นะคะก็สนุกดีหรือว่าเวลารับงานก็เหมือนกันตอนเนี้ยเต๋าสมชายรับบทเป็นพ่อแล้วนะเป็นพ่อของเด็กแล้วนะก็บอกว่าการทำงานกับเด็กยุคนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะก็คือพอวงการมันเปลี่ยนรสนิยมของวงการเปลี่ยนเราก็เลยได้อยู่ในหลายๆเจนหน่อยก็มีความสุขดีเพราะว่าซีรีส์วายหรือเกิร์ลเลิฟต่างๆเนี่ยลูกๆ ก็ชอบลูกก็จะชวนดูมีคอนเสิร์ตของเด็กๆ ก็ให้ผมซื้อบัตรให้แล้วก็เป็นส่งเขาเป็นความสุขของลูกก็เป็นความสุขของพ่อแม่ด้วยลูกชอบอะไรเราก็ต้องซัพพอร์ตลูกสาวเนี่ยตอนแรกเราก็ชอบยินกับวอเนี่ยทีนี้ก็พาไปส่งคอนเสิร์ตนี้ทีนี้พ่อก็บ่นนิดนึงบอกว่าโอ้ลูกบัตรเนี่ยใช้ได้เลยนะเขาบอกว่าสมใจดูคนเดียวได้ไหมเดี๋ยวป้าไปส่งแล้วป้าก็รอรับป้าไม่อยากเข้าเพราะว่าบัตรมันแพงทีนี้บอกว่าได้เลยก็ไปส่งลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าราคาบัตรใช้ได้เลยนะก็ให้ลูกเข้าไปคนเดียวแล้วก็ไปแฟนคลับเขาก็น่ารักแล้วแฟนคลับเขาก็รู้จักสมชายเข็มกลัดด้วยนะคะคือตอนนี้ก็บอกว่าเวลาลูกชอบอะไรก็ซัพพอร์ตทุกอย่างมันเป็นความสุขในทุกด้านที่เช้าวันนี้

0: ไม่ได้ก็รู้สึกว่ายังไงก็ได้นะแล้วก็ทำให้เราชอบเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็เสียตังค์เพิ่มอีกค่าบัตรคอนเสิร์ตแต่ก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเป็นเอสวินเลียมอย่างเงี้ยค่ะเขารู้จักผมด้วยเนี่ยสงสัยว่าก็เขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำซีเกมสมัยก่อนเราเคยไปถ่ายทำรายการเขาเป็นรุ่นน้องของอดีตนักกีฬาซีเกมที่สอนผมว่ายน้ำนั่นแหละก็เลยคุ้นเคยกันทีนี้เวลาไปแบบนี้เนี่ยก็ไปบอกเขาว่าเฮ้ยพี่เสียตังค์มาซื้อบัตรคอนเสิร์ตน้องแล้วนะอย่างเงี้ยก็เหตุการณ์มันเปลี่ยนก็บอกว่าอย่างนั้นต๋องสมชายบอกว่าก็มีความสุขณปัจจุบันนี้ได้ดูแลลูกนะคะที่เป็นติ่งของศิลปินคนโปรดก็จะซื้อให้ลูกตลอดเขาบอกว่าอย่างนั้นก็จะไปกับลูกด้วยบางคอนเสิร์ตถ้าบัตรแพงเกินไปก็ให้ลูกเข้าไปคนเดียวไปกับเพื่อนๆถ้าไหนที่พอจะรับได้ก็เข้าไปพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักเนาะแล้วก็อัปเดตนิดนึงเราเคยรายงานว่าเต๋าสมชายเนี่ยเขาไปวิ่งมาราธอนมารอบโลกได้ดาวที่6ล่าสุดกำลังจะไปตามดาวดวงที่7ที่ซิดนีย์ค่ะ30สิงหาคมนี้น้องดง
1: โอ้หลังแกวิ่งมาราธอนนะ
0: ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาตัดสินใจแล้วจะไปวิ่งตามดาวดวงที่7แล้วนี่น่าเป็นคนเดียวในประเทศไทยนะ
1: อ
0: ืมเต๋าสมชายค่ะ
1: ครับ
0: อืมใช่แหละ
1: สุดยอดสุดยอดคุณพ่อ
0: นั่นเนี่ยใช่ค่ะ
1: อืมส่วนพี่เอสุภชัยนะครับและก็เป็นผู้จัดการดาราคนดังเนาะก็ทีนี้เนี่ยนะครับแหมวงการบันเทิงนะก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบเหมือนกันนะล่าสุดเนี่ยแกมาจับอีเวนต์อันนี้พี่จัดงานแบบงานแฟร์พวกงานของกินงานของดีสี่ภาคอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เอาศิลปินดาราเนี่ยแหละมาออกงานพวกนี้แทนนะฮะก็ล่าสุดแกจะไปจัดงานของดีสี่ภาคนะครับ 1-15 กรกฎาคมแล้วก็จะเชิญบรรดาศิลปินอย่างคุณอิงฟ้าอย่างน้องไรอันนะครับมีต้นข้าวอันดาลูกแก้วพวกนี้เนี่ยนะฮะก็ศิลปินเนี่ยนะครับแล้วก็เอาร้านดังๆเนี่ยมารวมตัวมาเปิดจนไปเนี่ยนะฮะจะมี อยู่ประมาณร้อยร้านนะครับเป็นร้านของดีของเด็ดนี่เจ้าอร่อยเลย4ภาคนะใครที่สนใจนะคุณผู้ฟังก็ไปได้นะครับเห็นบอกว่า 1-15 กรกฎาคมนี้นะฮะที่ซีคอนบางแคนะครับเขาก็จะมีอาหารเนี่ยโหใครแบบคิดถึงอาหารบ้านตัวเองเนาะนี่อาหารเหนืออาหารใต้อาหารอีสานนะฮะขนมาเสิร์ฟเพียบเลยแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าจะมีผลไม้จากสวนนะครับช่วยเกษตรกรด้วยนะสวนทั้งทุเรียนบางคุดเงาะลำไยนี่นะฮะจากทุกภาคเลยนะครับก็จะเอามาอยู่ในงานด้วยนะครับอาหารทะเลซีฟู้ดพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับศิลปินดาราก็จะสลับกันมานะครับใครเป็นแฟนคลับของศิลปินท่านคนไหนอยากจะไปเจอเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันแรกเนี่ยจะมีน้องไรอันมาเปิดเลยนะครับนักร้องไรอันจะมาจัดมินิคอนเสิร์ตมาร้องเพลงนะครับวันที่1กรกฎาคมเลยนะแล้วก็ตามมาด้วยเกิร์ลกรุ๊ปอันดาลูกแก้วนะครับนะฮะมีวันที่5มีต้นน้องต้นข้าวนะครับไปร้องเพลงนะครับแล้วก็แฟนคลับคุณอิงฟ้าจะไปเจอกันในงานได้วันที่8กรกฎาคมนะครับนี่ก็ทีนี้ศิลปินก็ไปรับอีเวนต์นะครับออกอีเวนต์กันตามงานแบบนี้กันมากขึ้นนะฮะก็เป็นงานแฟร์รวมของดีสี่ภาคนะครับที่จะจัดเนี่ยนะฮะให้แฟนนะได้ไปเจอศิลปินดาราได้ไปนะฮะร่วมเจออาหารคือของกินดีๆด้วยนะครับนี่นอกจากนี้นะครับอัปเดตอาการกันหน่อยนะครับ

0: เมื่อเดือนก่อนพี่สีก็เล่าไปนะคุณผู้ฟังนะครับว่าดีเจแนนนะครับดีเจแนนเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคตุ่มที่เส้นเสียงเนาะก็เคยหนักที่สุดถึงขนาดไม่มีเสียงพูดนะคุณฟังนึกถึงเราเข้าใจเลยนะหัวอกคนเป็นดีเจด้วยกันนะครับวันหนึ่งไม่มีเสียงให้จัดรายการเนี่ยทำยังไงนะฮะล่าสุดดีเจแนนออกมาอัปเดตอาการป่วยนะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยช่วงที่ไม่มีเสียงเลยเนี่ยร้องไห้ทุกวันเลยครับดีเจแนนเนี่ยเป็นดีเจในยุคแบบว่ายุค90เลยได้ว่าได้นะยุค RS Grammy เลยอ่ะรู้ป่ะนะครับล่าสุดเธอออกมาบอกว่าเธอหยุดจัดรายการไปอยู่ช่วงนึงนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอาการหนักถึงขนาดแบบว่าไม่มีเสียงที่จะพูดเลยนะครับเธอบอกว่าอาการป่วยเนี่ยเกิดจากการใช้เสียงหนักพักผ่อนน้อยนะช่วงที่ไม่มีเสียงเนี่ยเครียดร้องไห้ทุกวันเป็นตลอด2เดือนเลยนะครับแล้วก็อาการก็ค่อยๆดีขึ้นก็เริ่มรักษาเริ่มกลับมาดูแลตัวเองจนปัจจุบันเนี่ยนะครับอาการฟื้นตัวมาได้ประมาณ 80-90% แล้วไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วนะครับถามว่าไอ้เส้นเสียงมันเป็นยังไงเส้นเสียงอักเสบเส้นเสียงที่มีปัญหานี่นะครับเขาบอกว่ามีคนถามเยอะมากมันก็คือเป็นโรคตุ่มที่เส้นเสียงเกิดจากการใช้เสียงเยอะพักผ่อนน้อยนะครับเป็นมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะฮะเขาบอกว่าตอนแรกมันมีสองตุ่มนะครับตอนนี้ตุ่มหนึ่งหายไปแล้วอีกอันหนึ่งก็ยุบไปเหลือเล็กๆแล้วนะครับหมอก็บอกงั้นไม่ต้องผ่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่หมอบอกว่าวันไหนนะถ้าพักผ่อนน้อยนะโอกาสที่จะกลับมาไม่มีเสียงนี่มันก็มีอีกนะนะครับทุกวันนี้ใครที่เป็นแบบแม่ค้าไลฟ์สดเนี่ยต้องไลฟ์ทีวันละ2 3 4ชั่วโมงเนี่ยอย่าลืมนะวันนี้เรามีเสียงนี่ท่านก็ต้องดูแลนะดื่มน้ำพักผ่อนอะไรพวกนี้นะครับคอยดูแลเสียงของเราด้วยนะบางคนบอกเอ้ยฉันไม่ได้เป็นดีเจก็ไม่นะบางทีแม่ค้าพ่อค้านี่ก็ใช้เสียงทั้งวันเหมือนกันนะครับก็ระวังด้วยนะได้ระวังด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้เธอหายละเสียงเธอกลับมาดีเหมือนเดิมละนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าคนเราถ้าอาชีพที่ต้องใช้เสียงแล้วเกิดไม่มีเสียงไปเลยเนี่ยโอ้โหจะให้เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพมันก็ต้องใช้เสียงหมดนะทุกอาชีพต้องใช้เสียงหมดนะครับถือว่ามีเสียงกลับมาก็ยินดีกับดีเจแนนด้วยนะครับมาดูกีฬากันบ้างนะครับกีฬาตอนนี้ฟุตบอลโลกก็เตะคือตอนนี้นะครับวันนี้จะเป็นวันแรกที่ฟุตบอลโลกจะเตะแบบพร้อมกันทั้ง2คู่ในสายของตัวเองนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบมันจะมีผลต่อการตัดสินเข้ารอบกันนะฮะอย่างที่เราจัดรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็กลุ่ม B นะฮะกลุ่ม B ไม่ใช่ขออภัยกลุ่ม C ลงเตะอยู่นะครับนะฮะบราซิลเนี่ยนำโมร็อกโกอยู่3-0นะครับแล้วก็โมร็อกโกนะครับนำเฮติอยู่3-2นะครับนะฮะก็กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเรียลไทม์แบบนี้นะครับบราซิลจะเข้าเป็นที่1ของสายนะครับแล้วก็ตามมาด้วยโมร็อกโกนะครับที่2ส่วนที่3ที่ต้องไปลุ้นว่าจะเป็นที่3ที่ดีที่สุดไหมก็จะเป็นสกอตแลนด์นะครับสกอตแลนด์ก็มี3คะแนนยังมีโอกาสนะมีโอกาสเข้ารอบนะครับเดี๋ยว8โมงลุ้นเกาหลีใต้ของเรานะครับวันนี้นะฮะเกาหลีใต้เจอกับแอฟริกาใต้นะฮะตอน8โมงเช้าเนี่ยรู้สึกว่าช่องโมโน29เนี่ยจะถ่ายทอดด้วยนะครับนะก็นะเดี๋ยวรอชมกันนะครับรอชมกันได้แฟนต้องสายบอลเราคนเอเชียบางทีหรือไม่ใช่ทีมชาติไทยเล่นแต่พอเอเชียด้วยกันลงเล่นก็อยากดู
1: อยากเชียร์ใช่อยากเชียร์อยากให้เขาเข้ารอบลึกๆเนาะ
0: ชาผม
1: ค่ะประมาณนี้เนาะ
0: ชาผม
1: แปลงและกีฬาปิดเลยค่ะ

0: ก็เรื่องไหนการเมืองก็พูดไปหน่อยนึงแล้วนะเรื่องการโกงข้อสอบนะคะก็พูดไปแล้วรัฐบาลมีอะไรอีกไหมโอ้เรื่องของวันที่9เนาะอีกกี่วันอีกประมาณ16วันน้องดง
1: ครับ
0: ลุ้นระทึกศาลรัฐธรรมนูญนัด9กรกฎาคมนะคะจะชี้ที่ขาดพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม
1: ่
0: เมื่อวานนี้ตุลาการประชุมแล้วก็อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่ส.ส.จำนวน133คนนะซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภานะคะว่าพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเนี่ยเป็นไปและทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ได้ส่งความเห็นนี้เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา173วรรค1ศาลก็เลยตัดนะคะเมื่อวานนี้แถลงคดีลงมติวันที่9เลยค่ะ 9:00 นตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค2กำหนดให้ศาลได้มีคำวินิจฉัยภายใน60วันก็นัดเป็น9กรกฎาคมหลายคนก็บอกว่าเขาไม่ต้องระทึกมากใช่ไหมดูรัฐบาลก็อาจจะมีที่ปรึกษานักกฎหมายฝีมือดีก็เลยไม่ได้แบบกังวลอะไรเรื่องนี้ค่ะน้องโลก
1: ครับ
2: นี่รู้ผลก่อนบัตรสวัสดิการรัฐอีกแล้วคนยังรอผลบัตรสวัสดิการรัฐวันที่21นะฮะ
0: อ๋อใช่
2: ที่มาของเงินจะรู้ก่อน
0: ใช่ไหมอันนี้วันที่9ค่ะตามกันต่อเรื่องนี้เอ้ยขอบคุณหรือยังเอ้ย
2: เมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะสปอนเซอร์ของเราบันเทิงและกีฬาเชิญค่ะ
2: ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาครับ
0: เรียบร้อยนะคะสปอนเซอร์เราขอบคุณมากขาดไม่ได้นะคะ
2: น่ารักที่สุดน่ารักที่สุดครับผม
0: นานๆจะมี
2: ครับ
0: ไปดูเรื่องของเกี่ยวกับนี่ชีวิตล่าสุดของผู้หญิงคนนี้ที่มีเกี่ยวเรื่องของการสอบท้องถิ่นนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีผลไปหลายๆคนแล้วตอนนี้นะคะในการตรวจสอบเลขประจำตัวบนกระดาษคำตอบที่ถูกแก้ไขแล้วเนี่ยพบว่าหนึ่งในผู้ข้าสอบได้รับการขึ้นบัญชีเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของภาคใต้เขต1ตามประกาศเมื่อ8เมษายน2569น้องดงปัจจุบันนี้ผู้หญิงคนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายในสังกัดอบต.แห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่ค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนายกอบต.ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าอบต.ที่นี่เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบหรือกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการทั้งหมดขณะที่อบต.มีหน้าที่เพียงรับรายงานตัวแล้วก็บรรจุบุคคลตามที่กรมจัดสรรมาให้เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าราชการหญิงคนนี้เนี่ยเขาเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อ29พฤษภาคมทีนี้พอหลังทราบข่าวนายกก็เรียกมาสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าเธอนั้นเนี่ยเข้าสอบตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดอย่างถูกต้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆนายกก็บอกว่าถ้างั้นถ้าผลการตรวจสอบแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการกระทำผิดจริงเดี๋ยวทางอบต.ก็พร้อมดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนทางราชการไม่ว่าจะเป็นการสั่งพักหรือยุติการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยด้วย

0: ้วยแต่ว่าขณะนี้เนี่ยต้องรอผลการตรวจสอบและคำสั่งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนนะคะคือเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าข้าราชการหญิงคนนี้เนี่ยสภาพจิตใจย่ำแย่มากค่ะน้องร่วงตอนนี้
1: เนี่ยก็มีอย่างมนุษย์ที่สีเกิดไปอย่างนั้นนายกอบจลำพูนเขาบอกว่าจะฟ้องศาลปกครองให้นะ
0: อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้นำเสนอ
1: เขาบอกว่าเนี่ยถ้าอยู่นายกยกเลิกแบบเหมาเข่งเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ยกเลิกทั้งหมดเลยเขาบอกว่าลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาที่ลำพูนที่แบบสอบเข้าได้เองพวกนี้เขาจะรู้สึกยังไงเขาบอกว่าจะใช้วิธีก็คือไปฟ้องศาลปกครองให้
0: ค่ะ
1: ให้คุ้มครอง
0: อ๋อ
1: คือคนที่เขาสอบเข้าได้เองเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยการที่ท่านนายกมาบอกว่าจะยกเลิกหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเป็นธรรมกับพวกเขา
0: ไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาสอบได้เนาะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอดูอีกคนหนึ่งคนนี้เขาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคนนี้ก็ไปสอบนะในช่วงที่กำลังประกาศรับสมัครเนี่ยเธอบอกว่าเธอไปสอบเหมือนกันตอนนั้นผลสอบเธอได้0คะแนนน้องร่งเขาบอกเลยว่าได้กี่คะแนนลำดับที่ไหนของเธอได้0คะแนนไม่ได้สักคะแนนเดียวเธอก็สอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อผลรหัสชุดข้อสอบผิดพลาดเธอก็เลยสอบถามต่อไปยังเจ้าหน้าที่กรมท้องถิ่นก็ไม่มีอะไรเรื่องก็เงียบไปจนมีข่าวใหญ่ออกมาก็เลยเกิดความสงสัยก็เลยเอามาโพสต์ว่านี่แหละเธอเนี่ยเป็นคนนึงที่สอบอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะผู้เข้าสอบเมื่อช่วงปลายปีธันวาคมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าอยากเติบโตในหน้าที่การงานก็เลยไปสอบในตำแหน่งนักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผนโอ้ยก่อนสอบตั้งใจอ่านหนังสืออย่างหนักมากมุ่งหวังว่าจะเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งให้สูงขึ้นแต่เธอได้0คะแนนมันเป็นไปได้ไหมอ่านหนังสืออย่างหนักเนี่ยเธอบอกว่าเธอสอบภาคกอผ่านมาแล้วนะเธอผ่านภาคคอของคอพอมาแต่ผลคะแนนภาคขอเนี่ยได้0คะแนน
1: เอ้
0: าเป็นไปได้เหรอเธอบอกเธอทำไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวเลยอ่ะก็เลยไปยื่นไงว่าเพื่อทำยังไงไปดูขอดูกระดาษคำตอบนะคะก็ไปดูที่โรงงานโรงพิมพ์ในสมุทรปราการที่บอกว่าโรงพิมพ์แห่งเดียวกันกับที่พิมพ์บัตรเลือกตั้งนั่นแหละก็เจ้าหน้าที่ก็เลยเอากระดาษคำตอบให้ดูพร้อมระบุว่าเธอน่ะฝนเลขรหัสชุดกระดาษคำตอบหลักสุดท้ายผิดก็เลยได้คะแนนเป็น0ก็เลยเกิดความสงสัยเป็นงงจนถึงณขณะนี้แล้วก็เพื่อนๆที่มาสอบด้วยกัน200กว่าคนได้คะแนน0เหมือนกันหมดเลยทางลง
1: โอ้นี่ไอ้ฝนผิดเนี่ยมันยังเข้าใจได้นะแต่ถ้าเกิดเป็น100คนผิดได้0หมดเนี่ยมันเริ่มประหลาดแล้ว
0: นั่นแหละก็แสดงว่าเธอสังเกตตั้งข้อสังเกตว่าอย่างนี้แสดงว่ากระดาษคำตอบของพวกเธอเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงประมาณนี้ใช่เขาถึงไปเจอที่บางใหญ่ไง
1: อ๋อโดนเปลี่ยน
0: กระดาษคำตอบไปว่าโอ้ยอ่านหนังสืออ่านข้ามวันข้ามคืนวันนี้อายุ36แล้วไงเพราะว่าเธอว่ามันไปได้ยังไงเธอได้0คะแนนนะไม่ถูกสักข้อนึงเลยเหรอ
1: เออ
0: นั่นแหละยิ่งจะเอายิ่งเจอเนาะเรื่องนี้นะ
1: ครับผม
0: เพลงสดก็เพลงเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: เพลงสดเติมรถข่าวว
3: ันนี้มีเพลงของน้องมุกมาฝากกันสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับถ้าอยากฟังเต็มๆไปสามารถฟังได้ที่ FM95ลูกทุ่งหวานนครเราเลยนะครับ
4: เพลงนี้เป็นเพลงของไข่มุกเองนะคะได้ทำไว้เมื่อปีที่แล้ว

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: นะคะโดโดเชิญค่ะ
4: ครับอัปเดตสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะครับมีโจรหัวหมออยู่ครับพี่นะแต่เดี๋ยวตำรวจเขาก็ตามจนได้แหละนะครับเข้าไปงัดร้านกาแฟที่นนทบุรีแล้วปรากฏว่าถอดวงจรปิดของทางร้านนี่ไปแช่น้ำให้มันเสียด้วยนะคือเขาจะได้ไม่มีหลักฐานมาออกข่าวคงดูข่าวเยอะพี่เอ็มกลัวว่าจะโดนจับนะครับนี่ฮะก็เห็นบอกว่าได้เงินไป200นะ
3: 200
4: บาทร้านเนี่ยต้องบอกคุณโจรนะตามร้านเขาไม่ได้เก็บเงินอะไรมากมายหรอกนะเขาโอนเพื่อสแกนหมดแล้วก็ได้เงินไป200นะครับก่อเหตุเมื่อวานนี้ตอน 4:05
3: 200บาทคุณแม่
4: แต่ที่เจ้าของเจ็บใจคือแหมมันฉลาดที่มันดึงกล้องออกแล้วไปแช่ไว้ในกระมังแช่น้ำไว้อะให้ดูต่างหน้าเราต้องเสียเงินค่ากล้องมาอีก
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวตำรวจตามจับอยู่นะครับที่นนทบุรีนะครับ
3: โจรเยอะนะโจรชุมด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้เนาะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
4: ใช่ใช่ใช่ครับพี่
3: ค่ะเอาล่ะพรุ่งนี้5:00สองคนมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะข่าวเช้า5:15ค่ะ
4: ครับได้เลยครับโชคดีทุกท่านนะครับวันนี้ไปแล้วครับ
2: สัญญาณแห่งสัญญาณใจ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: เจเนกาตรงนะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในรายการ Good Morning ASEAN เช้านี้อยู่กับเรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
7: ครับและผมเจษดาสารทองนะครับวันนี้รับหน้าที่มาจากทางบ้านนะครับอยู่ที่ผ่านทางซูมนะฮะก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่รับฟังกันในเช้าวันนี้หลายๆคนน่าจะยังอยู่บนท้องถนนหรือเปล่านะฮะเดินทางกันอยู่นะครับก็ขอให้ขับขี่ระมัดระวังแล้วก็ให้เราอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ครับ
6: ค่ะนะคะเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหลังจากที่ไม่ได้ตกมา หลายวันอยู่เหมือนกันนะก็ตกใจว่าเออฝนก็ยังคงมีอยู่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยค่ะอาจจะต้องเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสำหรับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในอาเซียนและทั่วโลกค่ะหลังจากนั้นค่ะ 7:10 น.ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะไปติดตามคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะปกติจะคุยกันเรื่องของเมียนมาแต่ในสัปดาห์นี้นะคะจะคุยกันเรื่องของฟ้าใหม่ของศรีลังกานะคะแล้วคุณกฤตก็จะมีของฝากของรางวัลมาฝากกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาติดตามได้ในช่วง 7:10 น.โดยประมาณค่ะอาจารย์เจตคะก่อนที่เราได้ไปคุยกับคุณโบค่ะเห็นว่ากำลังจะพูดถึงเวียดนามใช่ไหมคะคุณกฤตอาจารย์เจต
7: โอเคโอเคครับมาที่เวียดนามนะครับมีจริงๆแล้วมันสืบเนื่องมาจากที่คุณลิซ่าเนี่ยเล่าถึงเรื่องของโอซาก้าเนาะว่ากำลังมีการวางแผนจะให้โอซาก้าเนี่ยเป็นนครหลวงแห่งที่2ของญี่ปุ่นนะครับในการเอาง่ายๆคือมันคือการยกระดับนะโอซาก้าขึ้นมาเป็นเมืองที่พิเศษนะฮะทางเวียดนามเองก็มีเมืองที่กำลังจะได้รับการยกระดับขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับชื่อว่าบักนินนะครับจากทางvietnam.vn นะครับสำนักข่าวทางเวียดนามนะบอกว่า Bucknin takes another important step on its journey to becoming a centrally governed city นะครับก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะสำหรับความเคลื่อนไหวนี้นะครับของทางเวียดนามนะครับเมืองบักนิงนะครับกำลังจะกลายเป็นนครที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางนะครับเป็นศูนย์กลางเซมิคอนดักเตอร์และ AI ของประเทศคือการที่คุณสามารถที่จะมาอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางได้เนี่ยมันจะทำให้มีนโยบายเหมือนเป็นแซนด์บ็อกซ์เนาะนะครับเป็นเขตปก